0: อำเภอเมืองพังงาเมื่อค่ำวานนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ทั้งในเขตเมืองพังงารวมกว่า100หลังคาเรือนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบหมายให้นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนและทำการอพยพมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าเบื้องต้นทราบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำท่วมที่อยู่อาศัยสูงประมาณ 0.5 เมตร50หลังคาเรือนซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้โดยได้ทำการช่วยเหลือไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนประมาณ62รายและได้พักค้างคืนจำนวน28รายส่วนหนึ่งกลับไปดูบ้านเรือนเนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มลดลงและอีกส่วนหนึ่งได้ขอกลับไปพักอย่างบ้านญาติในอำเภอใกล้เคียงทั้งนี้ต่อมาเมื่อเวลา 19 นาฬิกาฝนได้หยุดตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดระดับลงทั้งนี้จังหวัดพังงายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ด้านกำลังพลจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กระบี่โดยช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงอย่างปลอดภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายชุมชนของอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: อาซิสยูดีริมประธานสโมสรเฟเนเบเช่ยักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกหนังของตุรกีได้เปิดเผยตัวเลขค่าเหนื่อยที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอียิปต์เรียกร้องในการเจรจาย้ายทีมหลังจากที่ดาวเตะวัย33ปีกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์จากอัลดาลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนี้ประธานสโมสรเฟเดเบเช่ยังระบุว่าซาลาห์ต้องการสัญญาเป็นเวลา3ปีพร้อมค่าเหนื่อยปีละ20ล้านยูโรหรือประมาณ780ล้านบาทและเมื่อรวมภาษีแล้วทำให้สโมสรต้องรับภาระค่าเหนื่อยสูงถึง30ล้านยูโรหรือประมาณ 1,170 ล้านบาทต่อปีซึ่งเมื่อรวมครบ3ปีจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง90ล้านยูโรหรือประมาณ 3,510 ล้านบาทผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจปากีสถานชนะอัฟกานิสถาน 2-0 โปรตุเกสชนะไนจีเรีย 2-1 อิรักที่เหลือ10คนแพ้เวเนซุเอลา 0-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลซิกุนด้าเดบิซิออนประเทศสเปนรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดที่2มาลาก้าเสมอลาสปาลมาส 1-1 รวมผล2นัดมาลาก้าได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศในฤดูกาลหน้าด้วยประตูรวม 2-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการลิเบอร์มาโอเพ่น2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมาร์ตินดัมจูเนียร์นักเทนนิสชาวอเมริกันมือ114ของโลกแพ้อเล็กเดอเมนเออร์คู่แข่งมือ6ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากออสเตรเลีย2เซตรวด 6-7 แพ้ประเดี๋ย8-10และ5-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
3: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เหตุแล้วค่ะในซอยสุเหล่าซอย1ซึ่งการจราจรติดขัดนะคะที่แบบต่อเนื่องกันมา2วันเมื่อวานก็มีคุณผู้ฟังแจ้งมาแล้วก็เช้าวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาด้วยเหมือนกันทางเรานะคะได้สอบถามไปในพื้นที่ค่ะทราบว่าในซอยสุเหล่าซอย1มีงานก่อสร้างขยายถนนค่ะทำให้รถที่ใช้เส้นทางเนี่ยจะมีปัญหาจะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการใช้เส้นทางนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของจุดที่มีการทำงานนะคะให้บอกว่าอีกจุดหนึ่งก็คือออกมาจากทางด้านของถนนพญาสุเรนที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรามินทรา109ตรงจุดนี้ก็มีงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกลำกะโหลกนะคะแล้วก็ทำงานกันในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเนี่ยจะเปิดให้ใช้ได้แค่2ช่องจราจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในซอยสุเหล่าซอย1เองที่ดูแล้วมีผลกระทบหนักๆแล้วก็มีผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างขยายถนนนะคะแล้วก็ในส่วนของอีกจุดหนึ่งเนี่ยค่ะพญาสุเรนที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของรามินทราตรงจุดนั้นก็จะดูว่ามีผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างค่ะเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแยกลำกะโหลกนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบการสำหรับคนที่ใช้เส้นทางได้ทราบไม่ทราบระยะเวลาแต่ว่าต้องเผื่อเวลาแล้วล่ะในเรื่องของการเดินทางกันนะคะเพราะว่า2วันละที่มีการแจ้งมาแล้วบอกว่าคือติดมากๆจริงๆแล้วพอดูในเรื่องของการจราจรเนี่ยมันติดพันกันนะคะมีผลกระทบกับในส่วนของเส้นทางข้างเคียงด้วยก่อนหน้านี้นะคะมีแจ้งของคุณปิยนุชคุณปิยนุชที่ใช้เส้นพระราม9ช่วงของแยกพระราม9มุ่งหน้าแยกอสมทค่ะบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานเลยรอเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยตรงช่วงของแยกอสมทนี่ประมาณนานมาประมาณ30นาทีแล้วนะคะไม่แน่ใจตอนนี้คุณปิยนุชนี่ยังขยับได้บ้างไหมจุดนี้ก็เป็นอีก1จุดนะคะที่มีแจ้งมาเมื่อวานนี่ก็แจ้งมาบอกว่าติดหนักมากฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระราม9เดี๋ยวดูให้น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนเพชรบุรีเลยค่ะนะคะเพราะว่าณโดยเวลานี้ตอนนี้นะดูฝั่งของเส้นทางทางด้านของเพชรอุทัยนะคะที่จะออกมาฝั่งของเพชรบุรีออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่ามีผลกระทบกับของฝั่งของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าซึ่งติดมากๆจริงๆในช่วงเวลานี้ค่ะให้กำลังใจให้กำลังใจกันนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งซึ่งมีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวเราจะไปที่สายทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสาวัตรจราจรสน.วิภาวดีสวัสดีค่ะรองสาวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณยนุชคร
0: ับ ค่ะในพื้นที่เป็นไงบ้างคะ
1: คร
0: ับ
1: ช่วงนี้ก็รถมีปริมาณมากนะครับตั้งแต่อนุสรณ์สถานเข้ามานะครับหนาแน่นหน้าสถานขับอากาศท้ายแถวก็แถวทางลงอนุสรณ์สถานนะครับจากอันทับอากาศมุ่งหน้าลาดหน้าท่าอากาศยานนะครับเต็มทุกช่องทางเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับจากหน้าท่าหน้าหลักสี่ช่วงนี้ก็มีปริมาณมากนะครับในช่องทางด่วนเริ่มมีท้ายแถวที่หน้าตู้หลักสี่นะครับต่อเนื่องมาจากสะพานปรับรถยาคูนะครับช่องทางขนานจากวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับรถก็ยังมีปริมาณมากแต่ไม่หยุดนิ่งนะครับส่วนบางเขนมุ่งหน้าลาดพร้าวตอนนี้ก็ยังหนาแน่นเคลื่อนตัวตามไหลได้เรื่อยๆนะครับในช่องซ้ายแถวหน้าสำนักงานจตุจักรนะครับสายช่องทางขนานทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับสาเหตุหนึ่งก็ชะลอตัวขึ้นสะพานลอยข้ามแยกลาดพร้าวจุดนี้จะแย่งทางกันนะครับนะเมื่อผ่านจุดนี้จากลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารใช้ความเร็วได้ดีนะครับตามกันไม่ทันเนื่องจากสะพานข้ามแยกลาดพร้าวก็ทำให้ขึ้นได้ช้าและก็ตามกันไม่ทันนะครับจากสุทธิสารมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงช่วงนี้ในช่องทางด่วนหน้าวปอนะครับช่องทางขนานหน้ามิตรไมตรีนะครับสวนป่ามิตรไมตรีที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับวิภาวดีขาออกช่วงนี้ไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ดีทุกจุดนะครับส่วนบนทางยกระดับอุตราพิมุขนะครับขาเข้าช่วงนี้ด่านดอนเมืองก็ยังไม่มีสะสมนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งด่านแจ้งวัฒนะด้วยนะครับจุดอื่นก็ไม่มีปัญหาครับคุณยนุชก็ประมาณนี้ครับรถเสียคนยังไม่ได้รับแจ้งนะครับ
0: นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตร
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณหนุ่มชาวดงสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหนุ่มชาดงอยู่พระราม2ช่วงไหนคะ
1: ครับมาถึงวิ่งมาปกติแล้วช่องทางด่วนเนี่ยรถจะเยอะเข้าคู่ขนานก็วิ่งมาได้เรื่อยๆนะพอเลยมาตรงถึงปากซอย18อ่ะ
0: ค่ะ
1: จะมีรถเมย์140รถไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: จอดเสียผู้โดยสารกำลังลงอยู่ผมจอดต่อท้ายอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ผู้โดยสารกำลังลงจาก2เลนกำลังนี้เหลือเลนเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กลายเป็นว่าวิ่งมาแล้วต้องมาเบนออกขวามาเบนออกขวากันเป็นแถวเลย
0: นี่แปลว่ารถที่คือเขาขยับไม่ได้แล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ตอนนี้รถผู้โดยสารลงหมดแล้ว
0: ค่ะโอ้งั้นเดี๋ยวก็เป็นปัญหามากขึ้นค่ะ
1: เขาเปิดไฟฉุกเฉินอยู
0: ่ค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผู้โดยสารน่าจะมีรถอีกคันนึงมาก
1: ำลังทยอยลงอยู่ตอนนี้ผมจอดอยู่ท้ายรถเมล์ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหนุ่มชาวดง
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากงั้นเดี๋ยวเนี่ยนะคะถ้าว่ารถเขาจอดเสียแล้วก็ต้องมีการแก้ไขและต่างๆเนี่ยผลกระทบการจราจรเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นนะนี่ก็เป็นข้อมูลอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับในส่วนของเส้นพระราม2นะคะคุณเบนาริตอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนาริต
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนของถนนศรีนครินทร์คะ
3: ที่ใช้เป็นศรีนครินทร์ขาเข้านะคะคุณยานุษย์ก็คือใช้มาตั้งแต่ช่วงแยกศรีอุดมนะฮะก็ขาเข้าต่อเนื่องมาเรื่อยๆถึงแยกศรีนุชเนี่ยตรงนี้ก็มีความชะลอตัวช้าหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีแยกสัญญาณไฟที่ตัดกระแสอยู่นะฮ
0: ะ
3: ทีนี้เราจากแยกศรีนุชไปแล้วเนี่ยใช้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรัมย์ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีรถเนี่ยชะลอตัวแล้วก็มีท้ายแถวอยู่ตรงช่วงแถวประมาณธัญปาร์คอะหรือสถานีไฟฟ้าคลองกลันตันตรงนี้นะฮ
0: ะ
3: ก็เพราะว่าตรงหัวแถวเนี่ยอยู่ประมาณแยกสีพัดตรงนี้นะฮ
0: ะ
3: รถที่ก็คือพูดง่ายว่ารถติดตรงช่วงแยกสัญญาณไฟนี่แหละนะฮะแต่ส่วนรถที่ไม่ได้ใช้สัญญาณไฟตรงนี้ก็คือใช้ทางลอดแยกสีพัดตรงนี้ที่จะมุ่งหน้าไปทางอะไรอะลำสาลีนะฮะตรงนี้ก็ยังสามารถเดินทางได้นะฮะแต่ก็จะมีช่วงรถไฟเนี่ยรถไฟหัวหมากเนี่ยวิ่งตัดมาเป็นระยะนะฮะแต่ว่าไม่ยังเดินทางได้อยู่ไม่ถึงขนาดนานอะไรเท่าไหร่นะก็คือไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟตามรอบจังหวะรถไฟที่วิ่งผ่าน
0: แต่เขาก็มีเวลาของเขา
3: แล้วช่วงนี้เป็นเวลาช่วงรถไฟวิ่งบ่อยมาก
0: นะเป็นเวลาช่วงเช้าไงเป็นรถไฟสายชานเมือง
3: นี่ไงมาจากชาซึ่งเศร้ามาจากอะไรเงี้ย
0: คนนั่นเลยนะเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ย
3: ใช่นะฮะทีนี้มาดูในส่วนของสภาพจราจรของอ่อนนุชกันบ้างนะคุณปัญญนุชขาเข้าเนี่ยที่มุ่งหน้าไปสุขุมวิทเนี่ยนะฮะก็รถมากนะชะลอตัวช้าเนี่ยเชิงทางลงสะพานข้ามแยกศรีนุชเลยนะฮะทางด้านของมาจากลาดกระบังเนี่ยก็จะมาติดแล้วก็มาชะลอตัวช้าช่วงแถวแยกหมู่บ้านเสรีตรงนี้ฮะอ่อนนุช74อะไรประมาณนี้นะฮะก็ยาวๆหน่อยเพราะว่ารถที่ไม่ได้ใช้สะพานข้ามแยกศรีนุชที่จะรอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าศรีนครินทร์เนี่ยตรงนี้จะช้าจะนานหน่อยนะคุณปุญญนุชนะจะเพราะว่ามันเป็นทางบีบทางแคบแล้วก็ทางแบบมันเป็นทางเหมือนข้อขวดอ่
0: ะ
3: เพราะว่ามันมีเชิงสะพานมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็สัญญาณไฟตรงนี้จุดนี้ค่อนข้างนานนะฮะทีนี้ในส่วนของอ่อนนุชขาออกมุ่งหน้าไปลาดกระบังเนี่ยก็ยังพอเดินทางได้เดินทางไหวอยู่นะตอนนี้นะฮ
0: ะ
3: นะฮะแล้วก็ศรีนครินทร์ขาออกมุ่งหน้าไปสมุทรปราการรถยังน้อยคล่องตัวอยู่นะฮะตั้งแต่พวกแยกสี่พัดเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยยังไม่มีสะดุดนะฮะ
0: อันนี้ระยะยาวเลยเนี่ยแวบไปแวบมาเลยนะเนี่ยค่ะ
3: ก็นี่แหละอีกจุดนึงที่สะดุดนะคุณปัญญนุชก็ช่วงพัฒนาการขาเข้าเนี่ยแหละฮะตอนนี้เริ่มนะฮะตอนนี้ก็คือจากช่วงเชิงทางลงสะพานข้ามแยกสี่พัดเนี่ยขาเข้ามุ่งหน้าไปแยกคลองตันเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีความชะลอตัวช้าและรถมากเขามีรถมีจุดกลับรถมีอะไรประมาณอย่างนี้ฮะในส่วนพัฒนาการขาออกที่มุ่งหน้าไปในส่วนของศรีนครินทร์นะฮะตรงนี้ก็ยังเดินทางได้ดีอยู่นะฮะอีกจุดนึงนะคุณปิยนุชรถที่มาจากด้านของเฉลิมเกียรติใช้พัฒนาการขาเข้านะฮะตรงนี้เนี่ยก็รถชะลอตัวช้าช่วงแถวตลาดพัฒนาการนะฮะเพราะว่าตรงเลยตลาดพัฒนาการไปก็จะมีโรงเรียนนะฮะเตรียมพักตรงนี้ก็ทำให้รถมีความชะลอตัวช้าหน่อยนึงนะครับ
0: โอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณเบนาริ
3: สสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ไปฟังพระหนโยธินกันบ้างคุณเทพดลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณยุ้ยครับ
0: ค่ะคุณเทพดลอยู่ตรงช่วงไหนของพระหนโยธินคะ
4: ก็ตอนนี้คือต้องบอกว่ารอบวงเวียนบางเขนคุณยุ้ยรถติดเลยครับรถเยอะแล้วนะตอนนี
0: ้คร
4: ับเราพอหลุดมาเนี่ยมันก็ได้เป็นช่วง
0: ช่วง
4: คร
0: ับ
4: ก
0: ็
4: จะมีชะลออย่างตามรอบจังหวัดนั้นไฟแล้วก็ข้ามสะพานสะพานขันแยงรัชโยธินขันมาข้องตัว
0: ใช่ไหม
4: ทางด่วนนี่รถเริ่มเยอะนะคุณผู้ชม
0: คุณฟังดิฉันจำเสียงคุณได้แล้วคุณเทพพดลคุณรายงานเข้าสื่อข่าวจราจรเลยคุณดันตี
4: เข้ามาไม่ทันคุณดันตีเขาเดินเขาแย่ไปก่อนนะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ตัวดีฟาดตัวดีคุณดันตีด้วยนะครับ
0: ค่ะดีใจที่ได้คุยนะคะ
4: อื
0: มค่ะ
4: ยังไง
0: ค่ะดีใจที่ได้คุยไงเทพค่ะด้วยคุณเทพดลนะคิดถึงค่ะ
4: ด้วยคุณคุณยืนรู้ด้วย
0: ค่ะ
4: คุณเพื่อนหลังไม้หน้าไม้ด้วยทุกคนเลย
0: ค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะ
4: ก็วันนี้อากาศนี่อากาศมันขมวดนะคุณบุญยืนครับ
0: มันเป็นฟ้าหลัวหลัวใช่ไหมฝนจะมามีฝนมีฝนแต่เป็นช่วงประมาณเที่ยงบ่ายค่ะ
4: ตกตอนเลิกงานเป็นผลเรื่องงานนะครับก็อย่างนี้เราทราบกันดีนะฮ
0: ะ
4: ก็เรียกว่าเดินทางประพันธ์ทุกคนนะครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเรามาสอบถามกันนะคะในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีค่ะพันตำรวจโทปริวัฒน์สมสะอาดค่ะสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่เป็นไงบ้างคะเช้านี้ค่ะ
5: ก็รถมากเป็นปกตินะครับ
0: เป็นปกติ
5: ถนนพิบูลสงครามนะครับมุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามมาจากสะพานพระราม5นะครับตรงรถมากตอนนี้นะครับเส้นเดินได้ช้าท้ายแถวอยู่สะพานพระราม5นะครับกำลังประสานพื้นที่ต่อเนื่องนะครับก็จะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเก็บ
0: ข้างใน
5: นะครับอยู่ตรงเลยแยกปาโต้ไปครับบางตูนะครับแล้วก็ต่อเนื่องประชาชื่นนะครับก็กำลังบริหารร่วมกันนะครับเอารถขาเข้าให้ได้มากที่สุดนะครับช่วงท้ายอยู่ที่แยกพระราม5ครับในส่วนของนครยินยังดีอยู่นะครับต่อเนื่องไปที่ศรีธัญญาท
0: ้
5: ายอยู่สะพานข้ามแยกศรีวนนท์แล้วก็มาจากแคลายก็อยู่ที่ท้ายแถวอยู่ที่จุดกลับรถธนาคารกสิกรไทยนะครับไม่ยาวมากนะครับก็บริหารทั้งสองฝั่งนะครับในส่วนของกรุงเทพนนท์ยังไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็มีรถมากเช่นเดียวกันนะครับเข้าวงสว่างยังไม่ค่อยดีนะครับท้ายแถวอยู่ที่ถนนประชาราษฎร์นะครับอยู่ตรงข้ามอบจ.เล็กน้อยนะครับในส่วนของชั้นในตอนนี้ก็มีรถมากเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังตามกันไปได้เรื่อยๆนะครับตรงท่าน้ำนนนะครับท้ายที่มาจากประชาราษฎร์อยู่บริเวณแยกศรีพรนะครับแล้วฝั่งนนทบุรีหนึ่งก็อยู่แถวๆหน้าโรงพักนี่แหละครับในส่วนของสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับโรงเรียนศรีบุญญานนท์นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับคล่องตัวนะครับแล้วก็เลี่ยงเมืองนนท์ก็ยังคล่องตัวครับผมภาพรวมประมาณนี้ครับ
0: นี่พอกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดเทอมนี้ก็เป็นผลกระทบหนักเหมือนเดิมเลยนะคะสาวัตรตอนนี้เข้ามาเนี่ยดูให้เลยต่อเนื่องมาสามเสนมาทางด้านนี้ก็หนักค่ะมันก็เลยมีผลมาทางด้านของพื้นที่ของทางสาวัตร
5: ใช่ครับก็รับผลกระทบต่อเนื่องกันมาคร
0: ับ ค่ะค่ะค่ะให้กำลังใจทั้งทางเจ้าหน้าที่ทั้งคนที่ต้องใช้เส้นทางในของการเดินทางกันในช่วงเช้าและเดี๋ยวช่วงเย็นก็ฝั่งขาออก
5: ใช่ก็ต้องวางแผนการเดินทางครับออกเช้านิดนึงนะครับก็จะได้หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรนะคร
0: ับค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ครับ
0: ขอบค
5: ุ
0: ณค
5: ่
0: ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนี่ดูต่อเนื่องให้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนสามเสนด้วยนะต่อเนื่องจากพื้นที่ของทางสภ.เมืองนนทบุรีนะคะที่จะเข้ามาทางด้านของถนนประชาราษฎร์สาย1เข้ามาทางด้านของสามเสนอันนี้คือเต็มพื้นที่เลยนะคะยาวๆเลยสำหรับในช่วงเวลานี้สำหรับในฝั่งขาเข้าเมืองนะคะก็อย่างที่บอกให้กำลังใจกันแล้วก็ฝั่งของสะพานพุทธสะพานพระราม8 พานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินณเวลานี้ตอนนี้ได้ฟังขาเข้ารถเต็มพื้นที่เลยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณโจสวัสดีค่ะคุณโจคะ
6: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
0: วิภาวดีนะคะ
6: ครับผมจากของการค้าเข้าใต้ด่วนเวลานี้ยังใช้การได้นะคุณปุญญนุช
0: ค่ะ
6: แต่จากใต้ด่วนเข้าสามเหลี่ยมดินแดนเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยตรงนี้รถเยอะแล้วเหมือนเดิมคุณปุญญนุชชะลอตัวช้า
0: ค่ะคือสลับนิ่งสลับนิ่งเลยใช่ไหมคุณโจ
6: จากสะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมเข้าเสาวลีนยังไม่นิ่งนะ
0: ยังไม่นิ่งใช่ไหมโอเคค่ะ
6: ยังไม่นิ่งเวลานี้ยังไม่นิ่งยังจะดึ๊บกันดึ๊บกันดึ๊บได้อยู่ครับผม
0: ค่ะ
6: แถวกีบหมูอ่ะรถมันจอดซื้อของงานคุณปิยนุชตรงนั้นอ่ะ
0: ให้ผมมีการทำถนนด้วยขยายถนน
6: โอ้จอดซื้อของสองเลนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยผมเคยผ่านไป
0: ค่ะ
6: แล้วเขาจอดกันแบบล้ำเลนกันโอ้จอดกันแบบไม่มีระเบียบหรอกคุณปิยนุ
0: ชแปลว่ามันมีหลายสาเหตุใช่ไหมหลายปัจจัย
6: แล้วก็มันทำสะพานข้ามแยกลำกะโหลกอยู่ด้วยตรงนั้นน่ะคุณปิยนุช
0: ค่ะ
6: มันก็เลยแบบว่าเป็นปัญหาลักษณะนั้นแหละครับผม
0: ค่ะ
6: เราฝากข้อมูลตรงก่อนเข้าเสาลีนะคุณปุญญนุช
0: ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณโจ
6: ครับสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็เนี่ยฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี้คุณโจบอกนะฝั่งดินแดงวันนี้แปลกคือปกติเนี่ยถ้าเป็นในช่วงเวลานี้เราจะต้องนิ่งแล้วก็ต้องตามได้แบบช้าๆแต่นี้คือเขายังแบบตามกันได้โดยตลอดเนี่ยไม่ได้แบบนิ่งนานนะคะยังหมุนได้นะคะสำหรับในเส้นทางทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดี๋ยวเรามีสายของพันตำรวจโทเด่นกำงาสาวัจราจรสนคณะยาวค่ะกรณีของเส้นทางนะคะทางด้านของถนนสุเหล่าซอย1อะค่ะซอยสุเหล่าซอย1นะคะสวัสดีค่ะสาวัจค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
0: สาวัจคือมีแจ้งมา2วันแล้วค่ะบอกว่าติดมากๆเลยในซอยสุเหล่าซอย1เดี๋ยวตอนแรกก็นึกว่าอ่ะไปดูเรื่องของอะไรนะหาคนทำงานแต่ปรากฏไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการทำถนนใช่ไหมคะ
7: ใช่คร
0: ับ
7: ใช่คร
0: ับ ตอนนี้โครงการนี้ระยะยาวไหมคะ
7: ไม่นานเท่าไหร่ครับไม่นานเท่าไหร
0: ่ค่ะแล้วมันจะทำให้เส้นทางในซอยเนี้ยมันจะเหลืออยู่กี่ช่องจราจรคะสวัสดิ
7: ์ก็2ช่องจราจรครับไปกับส่วนทางกันครับ
0: โอ้จากเดิม
7: ครับแต่พื้นที่ก็คือพื้นที่เขามีกว้างอยู่แล้วครับแต่นี้เขาจะขยายเลนเพิ่มครับแล้วก็ช่วงผมดูพื้นถนนคืออาจจะพื้นถนนเปียกลื่นนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงก่อสร้างแล้วก็ใช้ความเร็วไม่ได
0: ้ค่ะ
7: ประกอบกับรถเข้าจากที่ซอยสุเหล่าเรียกสุเหล่าคลองหนึ่งนะสุเหล่าซอยหนึ่งเรียกสุเหล่าคลองหนึ่ง
0: สุเหล่าคลองหนึ่ง
7: จะมีคนที่จะมารับคนงานในบริเวณนั้นจะเป็นตลาด
0: ค
7: ือแรงงานจะเยอะเขาตอนเช้าเขาจะมารับรถจะมารับคนงานจะไปทำงานข้างนอกครับแล้วอย่างประกอบกับในซอยที่อยู่ตรงที่ตลาดเนี่ยมันซอยแยกเยอะต้องตัดกระแสรถนะครับแล้วก็ช่วงเช้าจะเป็นลักษณะนี้จะแทบทุกวันเราก็ได้ใช่ครับแต่มันมีเพื่อนว่าตรงนี้มีก่อสร้างนิดนึงนะครับที่ทำให้การจราจรชะลอตัวครับผ
0: มคือโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่ช่องจราจรจากตอนนี้ที่เหลือแค่2ค่ะ
7: ครับก็2ช่องเหมือนเดิมก็มีหลายทางให้ช่องนึง
0: แต่ว่าตอนนี้มันค่ะ
7: ครับตอนเช้าจะมีวิ่ง1ช่องครับส่วนนั้น2ช่องอ่ะครับ
0: ค่ะ
7: ไป1กับ1ครับผม
0: ไป1กับ1อันนี้ก็เดิมก็คือไป1กับ1แล้วพอมีการมาขยายถนนใช่มั้ยคะ
7: ครับตอนนี้ช่วงนี้จะขยายถนนครับผม
0: อ๋อขยายถนนก็คือเท่ากับไปขยายในฝั่งที่มันเป็นฝั่งฟุตบาทฝั่งที่อยู่ข้างทาง
7: ฝั่งข้างๆออกไปครับ
0: อ๋อแต่มันก็มีผลมันก็ทำให
7: ้
0: มีผลกระทบ
7: ครับผม
0: อ๋อแล้วยังมีคนไปตอนเรียกว่าไงไปหาแรงงานไปหาคนทำงาน
7: ดีครับ
0: ยังมีอยู
7: ่ใช่ครับใช่ครับผม
0: ค่ะ
7: เลยเข้าคือมันเข้าไปเยอะไปรอรับเยอะอาจจะกระแส
0: ครับ
7: ดูวิ่งสวนเข้าไปอ่ะก็รอจอดรอรับคนงานก็คนงานบางทีอาจจะมีข้ามไปข้ามมาบางกระแสรถบ้างเลยครับ
0: คือปกติแล้วเนี่ยมันก็มีรถเยอะอยู่แล้วล่ะจากการที่ไปรอรับคนงานหรืออะไรต่างๆทั้งนี้พอมีการขยายถนนเข้าไปมันก็เลยยิ่งทำให้มีผลกระทบมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะสวัสดิ์
7: ใช่คร
0: ับ
7: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วอย่างไอ้ตรงที่มีการก่อสร้างตรงช่วงของสะพานข้ามแยกลำโพง
7: ไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
7: เด็กดูแล้วเพราะว่า
0: ไม่เกี่ยว
7: ไฟแดงเพราะปลด ากดไฟให้รถมันเติมไม่ทันครับระยะประมาณจากไฟแดงถึงเข้าไปในซอยสุนทรภพ1ประมาณ150เมตรรถจะโล่งครับคือมาเติมไม่ทันติดช่วงกลางๆที่ตลาดที่ว่าล่ะครับ
0: ประเด็นก็คือมาจากตรงข้างในซอยสุนทรภพซอย1นี่แหละสาเหตุนี้อย่างเดียวเลยใช่มั้ยคะ
7: ครับผมครับผม
0: โอ้แล้วเห็นมันมีผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงค่ะ
7: ครับโดยจัดจะรอเป็นกดคันอยู่ครับไปเร่งระบายอยู่ครับผม
0: ค่ะแล้วตรงขยายถนนนี้เขาเพิ่งทำเหรอฮะหรือว่า
7: ครับเพิ่งเริ่ม
0: อืมเข้าใจละเนี่ยดูอย่างถนนอะไรนะเจริญพัฒนานี่มันก็ติดเหมือนกันอันนี้คือมาจากสุเหร่าซอย1เหมือนกันสุเหร่าคลอง1ค่ะ
7: มันเขตท่าสุเหร่าคลอง1ก็จะเป็นถนนเจริญพัฒนาครับ
0: ค่ะอันนี้ก็มีผลกระทบนะคะ
7: ครับมันต่อเนื่องกันมา
0: ต่อเนื่องกันมามันก็เป็นถนนแคบ2เลนสวนเหมือนกันอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
7: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วแปลว่าโซนทางด้านนี้คือถนน2เลนสวนแต่ถ้าเรามาตรงฝั่งของถนนพญาสุเรนนี่มันกี่ช่องจราจรเนี่ยตรงเนี้ยมันกว้างกว่าใช่ไหมคะ
7: กว้างกว่าครับนี่เป็น2เลนแล้วคร
0: ับ
7: ช่วงแยก2เลนอยู่พอขยายผ่านมาอีกไกลประมาณสักร้อยจะเป็น3เลนครับ
0: ค่ะเอาละอย่างฝั่งของพญาสุเรนที่จะมาเจอกับถนนปัญญาอินทราตรงนี้ใช่ไหมคะที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกลำกะโหลกซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วฝั่งของถนนพญาสุเรนที่จะออกมาทางด้านของถนนรามอินทราตรงนี้ก็มีท้ายแถวยาเพราะอะไรอะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของทางสาธารณะด้วยไหมหรือเป็นเพราะว่าเส้นหลักรามอินทราติดหรือว่ายังไงคะ
7: ไม่ครับ
0: ตอ
7: นนี้ช่วงนี้อาจจะมีข้ามในช่วงยูเทิร์นกับโรงเรียน
0: อ๋อ
7: ช่วงเช้านิดนึง
0: ครับอ๋อมีโรงเรียน
7: ครับโรงเรียนครับมีเรียนอยู่ใกล้อยู่ครับ
0: โอ้โหเป็นไปจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่สาวัดนี่มีผลกระทบการจราจรหนักนะคะในแต่ละวันในช่วงเช้า
7: ก็มีครับที่นี่ก็มีแค่ช่วงเนี่ยแยกลำบากครับ
0: ค่ะรามินทา117นี่ก็ท้ายแถวยาวเหมือนกันก็ไอพื้นที่ของทาง
7: 117ของบางชันครับ
0: อ๋อบางชันอืมก็แปลว่ามันมีคนค่ะ
7: ครับ
0: แปลว่าแถวเนี้ยย่านเนี้ยมีคนเยอะด้วยใช่ไหมหมู่บ้านมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
7: เยอะมากครับ
0: เข้าใจแล้วโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสด
7: ี
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะโอ้ขอบคุณก็ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะในย่านนี้นี่จริงๆนะพอมีคุณผู้ฟังแจ้งมาเนี่ยคือ2วันติดต่อเนื่องกันก็เลยสังเกตแล้วพอฟังที่ทางสวัสดีบอกแล้วดูประกอบกับในเรื่องของการจราจรเรื่องของแมปอะไรต่างๆหนักให้กำลังใจคนที่อยู่โซนทางด้านนี้แต่ว่าในเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันก่อนนะคะกับคุณบุษบงบุษปวนิชค่ะ
8: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
0: บุษบงค่ะ
9: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะคะก็มาติดตามถึงปฏิบัติการโจมตีกันในตะวันออกกลางนะคะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่แล้วนะคะเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ากองกำลังสหรัฐจะถล่มอิหร่านอย่างหนักนะคะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายมีการตอบโต้กันปะปายตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยกองบัญชาการกองกำลังของสหรัฐหรือว่าเซนคอมค่ะได้ปฏิบัติการโจมตีป้องกันตนเองตั้งแต่เวลา 17:15 นาทีตามเวลาของสหรัฐนะคะซึ่งตรงกับบ้านเราก็ประมาณสัก3ทุ่
0: ม
9: เมื่อคืนนะคะโดยพุ่งเป้าไปหลายจุดเลยในอิหร่านนะคะนับเป็นการตอบโต้อันตรายนะคะอย่างรุนแรงของสหรัฐขณะที่ทางด้านอิหร่านมองว่ามันไม่คือสหรัฐมองว่าอิหร่านเนี่ยยิงสกัดเนี่ยการโจมตีหรือว่าสกัดเฮลิคอปเตอร์อัปเช่ของสหรัฐตกนะไทยเอาโอมานเนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นเหตุที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะนอกจากนั้นเครื่องบินรบของสหรัฐยังยิงขีปนาวุธยิงอาวุธนะคะนำวิถีความแม่นยำสูงเข้าใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงชาติปาเลาที่ใช้ชื่อว่าเซเต้เบลโลด้วยนะคะโดยเป็นการคือเพราะว่าเรือไม่ยอมหยุดตามคำสั่งของสหรัฐ
0: ก็เลยยิง
9: มันก็เลยมาในช่วงจังหวะคือโจมตีเรือก่อนแล้วก็มาโจมตีอิหร่านต่อในช่วง ข้ามบ้านเรานะคะขณะเดียวกันเรือลำนี้แม้ว่าจะติดธงชาติปาเลานะคะแต่อินเดียค่ะออกมาแถลงว่าเรือลำนี้เป็นเรือของอินเดียนะคะแล้วก็เรือลำนี้มีลูกเรือชาวอินเดีย3รายสูญหาย
0: นะ
9: คะแล้วก็ลูกเรืออีก21คนได้รับการช่วยเหลือนะคะซึ่งบอก เรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในภูมิภาคนี้เป็นเป้าหมายการโจมตีโดยอินเดียเรียกร้องให้หยุดการโจมตีเรือเหล่านี้และก็เรียกตัวรองหัวหน้าคณะผู้แทนทูตสหรัฐประจำกรุงเดลีนิวเดลีเข้าพบด้วยนะคะโดยกองทัพสหรัฐนั้นต้องบอกว่าก็พยายามที่จะปิดทางเข้าออกของท่าเรือต่างๆของอิหร่านนะคะหลังจากที่อิหร่านใช้วิธีการปิดช่องแคบฮอร์มูซนับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะจนกระทบต่อการค้าโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันซึ่งกองกำลังสหรัฐก็เพิ่งโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปาเลาลำหนึ่งไปแล้วนะโดยเรือก่อนหน้านี้เนี่ยชื่อว่าเรือมาริแวกนะถูกโจมตีที่อ่าวโอมานหล
0: ัง
9: จากที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสหรัฐเช่นเดียวกันซึ่งลูกเรือลำนั้นเนี่ย24คนได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดนะคะไม่นับเรือมายุรีนารีของเราที่เราต้องสูญเสียลูกเรือไปคนไทยไปด้วยกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูกันที่เรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะวันนี้กลายเป็นวลีเด็ดเมื่อทรัมป์พูดคำว่าผมชอบเงินเฟ
0: ้อ
9: นะคะเมื่อคืนนี้มีการแถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะอยู่ที่ 4.2% สูงที่สุดเป็นในรอบ3ปีเมื่อเทียบกับพฤษภาคมปีก่อนนะคะโดยเฉพาะราคาเป็นหมวดอาหารและพลังงานที่ปรับตัวขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2566นะคะซึ่งก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้จากประเด็นสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ปัญหาราคาน้ำมันนะคะส่วน CPI พื้นฐานที่ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานก็ปรับตัวขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบเป็นรายปีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะคะ
0: แต่ว่าเรื่องนี้นี
9: ่ชาวบ้านเดือดร้อน
0: ใช
9: ่ชาวบ้านเดือดร้อนราคาน้ำมันเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากปฏิบัติการที่บอกไปว่าเป็นการโจมตีอิหร่านรอบใหม่นะคะทำให้ราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น1เหรียญ83เซนต์นะคะปิดที่ระดับ90เหรียญ3เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น1เหรียญ65เซนต์ปิดที่ระดับ93เหรียญ10เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็แหมมาจังหวะมันไม่ค่อยเข้ากันเลยนะของเขาขึ้นเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้เราลงนะน้ำมันบ้านเราลงปรับราคาลดลงนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองของสัปดาห์แล้วก่อนหน้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะพอราคาน้ำมันเขาร่วงลงดูเหมือนว่าจะเจรจายุติลงเพราะว่าสหรัฐยังไม่ได้โจมตีกับอิหร่านใช่ไห
0: ม
9: ก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้เราประกาศลดราคาน้ำมันในประเทศลงนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ต้องปรับขึ้น
9: ไม่รู้สิเขาจะทิ้งจังหวะทิ้งช่วงกันบ้างไห
0: ม
9: จะสามทั้งอาทิตย์นี้ขึ้นลง3ครั้งเลยเหรอเดี๋ยวต้องรอดูน
0: ะ
9: คะเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดสิงคโปร์มันก็ร่วงลงนะคะม
0: ัน
9: ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวลดลงตามไปด้วยนะคะก็ขณะเดียวกันราคาทองคำก็ยังลงต่อเนื่องใครที
0: ่
9: อยากซื้อทองสะสมแล้วพอมีกำลังก็อาจจะแนะนำได้ว่าลองดูก็ได้นะแต่ว่าม
0: ันจะลงมากว่านี้อีกไหม
9: มันน่าจะลงมาอีกเพราะว่ามันเมื่อต้นสัปดาห์ยังอยู่ที่ประมาณ 70,000 อยู่เลยทองบ้านเราน
0: ะคะแต่ว่าเมื่อวานแล้วค่ะเมื่อวาน
9: นี้ร่วงลงไปเนี่ยทั้งหมด40ครั้งนะคะราคาทองคำบ้านเราเคลื่อนไหวทั้งหมด40ครั้งปร
0: ับ
9: ตัวลดลง 2,350 บาทนะคะ 2,350 บาททองคำแท่งรับซื้อ 64,850 ขายออก 65,550รูปพรรณรับซื้อ 63,550 ค่ะแล้วก็ขายออก 65,850 อันนี้ไม่รวมกำเน็ตนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูเพราะว่าราคาทองคำในตลาดโลกก็ร่วงต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้แนวโน้มลงมาอีกแน่นอนเลยใช่ไหม
9: ก็น่าจะลงมาอีกใครที่มีกำลังที่อยากจะซื้อสะสมไว้ก็น่าจะไปช้อนซื้อเก็บเอามาไว้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดถามจากคนที่ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่ซื้อหรอกเพราะว่า 2-3 ปีที่แล้วทองมันอยู่ระดับแค่ 20,000-30,000 นิดๆเท่านั้นเองแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นมาสูงเกินเท่าแล้ว
0: ม
9: ัน
0: ขึ้นไปถึง 80,000 อันนี้มันลงหัวมาถึงขนาดนี
9: ้มากลับมาอยู่ 65,000 อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องมันคือมันปัจจัยในสงครามตะวันออกกลางมันก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแต่ว่าปัจจัยเรื่องการเก็งกำไรของราคาทองเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหลักมากกว่าก็คือปั่นจนไปถึงยอดแล้วก็ก่อยลงมาเพื่อให้ช้อนซื้อแล้วเดี๋ยวปั่นยอดอย่างเงี้ยก็คงต้องมองให้กว้างขึ้นนะคะประเด็นไทยกัมพูชาก็ยังร้อนระอุนะคะปรากฏว่ากัมพูชาเนี่ยเอาสื่อโซเชียลกัมพูชาเอาภาพข่าวนะคะของกัมพูชาเกี่ยวกับเรือขนส่งสินค้าจากไทยเนี่ยเดินทางมาถึงท่าเรือจังหวัดสีหนุแล้วนะคะสีหนุวิวแล้วทำก็เลยทำให้ทางด้านของกองทัพเรือไทยต้องออกมาแถลงชี้แจงนะคะว่าภาพที่กัมพูชาเอามาเผยแพร่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรือดังกล่าวเป็นเรือขนส่งน้ำตาลทรายนะคะออกเดินทางจากท่าเรือในจังหวัดชลบุรีมีการสำแดงเอกสารปลายทางว่าเป็นการส่งออกประเทศที่3แต่ปรากฏว่าหลังการตรวจสอบพบว่าเป็นการลักลอบนำสินค้าเข้าสู่กัมพูชาซึ่งเป็นพฤติการที่กองทัพเรือได้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันนะคะมาตรการการตรวจสอบเรือสินค้าและการขนส่งทางทะเลของกองทัพเรือยังเป็นไปตามเข้มงวดไม่มีการผ่อนจนหรือยกเว้นให้กับการขนส่งสินค้าควบคุมไปยังกัมพูชาแต่อย่างใดแต่จะมีการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกต้องห้ามอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติรักษาความมั่นคงแนวชายแดนและพื้นที่ทางทะเลของไทยนะคะซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพื้นที่ชายแดนและน่านน้ำในเขตควบคุมรวมถึงกระทรวงกลาโหมได้ออกประกาศชนิดหรือประเภทสินค้าควบคุมในเขตควบคุมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ก็คือประกาศควบคุมหลังจากที่เรือลำนี้ลักลอบขนส่งน้ำตาลทรายไปให้เขมรแล้วนะคะโดยสินค้าควบคุมก็ได้แก่เชื้อเพลิงทุกประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุปกรณ์ด้านพลังงานอุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศโดรนอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านสารเคมีสารตั้งต้นที่อาจนำไปใช้ในการผิดกฎหมายอุปกรณ์ทางทหารสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหมด50รายการนะคะเนื่องจากว่ากัมพูชาไม่ได้สู้รบกับเราตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งของอาชญากรรมข้ามชาติเป็นเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์การพนันออนไลน์ซึ่งทั้งหมดนี้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยทั้งสิ้นค่ะ
0: อ
9: ันนี้ก็เป็นกองทัพเรือที่แถลงมาเพิ่มเติมนะคะส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อคืนนี้จสร.เราก็ได้รับแจ้งมานะคะที่เกิดรถกระบะตู้ทึบชนท้ายกับรถบัสที่จอดอยู่ริมถนนสุวรรณภูมิสาย3ฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลวิลเลจนะคะที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทำให้นายธีรวีอายุ34ปีคนขับรถกระบะเสียชีวิตอยู่ภายในซากรถนะคะโดยคนขับรถบัสบอกว่าคือรถบัสเนี่ยจอดอยู่เพราะว่าเขาลงไปปัสสาวะคนขับอ่ะและกำลังจะขึ้นรถนะคะเพื่อไปรับพนักงานช่วง2ทุ่มขณะที่กำลังแต่งตัวอยู่ก็ได้ยินเสียงรถชนสนั่นเลยเพราะว่ารถกระบะเนี่ยมาพุ่งท้ายชนท้ายรถบัสที่จอดอยู่นะคะขณะที่ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่ารถกระบะพุ่งชนท้ายรถบัสต่อหน้าต่อตาถึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อส่องดูภายในพบว่าคนขับเสียชีวิตแล้วนะคะในระหว่างที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจะให้ความช่วยเหลือนะคะก็บอกว่าไปเจอแท็บเล็ตของผู้เสียชีวิตปรากฏว่าเมื่อแต่
0: กำลังไลฟ์อยู่ใช่ไหม
9: ก็ไม่ได้ว่าไลฟ์สดอยู
0: ่
9: ในTikTokไลฟ์สดในTikTokอยู่คือขับรถไปด้วยไลฟ์ไปด้วยซึ่งมีผู้ชมอยู่ในห้องไลฟ์จำนวนหนึ่งก็เลยไลฟ์
0: ค
9: ืออยู่เนี่ยเขาก็เลยสอบถามในไลฟ์นั่นแหละขอข้อมูลญาติของคนนี้หน่
0: อ
9: ยนะคะก็เลยสามารถติดต่อภรรยาได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยภรรยาผู้เสียชีวิตก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งกินข้าวด้วยกันสามีกำลังเดินทางไปรับงานส่งสินค้าในพื้นที่ชลบุรีนะคะก็วิดีโอคอลคุยกันตามปกติก่อนได้รับแจ้งจากผู้ที่อยู่ในไลฟ์สดว่าสามีประสบอุบัติเหตุนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางแก้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
0: โอ้โหแต่เห็นสภาพของรถกระบะคันที่ไปชนท้าย
9: ใช่อันนี้ก็ต้องเตือนกันมากๆเลยนะมัน
0: คือชนเต็ม
9: ถ้าเราขับรถต้องมีสมาธิมากๆเลยอะค่ะเนาะบางทีมันชั่วปั๊บเดียวแล้วรถเขาจอดอยู่ถ้าเกิดเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งไม่ได้ตั้งใจขับอะ บางทีเราไปวิ่งไหลทางไปวิ่งซ้ายเนี่ยมันถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่เห็นรถเขาไม่ได้ขยับอ่
0: ะ
9: เราพุ่งชนมันก็เลยทำให้พุ่งชนท้ายได้ขนาดนี
0: ้
9: นะคะต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจบอกว่านี่ถือแบบอุทาหรณ์เลยนะสำหรับคนที่
9: ใช้ถนนอุทาหรณ์ที่ใช่ที่บอกว่าในรถอ่ะบางทีเราก็อย่างเอาง่ายๆเวลาเราขับรถกับมาออฟฟิศเนี่ยเราจะมีทางที่รัดออกไปดวงพิทักษ์เราก็เอ๊ะทำไมรถติดเยอะมากแต่ว่าบางทีเราก็โอ้ถ้าติดอย่างนี้เราไม่เข้ารัดเข้าดวงพิทักษ์เราไปออกทางตรงปะที่จะเลี้ยวไปบางไก่เลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าเราระหว่างเราล่านก่อนจะถึงทางแยกที่เลี้ยวเข้าไปดวงพิทักษ
0: ์
9: รถมันทิ้งช่วงกันยาวมากเลยอ่
0: ะ
9: มองเข้าไปข้างในคนขับรถเก่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หรือว่าดูโทรศัพท์มือถืออยู่มันทำให้แบบทิ้งช่วงยาวมากแล้วมันอันตรายนะเนี่ยแล้วพอมาเกิดเหตุอย่างกรณีแบบเนี้ยอยากมาเตือนใจคุณผู้ฟังที่ขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะยังไงก็จอดรถให้ดีก่อนนะจะโทรศัพท์จะอะไรก็ตามแล้วก็แบบสมาธิในการขับรถอ่ะมันแค่ช่วงเดียวนะมันทำให้เกิดเหตุการณ์ได
0: ้เนี่ยเจอในช่วงเช้ามืดเนี่ยคุณพอหันไปดูแบบรถที่ขับแบบคือรู้เลยปรากฏว่ากำลังมองหน้าจออยู่ซึ่งมันอันตรายมากถนน
9: มันไม่ใช่นะคะจริงขับรถมันใช่การดูคลิปดูอะไรไปด้วยนะเราฟังวิทยุเรายังฟังวิทยุคุยกับเราได้ยังฟังวิทยุเรายังนั่นได้แต่ว่าเรื่องการที่มันทำให้สมาธิมันเสียในการขับขี
0: ่
9: นะก็ต้องเรามาระวังด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนน่
0: ะ
9: ฝนยังตกหนักต่อเนื่องนะคะวันนี้กรมอุตุนี้ก็เตือนว่ากรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ย 60% ต่อพื้นที่นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ที่อำเภอปลายพระปลายพญาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตอนตีสี่วันนี้ก็ตกอีกรอบนึงหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยตกหนักตอนช่วงทุ่มกว่าๆแล้วก็ไปหยุดประมาณสัก4 ทุ่มนะคะแล้วก็น้ำเริ่มลงเยอะละคนก็เริ่มกลับไปเก็บกวาดได้แล้วปรากฏตีสี่ตกมาอีกรอบนึงนะคะเมื่อวานนี้นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้ได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปอพยพประชาชนกว่า500 ชีวิตนะคะแล้วก็จัดให้โรงเรียนอ่าวลึกประชาสันเป็นพื้นที่อพยพชาวบ้านชั่วคราวโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดลุ่มต่ำติดกับลำคลองทำให้น้ำท่วมหนักที่สุดระดับน้ำสูงกว่า1 เมตรไหลตลอดทั้งช่วงเย็นเมื่อวานนี
0: ้
9: แล้วฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะยังได้รับมรสุมจากพัดผ่านจากเมียนมาเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นฝนยังตกหนักภาคใต้ตรงจุดเดิมเนี่ยน่าจะประมาณ 80% นะคะโดยคลื่นลมในทะเลอันดามันก็มีกำลังแรงถ้าเกิดจุดไหนที่มีฝนตกเนี่ยก็คลื่นก็จะสูงนะคะยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะขณะเดียวกันทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการรายงานปริมาณน้ำฝนตกสะสมเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักมากนะคะที่ล่าสุดเนี่ยฝนที่ตกหนักตอนนี้เนี่ยไปตกหนักแถวอุตรดิตถ์นะไปตกหนักอุตรดิตถ
0: ์
9: ต่อ6:59 37.2 มิลลิเมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะตอนนี้กระบี่ฝนตกอยู่ที่ 8.6 นะคะเป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตากระบี่นะคะบอกว่าปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ 8.6 นะคะขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกหนักที่สุดที่ระนองนะคะปริมาณฝนสูงสุดที่ระนอง 114.4 นะแล้วก็ตามมาที่นครศรีธรรมราช 103.6 นะคะแล้วก็มาที่กระบี่ 103.2
0: นี่เรียนดูทางข้อมูลน้ำแห่งชาติให้ด้วยเนี่ยปริมาณฝนสะสมล่าสุดตอนนี้ที่ขึ้นมาเป็นร้อยกว่าในแถวพังงากระโปงปลายพญากระบี่ทับปุดพังงา
9: ใช
0: ่แล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดระนองตำบลเขานิเวศแล้วก็นี่เลยค่ะแถวกระบี่นี่หลายพื้นที่มากแล้วก็แถวกาฬสินธุ์มีกาฬสินธุ์ด้วยนะ
9: อันนี้เป็นรายงานตรวจอากาศอัตโนมัติของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือต้องอัปเดตที่เพราะว่ามันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากเลยจากภาพเมื่อวานนี้ที่เห็นนะคะก็อันตรายมากเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายการช่วงนี้วันนี้เดี๋ยวรอเขาถ่ายทอดสุดท้ายไทยก็ได้นะคะลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกว
0: ัน
9: นี้คู่แรกจะเริ่มขึ้นในเวลา2 นาฬิกานะคะของวันที่12นะ
0: คะ
9: ก็มันจะเข้าวันที่12แล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นเจ้าภาพเม็กซิโกสหรัฐแล้วก็แคนาดานะคะแต่ว่าเปิดฉากอยู่ที่เม็กซิโกนะคะแล้วก็คู่เปิดสนามเป็นเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ส่วนไทยก็ได้รับการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วจะแถลงข่าววันนี้เวลา14 นาฬิกา นะคะก็เป็นบริษัทเดิมอะค่ะบริษัทแจ๊สจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะคะก็ได้ดูแต่ว่าถ้าดูตามของเขานะถ้าเป็นโมโนแม็กเนี่ยอาจจะต้องเสียตังค์จ่ายค่าดูนะแต่ว่าถ้าเกิดคือเป็นธรรมดาทีวีทั่วไปช่อง29เนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะได้คู่ไหนบ้างและอาจจะมีเขาบอกว่าเพราะว่ามันแข่งกันพร้อมกันหลายคู่อ่ะแต่ละคืนอาจจะมีเพื่อนพันธมิตรได้ถ่ายเรื่องหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามแถลงข่าววันนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับคนไทยที่ชอบบอลนะคะก็เอามาอัปเดตว่าได้ละได้ถ่ายทอดละนะคะก็เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
9: สำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
9: ค่ะ
10: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
11: มาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: 1ในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
15: ่40ครับ
16: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
15: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
17: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
18: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
17: แล้วฤดูฝนเล่า
18: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
17: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
18: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
17: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
18: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
17: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
19: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
20: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
21: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
0: มีแจ้งของคุณนิตยานะคะนี่ต้องฝากเลยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางร่วมกันเรามาระวังกันมากๆแล้วก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาคุณนิตยาใช้เส้นเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ช่วงตรงข้ามตลาดเรือบินเห็นรถกระบะสีบรอนนะคะหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า1311กทมค่ะพฤติกรรมของการขับเขาบอกว่าขับรถสายไปมาในระหว่างช่องทางกลางกับช่องทางขวาแล้วประเด็นคือบีบแตรตลอดเวลาแล้วก็เปิดกระจกตะโกนใส่รถที่ใช้เส้นทางร่วมกันว่าขับช้านะคะแล้วคุณนิตยาก็บอกว่าสังเกตว่าเห็นรถคันนี้ขับแบบนี้มาเป็นระยะทางค่อนข้างไกลและอันตรายมากๆนะคะฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบด้วยเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะกรณีที่คุณนิตยาแจ้งมาใครที่ใช้เส้นเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะถ้าหากว่าเห็นรถคันนี้ก็เรามาระวังการหรือไม่ก็อาจจะอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงจุดไหนเพราะว่าพฤติกรรมของการขับอันตรายมากๆนี่คืออ่านจากข้อมูลที่คุณนิตยาฝากไว้แล้วรู้สึกเลยค่ะเป็นห่วงเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะใครที่ใช้เส้นทางร่วมกันเพิ่มความระมัดระวังค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีแจ้งของคุณขวัญจิรานะคะบอกว่าใช้เพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิชัยเวชมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียประเด็นคือจอดเสียอยู่ในเลนกลางด้วยนะคะมีผลค่ะในเรื่องของการจราจรรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้จุดนี้ทางเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วเช่นเดียวกันแล้วมีแจ้งของคุณธีระนะคะบอกว่าใช้เส้นเจริญราษฎร์ในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกใต้ทางด่วนถนนจันทร์มุ่งหน้าแยกสุรศักดิ์ช้าสลับหยุดนิ่งคือของคุณธีระบอกว่าคือรถติดขัดเต็มพื้นที่นาน30นาทีคือคาดว่ามันน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากที่จะรอเลี้ยวกว่าเข้าถนนสาทรนะคะซึ่งทางคุณธีระบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีเจ้าหน้าที่ประจำแยกสุรศักดิ์ช่วยจัดการจราจรเพิ่มเติมให้กับคนที่ใช้เส้นทางนะคะเพราะบางส่วนนี้สามารถใช้ช่องทางซ้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินได้เลยนะคะคือมันจะเป็นผลมาจากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะตรงจุดนี้ถ้าดูในส่วนของเส้นทางหลักนะคะณเวลานี้นะสำหรับฝั่งของถนนสาทรเหนือที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะแล้วก็ดูทางด้านของถนนสุรศักดิ์นะคะฝั่งของสุรศักดิ์ฝั่งของเจริญราษฎร์โอ้เจริญราษฎร์ก็ต้องบอกว่าท้ายแถวยาวมากจริงนะคะแล้วในส่วนของฝั่งที่มาทางด้านของสุรศักดิ์นั่นก็ท้ายแถวยาวนะคะแต่ถ้าดูในส่วนของเส้นทางนะคะสาทรใต้อะนะคะฝั่งของสาทรใต้เนี่ยคือมาได้เลยนะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าสาเหตุหลักๆ ก็อย่างที่ทางคุณธีระบอกอะค่ะตรงช่วงของบริเวณหน้าปากซอยนะคะของทางด้านของเจริญราษฎร์ที่จะออกมาทางด้านของสาทรใต้นะไม่ใช่สาทรเหนือนะฝั่งเจริญราษฎร์นะคะเดี๋ยวยังไงประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสาทรเหนือจากราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงก่อนถึง BTS วุฒากาศค่ะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานสัตว์พระเจ้าตากสินลงมาสาทรเหนือนะคะจะต้องเลยจากตรงช่วงตัดกับถนนสุรศักดิ์ไปก่อนถึงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ตรงช่วงที่ตัดกับถนนสารแดงนะคะอันนี้จะยาวต่อเนื่องมาทางด้านของแยกทิยุเลยนะคะแต่สาทรใต้ไปได้แต่ว่าในซอยที่จะออกมาทางด้านของถนนเส้นหลักสาทรใต้เนี่ยแม้แต่สาทร11เองก็ท้ายแถวยาวนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนเจริญราษฎร์ นะคะแล้วก็ทางด้านของถนนนราธิวาสราชนครินนะคะที่จะออกมาทางสาทรใต้นี่ก็ท้ายแถวยาวมากเหมือนกันค่ะนะคะอัปเดตเพิ่มเติมในโซนทางฝั่งทั้งในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนเจริญราษฎร์นะคะแล้วก็ทางด้านของถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะคะที่จะออกมาทางสาทร

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์เซฟได้ครับ
8: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
7: แต่กลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์ก็ยังเซฟ
8: กลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบาย
7: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์@กลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
10: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: เริ่มกันที่คณะกรรมการประชารัฐ

0: สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมวันนี้เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ล่าสุดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026แต่เพียงผู้เดียวของประเทศไทยเตรียมเปิดแถลงข่าววันนี้ติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
1: ติดตามการประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพื่อพิจารณาเรื่องสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้ที่มีสิทธิได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ที่จะพิจารณาเพียงเรื่องเดียวคือการทบทวนเกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีวันนี้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport โดยระดมความคิดเห็นจากทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเวลา 10:00 นนายจิรยุห่วงทรัพย์นายคริสโปตนันจะเข้ายื่นร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อปปช.ที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำเวลา 9:00 นที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีเหตุระเบิดแยกลาดประสงค์เมื่อปี 2558 ที่อัยการยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักกับพวกและเวลาเดียวกันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่อัยการและเจ้อ้อยร่วมเป็นโจทยื่นฟ้องทนายตั้มพร้อมพวกรวม7รายในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินขณะที่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรเชิญอธิบดีกรมการปกครองเข้าชี้แจงปมแชทไลน์สั่งการช่วยน้ำเงินในการหาเสียงเลือกตั้งและเวลา 10:00 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานครและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยสำนักงานเขตยานวาจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการสวนน้ำและสวนสนุกในพื้นที่แขวงเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครปิดท้ายแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ได้ลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าแต่เพียงผู้เดียวของประเทศไทยในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยวันนี้ทางผู้บริหารของแจ๊สเตรียมเปิดแถลงข่าวเวลาประมาณ 14:00 นที่สเตเดียม29หรือโมโนถนนชัยพฤกษ์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: แล้วจ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็ถือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: การเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พูดถึงเรื่องของฝนซึ่งตกหนักทางภาคใต้นะคะอย่างที่เราคุยกันในช่วงเช้ากับทางกรมอุตุแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้ที่คุยกับคุณปุษบงในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ที่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองกระบี่เองเมื่อตอนช่วงเช้านี้ก็มีน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะบอกว่าเป็นช่วงบริเวณตลาดเก่านะคะซึ่งเขาก็มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะและดูลักษณะของน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่มันเป็นสีขุ่นๆน่าจะเป็นน้ำที่เหมือนกับน่าจะเป็นน้ำป่าหรืออะไรต่างๆด้วยไหมคะแล้วก็คิดว่าน่าจะลดระดับลงได้ไหมเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมให้หลังจากนี้แต่ถ้าดูไม่น่าจะเป็นเส้นทางถนนสายหลักนะคะหมายถึงว่าผลกระทบกับเส้นทางเชื่อมระหว่างตัวของอำเภอเมืองไปที่ในพื้นที่ของอำเภออื่นๆนะคะแต่ว่าจะเป็นเฉพาะแค่บางโซนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือผลจากฝนซึ่งตกหนักแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ยังคงต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฝนกันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบบนทางด่วนกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์ทองสามค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมคุณปุญญนุชแล้วก็ท่านผู้ฟังสสร้อยครับ
2: ค่ะคุณพรพิพัฒน์ตอนนี้บนทางด่วนแต่ละสายทางเป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับผมเดี๋ยวมาติดตามวันที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมเริ่มจากเข้าหน้าด่านดินแดงมาเลยครับผมเวลานี้ก็ผ่านด่านแล้วก็ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณผ่านด่านมาเลยครับปัญหามาจากช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตนะครับที่มีสะสมมาจากพื้นที่ด้านล่างทำให้มีท้ายชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นดินแดงนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เริ่มชะลอตัวอีกครั้งช่วงตั้งแต่เนินเพลินจิตมาเลยครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณช่วงทางออกดงพิทักษ์นะครับมีปัญหาสะสมมาจากพื้นที่ด้านนอกนะครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีมาสะสมมีครั้งช่วงทางลงพระราม4นะครับผมแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าเข้าต่างท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ในฝั่งกลับกันขาออกเมืองนะครับผมเวลานี้ก็รถตากเคลื่อนตัวได้ครับจะมีแค่ช่วงขึ้นเนินเพลินจิตครับที่สะสมเล็กน้อยส่วนเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2นะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางดินแดงเวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวจากบางนานะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีมาชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าบามแอเรียมาเลยครับแล้วก็จะสะสมหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วครับในส่วนดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับช่วงนี้ก่อนเข้าด่านดาวคะนองท้ายสะสมประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับต่อเนื่องออกไปถนนพระราม2ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ลดมากเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีมาสะสมมีครั้งช่วงบริเวณเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือจะเริ่มสะสมช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองยังถือว่าคล่องตัวครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนางามวงวานมุ่งหน้าเข้าด่านประชาชื่นนะครับตอนนี้รถคันสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนงามวงวานครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมีมาชะลอตัวต่อเนื่องมาจากช่วงบริเวณทางออกแบบประชาชื่นที่จะมุ่งหน้าไปถนนรัชดานะครับที่ชะลอตัวมาจากพื้นที่ด้านนอกส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณโค้งหมอชิดมาเลยครับผมแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับในส่วนสี่นครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็ท้ายชะลอตัวสะสมอยู่ตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าด่านศรีนครินทร์แล้วครับแล้วก็จะหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงพระราม9ที่ต่อเนื่องมาจากพื้นที่ด้านนอกทำให้มีท้ายมากีดขวางทางตรงเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็พอผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณหน้าด่านอโศก4เล็กน้อยครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับเพื่อไทยเลยครับส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้รถจะบ้าแค่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก4นะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนต่างระดับบางโคครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับเพื่อไทยนะครับช่วงนี้ก็รถมากเคลื่อนตัวได้ครับผมจะมีสะสมแค่ช่วงทางลงยมราชเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับกันนะครับก็จะหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับเพื่อไทยมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงยมราชครับ ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงสาทรนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางโคยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับผมวันนี้นะครับจากจตุโชตมุ่งหน้ามาทางพระราม9ก่อนเข้าด่านจตุโชตนะครับท้ายสะสมประมาณสัก300เมตรนะครับครั้งสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็พอผ่านด่านจตุโชตมาแล้วก็จะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นด่านเกษตรนวมินนะครับผมแล้วก็ผ่านทางลงลาดพร้าวไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วทางลงพระราม9ยังไม่เป็นปัญหาครับผมส่วนมุ่งหน้าเข้าอาจจะลงยังถือว่าคล่องตัว
2: ค
3: ุณได้ฟังกลับกันนะครับขาออกเมืองจะมีปัญหาแค่ช่วงเดียวครับผมก็คือช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านพระราม9เชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2นะครับท้ายสะสมประมาณสัก300เมตรนะครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าทางลงเกษตรนวมินทางลงรามินทาแล้วก็ทางออกจตุโชตยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียน เวลานี้ยังถือว่ารถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันจากบางขุนเทียนมานะครับก็ท้ายจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงทางขึ้นบางคู่แล้วก็จะหนาแน่นกันช่วงบริเวณทางลวดปู่เจ้าครับผ่านจุดทางรถปุตตะไปแล้วมุ่งหน้าไปทางปากน้ำบางเมืองแล้วก็บางแก้วยังถือว่าคล่องตัวในส่วนสายอุดรลัทธยานะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายประจิมลัทธยานะครับผมจากบางซื่อมุ่งหน้าไปทางตลิ่งชันเวลานี้คล่องตัวส่วนที่ฝั่งขาเข้าเมืองนะครับผมก็จะเริ่มท้ายก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณสะพานพระราม7มาเลยครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าเริ่มเข้าหมอชิดนะครับผมที่มีปริมาณรถมากนะครับทำให้มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็การทำพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นจากเดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เหตุน้ำท่วมนะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของ call center การทำพิเศษได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณปุญญนุชในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีแจ้งนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะคะในฝั่งขาเข้าบริเวณปากซอยเทียนทะเล16ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถ SUV แล้วก็ชนกันในช่องทางด้านซ้ายซึ่งจุดนี้นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ชาย1คนทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะคะแต่ว่าทั้งหมดก็คือมีการเคลื่อนย้ายคนขีดขวางหมดแล้วนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณสุภกรคุณสุภกรเนี่ยใช้เส้นเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าตรงช่วงของใต้สะพานลอยหน้าอาคารธนภูมิค่ะขอบฝาท่อชำรุดเป็นหลุมในช่องทางด้านซ้ายนะคะฝากแจ้งทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวยังไงประสานทางเจ้าหน้าที่ให้กรณีนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเพชรบุรีในฝั่งขาเข้ารถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าค่ะวันนี้เนี่ยถ้าว่าดูจากข้อมูลที่มีแจ้งเข้ามานะคะนอกเหนือจากทางโทรศัพท์แล้วเนี่ยค่ะทาง X นะคะทาง X ก็มีแจ้งเรื่องของเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะก็มีแจ้งมาบอกว่าติดหนักมากนะคะแล้วก็คือบอกว่าเป็นอย่างนี้มาประมาณ 2-3 วันแล้วนะคะสำหรับในเส้นทางทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้านะคะเนี่ยมีแจ้งมาทาง X นะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของแยกพระรามก้ามุ่งหน้าเพชรอุทัยนี่ก็ติดตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าเลยนะคะมาถึงในช่วงเวลานี้ก็ยังคงมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่แจ้งมานะคะทางด้านของ X นะคะบอกว่าจุดกับรถบนถนนเพชรบุรีตรงหน้าสุกี้เรือนเพชรทำให้มีผลกระทบรถติดยาวกระทบเพชรอุทัยยาวถึงแยกอสมทแล้วก็แยกพระราม9นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นเพชรบุรีฝั่งขาเข้านี่ก็มีคุณผู้ฟังอีกท่านนึงบอกว่าติดอยู่บนสะพานข้ามแยกคลองตันติดมา4วันละนะคะบอกว่าช่วยปล่อยหน่อยบอกว่าสายแล้วแต่อันนี้คือแจ้งมาทาง X นะคะว่า40นาทีที่แล้วนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังอีกท่านนึงนะผู้ติดตามนะคะทาง JS100 ทาง X ค่ะบอกว่าเนี่ยตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนี่ถือว่าเป็นแยกซึ่ง ใช้คำว่าหลับลืมไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นจุดที่ติดหนักมากๆบอกว่ารถติดมากเกินระยะเวลาที่ควรจะเป็นรอนานมากนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้มีผลกระทบนะคะท้ายสะสมยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้เพชรบุรีพัฒนาการต่อเนื่องมาทางด้านของเพชรบุรีช่วงอโศกเพชรนะคะรถอย่างแน่นอย่างนิ่งนะคะแล้วก็มาถึงทางด้านของเพชรอุทัยด้วยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เป็นความคืบหน้านะคะกรณีที่มีเรื่องของคันทางซุดบริเวณเขาพึงทางหลวงหมายเลข11นะคะตั้งแต่เมื่อช่วงของวันเสาร์ที่เรามีการติดตามต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะคะกับทางรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1กรมทางหลวงค่ะรองผู้อำนวยการพีรยุทธ์นันทสุขค่ะรองผอ.คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะก็มีการดำเนินการแก้ไขกันมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดตอนนี้ยังไงบ้างคะ
5: อ๋อในส่วนตอนนี้ล่าสุดนะครับของจุดบริเวณที่มีดินสไลด์ตรงบริเวณเขาพึงนะทางหลวงหมายเลข1นะครับ
2: ค่ะ
5: ในส่วนของทางกรมทางหลวงนะครับในเรื่องของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1นะครับเราก็เข้าดำเนินการในการตรวจสอบนะครับอีกครั้งนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ในการกำกับดูแลในเรื่องของค่าระดับของปีทางที่มันมีการซุดตัวอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับซ
2: ึ่
5: งเราก็ใส่ใจในเรื่องของการซุดตัวอยู่ตลอดนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็ได้ประสานกับทางศูนย์ก่อสร้างและบูรณะสะพานพิจิตรนะครับเพื่อเข้าตรวจสอบและเราก็ได้ดำเนินการในการพูดเทสนะครับประมาณ2วันที่แล้วนะครับซ
2: ึ่
5: งก็เสริมเรื่องของผิวเรื่องของคอนกรีตนะครับที่ใต้รองรับฐานของผนังตัวที่มีการชุดตัวนะครับก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ในส่วนเรื่องของงบประมาณนะครับทางท่านอธิบดีก็อนุมัติเห็นชอบตามเสนอนะครับการจัดสรรงบประมาณนะครับ25 ล้านนะครับซ
2: ึ่
5: งเมื่องบประมาณได้มาก็ทางศูนย์ก่อสร้างและพัฒนาสะพานจิตก็จะเร่งดำเนินการเข้าแก้ไขนะครับก่อสร้างนะครับให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วครับผม
2: ให้กลับมาใช้ได้ตามปกติโดยเร็วตอนนี้คือรถใช้ได้ไหมครับบนเส้นทางใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะ
5: ในช่วงนี้นะครับรถยังสามารถวิ่งได้ในช
2: ่
5: องด้านเลนขวาชิดด้านเกาะกลางนะครับ
2: ค่ะ
5: และในส่วนที่เป็นทางสะอาดลงเขาพึ่งนะครับที่ลงมาจากเขาพึ่งประมาณ2 กิโลก็ฝ
2: ่
5: าทางรถประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเส้นทางนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ได้ดำเนินการติดป้ายเตือนตลอดนะครับตั้งแต่ที่ยอดเขาจนถึงลงเขานะครับให้รถทุกคันนะครับชิดเลนขวานะครับซึ่งตอนนี้เราก็บริการจัดการนะครับเรื่องของการจัดช่องอยู่ตลอดและมีการตรวจสอบอยู่ตลอด24 ชั่วโมงครับผม
2: คืออย่างตอนแรกที่เห็นมันจะเป็นโพรงเลยเป็นโพรงลึกมากซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ตรงจุดที่มันเป็นโพรงเราสามารถที่จะทำให้มันไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
5: ตอนนี้ก็คือยังมีอยู่ครับเพราะว
2: ่
5: าจริงๆแล้วตอนที่มันเป็นโพรงครั้งแรกนะครับเราก็ได้ทำการชักกีดนะครับก็เป็นการพ่นคอนกรีตที่เป็นลักษณะพิเศษนะครับเพ
2: ื่
5: อเคลือบในส่วนที่มันสไลด์ตอนที่มันเกิดเหตุนะครับให้มันนิ่งแล้วก
2: ็
5: ความแข็งไม่ให้มีการสไลด์เพิ่มนะครับแต่ทีนี้ในส่วนที่เราเพิ่มเติมอีกก็คือที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของการที่ฐานข้างล่างของตัวที่เป็นตัวที่มันสไลด์นะครับ
2: เราก็
5: โปรเจกต์เข้าไปอีกครับผมเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งแล้วมันก็จะอยู่ได้อีกครับก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรครับผ
2: ม
5: ก็น่าจะทันงบประมาณเพราะว่างบประมาณก็น่าจะไม่เกินประมาณเดือนหรือ2 เดือนนี้ก็น่าจะได้งบประมาณและก็จะเข้าดำเนินการก
2: ่
5: อสร้างคืน
2: ค่ะ
5: ให้ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมครับ
2: แต่ก็คือดูแล้วประเมินแล้วเนี่ยด้านบนรถก็คงสามารถที่จะใช้ได้เพียงแค่จะเหลือค่าใช้ได้แค่เลนขวาเลนเดียวเท่านั้นแต่ว่าเลนซ้ายสุดก็คือไม่สามารถที่จะผ่านได้เพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีการสไลด์หรือมันมีการซุดตัวลงมาอีก
5: ถ้ามีใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
5: ถ้ามีก็คือในส่วนที่ถ้าเราตรวจสอบแล้วมันมีความเสี่ยงนะครับมีการสืบตัวของค่าระดับที่เราเช็คอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็มีแผนสำรองที่รองรับไปแล้วก็คือเราเปิดกอกกลางระหว่างก่อนถึงตรงจุดแล้วก็พอพ้นจุดไปเราก็เบี่ยงกลับนะครับซึ่งเราเตรียมอุปกรณ์ในเรื่องของการเบี่ยงกลับในการวิ่งสวนทางขึ้นเขาเรียบร้อยเตรียมพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับ
2: อ๋อก็คือมีความเป็นไปได้อาจจะไปเปิดช่องทางไม่เสร็จอีกช่องทางหนึ่ง
5: ใช่ครับเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับ
2: ค่ะอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยในฝั่งกลับการอันนั้นก็คือใช้ได้โดยปกติ
5: ใช้ได
2: ้
5: โดยปกติ
2: ใช้ได้โดยปกตินะคะเพราะนั้นฝั่งที่จะมีปัญหาก็คือฝั่งที่มาจากทางกรุงเทพจะขึ้นไปทางด้านของอุตรดิตใช่ไหมคะ
5: ทางแพร่กับทางภาคเหนือลงไปกรุงเทพ
2: อ๋ออันนั้นคือฝั่งที่จะใช้ได้แค่เลนเดียวก็คือเลนปลาสมุทรค่ะแต่ว่าถ้าฝั่งขาขึ้นเหนืออันนั้นก็คือใช้ได้โดยปกติเลย
5: ใช่ครับใช่ได้โดยปกติ
2: แต่ถ้ามันเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรก็คือสามารถที่จะเห็นว่ามันจะมีเกาะกลางระหว่างฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกอันนั้นคือสามารถที่จะเปิดออกได้แล้วก็ทำให้เป็นช่องจราจรได้
5: ใช่ครับถูกต้องคร
2: ับ ค่ะค่ะก็ตอนนี้ยังมีฝนอยู่ไหมคะในพื้นที่ตอนนี้ค่ะ
5: ในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่ครับ
2: ค่ะ
5: เราก็ดำเนินการในการปิดช่องน้ำที่มันเป็นท่อรอดที่มันเป็นจุดหลักในการเสียหายในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็บริหารดูแลในเรื่องของน้ำไม่ให้มันมีการไหลในจุดนี้เรียบร้อยแล้วครับ
2: ค่ะแล้วถ้าว่าไม่เราไม่ใช้เส้นทางนี้เราไปเส้นทางอื่นได้ไหมคะรองผอ.
5: เส้นทางที่จะไม่ใช้เส้นทางนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของใช้เส้นทางที่มันอ้อมไปทางสุโขทัยนะครับ
2: ม
5: ันจะออกไปทางแยกดินชัยทางนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะอ้อมนะครับและเส้นทางที่เป็นตรงทางสุโขทัยก็จะเป็นค่อนข้างที่เป็นเส้นทางที่ยังมีสองช่องอยู่นะครับก็อาจจะไม่สะดวกครับผมก็ให้ผู้ใช้เส้นทางก็ลองต้องมาพิจารณาเรื่องของความสะดวกรวดเร็วนะครับครับผม
2: แต่ว่าถ้าฟังที่รองผอ.บอกมาก็คือให้ความมั่นใจได้ล่ะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางไม่ต้องกังวลเพราะเราดูแลพิจารณาแล้วประเมินแล้วตรวจสอบแล้วว่ามันมีความมั่นคงแข็งแรงในการที่จะใช้ในการเดินทางได้นะคะ
5: ใช่ครับผมครับ
2: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะรองผอ.
5: คร
2: ับ คร
5: ับ
2: สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: คือจำได้เลยว่าในช่วงของวันเสาร์ช่วงเช้าๆเนี่ยนะคะที่เราก็มีการติดตามนะคะแล้วก็เนี่ยสัมภาษณ์ทางด้านของท่านรองผอ.นี่แหละนะคะเพราะว่าคือในช่วงแรกที่เห็นสภาพของจุดที่มีการตอนนี้ก็มีการจัดการแก้ไขแล้วก็มั่นใจได้ในนี้ผอ.บอกว่าประเมินแล้วก็มีการตรวจเช็คกันทุกๆวันในเรื่องของความปลอดภัยคือภาพที่เห็นในช่วงแรกเลยมันเป็นโพรงแบบโพรงลึกแล้วเป็นโพรงขนาดใหญ่มากนะคะซึ่งมันก็มาจากเรื่องของพวกน้ำที่มันกัดซ้อหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างล่าสุดค่ะก็อย่างที่ทางรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1กรมทางหลวงอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะในช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันต่อค่ะนะคะในเรื่องของการจราจรแล้วไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกสุรศักดิ์สิงหาชาลีรองสาวะจราจรสน.พญาไทสวัสดีค่ะรองสาวะ
6: สวัสดีครับผม
2: รองสาวะตอนนี้ในพื้นที่ของทางรองสาวะมีจุดไหนที่กำลังแน่นๆบ้างคะ
6: ตอนนี้ที่กลายแล้วนะครับแต่โดยเฉพาะใต้ด่วนนิแดงเข้าเสาลิชัยนี่ก
2: ็
6: วันนี้ก็สถานการณ์ดีนะครับผมท้ายก็ไม่เยอะไม่ออกพิธาไม่มากตอนนี้ก็แค่ใต้ด่วนนี่เองครับ
2: แปลว่าวันนี้ค่อนข้างดีกว่าเมื่อวานใช่ไหมคะคลี่คลายดีกว่าเมื่อวาน
6: ถูกครับถูกครับเม
2: ื่อวานหนัก
6: หลายๆเด็กตอนที่มีภารกิจด้วยก็เลยหนีไม่ออกนะครับตอนนี้เราได้เร่งในเช้า
2: คร
6: ับประกอบกับบริเออร์นะครับตรงเขาก็หยับไปหยับไปตรงหน้าเราพอเด็กนะฮะพอเลี้ยวรถก็เหลือสองช่องทางพอไปจะรอที่เข้าโรงพยาบาลก็จะเหลือหนึ่งประกอบกับคนข้ามหลายปัจจัยนะครับ
2: ค่ะค่ะแต่มีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมคะเรื่องของการสร้างสกายวอล์กตรงนี้ค่ะรองสาวัตร
6: ก็คืบหน้าไปเรื่อยๆครับ
2: คร
6: ับผมครับปัจจัยหลายอย่างทั้งต้นไม้ทั้งที่จะเอาต้นไม้ออก
2: ค่ะ
6: ทั้งโรงพยาบาลนะครับต้องประสานหลายอย่าง
2: ค่ะเอาไปว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของทางรองสาวัดก็คือรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งของใต้ด่วนดินแดงเข้ามาใช่ไหมคะ
6: ครับผมครับผม
2: รับมา
6: แล้วประเทศไทยก็ได้แล้วคร
2: ับ
6: ตอนเช้าอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับ
2: ค่ะ
6: เครื่องที่รถไฟผ่าน
2: ค่ะ
6: ประมาณนี้แหละคร
2: ับ แล้วอย่างลาดปลารบอันนี้เป็นพื้นที่ของทางรองสาวัดด้วยไหมที่เข้ามาจากด่วนดินแดงเข้ามา
6: ข้ามทางรถไฟเป็นของสนพญาไทครับแล้วเลี้ยวซ้ายนี่ของมักกะสันครับ
2: อันนี้ก็คือถือว่า
6: คนละครึ่ง
2: คนละครึ่ง
6: หกสิบสี่สิบ
2: หกสิบสี่สิบ
6: แต่ทางรถไฟนี่ของมอบให้สนพญาไทเป็นคนจัดการดูแล
2: ก็รถก็ยังเยอะใช่ไหมคะฝั่งที่เราเลี้ยวเข้ามาจากใต้ดินแดงเข้ามาราชปรบเนี่ยค่ะ
6: เยอะๆครับเยอะครับผม
2: ค่ะ
6: แต่พักหลังไม่มีเจ้าที่ตำรวจคอยจัดการจราจรตลอดเวลา
2: ค่ะ
6: ครับเพราะฉะนั้นถ้าตรวจขันผู้กระทำความผิดนะครับสวนเลนสวนช่องมาเนี่ยก็ทำให้ดีขึ้นเยอะนะครับ
2: โอ้มีสวนเลนด้วยเหรอคะ
6: ไปถึงไม่ถึงจะละรถจักรยานยนต์นะฮะ
2: มันก็ได้ทำเป็นปัญหามากขึ้นแต่จริงๆเห็นเลยว่าคนปรับเปลี่ยนไปใช้จักรยานยนต์กันเพิ่มมากขึ้นในพื้นที
6: ่
2: ในเส้นทาง
6: นี้นะคะ10นาฬิกาแล้วก็ปัดเข้านิคมมักกะสันหมดวัดช่องวัดเลนเราให้แต่รถประจำทางคร
2: ับ แล้ว
6: ร
2: ถฉุกเฉินอ๋อค่ะแต่ว่าในช่วงนี
6: ้ค่ะ
2: แต่ถ้าไปในช่วงนี้รถทั่วไปใช้ได้ใช่ไหม
6: คะได้ครับได้ครับสองทางนะครับตามจากแยกมักกะสันของดินแดงเนี่ยเข้ามาเลยนะครับลงจะดูทิศเลี้ยวซ้ายตรงเข้าไปได้ถึง10นาฬิกานะครับ10นาฬิกาเนี่ยเราบังคับน
2: ะ
6: ที่ผ่านมาก็บังคับแต่ถ้าเรายังฝืนเข้ามาแต่ตอนนี้เราดูทางรถไฟด้วยทั้งและคนปัดไปด้วยนะครับประจำพันไปด้วยนะฮ
2: ะ
6: ให้เลี้ยวซ้ายบางท่านก็ไม่สะดวกบางท่านก็เปลี่ยนไปเส้นทางหล
2: ั
6: ง10นาฬิกานะครับ
2: ป่าว่าเนี่ยช่วงประมาณสัก10นาฬิกาปัดเป็นช่วงที่จะมาวุ่นวายกันอีกช่วงนึงช่วงที่มีการปรับการจราจรนะคะค่ะ
6: ครับผมครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะรองสาวั
6: ตรครับยินดีครับผม
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวเราไปที่สายของทางรองสาวัตรจราจรสน.มักกะสันค่ะร้อยตำรวจตรีชนาธประดานะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
7: สวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะค่ะในพื้นที่รองสาวัตรตอนนี้การจราจรเริ่มจะดีขึ้นบ้างไหมคะ
7: ช่วงนี้เริ่มได้ยาวๆครับตอนนี้อาศกมดอาศกดินแดงก็อาศกกลางซอยช่วงนี้เริ่มคลายตัวครับ
2: ค่ะ
7: ตามได้โดยตลอดแล้วก่อนหน้านั้นช่วงเช้า
2: แน่น
7: มากระทบนะครับแน่นมีมากระทบช่วงนี้เติมตามเติมเข้าไปได้โดยตลอดนะครับไม่กันนะครับรถกระบะตามไม่อยู่นะครับ
2: ค่ะ
7: ตอนนี้เช่นพอดีขาเข้าก็วันนี้เช้านี้ก็ยังดีครับเอกมัยอยู่แล้วเข้ามาทางด้านทางเหนือเข้ามาทางด้านครับผมเคลื่อนตัวได้โดยตลอด
2: คือคำว่าดีนี่หมายความว่ามันไม่ได้นิ่งแต่มันลดแน่นแต่มันขยับได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับช่วงนี้เริ่มได้ยาวๆแล้วครับมันก็ร่างกายตอนเช้าก็จะหนาแน่นช่วงเช้าๆครับ
2: ค่ะ
7: ก็ในกระจกมันตีจะหนาแน่นช่วงเช้าๆช่วงนี้ก็เริ่มคลายตัวส่วนพระรามเก้าขาเข้าทั้งพวกขนานจิตวิทยาจันทร์เข้ามาก็ทำให้รถสะสมช่วงเช้าช่วงนี้เริ่มระบายได้ตามได้โดยตลอดตอนนี้แหละครับ
2: ค่ะ
7: พระรามเก้าทั้งเพชรบุรี
2: ค่ะ
7: ปัญหาก็อาการซอยโศกช่วงเช้าประมาณสัก7โมงกว่า8โมงเนี่ยก็มีจะหนาเริ่มมากครับทำให้รถชะลอตัว
2: เพชรอุทัยนี่ก็ดูอีกเส้นทางหนึ่งนี่แน่นมากเลยค
7: ่
2: ะ
7: ใช่ครับเพราะว่าช่วงเพชรอุทัยช่วงตอนนี้กำแพงเพชรเจ็ดเนี่ยที่จะเข้าตัวกลางตอนนี้จะเริ่มอาจเต็มมาช่วงเช้านะครับเมื่อเราเรื่องระบายเข้ากลางตอนได้ดีแล้วเราก็สามารถที่จะตาม จเข้ามาได้ทุกด้านนะครับทั้งสถานที่เจเข้ามาทั้งด้านอาโศกดินแดงเข้ามาเขาสามารถตลอดนะครับ
2: ค่ะ
7: เพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยถนนพระรามเก้าเนี่ยเต็มมากอ่ะเราก็ต้องรับทางด้านคู่ขนานจตุรทิศเข้ามาด้วยเพราะว่ารถลงมาจากบนทางตรงหน้าโรงพยาบาลศรีเวชนะครับเราต้องเร่งเดินทางลงมาด้วยก็รับเข้ามาได้ครับเมื่อจางไฟสอบได้เริ่มขายตัวเราก็เสริมได้ในรอบยาวขึ้นครับเราเริ่มให้ดูครับ
2: แปลว่าก็คือเน้นฝั่งที่จะปล่อยเข้าอโศกเพชรอโศกมนตรีมากใช่ไหมคะ
7: ก็ถูกครับถูกแล้วช่วงเช้าเนี่ยกลางซอยเนี่ยเขาจับไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็ออกมาหาเราไม่ได้มันจะออกพระรามเก้าแล้วก็วนมาที่ดูไทยเนี่ยเราก็ต้องรับเขาออกมาด้วยครับเราต้องเติมเข้าไปแล้วก็ดึงเขากลับออกมาด้วยจะได้หมุนรถได้ครับ
2: ค่ะก็เข้าใจใช่ไหม
7: ถ้าเขารับได้ดีเราก็เติมได้เข้าไปได้เรื่อยๆก็เริ่มขายตัว
2: ครับ
7: ตอนนี้อโศกต่างซอยแล้วก็อโศกสีแดงนะครับ
2: ค่ะเอ๊ะอย่างพระรามเก้าฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นทางด่วนนี่เป็นพื้นที่ของทางรองสาวัตรด้วยไหมคะก่อนขึ้นทางด่วนรามคำแหง
7: ใช่คร
2: ับ ให้บอกว่ามีจ้างมาอุปเทศชนกัน4คันอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะ
7: เดี๋ยวผมให้เจ้าที่ไปดูให้นะครับ
2: ได้เลยค่ะ
7: ขายออกหน้ารถพมนะครับเดี๋ยวผมให้เจ้าที่ไปดูให้
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาว
7: ขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
13: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถ ถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
14: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
15: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
16: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
17: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
18: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
17: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
18: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
17: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
18: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
17: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พบกับการรวมพลังเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนมไทยในระดับสากลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในงานจุฬาเดลี่คอนเฟอเรนซ์แอนด์เอ็กซ์โป2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thai Daily People Profit Planet สร้างความยั่งยืนรอบด้านเพื่อฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทย 11-12 มิถุนายนนี้ณอาคารสระบุรี4ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีพลิกวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ก่อนหน้านี้นะคะมีจ้างของคุณออมสินคุณออมสินเนี่ยใช้เส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วบอกว่าเลยจากสะพานข้ามคลองบางเขนมาเล็กน้อยนะคะใต้เสาต้นที่ 5.42 เพราะว่ามีรถเก๋งจอดเสียนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนแล้วก็เลยทำให้รถชะลอตรงจุดนี้ซึ่งตอนที่คุณออมสินแจ้งมาทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio ด้วยมีแจ้งมาทาง S นะคะเห็นสภาพของเส้นทางทางด้านของรามคำแหง24คือก่อนหน้านี้บอกว่าติดหนักนะคะขนาดขยายถนนแล้วยังติดนะคะเนื่องจากว่าคือเห็นเป็นจากในรูปนะมันจะมีรถซึ่งเขาจอดนะคะจอดแล้วเหมือนกับว่าเอาของจอดซื้อของส่งของนะคะนี่ก็ทำให้มันเสียไปละ1ช่องจราจรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรถที่จะรอเลี้ยวหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะก็เลยทำให้มีผลกระทบนะคะสำหรับเส้นทางในซอยรามคำแหง24ไม่แน่ใจว่าล่าสุดณเวลานี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของรามอินทรานะคะรามอินทราในฝั่งขาเข้าซึ่งเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่เป็นรถเนี่ยไปชนเข้ากับเสาไฟแล้วก็ทำให้เสาไฟเนี่ยเอียงแต่เอียงมาอยู่ตรงฟุตบาทนะไม่ได้อยู่บนพื้นผิวการจราจรแต่ว่าก็จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่ของการทำงานเนี่ยเข้าไปในที่เกิดเหตุด้วยไม่แน่ใจว่าล่าสุดตอนนี้นะคะจะมีการทำงานดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยังแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของการจราจรทางรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะณเวลานี้นะคะ 8:47 นาทีนะคะคือโดยภาพรวมนะคะตั้งแต่ประมาณซักรามอินทรากิโลเมตรที่4นี่ก็จะมีรถเยอะรถมากนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของวงเวียนบางเขนเลยนะคะแล้วก็ในฝั่งของถนนแจ้งวัฒนะนะคะแจ้งวัฒนะคือต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของถนนแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเส้นวิภาวดีอันนี้ก็รถเยอะนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้อย่างในซอยเจ้าทนาซอย1นี่ก็รถแน่นนะคะออกมาเส้นทางหลักไม่ได้นะคะแต่คือถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมานี่ดูดีขึ้นนะคะแต่พอเข้ามาฝั่งของเส้นทางทางด้านที่ผ่านแยกหลัก4นะคะเจ้าทนาในฝั่งขาออกนี่ณเวลานี้ตอนนี้คือใช้ได้ยาวๆแต่ว่าในฝั่งขาเข้าสำหรับถนนแจ้งวัฒนาโอ้อันนี้ยังมีท้ายแถวยาวอยู่เลยค่ะสำหรับในช่วงนี้ชัยพฤกษ์นะคะต่อเนื่องเข้ามาถนนแจ้งวัฒนาผ่านเลี้ยงเมืองปากเกร็ดนะคะยังยาวๆนะคะรถยังเยอะนะคะต้องผ่านตรงช่วงของใต้ทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์ไปก่อนเนี่ยถึงจะเริ่มดีขึ้นนะคะคือแต่ก็ดูแล้วเนี่ยสำหรับในช่วงต้องใช้คำว่าสายนะคะในช่วงสายวันนี้เนี่ยฝั่งของชัยพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาเจ้าธนานะคะถือว่ารถเยอะนะคะจะต้องเลยจากทางด้านของเจ้าธนา14ไปก่อนนะถึงจะดูแล้วใช้การได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะตั้งแต่ช่วงของวงเวียนบางเขนยาวๆต่อเนื่องเข้ามาผ่านตรงช่วงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกราชโยธินก็ตามมาได้โดยตลอดแต่ก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ดูรถที่ติดอยู่ตรงช่วงของแยกราชโยธินฝั่งที่มาจากพหลโยธินท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะนั้นแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันก็ถือว่าโดยภาพรวมรถเนี่ยไหลดีขึ้นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมานะคะจะมาถึงตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือรถเนี่ยพหลโยธินเนี่ยใช้ได้ยาวๆแต่อาจจะเริ่มมามีชะลอตั้งแต่ตรงช่วงของย่าสะพานปล่อยเข้ามาส่วนในฝั่งกลับกันเข้าไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปที่คุณพันธ์คุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณพันธ์คุณพันธ์อยู่เพชรเกษม
2: เพชรเกษมขาเข้าครับผมจากแยกสามพรานมุ่งหน้าอ้อมใหญ่ครับผมมีชะลอตัวเล็กน้อยตรงในขอตั้งครับผม
0: ค่ะ
2: สามแยกบุญเปโตรกับสามไอซีแยกหมอสีหรือซอยแยกดัดครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก่อสร้างก็คนหนีไม่นานครับอีก3ปี
0: อันนี้เป็นจุดเดิมๆเลยใช่ไหมคุณพันธ์
2: ใช่คร
0: ับ
2: ปีเจ็ดเองว่าปีเจ็ดเองน่าจะไม่เสร็จนะครับเจ็ดเอง
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมวิ่งมาถึงอะไรเทศบาลอ้อมน้อยก็การจราจรไม่มีปัญหาครับทั้งไปทั้งกลับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่อากาศดีครับผมไม่มีแดด
0: มันเป็นฝนไหมมันดูแนวโน้มว่าเป็นลักษณะของฝนหรือเปล่าค่ะ
2: มองไปทางกรุงเทพหรือว่าจสร้อยก็อึมครึมเหมือนกันครับผ
0: ม
2: การจราจรไม่มีปัญหาใช้การได้ดีแดด31องศาครับคุณบุญยนุช
0: ค่ะ
2: แถวนี้ไม่ค่อยติดวันนี้ครับผมแต่ว่าลูกค้าจะมีน้อยครับ
0: ขอให้ได้ต้องชาวได้เงินเยอะๆเลยค่ะวันนี้ค่ะ
2: เราพุ่งมาเห็นบนทุกขั้นเลยครับที่มาทั้งมาส่งลูกค้าทั้งความน้อยความใหญ่เนี่ยจะไม่มีลูกค้ากลับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับ
0: งั้นเข้ามา
2: โยมปยายังมาที่ไรแค่กลับจากอากาศทุกที
0: เข้ามากรุงเทพชั้นใน
2: ครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้า
0: ค่ะค่ะ
2: เมื่อวานก็รับลูกค้าชาวต่างชาติลืมโทรศัพท
0: ์
2: ฝนก็ตกแกก็ยืนรออยู่ครับหน้า
0: ก็คือวกกลับไปคืนให้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้อันนี้ชื่นชมชื่นชม
2: แกไม่เปิดเสียงไงครับโทรศัพท์อ่ะไปยินเสียงเมสเซจมาที่นึกว่าเป็นวิทยุก็จอดรถไปดูเอาอยู่ข้างล่างครับใต้
0: แปลว่าเวลาที่ลูกค้าลืมเนี่ยบางทีไม่ได้อยู่ที่เบาะใช่ไหมแต่อยู่ด้านล่าง
2: ใช่
0: บนพื้น
2: ต้องไปข้างล่างครับต้องที่เหยียบเท้าอะครับที่เหยียบพื้นนะคร
0: ับ ค่ะ
2: ก็โทรมาไอ้รถโวน
0: อ๋อแต่เขาไม่ได้ล็อกหน้าจอใช่ไหมคุณพัน
2: ใช่ครับผมก็บอกว่ารอนะ20 นาทีรถมันติด
0: ค่ะ
2: ฝนตกด้วยครับเมื่อวาน
0: ค่ะค่ะโอ้คนดีของเราเลยเช้าวันนี้ได้ฟังเรื่องราวดีๆค่ะต้องขอบคุณในน้ำใจมาก
2: เลยแต่ว่าที่อัพที่ว่าวิ่งลงใต้เจออย่างกับคุณมยนุษย
0: ์เออมีอยู่เคสหนึ่งใช่ไหมที่เราติดตามหากันมาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเช็คล่าสุดว่าเป็นยังไง
2: แฟนเคยจับ GPS
0: ใช่ค่ะแล้วมีคุณผู้ฟังแล้วก็แนะนำกันมาเหมือนกันนะว่าน่าจะไปทางไหนอะไรยังไง
2: ติดตามอยู่เพราะว่าลูกชายกับลูกชายแกร้องไห้วันคุยกับพี่เสมา
0: ค่ะ
2: ครับผมค่ะ11 ขวบ
0: ค่ะเดี๋ยวติดตามต่อเดี๋ยวติดตามต่อ
2: ตื่นตั้งใจ
0: ค่ะ
2: ครับผมตอนนี้เลี้ยวเข้าสาย4ก็ยังใช้การได้ดีนะครับผม
0: ค่ะ
2: ครับไปเรื่อยๆมันรถขายโกงไงเนี่ย
0: ขอให้ได้ผู้โดยสารค่ะนะคะขอบคุณมากคุณพันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามหานะคะคืออย่างกรณีของเคสรถตู้เนี่ยเจอละนะคะเพราะในหลังจากที่เลิกงานกลับไปเนี่ยนั่งอ่านในรายงานของรายงานโปรเห็นแล้วนะคะว่ามีเจอแล้วล่ะกรณีนั้นแต่ว่ามันมีเคสหนึ่งซึ่งที่ขับรถออกไปนะคะแล้วก็คือหายไปแล้วก็ทางครอบครัวนี่ก็กำลังติดตามเดี๋ยวฝากข้างนอกช่วยดูให้หน่อยว่าลองสอบถามล่าสุดอัปเดตให้หน่อยค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะได้มาย้ำกันนะคะในส่วนของเรื่องของทะเบียนเรื่องของจุดที่คาดว่าที่จะเดินทางหรืออะไรต่างๆตอนนี้ดิฉันเข้าไปดูไม่ได้นะรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตดิฉันจะมีปัญหาอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันหลังจากนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

ตให้แล้วสอบถามให้แล้วเลยล่าสุดยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอกรณีที่คุณผ่านสอบถามเมื่อสักครู่นี้จริงๆตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าตั้งใจว่าจะสอบถามเพิ่มเติมกรณีเคสนี้อยู่นะคะที่ขับรถหายไปอะค่ะเพราะฉะนั้นฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่กำลังขับรถอยู่ในแต่ละเส้นทางช่วยสังเกตนะคะเป็นรถกระบะแบบมีแคปวีโก้สีขาวผอพึ่งคอควาย1996สงขลานะคะให้สังเกตดูจากรถก่อนค่ะถ้าหากว่าพบเห็นว่ารถคันนี้ขับหรือว่าไปจอดอยู่ที่ไหนเนี่ยช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณล่วงหน้าคือวันที่หายไปก็คือเมื่อวานนะคะเมื่อวานบอกว่าคือไปส่งลูกนะคะแล้วคือตอนแรกเนี่ยที่ภรรยาเนี่ยแจ้งมานะคะก็คือบอกว่าสามีเนี่ยชื่อคุณเอกสิทธิ์นะคะคือหายไปนะคะหายไปคือตอนช่วงเช้าเนี่ยทางภรรยาเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วกลับมาที่บ้านไม่เจอแล้วก็เลยคาดว่าเนี่ยขับรถคันนี้ออกไปนะคะกระบะวีโก้แบบมีคับนะคะสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครพบเห็นเนี่ยช่วยแจ้งเบาะแสมาด้วย199เนี่ยทางภรรยาเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วกลับมาที่บ้านไม่เจอแล้วก็เลยคาดว่าเนี่ยขับรถคันนี้ออกไปนะคะกระบะวีโก้แบบมีคับนะคะสีขาวนะคะเพราะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายปกครองระดมกำลังเคาะประตูบ้านดันยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นคืบหน้าแล้วกว่า 4.5 แสนรายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ฝ่ายปกครองระดมกำลังเคาะประตูบ้านดันยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นคืบหน้าแล้วกว่า 4.5 แสนรายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกฝ่ายปกครองทุกระดับในพื้นที่ทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงการดำเนินงานดังกล่าวมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปยังกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทั้งนี้สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายล่าสุดนั้นพบว่ากลุ่มที่2ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อมีเป้าหมายจำนวนประมาณ1ล้านคนปัจจุบันลงทะเบียนแล้ว 452,000 คนคิดเป็น 43.15% ของเป้าหมายทั้งหมดและยังคงเหลือผู้ที่ต้องดำเนินการลงทะเบียนอีกประมาณกว่า 590,000 คนส่วนกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นแต่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อมูลจำเป็นพื้นฐานและกลุ่มเปราะบางที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มเติมมีผู้แจ้งความประสงค์แล้วทั้งสิ้นประมาณกว่า 540,000 คนด้วยกันซึ่งกรมการปกครองยังคงเร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ์และช่องทางการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดี

0: พัฒนลีลาค่ะ
1: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านเป็นวันที่2ติดต่อกันขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างทั้งสองดูเหมือนใกล้จะพังทลายครอบครัวของชายที่สูญเสียดวงตาจากการถูกทำร้ายด้วยมีดวิงวอนขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบหลังเหตุการณ์ดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการต่อต้านผู้อพยพอย่างรุนแรงในกรุงเบลฟาสต์ของไอแลนด์เหนือตลอดคืนที่ผ่านมายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น46คนและสูญหาย17คนเกิดเหตุแก๊งติดอาวุธเปิดฉากยิงใส่ย่านที่ยากจนในนครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9คน FBI ตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เกิดเหตุการณ์ทั้งเก็บสารเคมีมีสภาพร้อนจัดจนทำให้ประชาชนเกือบ 50,000 คนต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยในเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเตือนคิวบาระหว่างเยือนฐานทัพทหารสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมว่าอย่าพยายามจัดหาอาวุธที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
2: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราลงไปทางใต้กันนะคะที่จังหวัดกระบี่อำเภอเมืองบอกว่าน้ำท่วมเมื่อตอนช่วงเช้านะคะไปที่สายของทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ค่ะหัวหน้าธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าคะสวัสดีค่ะ
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับผมครับ
3: หัวหน้าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นไหมคะ
4: สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นตามลำดับเลยครับ
3: ค่ะคือที่เห็นในรูปในโซเชียลเนี่ยนะคะให้บอกว่าจะอยู่ในพื้นที่ของตลาดเก่าตลาดเก่านี่คือเขตอำเภอเมืองเลยหรือเปล่าคะหัวหน้า
4: ใช่ครับพื้นที่ที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วมขังเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่อำเภอเมืองนะครับ
3: ค่ะ
4: ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเราจะเรียกว่าตลาดเก่าแต่จริงๆแล้วมันแยกเป็นชุมชนนะครับชุมชนที่จะเกิดเหตุเนี่ยสำคัญก็คือมีชุมชนอยู่3ชุมชนก
3: ็
4: คือชุมชนบ้านท่าคลองนะครับชุมชนรวมใจชนแล้วก็ชุมชนเมืองเก่าพัฒนานะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากน้ำตกห้วยโต้นะครับจากตำบลทับปลิกมานะครับตามคลองกระบี่ใหญ่ครับผมครับ
3: คือตรงเนี้ยมันเคยท่วมไหมคะ
4: ตามประวัตินะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นปีประมาณปี58นะครับในยุคนั้นก็ครั้งนั้นก็คือฝนตกหนักแล้วก็ตกแช่นะครับแต่ว่าแล้วก็หลังจากปี58เนี่ยตอนนั้นก็ท่วมหนักครับท่วมหนักแต่ว่าพอหลังจากปี58เนี่ยก็ทางพื้นที่นะครับเทศบาลจังหวัดเนี่ยก็มีการปรับพื้นที่มีการขุดลอกขยายคลองก
3: ็
4: ไม่ได้ท่วมมานานแต
3: ่
4: เผอิญนะครับเหตุครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจากฝนสะสมและที่สำคัญเมื่อวานก็เกิดฝนตกแช่เหมือนกันคร
3: ับ
4: แล้วก็มาประกอบกับเหตุการณ์สำคัญคือน้ำทะเลหนุนนะครับในช่วงประมาณ3 นาฬิกาของวันนี
3: ้
4: ทำให้น้ำที่มันไหลลงไปได้อย่างรวดเร็วจากในตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงก่อน3 นาฬิกาเนี่ยทำให้มันเกิดชะงักนะครับทำให้ไหลช้าพอไหลช้ามันก็อัดท่วมในพื้นที่ที่รับน้ำช่วงโดยเฉพาะช่วงปลายน้ำ3 ชุมชนที่ผมนำเรียนครับ
3: อ๋อค่ะคือกำลังสงสัยมันจะมีแม่น้ำอยู่ใช่ไหมคะตรงนั้นหรือเป็นคลองที่ตรงเป็นเขาขนาบน้ำมันอยู่ห่างหรือมันอยู่ใกล้อะไรกันขนาดไหนยังไงอะคะ
4: ชุมชน
3: น้ำมันต้องลงมาตรงไหนค่ะ
4: ครับจะเป็นครับชุมชนทั้ง3 ชุมชนเนี่ยจริงๆก็คือเป็นจุดรับน้ำต้นน้ำนี่อยู่ที่เขาเรียกว่าน้ำตกห้วยโต
3: ้
4: ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ของตำบลทับเปล็กนะครับแล้วทุกครั้งฝนตกลงมาเนี่ยน้ำจากหมู่ที่4ก็จะไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆเช่นหมู่ที่5แล้วก็มาลงหมู่ที่8นะครับก็พอหลังจากหมู่ที่8ก็จะเข้าเขตชุมชนหลายชุมชนที่ผมนำเรียนแล้วก็จะไปออกที่เขาเรียกว่าเป็นปากคลองตลาดน้ำคลองระดับน้ำเท่านั้นแหละครับซ
3: ึ่
4: งคลองสำคัญที่ไหลลงมาตั้งแต่ห้วยโต้มาจนถึงจุดดังกล่าวเนี่ยเราเรียกกันว่าคลองกระบี่ใหญ่ซึ่งเป็นสายเลือดของทางชาวกระบี่ครับ
3: ตอนนี้ก็ถ้าบอกเป็นเส้นทางที่มันกำลังจะลงมาที่คลองนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลงทะเล
4: ใช่ครับถูกต้องครับซ
3: ึ่
4: งชุมชนที่ห่างจากทะเลเนี่ยจริงๆก็ประมาณ2 กิโลครับประมาณ2 กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่าอย่างที่นำเรียนว่าน้ำทะเล
3: น้ำทะเลหนุน
4: สูงที่สุดของเมื่อวานนี่ก็คือเวลา3 นาฬิกาครับ
3: ค่ะค่ะนี่รู้สึกเหมือนกับว่าตรงนี้หลายจังหวัดเหมือนกันที่อยู่แนวชายฝั่งของฝั่งตะวันตกคือช่วงเนี้ยน้ำทะเลหนุนแล้วเวลาหนุนมันหนุนสูงกว่าปกติด้วยมันเป็นเพราะมันเรื่องของกระแสลมหรือว่าคลื่นหรือความแรงของคลื่นในเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคะหัวหน้า
4: ก็อย่างครับพอเวลาน้ำทะเลหนุนเนี่ยครับทำให้ระดับน้ำเนี่ยจากปากน้ำที่จะไหลลงไปเนี่ยนะครับมันจะต่ำกว่าคลื่นที่หนุนสูงขึ้นมาความสูงของน้ำทะเลทำให้ก็เหมือนเราเปิดสายยางแล้วเกิดเปิดสายยางไปในพื้นที่ที่น้ำสูงกว่ามันก็จะไหลช้าอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับ
3: ครับ
4: ซึ่งทำให้น้ำที่เคยไหลเร็วพบตอนเวลา1 นาฬิกาเนี่ยผมก็ยังไปดูน้ำก็ยังไหลเร็วมากครับแต่พอมาเวลา3 นาฬิกาเนี่ยใช่ครับทำให้น้ำมัน
3: หมุน
4: ไหลช้าแล้วมันก็ดันหมุนขึ้นมาบนพื้นที่ด้านบนคร
3: ับ ดันหลบขึ้นมาใช่ไหมทำให้น้ำมันท่วมขึ้นมาอีกครั้งนึง
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: แล้วอย่างนี้ต้องแปลว่าถ้าณตอนช่วงมาตอนตี 3มาถึงณเวลานี้ตอนนี้มันเริ่มลงมายังลงแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับผมเนื่องจากว่าน้ำทะเลที่หนุนสูงอยู่เนี่ยครับมันลงประมาณ7นาฬิกาพอ7นาฬิกาก็น้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ครับท่วมขังสามชุมชนเนี่ยตอนนี้ลดลงไปตอนนี้นะตอนนี้ผมตีว่าประมาณสัก 90% แล้วนะครับที่ลดลงไปเนี่ยนะครับครับผมก็คาดว่าน่าจะไม่เกินชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเนี่ยน่าจะกลับสู่สภาวะปกตินะครับ
3: ค่ะคุณแม่แปลว่าปีนี้ฝนมาหนักมามากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา
4: จริงๆแล้วฝนไม่ได้มากกว่าปี68นะครับแต่ว่าเหมือนว่าบางทีฝนมันตกเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนยุคอดีตฝนปีนี้แปลกๆนะครับก็จะมีการแปรปรวนของสภาพอากาศก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนเนี่ยเขามาแล้วเขาจะมีกระแสลมแรงมากซึ่งทำให้เกิดทำให้ฝนที่ตกอยู่เนี่ยมันไปเร็วมากครับแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ได้ค้างนานนะครับแต่พอเมื่อวานเนี่ยกระแสลมกลับแทบไม่มีเลยทำให้ฝนที่ตกแช่แล้วเป็นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยถือว่าขึ้นไปเกือบ100มิลอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเร็วมากครับผม
3: เข้าใจเลยเข้าใจที่บอกว่าที่น่ากังวลก็คือกรณีของฝนตกแช่ฝนตกหนาและฝนตกนาน
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วตรงจุดที่น้ำสูงมากๆนี่เห็นภาพคือรถนี่คือจมไปเกือบมิดคันเลยนะคะหัวหน้าอันนี้เป็นที่ลุ่มเหรอคะ
4: ใช่ครับเป็นที่ลุ่มแล้วก็เป็นกระแสน้ำที่อย่างที่เราเรียนว่าลงมาเร็วมากแล้วก็แรงมากขึ้นแล้วก็ในช่วงเวลาต่างๆนะครับอาจจะไม่เจ้าของเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตรงจุดดังกล่าวก็เลยก็ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายรถได้ทันนะครับเป็นกระแสน้ำที่แรงเนี่ยแม้แต่ผมเองลงไปในพื้นที่กับทีมเครือข่ายนะครับก็ยังเดินลำบากเลยครับรถมีเสียงหลายครั้งที่จะโดนน้ำกับน้ำพัดครับผม
3: แปลว่าอย่างนี้ก็มันน่าจะมีเรื่องของความเสียหายน่าจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะหัวหน้าเพราะว่าย้ายเคลื่อนย้ายเข้าของอะไรไม่ทัน
4: เคลื่อนย้ายถามว่าเคลื่อนย้ายทันไหมในส่วนบ้านเรือนเกือบทั้งหมดเราเคลื่อนย้ายทันนะครับแต่ว่าโดยทรัพย์สินที่อยู่ข้างนอกบางทีเจ้าของเนี่ยบางบ้านอย่างที่เราเจอเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ว่าบ้านที่อยู่เนี่ยก็คือเพราะเมื่อคืนเนี่ยประมาณ3นาฬิกาในหลังจากที่น้ำเริ่มเอ่อขึ้นเนี่ยผมก็นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรามีการปล่อยสัญญาณเซลบอร์ดแคสแล้วก็ผมก็ใช้วิธีการเพิ่มเติมก็คือใช้รถส่งสัญญาณไซเรนเนี่ยกระจายเสียงตรงพื้นที่เลยแล้วก็เดินไล่ตามบ้านเลยให้เขายกของก็ส่วนใหญ่ถามว่ายกทันไหมยกทันนะครับส่วนใหญ่ยกทันแต่ว่าบางบ้านที่เราเจอเนี่ยอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเราหาเจ้าของไม่เจอเงี้ยครับเราก็ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้เงี้ยครับเพราะพื้นที่ตลาดชุมชนดังกล่าวเนี่ยบางท่านเนี่ยก็มาทำธุรกิจแล้วไม่ได้อยู่ในพื้นที
3: ่
4: นะครับตรงนี้ครับก็เป็นความเสี่ยงตรงนี้คร
3: ับแล้วอย่างนี้มันมีผลกับในเรื่องของการเดินทางเส้นทางต่างๆในตัวอำเภอเมืองไหมคะในเขตเทศบาลไหมคะ
4: ในช่วงตั้งแต่ที่เกิดเหตุมาแล้วก็จนมาประมาณสักหกจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ5นาฬิกาหรือ6นาฬิกาเนี่ยรถสัญจรได้นะครับรถแม้แต่รถเล็กก็ยังสัญจรได้ครับครับผมแล้วตอนนี้ก็คือสัญจรได้ปกติเลยครับผม
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเท่ากับว่าอ่ะถ้าว่าจะมาจากสนามบินเข้าตัวของเขตเทศบาลไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ไม่มีปัญหา
4: ไม่มีปัญหาครับตอนนี้สัญจรท่องเที่ยวได้เลยครับผมครับ
3: โอ้แต่ช่วงนี้ลมแรงดูมาตรการความปลอดภัยไว้ยังไงบ้างครับหัวหน้าลมแรงขึ้นแรงอย่างนี้เนี่ยค่ะ
4: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราเป็นห่วงก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้แจ้งเตือนถึงวันที่13นะครับแจ้งเตือนถึงวันที่13แล้วก็แต่แล้ววันนี้ก็โชคดีหน่อยช่วงเช้านี้แดดท้องฟ้าแจ่มใสแต่ที่สำคัญที่เรากังวลก็คือเรื่องของคลื่นลมในทะเลก็ยังสูงอยู่ครับ 2-3 เมตรอยู
3: ่
4: นะครับตรงนี้ครับเราก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการทางเรือไปด้วยแล้วอีกทางนึงด้วยครับ
3: ค่ะเห็นเป็นภูเขาเหมือนกันอันนี้คือเส้นทางที่จะไปทางอ่าวนางหรืออะไรด้วยไหมคะหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยคนละเส้นทาง
4: อ๋อเส้นนี้ก็คือจริงๆแล้วอยู่ในเมืองครับไม่เกี่ยวถ้าไปเอานาก็สามารถไปได้หลายเส้นทางเลยครับตรงนี้เพียงแต่เส้นนี้เป็นเส้นที่จะลัดเข้ามาในตัวจังหวัดนะครับตัวอำเภอเมืองครับผม
3: โอเคค่ะหัวหน้าอย่างเมื่อวานเองเนี่ยที่กระบี่เองก็มีบางจุดที่มีเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหมแถวปลายพญาในนี้เห็นภาพมันมีถนนได้รับความเสียหายด้วยอันนี้ได้รับแจ้งได้รับรายงานหรือยังคะบอกว่าแถวอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ค่ะ
4: ถนนนี่จริงๆแล้วเมื่อวานผมก็ขึ้นไปที่อำเภอปลายพญานะครับก็ไปอยู่ที่บ้านที
3: ่
4: น้ำ ำลังเอ่อท่วมเข้ามาแต่ว่าปลายพญานี่บางหลังนี่โชคดีก็คือเป็นลักษณะน้ำล้อมรอบแต่ก็มีบางหลังที่รุ่มต่ำส่วนถนนจริงๆแล้วถนนไม่ได้ชำรุดมากหลังนะครับเมื่อวานที่จะมีอยู่จุดนึงที่เขาเรียกว่าเป็นถนนเส้นระหว่างจากเอาลึกที่จะไปทางจังหวัดพังงานะครับไอ้จุดตรงนั้นเป็นถนนสายหลักเพชรเกษมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันนะครับและน้ำกับสูงอย่างที่บอกว่าน้ำลงมาจากเขาด้วยทำให้ตรงนั้นการจราจรติดขัดอยู่หลายชั่วโมงแต่ว่าตัวถนนไม่ได้เสียหายนะครับซึ่งประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยของเมื่อวานก็รถสัญจรได้ปกตินะครับ
3: แต่ว่าเส้นทางหลักเพชรเกษมมันไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบใดๆนะคะ
4: ไม่มีครับวิ่งได้สบายเลยแต่ว่าทั้งนี้นั้นในส่วนเส้นทางรองหรือว่าต่างๆเนี่ยหลังจากที่เราดูแลพี่น้องประชาชนในวันนี้ในช่วงวิกฤตแล้วเราก็จะเริ่มมีการสำรวจนะครับโดยท้องถิ่นเองก็จะสำรวจระดมกันวิกิ้งนิ่งเดย์ด้วยวันนี้ด้วยครับแล้วก็จะสำรวจความเสียหายนะครับพอหลังจากสำรวจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้ากระบวนการฟื้นฟูปรับปรุงตั้งแต่เรื่องชีวิตทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของถนนหนทางหรือเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งสาธารณประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับ
3: แต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เองเนี่ยอำเภอไหนพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษไหมคะนะ
4: อำเภอณช่วงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงที่เราเฝ้าระวังเราของกระบี่เนี่ยจะมีความเสี่ยงอุทกภัยวาตภัยดินถล่มแล้วก็ทางทะเลนะครับในส่วนอุทกภัยก็พื้นที่ที่เกิดวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนั่นคือพื้นที่เสี่ยงหลักบ่อยๆของกระบี่นะครับแต่ก็มีพื้นที่เพิ่มเติมเช่นอำเภอขอพนมเนี่ยเราก็เฝ้าระวังในเรื่องของดินถล่มนะครับซึ่งเคยเกิดเมื่อปี2554นะครับแล้วก็เราก็มีการเฝ้าระวังและก็มีการซักซ้อมไปแล้วและการตรงนั้นก็เป็นเรื่องของทางทะเลครับ
3: ค่ะเขาพนมนี่ก็เป็นพื้นที่ของกระบี่ด้วยเหมือนกันเขาพนมใช่ไหมคะตาพญาค่ะค่ะแต่ว่าก็คือโอเคว่าในพูดถึงเส้นทางหลักต่างๆเพชรเกษมเส้นทางหลักเนี่ยไม่มีผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมขัง
4: ครับไม่มีครับตอนนี้สัญจรได้เป็นปกติทุกเส้นทางเลยครับผม
3: ค่ะค่ะแล้วก็ในสองตัวเมืองเองก็ไปได้ถึงแม้ว่าจะมีน้ำท่วมแต่ก็ระดับน้ำมันก็จะลดลงตามการขึ้นลงของน้ำทะเลช่วงน้ำทะเลหนุน
4: ใช่ครับตอนนี้ก็คือเรียกว่าไปได้ทุกเส้นทางและเช่นกันครับในตัวเมืองนะครับ
3: ค่ะปีนี้หนักปีนี้ถือว่าฝนหนักต้องบอกว่าฝนแช่หนักนะคะค่ะค่ะโอเคส่งกำลังใจให้ค่ะหัวหน้าขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ครับผมขอบคุณ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับกรณีของฝนทางภาคใต้อย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุนิยาเองก็บอกนะว่าโซนแถวทางด้านของภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปเนี่ยให้ติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะคะแล้วก็คลื่นทะเลเนี่ยจะคลื่นแรงสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคลื่นแรงแล้วมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันก็ทำให้มีผลนะในเรื่องของน้ำเรื่องของการระบายของน้ำหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ติดตามกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีในส่วนของพวกเว็บไซต์ที่เราจะดูประเมินค่าของปริมาณฝนซึ่งตกสะสมแล้วจะสามารถประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ได้นะคะอย่างในส่วนของทางด้านของทางกรมชลประทานเนี่ยคือเข้าไปนะไปดูตามลิงก์ต่างๆในเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมเนี่ยจะเห็นเลยว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในหลายจังหวัดเลยที่มีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงหรือแม้แต่ในช่วงของ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นปริมาณฝนตกสะสมทึ่งสูงมากนะคะสูงมากนี่แม้แต่แถวบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนี่ปริมาณฝนสะสมอยู่168นะคะอันนี้ใกล้ๆเลยแล้วก็แถวทางด้านของอำเภอเมืองระนองพังงานะคะกระบี่นะคะอันนี้ยังต้องติดตามดูในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกสะสมกันด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองเขาก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับมือกรณีถ้าหากว่าเกิดปัญหาในเรื่องของอุทกภัยต่างๆช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเรื่องนี้กันนะคะ 9:22 นาทีชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนนะคะซึ่งในส่วนของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยค่ะจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะก็คือสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วว่าทำอย่างไรให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะคะมีจิตสำนึกในเรื่องของการขับข ขี่การเคารพกฎวินัยจราจรการสร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะแล้วก็ขับขี่รถยนต์ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดปัญหาการจราจรนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้นะคะประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะแล้วก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีค่ะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะแล้วก็ผ่อนได้ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่021500888 021500888บริษัทวินิยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำขึ้นมาเพื่อรองรับนะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ก็คือทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนชวนมาทำประกันภัยรถยนต์คือนอกเหนือจากนั้นคืออยากจะชวนมาช่วยกันค่ะในการที่จะเพิ่มนะคะมาช่วยกันสร้างในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมานะคะในเรื่องของเงินกองทุนคืนด้วยนะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันในเรื่องที่ฝากช่วยสังเกตนะคะฝากช่วยสังเกตด้วยนะคะกรณีของรถที่เรายังคงตามหากันอยู่รถหายพร้อมคนคือคนขับนะคะขับรถแล้วก็ตอนนี้ทางครอบครัวเป็นห่วงมากนะคะให้สังเกตดูจากรถก่อนเป็นรถกระบะนะคะวีโก้แบบมีคอกค่ะสีขาวหมายเลขทะเบียนผอพึ่งขอควาย1996สงขลาคือพิกัดที่พบเมื่อตอนช่วงเวลา22:20 ของเมื่อคืนนี้นะคะจะอยู่แถวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งทางเราก็ได้มีการประสานกับทางตำรวจทางหลวงประจวบไปด้วยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าใครที่กำลังขับรถกันอยู่นะคะแปลว่าเส้นทางนี้คือลงไปทางภาคใต้นะคะก็ช่วยแจ้งเบาะแสกลับมาทางจส.ร้อยด้วยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ย้ำนะคะว่าเป็นรถกระบะ Toyota Vigo สีขาวแบบมีคอกมีหลังคานะคะหมายเลขทะเบียนผอพึ่งคอควาย1996สงขลาสงขลาแล้วไปเจอพิกัดอยู่ถามเพิ่มเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นคนที่ไหนคะคุณเอกสิทธิ์เพราะว่าทะเบียนรถนี่อยู่สงขลาแต่คือบ้านน่ะที่หายไปนี่คือจากบ้านในกรุงเทพหรือเขาจะกลับไปบ้านต่างจังหวัดหรืออะไรยังไงหรือเปล่าฝากด้วยใครที่ใช้เส้นทางนะคะช่วยสังเกตแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมนะคะรบกวนด้วยค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สายของคุณอัครินทร์ค่ะคุณอัครินทร์เนี่ยบอกว่าทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายเมื่อคืนนี้แล้วมีข่าวดีค่ะคุณอัครินทร์คะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: โอ้ดีใจด้วยบอกว่าเจอกระเป๋าแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับเจอแล้วคร
3: ับ อ๋อยังไงครับอัครินทร์เล่าให้ฟังหน่อยไปเจอได้ยังไง
5: ก็พอดีว่ามันกระเด็นเข้าไปในข้างตู้มันมีโต๊ะ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: โต๊ะอยู่ครับแล้วมันเข้าไปอยู่ในซอกโต๊ะพอดี
3: ครับก็แปลว่า
5: ของก็ยังอยู่ครบครับ
3: ก็คือพิกัดจุดที่คาดว่าคือตรงจุดที่หายที่ทำหล่นก็คือถูกต้องเลยใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องเลยครับ
3: คือบอกให้ข้อมูลมันต้องว่าอะไรนะแถวๆตู้ ATM
5: ใช่ครับ
3: ของธนาคารกสิกรไทยในซอยเอกชัย76แล้วยังไงคือคุณอัครินไปค้นไปเจอไปทำยังไงถึงได้เห็นนะคะ
5: ก็ให้พี่สาวไปช่วยหา IC ครับ
3: ค่ะ
5: ก็ลองหารอบๆหาตามสังขยาหาตามอะไรแล้วก็เลยลองไปค้นดูข้างๆก็เลยเจอครับ
3: ค่ะคือตอนที่แจ้งหายมาในประมาณ21นาฬิกากว่าๆแล้วตอนที่เจอตอนช่วงกี่โมง
5: ก็เกือบ5ทุ่มกว่าๆแล
3: ้
5: ว
3: โอ้เรียกว่าระดมครอบครัวมาช่วยกันหาเลยใช่ไหมคุณอัคริน
5: ใช่ครับ
3: ดีใจด้วยคือตอนที่เจอนี่ยังไงคะแวบแรกที่เห็น
5: โอ้ก็ดีใจกันใหญ
3: ่ครับ
5: คิดว่าไม่น่าเจอแต่ก็ยังเจอครับ
3: คือมันหล่นจากกระเป๋าหล่นหล่นจากยังไงมันหล่นจากมือ
5: หล่นจากกระเป๋าสะพายเนี่ยครับตอนเราล้วงโทรศัพท์ออกมามันน่าจะติดพันออกมาด้วย
3: อ๋อแต่ตอนนั้นน่ะคือรู้สึกตัวไหม
5: ไม่รู้ครับ
3: ค่ะ
5: แล้วพอรู้อีกทีนึงตอนมานั่งอยู่ที่บ้านแล้วว่าเอ๊ะ
3: ค่ะ
5: ล้วงไปเอามันไม่มีกระเป๋าตังค์แล้ว
3: ค่ะเราก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องหล่นที่ไหนอะไรยังไงได้บ้าง
5: ใช่ครับก็ทีแรกก็กลับไปดูแล้วมันไม่มีเราไม่คิดว่ามันจะเข้าไปตรงนั้น
3: คือเท่ากับว่าตอนที่หล่นนะคือตอนช่วงก่อน21นาฬิกากว่าๆนะคะ
5: ใช่ครับ
3: ค่ะ
5: 3ทุ่ม10ประมาณนี
3: ้อ๋อ3ทุ่ม10ก็ไปนั่งที่บ้านนึกขึ้นไม่ได้ก็เลยย้อนกลับไปดู
5: ก็เลยรีบไปก็ไม่เจอ
3: ค่ะแปลว่าแถวนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่คุณอัครินไปยืนอยู่นี่ไม่มีคน
5: ไม่มีครับ
3: อ๋อดีใจด้วยมากๆนะคะเห็นบอกว่าข้างในนี้มีเอกสารมีเงินมีอะไรอยู่เยอะเลยเหรอคะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
3: ค่ะค่ะดีใจด้วยนะคะคุณอัคริน
5: ครับ
3: ไม่เห็นเลย
5: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณกสล.ที่ช่วยประบาทนี้
3: ค่ะ
5: อะไรอย่างนี้ด้วยคร
3: ับ ไม่ประเด็นสำคัญนะเห็นถึงความรักกันของคนในครอบครัวมากเลยมาช่วยกันในการที่จะแบบมาค้นหามาตามหากระทั่งเจอ
5: ครับ
3: นะคะค่ะดีใจด้วยค่ะ
5: คร
3: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่โอ้อันนี้ตอนแรกก็รับแจ้งมาเมื่อคืนนะคะมีเงินอยู่นี่เกือบ 50,000 เลยอ่ะที่ในกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะดีใจด้วยนะคะสำหรับคุณอัครินทร์นะคะแล้วก็ฝากย้ำสำหรับกรณีที่เราตามหานะอันนี้ก็จะเป็นเคสหนึ่งที่น่าเป็นห่วงกรณีของคุณเอกสิทธิ์ซึ่งอายุ47ปีนะคะแล้วก็ขับรถแล้วก็ขาดการติดต่อกับทางครอบครัวแต่ว่าพิกัดจุดที่เจอนะคะอัปเดตล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็จะอยู่แถวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นรถกระบะ Toyota Vigo สีขาวแบบมีคอกมีหลังคานะคะแล้วก็คือถ้าหากว่าเอาหมายเลขทะเบียนนะคะหมายเลขทะเบียนก็จำง่ายนะ1996นะคะผอพึ่งขอควาย1996สงขลาทะเบียนสงขลานะคะใครพบเหตุก็ช่วยแจ้งกลับมาที่ทางจสร้อยได้เลยเดี๋ยวฝากด้านนอกสอบถามหน่อยเพราะว่าเห็นทะเบียนสงขลาเนี่ยจริงๆแล้วว่าเป็นคนทางใต้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเส้นทางที่เขาจะเดินทางไปเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นคนใต้นี่เขาจะไปที่ไหนยังไงนะคะยังไงเดี๋ยวจะได้อัปเดตกันหลังจากนี้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมีมาอีกเรื่องหนึ่งทางด้านของสำนักงานประกันสังคมค่ะชวนฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนะคะมาตรา40เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นะคะภายใน27กันยายนนี้ค่ะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็คือมีสัญชาติไทยมีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะคะก็คือช่วงของพฤศจิกายน2569 นะคะถึงเมษายน2569ไม่ใช่แล้วปีผิดละนะคะตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วอะค่ะ2568ถึงเมษายน2569นะคะแล้วก็จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะภายใน6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะคะหรือว่าภายใน6เดือนนะคะแล้วก็มีการเปิดลงทะเบียนให้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ค่ะลงทะเบียนได้3ช่องทางคือในช่วงนี้เป็นช่วงที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะ3ช่องทางค่ะช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะ sso.go.th ค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะหรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะคะชื่อหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929 02-956-2929ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะหรือว่าที่สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ฝากมานะคะจากทางด้านของสำนักงานประกันสังคมค่ะชวนฟรีแลนซ์อาชีพอิสระมาตรา40เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นะคะภายในวันที่27กันยายนสำคัญนะเรื่องนี้นะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้นี่ลงทะเบียนได้3ช่องทางด้วยกันค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของข้อมูลการจราจรในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะรับแจ้งนะคะรับแจ้งวิภาวดีค่ะช่วงของหน้ายาคูจักรยานยนต์2คันชนกันคือไม่ใช่แค่จักรยานยนต์แต่มีรถเก๋งอีก2ทั้งหมด4ชนกันแล้วก็อยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนบาดเจ็บ2คนนะคะซึ่งได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ความช่วยเหลือนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรและมีผลในเรื่องของการจราจรส่วนเพชรบุรีฝั่งขาออกค่ะมีอุบัติเหตุตรงช่วงของแยกพร้อมพงษ์เห็นบอกว่าเป็นรถเมย์กับแท็กซี่ชนกันในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะเพราะนั้นก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวยังไงใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะว่าล่าสุดตอนนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างปกติแล้วเนี่ยโหถ้าเป็นฝั่งขาเข้านี่เป็นห่วงเลยเดี๋ยวดูล่าสุดนะเวลานี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีเพชรบุรีรถยังเยอะนะคะคือพัฒนาการเหรอคะท้ายังอยู่พัฒนาการเดี๋ยวนะขอดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์เพราะถ้าว่าณเวลานี้ตอนนี้ท้ายังอยู่แต่พัฒนาการนี้แปลว่าวันนี้หนักนะฟังขาเข้าพัฒนาการนะคะจะอยู่ตรงช่วงประมาณสักพัฒนาการซอย56ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพชรบุรีแยกคลองตันนะคะสะพานข้ามแยกคลองตันยังไม่จบนะคะยังมีต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตรงช่วงของเนี่ยแถวตรงข้ามแถวประมาณสักเป็นช่วงของเพชรบุรี 38/1 เนี่ยเลยมาเพชรบุรีค่ะเข้าจริงๆนะรถยังเต็มรถยังเยอะในพื้นที่นะคะส่วนในฝั่งขาออกตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุท้ายไม่ได้ยาวมากนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบนะคะสอบในช่วงเวลานี้คือใครที่อาจจะคิดว่าเออออกมาช่วงสายๆรถจะไม่ติดยังเยอะอยู่สำหรับฝั่งของพัฒนาการต่อเนื่องเข้ามาเพชรบุรีค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ในช่วงนี้นะคะ 9:43 นาทีนะคะเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งชื่อว่ามันอยู่ในเรื่องของประเด็นที่เป็นความสนใจนะคะเกี่ยวกับประเด็นของการลดน้ำหนักนะคะเป็นการลดน้ำหนักด้วยใช้คำว่าปากกาลดน้ำหนักค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะถึงความต่างๆนะคะเรื่องของผลกระทบหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะลดได้จริงไหมหรือมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเอาแต่เรื่องนี้นี่จริงๆนะเขามีการพูดถึงกันมาโดยตลอดแล้วก็ที่มีข่าวนะคะที่เป็นกระแสมาก็คือจากการที่มีคนใช้คำว่าไปปากกาใช่ไหมคะแล้วมันก็มีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพนี่แหละนะคะเราก็เลยมีการพูดถึงกันอีกช่วงหนึ่งนะคะปากกาลดน้ำหนักนะคะคือนัดทางด้านของอาจารย์หมอเอาไว้นะคะก็บอกว่าตอนแรกนี้จะเป็นประมาณสักช่วง10:00 นแต่ตอนนี้คุณหมอติดธุระด่วนก็เลยจะต้องมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะลดแล้วใช้ได้ยังไงให้ได้ผลหรือว่าผอมจริงไหมหรือว่ามันเป็นความมันไม่ใช่แค่เรื่องของผอมหรือไม่ผอมแต่มันเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นกับในส่วนของสุขภาพต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในส่วนของประเด็นที่อยู่ในเขาบอกว่าในช่วงของอาทิตย์ที่ผ่านมามีการพูดถึงในเรื่องนี้กันอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเรื่องของปากกาลดน้ำหนักนี่แหละค่ะนะคะแล้วต้องมาถามกันเหมือนกันว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยคือเหมาะกับใครเหมาะกับคนกลุ่มไหนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วพอปากไปแล้วเนี่ยนะคะมันมีผลกระทบอะไรที่มันจะต่อเนื่องมาในประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอค้างคุณหมอก่อนนะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้ค่ะราคาทองนะคะต้องบอกเลยนะว่าราคาทองนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะต้องจับตามองเปิดตลาดมานี่คือร่วงลงไปนะคะ1,150 บาทค่ะนะคะซึ่งบอกว่าเป็นการแตะระดับต่ำสุดใหม่ของปีนะคะเพราะนั้นอยู่ที่รับซื้อทองคำแท่ง 63,700 บาทขายออก 63,900 บาทในขณะที่ทองรูปพรรณรับซื้อที่62,428.88 บาทแล้วก็ขายออกนะคะอยู่ที่64,700บาทโอ้โหราคาทองนะคะคือต้องบอกเลยว่าเชื่อว่าณเวลานี้ตอนนี้นี่หลายคนเนี่ยค่ะที่เกาะติดในเรื่องของราคาทองเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะกรณีของปากกาลดน้ำหนักค่ะเรามีสายของทางคุณหมออาจารย์หมอธนะท่านนนท์คงเจริญสมบัตินะคะสาขาวิชาโภชนาการคลินิกฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์หมอคะต้องรบกวนอาจารย์หมอเลยค่ะเรื่องของปากกาลดน้ำหนักนะคะซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วฝากถามมาผ่านทางจอสอร้อยมันลดได้จริงไหมคะหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องของภาพลวงตาเท่านั้นคะ
1: ครับปากกาลดน้ำหนักนะครับก็มันเป็นฮอร์โมนนะครับในร่างกายของเรานะครับที่เวลาเรากินอาหารใช่ไหมครับมันก็จะมีฮอร์โมนผลิตออกมาจากลำไส้ตัวหนึ่งชื่อว่า GLP-1 นะครับทีนี้ตัวยาเนี่ยก็พัฒนามาจากฮอร์โมนของเราเองนั่นแหละครับซึ่งตอนแรกเขาทำมาให้คนไข้เบาหวานนะครับแต่ว่าพบว่าสามารถช่วยลดน้ำหนักได้นะครับดังนั้นเนี่ยที่ถามว่าลดได้จริงไหมนะครับซึ่งในงานวิจัยก็พบว่ามันลดน้ำหนักได้จริงนะครับแต่ว่าม
0: ี
1: ข
0: ้
1: อควรระวังอยู่หลายอย่างนะคร
0: ับ ค่ะแต่มีข้อควรระวังอยู่หลายอย่างมันมีอะไรยังไงบ้างคะที่เราต้องระวังคะอาจารย์หมอ
1: ครับก็จริงๆตัวยาครับหรือว่าสารตัดปลอมทุกตัวนะครับที่เราฉีดเข้าสู่ร่างกายนะครับมันมีข้อดีนะครับช่วยเรารักษาโรคมันก็มีผลข้างเคียงด้วยเสมอนะครับคือตอนแรกเนี่ยยาเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาให้คนไข้เบาหวานใช้นะครับเพราะว่ามันไปกระตุ้น GLP-1 ซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะไปทำให้ร่างกายผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้นน้ำตาลก็ลดลงนะครับแล้วก็ทำให้เหมือนกระเพาะเราเคลื่อนไหวช้าสมองก็อิ่มนะครับดังนั้นก็ทำให้น้ำหนักลดนะครับแต่ว่าการใช้อะครับก็ต้องดูข้อบ่งชี้นะครับว่าเรามีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมสำหรับใช้ยาไหมนะครับเช่นเราต้องน้ำหนักเกินนะครับคือเป็นโรคอ้วนจริงๆนะครับก็คือถ้าดูตามเกณฑ์ดัชนีมวลกายนะครับเช่น BMI เกิน30นะครับหรือว่าเกิน27ร่วมกับมีโรครวมนะครับก็อาจจะพิจารณาใช้ยานะครับแล้วก็ยังมีข้อควรระวังอื่นๆอีกนะครับที่ ราจะต้องปรึกษากับแพทย์นะครับหรือว่าดูผลข้างเคียงนะครับอย่างเช่นบางคนฉีดไปเนี่ยมีขึ้นไข้อาเจียนเยอะนะครับ
0: ที่เพิ่งเป็นข่าวมาในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ทนาย
0: ค่ะ
1: ครับหรือถ้าเกิดน้ำหนักลดลงเร็วเกินนะครับก็อาจจะมีผลข้างเคียงอื่นเช่นมีนิ่วในถุงน้ำดีนะครับมีอาการขาดเกลือแร่ผมร่วงเป็นรมหรือว่าได้รับสารอาหารไม่เพียงพอครับ
0: คือประเด็นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ปากกาลดน้ำหนักได้ทุกคนแต่ว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ต้องมีการผ่านพิจารณาของคุณหมอก่อนไม่ใช่แบบเดินเข้าไปแล้วบอกว่าอาจจะขอใช้วิธีการใช้ปากกาในการลดน้ำหนักตามสถานตรวจสูตรความงามอะไรต่างๆมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ครับครับถูกต้องเลยครับ okay. แล้วก็ตัวยามันเป็นแอคทีฟฮอร์โมนเลยนะครับก็คือเป็นยาที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคร
0: ับ
1: ดังนั้นก่อนใช้นะครับก็คุณหมอที่ดูแลครับก็ต้องประเมินส
0: ุ
1: ขภาพร่างกายก่อนว่าคนที่เข้ามาหาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับมีข้อควรระวังอะไรบางอย่างไหมที่เป็นข้อห้ามของการใช้ยานี
0: ้
1: นะครับเช่นเคยมีประวัติเป็นตับอ่อนอักเสบมาก่อนนะครับมีประวัติของมะเร็งไทรอยด์ในครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ไม่แนะนำให้ใช้ยานะครับ
0: คือวันนั้นจริงๆแล้วเมื่อก่อนบอกว่าเป็นอยู่ในสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วมันเอามาใช้ในวงการนี้ได้ยังไงอะคะอาจารย์หมอ
1: ครับคือยาตัวนี้ครับตั้งเดิมครับเขาวิจัยในคนไข้เบาหวานนะครับเพราะว่าเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับเบาหวานเลยนะครับแต่ว่าหลังจากวิจัยไปได้เนี่ยซึ่งก็พบว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยน้ำหนักลดนะครับอย่างที่พวกเราทราบดีก็คือคนไข้เบาหวานนี่ส่วนมากก็จะตั
0: วใหญ
1: ่ใช่ไหมครับทีนี้พอใช้ยาไปปุ๊บน้ำหนักเริ่มลดลงก็เลยทางรีเสิร์ชเชอร์คือคนวิจัยครับก็มีการนำไปทดลองในคนที่น้ำหนักเกินแต่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้มันก็ผ่านการวิจัยมาหลายขั้นตอนละนะครับก็พบว่าในคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับเอามาใช้ยานี้เนี่ยก็น้ำหนักลดลงได้เหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ได้เกิดผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องน้ำตาลต่ำหรือว่าผลที่เป็นจากเบาหวานน้ำตาลลดลงเยอะเกินไปอะไรแบบนี้นะครับก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพก็เลยมีการนำมาใช้ตรงนี้นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าตะกี้ที่ฟังที่อาจารย์หมอบอกมาอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของดัชนีมวลกาย
1: ครับ
0: ค่ะคืออันนี้เป็นตัวที่ต้องเป็นพิจารณาเป็นอันดับแรกเลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับก็เป็นอันดับแรกเลยนะครับว่าเขาอ้วนหรือไม่อ้วนคือทีนี้ถ้าน้ำหนักไม่ได้เยอะจริงนะครับซึ่งตัวผอมๆอยู่เนี่ยนะครับไปฉีด
0: อ
1: ีกก็จะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเยอะนะครับก็มีโอกาสขาดสารอาหารผมร่วงขึ้นไข้อาเจียนนะครับคือถ้าเป็นขึ้นตามเกณฑ์ที่อยากขึ้นทะเบียนนะครับก็จะเป็นดัชนีมวลกายเกิน30นะครับหรือว่าเกิน27บวกกับมีโรคร่วมที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนเนี่ยนะครับถึงจะพิจารณาใช้ยาได้นะครับแต่ว่าเกณฑ์นี้นะครับเรากำลังมีการทบทวนกันใหม่นะครับเพราะว่าพบว่าในชาวเอเชียอย่างเช่นคนไทยของเราเนี่ยนะครับจ
0: ะ
1: มีมวลกายไม่ต้องถึง27นะครับแต่หลายท่านก็มีความเสี่ยงละมีโรคร่วมมีไขมันท่อตับละนะครับทีนี้เนี่ยเกณฑ์ของทางอเมริกาก็มาละเขาขยับจะมีมวลกายลงมานิดนึงละนะครับแล้วก็มีแนวทางการวิจัยโรคอ้วนแบบใหม่นะครับซ
0: ึ่
1: งผมคิดว่าในเร็วๆนี้นะครับของทางสมาคมของทางประเทศไทยก็จะเปลี่ยนแนวทางของ BMI นี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยหลักการสำคัญแล้วก็คือควรจะใช้ก็ต่อเมื่อเรามีโรคอ้วนนะครับที่คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูสบายดีไขมันไม่ได้เกิน
0: แต่อยากผอมอยากสวย
1: ก็อ้วนแต่อยากผอมเลยเนี่ยก
0: ็อยากผอมเร็ว
1: โอกาสเกิดผลเสีย
0: เขาใช้คำว่าอะไรคะบอกว่าอยากจะลงลิฟต์มาให้มันเร็วๆบอกว่าอยากจะเดินลงบันไดค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วมันง่ายมันรู้สึกเดี๋ยวมันใช้คำมันปากง่ายจริงมันเหมือนกับเป็นมันใช้มันราคาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลกับการพิจารณาด้วยถูกต้องไหมคะอันนี้สำคัญเลยไหมคะ
1: ครับครับใช่ครับครับค ือจริงๆแล้วถามว่าขั้นตอนการปรับนะครับมันไม่ได้ยาก
0: ครับ
1: แต่ว่าคือมันกับเรากินยาเม็ดนึงเนี่ยมันไม่ได้ยากคือฉีดยานี่ก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันยากตรงที่พิจารณาใช้ให้ปลอดภัยนะครับใช้ให้ปลอดภัยใช้ให้ได้ผลใช้ได้ยั่งยืนอันนี้คือของยากนะครับใช้ได้คุ้มค่า
0: อาจารย์หมอแล้วเราจะรู้ได้ไงอันนี้มันยาดียาปลอมหรือเรากำลังโดนหลอกหรือมันคือยาจริงอันนี้ถ้าในเงื่อนไขที่เราไม่ได้ไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอไม่ได้เป็นคนบอกว่าคุณหมอ
1: หายยากมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ยากมากเลยครับขนาดพวกผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เราแบบเคยเห็นอย
0: ่
1: างนมผู้สูงอายุซอสปรุงรสอะไรต่างๆ
0: ย
1: ังปลอมได
0: ้
1: เลยครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยมันเป็นของที่มีราคานะครับก็ปลอมเป็นตลาดเลยเป
0: ็
1: นตลาดมากครับแล้วก็ยังมีตัวที่ยังไม่ได้ผ่านอย.หรือว่าแบบที่ต่างประเทศยังไม่ได้อัพรูฟออกมาก
0: ็
1: มีอยู่ในตลาดนะครับเขาที่เป็นเองนะซึ่งเคยสัมภาษณ์คนที่เดินเข้ามาหาส่วนตัวเหมือนกันว่าฉีดแล้วเป็นยังไงก
0: ็
1: เขารู้สึกว่าไม่สบายตัวอย่างมากนะครับมีแบบใจสั่นนอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วไม่ใช่ละคือมันไม่ใช่ลักษณะเดียวกันกับยาแท้ที่เราใช
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: อย่าบอกว่าเขาซื้อมาแล้วมาปักเองมา อย่างนั้นมีหรือยังครับปัจจุบันอย่างนี้นะคะ
1: ผมว่ามีครับก็มีอยู่ในตลาดมีอยู่ในตลาดอยู่บ้างนะครับในคนที่คือถ้าเขาไปหาซื้อเองนั่นอาจจะได้ราคาถูก
0: ไม่ได้เลยนะจริงๆถ้าฟังที่อาจารย์หมอบอก
1: ใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงมากที่จะได้ยาที่ไม่ผ่านอย.นะครับมันเป็นยา อะไรก็ไม่รู้อยู่คอมเพลว์อยู่ข้างในนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องความเสี่ยงยาปลอมเนี่ยยังมีเรื่องโอกาสโยโย่ด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยหลายคนมองข้ามไปนะครับผมว่านี่คือสำคัญเลยคือยาฉีดเนี่ยครับคือพวกนี้มันอยู่กับร่างกายเราประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบฉีดอาทิตย์ละครั้งนะครับถามว่าตอนฉีดเนี่ยเราอิ่มจริงเราไม่อยากกินจริงใช่ไหมครับก็ผอมแต่พอเราหยุดฉีด
0: เ
1: รา
0: ห
1: ยุดฉีดละความหิวความอยากเนี่ยมันก็จะกลับมาใหม่นะครับมันก็จะทำให้เรากลับมาหิวกับอยากเท่าเดิมนะครับก่อนที่เราจะปักทีนี้ถ้าระหว่างที่เราฉีดเนี่ยครับเราไม่เปลี่ยนการกินเลยอะไม่คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเลือกอาหารอะไรแบบเนี้ยไม่มีเลยนะครับถามว่าตอนนั้นผอมไหมผอมเพราะว่ากินน้อยนะครับแต่พอหยุดฉีดปุ๊บเรากลับไปกินอาหารเหมือนเดิมปริมาณเท่าเดิมแน่นอนน้ำหนักมันก็ต้องกลับไปเท่าเดิ
0: ม
1: นะครับกลายเป็นว่าเสียเงินฟรีนะครับแล้วก็คอสนึงไม่ถูกนะครับก็มันมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่เฉลี่ยก็อยู่ที่หลักหมื่นนะครับแต่ว่ายานี่มีหลายรุ่นมีหลายแบบ
0: นี่ไงแต่ว่าอย่างบางแห่งเราเข้าไปเนี่ยก็จะมีคุณหมอที่เขาดูแลให้อันนี้เราก็มั่นใจได้ใช่ไหมค่ะอาจารย์หมอค่ะ
1: ก็มั่นใจได้
0: มั่นใจได้
1: นะครับก็อาจจะเลือกคุณหมอที
0: ่
1: มีประสบการณ์นิดนึงนะครับแล้วก็ข้อสำคัญเลยที่ผมดูแลเนี่ยก็สำคัญที่ต้องเน้นย้ำกับคนไข้เสมอก็คือคุณจะต้อง
0: ปรับพฤติกรรม
1: ตั้งแต่วันนี้ว่าหยุดยาแล้วจะกินยังไง
0: ค่ะ
1: หมายความว่าถ้าคุณหยุดยาแล้วกลับไปกินเหมือนเดิมเนี่ยคือมันเสียเงินฟรีเสียเงินฟรีแน่นอนเพราะว่าหยุดเราน้ำหนักจะกลับไปเท่าเดิ
0: ม
1: มันจะเด้งกลับไปนะครับแต่ว่าถ้าระหว่างที่เราฉีดเรามีตัวช่วยแล้วทำให้เราอิ่มใช่ไหมครับทำให้เราไม่อยากกินเราปรับเปลี่ยนวิธีการกินเราด้วยนะครับเรากินส่วนอาหารถูกต้องกินโปรตีนถึงนะครับแคลอรี่ปริมาณเหมาะสมที่เราต้องกินในแต่ละวันใช่ไหมครับเราก็ฝึกกินไปด้วยระหว่างที่เรามีตัวช่วยเนี่ยนะครับทีนี้พอฉีดไปสักพักนึงตัวน้ำหนักเราลดมาถึงเป้าหมายนะครับเราก็สามารถถอยยานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองต่อได้ด้วยวิธีการกินด้วยวิธีชีวิตวิธีการกินแบบใหม่นะครับกินยังไงให้น้ำหนักลดอย่างยั่งยืนนะครับกินยังไงให้กล้ามเนื้อไม่หายในขณะลดน้ำหนักนะครับอันนี้ผมว่าอันนี้คือสำคัญกว่ายาอีกนะครับ
0: ใช่ค่ะค่ะก็คือเรียกว่าทำควบคู่กันไปไม่ใช่หวังว่าจะใช้วิธีแค่วิธีนี้วิธีเดียวแล้วหลังจากนั้นก็คือจบสุดท้ายมันก็จะมีผลกระทบตามมาแม้แต่ในเรื่องของสุขภาพของเราเองด้วย
1: ครับครับ ใช่ครับ
0: ค่ะนะได้ทราบกันเป็นข้อพิจารณาในเบื้องต้นไม่ใช่หวังว่าจะใช้วิธีฆ่าวิธีนี้วิธีเดียวแล้วหลังจากนั้นก็คือจบสุดท้ายมันก็จะมีผลกระทบตามมาแม้แต่ในเรื่องของสุขภาพของเราเองด้วย
1: ครับครับใช่ครับ
0: ค่ะนะ

0: นะครับเช่นซึมเศร้าหรือว่ามีอารมณ์ผิดปกติบางอย่างนะครับก็มีข้อที่ควรระวังนะครับว่าใช้ยาแล้วจะมีอาการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับ
1: โอเคค่ะเสียดายจังเลยวันนี้คุยกับคุณหมอได้นิดเดียวนะคะแต่ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเป็นข้อมูลสำคัญมากๆของพวกเราทุกๆคนเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์หมอค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์หมอธนนท์คงเจริญสมบัติสาขาวิชาโภชนาการคลินิกฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพเรือชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพเรือสินค้าจากไทยไปกัมพูชายืนยันเป็นเหตุการณ์เก่าเดือนกุมภาพันธ์2569และสทนชค่า 12-15 มิถุนายนนี้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้11มิถุนายนเวลา7นาฬิกาโดยคาดการฝนสะสม3วันล่วงหน้าช่วงเวลา10ถึง12มิถุนายน2569พบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในหลายอำเภอของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะอำเภอบ้านค่ายวังจันทน์ปลวกแดงและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองอำเภอมะขามและเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีรวมถึงอำเภอเมืองตราดและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจึงต้องเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงกองทัพเรือชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพเรือสินค้าจากไทยไปกัมพูชายืนยันเป็นเหตุการณ์เก่าเดือนกุมภาพันธ์2569พร้อมเข้มงวดสกัดสินค้าควบคุมตามมาตรการรัฐอย่างต่อเนื่องคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพเรือสินค้าจากไทยเดินทางถึงท่าเรือจังหวัดพระศรีหนุจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจากการตรวจสอบพบว่าภาพและข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569โดยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนส่งน้ำตาลทรายออกจากท่าเรือในจังหวัดชลบุรีและสำแดงเอกสารว่ามีปลายทางไปยังประเทศที่3แต่ภายหลังตรวจพบว่ามีการลักลอบนำสินค้าเข้าสู่ประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ในข่ายที่กองทัพเรือติดตามเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องโฆษกกองทัพเรือระบุว่าหลังรัฐบาลประกาศกำหนดพื้นที่ชายแดนและน่านน้ำในเขตควบคุมรวมถึงกระทรวงกลาโหมออกประกาศกำหนดประเภทสินค้าควบคุมเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพเรือได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและสกัดกั้นทางลำเลียงสินค้าควบคุมทุกช่องทางทั้งทางบกและทางทะเลพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการผ่อนปรนหรือยกเว้นการขนส่งสินค้าควบคุมไปยังกัมพูชาและจะดำเนินมาตรการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกสินค้าต้องห้ามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและสนับสนุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

0: างจริงจังณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคมะเร็งเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ 1. เลี่ยงการสูบบุหรี่งดการดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งช่องปาก 2. เลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดอาหารหมักดองเพราะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร 3. เลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ลมควันปิ้งย่างทอดจนไม่เกรียม 4. เลี่ยงอาหารที่ใส่ดินประสิวหรือสารกันเสียเช่นเนื้อสัตว์แปรรูป 5.เลี่ยงการกินอาหารสุกๆดิบโดยเฉพาะเนื้อปลาน้ำจืดเพราะอาจเจอปนพยาธิใบไม้หรือสารพิษจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี 6. เลี่ยงการรับมลพิษฝุ่นควันพิษสารพิษสารเคมีรวมถึงช่วงเวลาที่มีค่า PM 2.5 ในอากาศสูงหากมีความจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณดังกล่าวควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและเลี่ยงในการรับแสงแดดหรือแดดจัดโดยตรงโดยไม่ได้รับการป้องกันนานเกินไปเนื่องจากความร้อนสูงและรังสี UV เป็นอันตรายต่อเซลล์อาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังโรคภัยต่างๆสามารถบรรเทาและลดการเกิดโรคได้ถ้าเราใส่ใจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแปะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะในการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนหลานหลวงตรงช่วงของซอยหลานหลวง11ค่ะแล้วก็บริเวณแยกสะพานขาวนะคะตรงนี้เป็นการดำเนินการในการตัดบรรจบท่อประปาสถานียมราชค่ะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคือมีการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินงานนะคะในช่วงนี้ที่มีการปิดเบี่ยงถึงวันที่15มิถุนายนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้ถนนหลานหลวงตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงนะคะฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานขาวสามารถที่จะใช้ได้2ช่องจราจรค่ะนะคะเป็นการเดินรถทางเดียววันเวย์โดยประชาชนสามารถที่จะเข้าพักเข้าที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะนะคะคือเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติสำหรับคนที่พักอาศัยอยู่ในย่านนั้นซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวนะคะก็คงทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีแสงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532 063-217-6532 ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ฝากขออภัยมานะคะจากทางรฟม.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะ 10:15 น.เดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันในเรื่องของการเดินทาง 10:15 น.เดี๋ยวจะไป 11:00 น.เวลารู้สึกวันนี้ค่อนข้างจะช้าเหมือนกันนะเนี่ยนะคะดูการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆล่าสุดบุรพาวิถีค่ะมีอุบัติเหตุนะคะซึ่งช่วงกิโลเมตรที่18เป็นรถSUV ค่ะเสียหลักพลิกคว่ำนะคะแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะมีผลกระทบแบบว่าก่อนหน้าเนี่ยท้ายแถวยาวประมาณ6กิโลเมตรนะคะถ้าว่าใครที่ใช้เส้นบุรพาวิถีในฝั่งขาออกนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดณเวลานี้ตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างในเรื่องของการจราจรนะคะเพราะว่ารับแจ้งมาก่อนช่วง10นาฬิกาเส้นทางทางด้านของบุรพาวิถีโอ้อันนี้ท้ายแถวน่าจะยาวมากขึ้นกว่าเดิมละนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของบุรพาวิถีฝั่งขาออกค่ะย้ำให้ทราบเป็นข้อมูลเลยว่ามีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่18ค่ะเป็นรถ SUV เสียหลักพลิกคว่ำนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรถ้าหากว่าใครผ่านอาจจะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าในจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางไหนอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะคะมีท้ายแถวยาวนะคะชะลอตัวนะคะเคลื่อนตัวช้าจากกรณีของอุบัติเหตุแล้วก็มีแจ้งของคุณปรากระพงชัยพัฒนาการในฝั่งขาเข้าค่ะบริเวณปากซอยพัฒนาการ76นะคะมีอุบัติเหตุชนกันทั้งหมด3คันมีรถ SUV ค่ะรถแท็กซี่แล้วก็รถบรรทุกชนกันในช่องทางด้านขวานะคะในเบื้องต้นไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรจุดนี้ก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะคุณไพรัตน์นี่ใช้บนทางด่วนเป็นทางด่วน1เลยจากต่างระดับท่าเรือมาเล็กน้อยเป็นฝั่งขาเข้านะคะมีลูกแมวบอกว่าเห็นลูกแมวสีขาวนอนอยู่ตรงเกาะกลางเลยค่ะขึ้นเลนขวาสุดนะคะอยู่เลนขวาสุดนะบนทางด่วนนะคะทางด่วนขั้นที่1ในฝั่งขาเข้าเลยจากต่างระดับท่าเรือมาเล็กน้อยคือคุณไพรัตน์บอกไม่แน่ใจว่าคือมันน่าจะแบบมีใครทำตกมาจากรถไหมแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยฝากเตือนเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังกันเดี๋ยวจุดนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือก่อนกรณีของแมวลูกแมวนะคะที่เป็นทางด่วนคุณวัชรินทร์ใช้ถนนราชพฤกษ์ค่ะ ช่วงของต่างระดับ345มุ่งหน้ามาต่างระดับชัยพฤกษ์ในช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวช้าส่วนในช่องทางด่วนเคลื่อนตัวได้นะคะคือคุณวัชรินทร์บอกว่าคือใช้เส้นทางมาจาก345ซ่อมสร้างแล้วพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนราชพฤกษ์นี่เจอติดเลยไม่ทราบว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรยังไงไหมนะคะฝากตรวจสอบเพราะฉะนั้นเรียนรบกวนด้วยใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้ยังไงช่วยเพิ่มเติมมาให้ด้วยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าดูจากข้อมูลย้อนหลังของทางจสร้อยนะคะข้อมูลย้อนหลังมาเนี่ยไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุสำหรับเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าไม่มีแจ้งมาเลยค่ะนะคะคือเมื่อตอนช่วงเช้านู้นจะมีอยู่จุดหนึ่งแต่เป็นเรื่องของรถซึ่งจอดเสียนะคะที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาแต่ว่านั่นคือช้ามากตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสัก6นาฬิกากว่าๆนะคะเราคิดว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายไปแล้วนะน่าจะเป็นคนละช่วงกันด้วยกับจุดที่มีผลกระทบในณเวลานี้ตอนนี้งั้นฝากนะคะถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาเข้าถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะคือเมื่อตอนช่วงประมาณสัก6นาฬิกากว่าๆนะคะที่มีคุณผู้ฟังแจ้งฝั่งของเส้นราชพฤกษ์นะคะที่มีรถจอดเสียตรงนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงกลางสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มันจะเป็นคนละจุดกันนะคะกับที่เพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะคือกรณีของรถที่จอดเสียเมื่อตอนช่วงเช้าก็อัปเดตล่าสุดนะคะก็มีการเคลื่อนย้ายไปตั้งแต่ตอนช่วงมันก่อน7นาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ณเวลานี้ตอนนี้ที่มีคุณผู้ฟังติดอยู่นะคะมันไม่แน่ใจว่ามีเรื่องของมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงล่ะค่ะเพราะฉะนั้นรบกวนคนที่ใช้เส้นทางมันก็มีอยู่ติดอยู่ค่อนข้างจะไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะคือจะอยู่ประมาณตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะแถวแถวมันจะมีร้านอาหารมีร้านข้าวร้านขาหมูนะคะทูนข้าวขาหมูเนี่ยต้นแถวตรงนี้ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ท้ายแถวก็จะยาวเลยเนี่ยพอเข้ามาจาก345นี่ตอนนี้ส่งผลกับ345ด้วยนะคะเข้ามาผลกระทบมาจากฝั่งของถนนราชพฤกษ์น่าจะมีอุบัติเหตุนะคะถ้าดูนะอย่างเนี้ยถ้าดูสภาพแบบนี้น่าจะมีอุบัติเหตุหรือไม่ก็เรื่องของรถที่จอดเสียงั้นรบกวนด้วยใครใช้เส้นทางนี้นะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันเพราะว่าพอผ่านตรงจุดนี้มาคือใช้ได้ยาวๆเลยสำหรับฝั่งของถนนราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีนี่ยังดูรถเยอะเหมือนกันนะคะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแต่โดยภาพรวมแบบวันนี้ถือว่าราชพฤกษ์ณเวลานี้ดียกเว้นตรงจุดที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาล่าสุดนะคะก็เพิ่มเติมอัปเดตกันได้เลยแล้วก็ในส่วนของจุดอื่นๆนะคะก่อนหน้านี้มีแจ้งนะคะของคุณอทิตยาคุณอทิตยาเนี่ยใช้ในซอยกล้วยน้ำไทยหรือว่าสุขุมวิท42นะคะก็คือเข้าไปจากพระราม4ที่จะมุ่งหน้าออกมาสุขุมวิทค่ะช้าสลับหยุดนิ่งนะคะคือตรงเนี้ยนะคะคือเป็นทางเดินรถทางเดียวด้วยนะคะบอกว่าคือเข้าไปก็เจอติดเลยคุณพานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวันยนต์ครับผม
0: ค่ะคุณพันชัยกาญจนานะคะค่ะ
1: จากบรมครับจากระดับที่ดีมุ่งหน้าบางแคครับผม
0: ค่ะ
1: เลยบางแรกมาประมาณรถสามประมาณรถ400เมตรนี่แหละครับผม
0: ค่ะ
1: เล่นด่วน
0: ค่ะ
1: บอใหญ่ตู้ทึบยางแตกครับผมยางบางแคอยู่ครับผม
0: อะไรนะคะ
1: ยังเ
0: ซ
1: เล่อย
0: ู่อ๋อแล้วเขามีวางกลวยยางหรือว่ามีอะไรไว้ไหมตรงจุดนั้นนะคะ
1: เห็นช่างมาแล้วครับช่างมากำลังมาเนี่ยครับผมรถก็ต้องเกิดมาครับยูเทิร์นก็มีรถที่กำลังเสียอยู่เลนคู่ขนาน
0: ค่ะ
1: ถัดมาอีกหน่อยแล้วครับคุณวิริยรถใหม่ประมาณสัก400เมตร
0: ค่ะ
1: ด่วนรถตู้ยางแห่อยู่ครับผม
0: เดี๋ยวนะคุณพานเท่ากับว่ารถติดเลยใช่คะติดไหม
1: ติดครับติดตรงรถของเราอะยางแห่นั่นแหละคร
0: ับ ค่ะ
1: ไอ้เพื่อนสมาชิกใช้เลนขวานะครับของเลนจะดีกว่า
0: ค่ะ
1: ครับกำลังจะรอตัวเลยครับจากบางแคร์ข้างหน้าเดอะมอลล
0: ์บางแคร์นะคะค่ะ
1: ครับรถจากตรงนั้นมาก็เจอรถตู้กำลังเบียดยางนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันตรายไหม
1: อ
0: ันตรายไหมคะจุดนี
1: ้อันตราย2คนแล้วก็เอายางไปกั้นไว้อยู่ข้างนอกอยู่คร
0: ับ
1: อย
0: ู่
1: ข้างนอกเลย
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาแล้วว่าเดี๋ยวยังไงโอเคเดี๋ยวยังไงเราลองประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่เผื่อจะไปช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้าง
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพัน
1: ธ์ครับสวัสดีคร
0: ับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยจุดที่คุณพันธ์แจ้งมานี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะซึ่งอันตรายเหมือนกันเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เป็นห่วงกรณีของคนที่เขากำลังเปลี่ยนยางกันอยู่อะค่ะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุบนทางด่วนบูรพาวิถีในฝั่งขาออกนะคะที่เป็นรถเกิดอุบัติเหตุแล้วพลิกคว่ำจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือพาผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วรถติดสะสมตอนนี้เนี่ยคือจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ประมาณกิโลเมตรที่18ท้ายเนี่ยจะอยู่เลยกิโลเมตรที่13ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนที่ใช้เส้นทางบูรพาวิถีย้ำเลยว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะส่วนราคาทองอย่างที่บอกไปว่าเปิดตลาดมาปุ๊บนี่ก็คือราคาทองเนี่ยปรับลงมา 1,150 บาทแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาทองนะคะคือถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของราคาทองนี่มีการปรับขึ้นลงไปแล้วกี่ครั้งนะคะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะในส่วนของราคาทองคำในบ้านเราคือราคาลงมาเยอะมากจริงแล้วก็เปิดมาเมื่อตอนช่วง9:02 น.ใช่ไหมคะณเวลานี้คือ10:25 นปรับขึ้นลงไปแล้ว12ครั้งโอ้โหผันผวนหนักนะเนี่ยนะคะทำให้ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะคือเปิดมาในช่วงแรกนี่คือลดลงมา 1,150 บาทแล้วก็ณเวลานี้ปรับออกไปขึ้นลงนี่คือ12ครั้งถ้ารวมทั้งหมดวันนี้คือลดลงมานะ 1,600 บาททำให้ราคาทองคำแท่งณเวลานี้นะคะรับซื้ออยู่ที่ 63,250 บาทค่ะขายออกอยู่ที่ 63,450 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 61,989 บาท24สตางค์ขายออกอยู่ที่ 64,250 บาทนะคะนี่คือภายในไม่ถึงชั่วโมงนะชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งนี้คือปรับราคากันไปแล้ว12ครั้งค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณยนุชสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
2: เราจะคูใช้เส้นทางหน้าวิวาทต่อเนื่องราดพร้าว71แล้วก็เลี้ยวซ้ายออกถนนราดพร้าว
0: ค่ะ
2: ออกหน้าบิ๊กซีรถเริ่มเยอะนะครับผม
0: ค่ะ
2: ต่อเนื่องไปถึงแยกไฟแดง112ขาออกขาเข้าไม่มีปัญหาใช้การได
0: ้ค่ะ
2: เลยประมาณสักช่วงประมาณสักลาดพร้าว93
0: ค่ะ
2: มุ่งหน้ามาทางโรงพยาบาลลาดพร้าวช่องขวานี่เขาตัดกิ่งไม้เกาะกลางครับผม
0: อ๋อค่ะแต่เขามีรถมีป้ายมีอะไรบอกใช่ไหมมีกลวยยางค่ะ
2: ไม่มีไม่มีก็มีกลวยยางวางแต่ว่าน่าจะไม่นานหรอกเพราะว่าตอนนี้กำลังหอบขึ้นรถกันอยู
0: ่
2: ขึ้นรถแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลอยู่นะครับผมตรงนี้มันเป็นใกล้จุดยูเทิร์นด้วยแล้วก็เลยทำให้รถชะลอตัวติดขัด
0: ค่ะ
2: โตไปแล้วเคลื่อนตัวได
0: ้ค่ะ
2: ครับผมแต่พอมาถึงสักประมาณก่อนถึง101นี่ก็มีเจ้าหน้าที่เขาตัดเกาะกลางอ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ขีดขวางเพราะว่าเขาตัดอยู่ตรงกลางเกาะกลางเหมือนเดินไปตัดไปหอบไปอ่ะครับประมาณเนี้ย
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีรถบรรทุกขยับไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
2: นะครับผมก็ประมาณนั้นครับผมก็เลยทำให้รถชะลอตัวแต่ไม่มีปัญหาเลยมาแล้วเคลื่อนตัวได้ดี
0: เคลื่อนตัวได้ดีนะคะค่ะ
2: เคลื่อนตัวได้ดีตอนนี้ผมไปอยู่ตรงแยกแฮปปี้แลนด์แล้ว
0: ค่ะ
2: ครับไม่มีปัญหาการจราจรบรรยากาศก็เหมือนประมาณ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งประมาณ
0: คือมันดูฟ้ามันไม่ใสใช่ไหมคะช่วงนี้คุณชัยรัตน
2: ์ใสเป็นมืดมืดสลัวสลัว
0: ขาเรียกว่าฟ้าหลัวไปมันเลยค่ะ
2: ฟ้าหลัว
0: ฟ้าหลัวฟ้าหลัวค่ะ
2: ไม่ใช่ฟ้าสางนะฟ้าหลัว
0: ฟ้าหลัวเป็นฟ้าสางในช่วงเช้าค่ะค่ะ
2: แต่ว่ามองไปทางมินบุรีเนี่ยจะเป็นหลัวหลัวสว่างสว่างมืดมืดนิดนึง
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยอะไรนะคะ
2: ผมว่าวันนี้น่าจะมีฝน
0: อ่าใช่ใช่กรมอุตุบอกว่าจะเป็นช่วงบ่ายเย็นเย็นค่ะค่ะค่ะขอบคุณมาก
2: ขออย่าตกตอนนักเรียนเลิกมันจะมีปัญหาเรื่องการจราจร
0: อืมค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เลยดูให้ในเรื่องของเรดาร์สำหรับในช่วงนี้เนี่ยกรุงเทพเราไม่มีกลุ่มฝนเลยแล้วก็พื้นที่แถวแถบปริมณฑลนะคะสมุทรสาครสมุทรสงครามนะคะแล้วก็สมุทรปราการแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงค่ะแถวชลบุรีปราจีนบุรีสระบุรีนครนายกนะคะแถวทางด้านนี้ก็ไม่มีกลุ่มฝนนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้จะดูฟ้าหลัวนะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศแต่ต้องดูในส่วนของทางภาคใต้เพราะว่าดูภาคใต้เนี่ยนะคะดูในโซเชียลนี่ก็จะมีพื้นที่ที่เรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันนะคะในเรื่องของฝนซึ่งตกหนักแล้วมันเป็นการฝนตกหนักสะสมกันมาแบบหลายวันนะคะก็ทำให้ในบางจุดนะคะก็มีน้ำท่วมนะคะก็อย่างที่เราพูดคุยไปเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมานะคะก็ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะนี่ต้องติดตามในกระบี่พังงาตรังนะคะในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของฝนที่ตกสะสมมาแล้วด้วยนะคะบางทีตกนี่มันตกแช่นะอย่างที่มีโอกาสได้คุยกับทางหัวหน้าป้องกันจังหวัดกระบี่เนี่ยคือมันไม่มีลมเลยแต่มีฝนแล้วมันตกแช่นานหลายๆชั่วโมงแล้วทำให้มีน้ำท่วมแล้วประกอบกับในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงมันก็มีผลกับเรื่องของการระบายน้ำลงด้วยเดี๋ยวเราไปที่คุณสายฝนข่าวดีใช่ไหมคะคุณสายฝนคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณสายฝนเจอแล้วเหรอคะเจอคุณเอกสิทธิ์แล้วเหรอคะ
3: เจอแล้วค่ะเมื่อตั้ง9 โมงนี่ละมั้งคะมีคนโทรมาแจ้งนะคะ
0: แล้วได้คุยกับคุณเอกสิทธิ์แล้วหรือยังอะคะคุณสายฝน
3: ยังค่ะแต่ยังไม่ยอมคุย
0: อ๋อแต่ปลอดภัยใช่ไหม
3: ปลอดภัยค่ะปลอดภัยแล้ว
0: แล้วไปเจอที่ไหนยังไงอะคะคุณสายฝน
3: เจอที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ
0: อืมค่ะ
3: แกไปที่ร้านลูกค้าที่แกเคยขายของให้ตอนที่แกยังไม่ป่วยอะค่ะ
0: ค่ะ
3: เห็นลูกค้าบอกว่าแกเขากำลังเปิดร้านอยู่แล้วมีคนเข็นแกไปที่หน้าร้านนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: อืมก็เลยได้คุยกัน
3: โล่งใจ
0: โล่งใจ
3: น้องใจใช่หนูกินข้าวได้แล้ว
0: เข
3: านอนไม่หลับเลยเมื่อคืน
0: เข้าใจเข้าใจก็คือติดต่อโทรศัพท์อะไรก็ไม่รับสายใช่ไหมคะคุณสายฝน
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ยอมรับสาย
3: ตอนนี้ก็ยังไม่รับแต่ว่าแค่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วปลอดภัยหนูก็สบายใจแล้วค
0: ่ะเข้าใจแล้วอย่างนี้คือคิดว่าคุณเอกสิทธิ์จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอย่างนั้นใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่ากำลังคุยกับพี่ที่เขาโทรมาแจ้งอยู่อะค่ะว่าอาจจะให้แกไปส่งขอให้แกไปส่งให้หาคนไปส่งให้หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้ค่าเดินทางเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะ
0: แล้วจะยอมไหมแต่คุณเอกสิทธิ์คุยใช่ไหมคะกับทางบาร้านลูกค้าต้องใช้คำอดีตลูกค้าใช่ไหมค่ะ
3: เขาใช่ใช่อดีตลูกค้าเขาอาจจะคุยกันนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวคุยให้ค่ะ
0: ค่ะนี่แบบว่าไม่ยอมคุยก
3: ับ
0: เราไม่ยอมคุยกับคุณสายฝนเพราะกังวลว่าคุณสายฝนจะเป็นห่วงมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไง
3: อาจจะโดนว่าอาจจะกลัวโดนว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่กล้าคุยอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเด็กอะค่ะเพราะว่าแกก็น้องป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจ
0: เข้าใจเข้าใจโอ้แต่ว่าอย่างน้อยก็เราได้รู้แล้วล่ะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ปลอดภัยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าขับรถไปเรื่อย
3: ๆใช่ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมีลูกค้าที่อื่นอีกไหมเนี่ยคุณสายฝนที่อาจจะไปแวะหรือไปหา
3: ไม่น่าจะแวะแล้วอะค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยออกจากร้านเขาอะค่ะจนกว่าทางเราจะหาคนไปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะตกลงกันได้เขาก็จะไม่ให้ออกไปเพราะว่าเขาก็กลัวอันตรายอะไรอย่างเงี
0: ้ยโอ้ลูกค้าน่ารักมากนะคะ
3: ใจดีมากค่ะ
0: เข้าใจความรู้สึก
3: ร้านเจริญทรัพย์หลังสวนนะคะใครจะไปอุดหนุนได้เลยอะไรมอเตอร์ไซค์
0: แปลว่าเขาอยู่ริมถนนเลยไหมหรือว่ายังไงคะเนี่ย
3: หนูไม่ได้อยู่ในริมถนนนะคะ
0: แต่ว่าตั้ง
3: ใจไปคนแถวนั้นรู้จักหมดเลย
0: ก็แปลว่าเขาตั้งใจแปลว่าคุณเอกสิทธิ์นี่คือตั้งใจไปที่นี่สิคะคุณสายฝนคือถ้าฟังมันเหมือนกับไม่ใช่ทางผ่านใช่ไหมคือตั้งใจ
3: ว่า
0: ค่ะ
3: แกน่าจะแบบว่าไปหาแล้วก็ไปพักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ค่อนข้างที่แกติดกับสนิท
0: อ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอาไปว่าแต่ว่ายังไงก็คงอยากจะกลับที่หาดใหญ่ไม่ได้อยากจะกลับมาที่กรุงเทพใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทางหนูก็ได้ประสานทางแม่เขาที่หาดใหญ่เรียบร้อยแล้วก็คือรอรับแหละรอรับแต่ว่าต้องหาคนจ้างคนไปขับรถให้ก่อน
0: อืมค่ะนะดีใจลูกๆทราบแล้วยังคะว่าเจอคุณพ่อแล้วปลอดภัยค่ะ
3: ทราบแล้วค่ะคนโตทราบแล้วคนเล็กยังไม่ตื่นเขาไม่สบายอ่ะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อค่ะค่ะเข้าใจเลยให้กำลังใจคุณสายฝนด้วยนะคะทานข้าวนะทานข้าวเยอะๆ
3: จะได้มีกำลังติดตามตลอด
0: จะได้มีกำลังได้มีพลังในการติดตามต่อนะคะพอรู้แล้วยิ่งถ้าไปกลับไปอยู่บ้านที่หาดใหญ่อย่างน้อยก็สบายใจว่าอยู่กับทางคุณพ่อคุณแม่ทางครอบครัว
3: ใช
0: ่ค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบพระคุณมากๆเลยค่ะช่วยติดตามตลอดเมื่อคืน 4-5 ทุ่มก็ยังโทรมาขอบพระคุณค่ะ
0: ด้วยความยินดีมากๆแล้วก็มีการประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในแต่ละจุดที่ผ่านด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของตำรวจด้วยตำรวจทางหลวงนะคะค่ะยินดีด้วยดีใจด้วยคุณสายฝนถ้ายังไงก็อัปเดตมานิดนึงว่าตกลงว่ายังไงมีคนแต่เชื่อว่าก็คือมีคนช่วยขับรถไปให้ล่ะไปถึงหาดใหญ่แน่นอนนะคะ
3: ค
0: ่ะค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสายฝน
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือดีใจด้วยมากๆนะคะกรณีนี้จากที่คุณพันธ์ถามมาเมื่อตอนช่วงเช้าคือรู้เลยว่าคุณผู้ฟังของเราหรือคนที่ติดตามจสเราเองก็เป็นห่วงแล้วก็อยากจะรู้อัปเดตสถานการณ์ของคุณเอกสิทธิ์นะคะที่คุณสายฝนเมื่อวานออกอากาศไปแล้วรอบหนึ่งกับคุณเสมานะคะแล้วก็คือทางคุณเอกสิทธิ์นี่ก็ขับรถนะคะขับรถออกจากบ้านซึ่งบ้านเนี่ยจะอยู่ทางด้านของรามินทาค่ะนะคะแต่ประเด็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยของคุณเอกสิทธิ์เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะไม่สบายอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแล้วการที่จะขับรถทางไกลหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ถนัดนะคะก็อัปเดตติดตามโดยตลอดนะคะก็ทางจสร้อยเมื่อคืนนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตั้งแต่ประจวบชุมพรนะคะเพราะเราก็จะมีการแจ้งมีการอัปเดตกันไปนะคะเนื่องจากว่าคือคุณเอกสิทธิ์อ่ะขับรถคือจะค่อนข้างเขาจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอ่ะแขนขาจะอ่อนแรงแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีคนแนะนำมาทางด้านของโซเชียลของทางจสร้อยด้วยว่าเอ๊ะอย่างนี้ต้องลองประสานทางเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆไม่ให้ช่วยสกัดรถหรืออะไรต่างๆก่อนนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยรู้เลยทุกคนเป็นห่วงนะคะอัปเดตล่าสุดที่คุณสายฝนบอกนะว่าตอนนี้ก็คือเจอติดต่อต้องใช้คำว่าติดต่อกับลูกค้าอดีตลูกค้าที่เขาติดต่อมาหาคุณสายฝนนะคะตอนนี้อยู่ที่ท่าแซะแล้วค่ะท่าแซะก็จังหวัดชุมพรนะคะก็อัปเดตสถานการณ์ให้ปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทางคุณสายฝนให้เป็นข้อมูลไว้ที่เราก็มีการติดตามโดยตลอดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทางคุณเอกสิทธิ์เองตั้งใจว่าจะกลับบ้านอยู่ที่หาดใหญ่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่อัปเดตให้ทราบกันนะคะสำหรับคนที่ติดตามกรณีนี้นะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะก็ส่งกำลังใจให้ในส่วนทางคุณสายฝนและทางครอบครัวด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฝนตก ฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: จดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คะเราไปที่คุณอารีรัตน์คุณอารีรัตน์เนี่ยเป็นคนที่เจอคุณเอกสิทธิ์นะคะเป็นเจ้าของร้านเจริญทรัพย์นะคะสวัสดีค่ะคุณอารีรัตน์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอารีรัตน์คุณเอกสิทธิ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะ
1: ตอนนี้อะคะก็ดูปกติดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ให้ทานข้าวแล้วก็ให้กินยาแล้วก็เขาขอตัวเข้าห้องน้ำไป
0: ค่ะค่ะเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงนะคะว่า
1: ตอนที่เจอก็เป็นห่วงคืองงมากค่ะว่ามายังไงอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะแล้วแบบว่าคุณเอกสิทธิ์นี่แบบว่าน่าจะคุ้นเคยกับคุณอารีรัตน์ใช่ไหมคะคุณสายฝนเล่าให้ฟัง
1: ใช่ค่ะเคยร่วมงานกันนานแล้วค่ะ
0: ค่ะโอ้ยังน้อยหายห่วงค่ะนะคะดีที่คุณเอกสิทธิ์ไปหาคุณอารีรัตน์ตกลงคุณอารีรัตน์อยู่หลังสวนเหรอคะไม่ใช่ท่าแซะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอยู่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือตอนนี้ต้องตั้งใจเลยนะถ้าจะเข้าไปถึงหลังสวนเนี่ย
1: พอดี น่าจะตั้งใจมาเลยค่ะเพราะว่ามันขึ้นทางแล้วอ่ะบ้านเขาอ่ะค่ะ
0: อืมค่ะค่ะแล้วคุณเอกสิทธิ์เนี่ยคือบอกไหมว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ไปแวะที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างเพราะว่าตั้งแต่เช้าของเมื่อวานเลยนะคะที่หายไปที่ขาดการติดต่อค่ะ
1: ไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าบอกว่าขับมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าจะแวะก็คือจะแวะที่แบบว่าเรียกได้ค่ะ
0: หมายถึงว่าอยู่ตรงจุดที่มีคน
1: จุดที่มีคนที่สามารถแบบเรียกได้หรือนี่ก็ถามแล้วจะกินแล้วที่ผ่านมากินข้าวยังไงห้องน้ำยังไง
0: ค่ะ
1: เขาก็เงียบ
0: เพราะว่าคือเป็นห่วงว่าการขับรถหรือว่าต่างๆไม่สะดวกอยู่แล้วด้วยนะคะ
1: ใช่มันไม่ปลอดภัยเลยค่ะ
0: ฝนตกด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้ทางใต้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะโอ้เห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องนั่งปรึกษากันว่าใจยังไงดีเพราะว่าดูแล้วคงอยากจะกลับไปบ้านที่หาดใหญ่
1: ใช่อยากให้ประธานว่าจะเอายังไงกับเขาเพราะว่าไม่อยากให้ขับกลับเลยค่ะมันอันตรายมากจากสภาพที่เขามาถึงอะค่ะ
0: คือดูเหนื่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวคงต้องคุยกับทางคุณสายฝนว่าจะยังไงเพราะว่าถ้าให้ขับเองขับต่อไม่ได้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้อย่างน้อยก็สบายใจหายห่วงได้ว่าอยู่กับคุณอารีรัตน์คุณอารีรัตน์ช่วยบอกก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวรอหาทางว่าจะตกลงกันยังไง
1: ไว้ดูว่า
0: ใช่
1: อยู่นี่ก่อน
0: นะคะแล้วเดี๋ยวต้องคุยกับทางคุณสายฝนอีกทีนึงบอกว่าอาจต้องหาคนที่ช่วยขับไปส่งอะค่ะ
1: อ๋อก็ดีค่ะดีกว่าให้เขาฝืนไป
0: ไม่ได้ไม่ได้ถ้าฟังของคุณอารีรัตน์บอกมาไม่น่าจะอีกหลายกิโลเลยนะคะเท่าไหร่เป็นกี่ร้อยกิโล
1: ห้าร้อยกว่าโลเลยค่ะ
0: โอ้
1: มันเหมือนจากกรุงเทพมา
0: หลังครึ่งทางใช่ไหมครึ่งทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะครึ่งทางค่ะโอ้นี่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณทางคุณอารีรัตน์มากๆเลยนะคะแปลว่าคุณอารีรัตน์เองก็มีเบอร์โทรศัพท์คุณสายฝนอยู่แล้วด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ยังมีลายเก่าอะค่ะที่ว่า
0: ก็เลยได้ติดต่อกัน
1: ใช่ใช่ก็เลยเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ติดต่อไป
0: แล้วตอนแรกรู้ไหมว่ากำลังตามหาคุณเอกสิทธิ์กันอยู
1: ่ไม่รู้เลยค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นก็เลยแปลกใจมากใช่ไหมคะที่เห็น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วดูจากทีท่าก็เหนื่อย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเขามาคือเขาเรียกคนข้างๆแถวเนี้ยค่ะให้พาเขานั่งรถเข็นแล้วก็เข็นมาหาที่ร้านเลยค่ะเพราะก็จอดรถจากที่ร้านประมาณ20เมตรอะค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไม่ได้จอดหน้าร้านพอดีหน้าร้านตอนนี้เขาติดทำถนนทำท่ออยู่อะค่ะก็เลยตกใจว่าเขามาทั้งเข็นได้ยังไง
0: โอ้คือไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมคะว่าคุณเอกสิทธิ์ไม่สบาย
1: อ๋อทราบค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะขับมาใต้ได้ค่ะ
0: โอ้นี่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งถือว่าเก่งมากอันเนี้ยขับระยะทางไกล
1: เก่งเกินค่ะอันตราย คนอื่น
0: เข้าใจเข้าใจเลยค่ะงั้นเดี๋ยวคงต้องขอบคุณทางคุณอารีรัตน์มากๆแล้วเดี๋ยวต้องคุยกับทางคุณสายฝนว่าจะยังไงนะคะขอบคุณค่ะคุณอารีรัตน์ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนะคะนี่แหละอีกคนนึงต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่คุณเอกสิทธิ์ตั้งใจไปหานะเพราะว่าอยู่หลังสวนนะคะหลังสวนนี่คือต้องเข้าไปใช่ไหมไม่ใช่แบบทางผ่านเป็น ถนนเส้นหลักหรือว่าอะไรต่างๆต้องเข้าไปในเขตอำเภอหลังสวนนะคะก็ดีใจอย่างน้อยเราก็คือสามารถที่จะรู้พิกัดนะคะจุดที่อยู่ของคุณเอกสิทธิ์แล้วก็รู้ว่าอยู่กับคนที่เราไว้ใจได้ปลอดภัยอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณสายฝนเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งค่ะซึ่งเราติดตามตามหามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยนะคะอย่างที่บอกว่ามีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็คือช่วยดูนะคะตามจุดต่างๆแล้วช่วยเช็คพิกัดหรือว่าอะไรต่างๆให้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเช้าวันนี้นะคะที่มีเบาะแสเพิ่มเติมนะคะอยู่ตรงจุดที่ปลอดภัยละนะคะอยู่กับทางคุณอารีรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเจริญทรัพย์อำเภอหลังสวนนะคะจังหวัดชุมพรนะคะในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่งสำหรับในช่วงของวันนี้ค่ะแต่เดี๋ยวต้องคุยกันต่อว่าจะยังไงในเรื่องของการที่จะเดินทางต่อไปที่หาดใหญ่แล้วก็ในช่วงนี้นะคะมาเรื่องของการจราจรนี่จะไม่มั่นใจแต่คิดว่าน่าจะคลี่คลายเรื่องน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วล่ะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุบนทางด่วนบุรพาวิถีนะคะเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนท้ายอ่ะสั้นลงแล้วนะคะสำหรับบุรพาวิถีในฝั่งขาออกนะคะจากก่อนหน้านี้ซึ่งมีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรอย่างการจราจรที่ดูต่างๆอย่างเห็นได้ชัดเลยกับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงที่มีอุบัติเหตุกิโลเมตรที่18แล้วก็ท้ายนี่จะอยู่ช่วงก่อนถึงกิโลเมตรที่13หลายกิโลมากแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ค่ะดูการจราจรนี่ดูเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นอุบัติเหตุรถ SUV เสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็คิดว่าตอนนี้น่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดความไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีเรื่องนี้มาฝากกันเรื่องของการประกวดนะคะเป็นงานประกวดศิลปกรรมค่ะเป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ทางปตท.นะคะก็เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะก็เชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะคะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปีนี้นะคะ2569ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องค่ะปตท.ก็เลยมีการจัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทค่ะประกอบด้วยนะคะ PTT Art Award 2026ตรงนี้จะเป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานนะคะในช่วงวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ประเภทผลงานที่จะส่งเข้าประกวดนะคะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมนะคะแล้วก็ยังมีการประกวด PTT Digital Art 2026ซึ่งเป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลค่ะจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานนะคะในช่วงวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569นะคะประเภทผลงานศิลปะดิจิตอลนะคะปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านเลยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นนะคะซึ่งก็จะมีการมอบรางวัลกันที่บ้านเจ้าพระยาในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะซึ่งสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาจริงๆเวลาผ่านไปแบบรวดเร็วมากเลยนะแป๊บๆนะเพราะว่าจำได้เลยว่าทางปตท.นี่บอกลุงแน่ขึ้นมานานมากแล้วคิดโอ้ตอนนั้นตอนช่วงแรกๆที่อ่านในเรื่องของการเชิญชวนส่งเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ก็โอ้ตั้งแต่ยังเนี่ยเดือนมิถุนากรกฎาคมอีกนานแต่ปรากฏว่าณเวลานี้ตอนนี้ไม่นานแล้วนะแป๊บๆนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆเลยในส่วนของศิลปิน เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจแต่รู้ค่ะจริงๆแล้วการประกวดของงานศิลปกรรมของทางปตท.นี่ก็เป็นงานที่มีการจัดประจำกันอย่างต่อเนื่องมานะคะอย่างการประกวด PDT Arts Award นี่คือครั้งที่41แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของคนที่เป็นศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจนี่เขาเตรียมผลงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะคะแต่มาย้ำให้ทราบกันนะคะในส่วนของช่วงเวลาของวันที่จะต้องส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยนะคะอย่างของPTT Arts Award 2026ย้ำเลยนะคะช่วงเวลาที่มีการกำหนดส่งผลงานก็คือวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วน PTT Digital Arts 2026ค่ะก็ช่วงกำหนดในการส่งผลงานก็คือวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรุงเทพมหานครดึงอินฟลูเอนเซอร์สีขาโกหังชวนอุปการะสัตว์จรจัดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ดึงอินฟลูเอนเซอร์สีขาโกหังชวนอุปการะสัตว์จรจัดพร้อมเปิดบริการฝังไมโครชิปฉีดวัคซีนฟรีหวังแก้ปัญหายั่งยืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครนำทีมสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเพื่อร่วมเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารจัดการสัตว์จรจัดตามนโยบายความปลอดภัยในชุมชนพร้อมยกระดับศูนย์พักพิงสัตว์ให้มีมาตรฐานและเป็นมิตรทลายภาพจำเดิมๆของสถานกักกันสัตว์โดยมุ่งดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างครบวงจรทั้งการรักษาพยาบาลทำหมันและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหล่าน้องหมาน้องแมวในการย้ายสู่เข้าบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นโดยสำหรับไฮไลท์พิเศษในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโกหังสุนัขจรจัดที่ได้รับการอุปการะจนกลายมาเป็นสุนัขต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจในการรับเลี้ยงสัตว์มาร่วมเป็นกระบอกเสียงรณรงค์เรื่องการอุปการะสัตว์จรจัดรวมถึงสะท้อนภาพการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบด้วยการขึ้นทะเบียนฝังไมโครชิปและมีประวัติจำตัวสัตว์เลี้ยงตามระบบของกรุงเทพมหานครอย่างถูกต้องทางนี้กรุงเทพมหานครยังได้ประกาศขยายเวลาการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครออกไปจนถึงเดือนมกราคม70เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมพร้อมทั้งเปิดให้บริการฉีดฝังไมโครชิปเพื่อทำบัตรประชาชนสัตว์เลี้ยงและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีโดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถพาไปรับบริการได้ที่คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ภารกิจซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรริมลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกำลังพลทหารช่างและชุดช่างจิตอาสายังคงเร่งปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมได้รับกำลังใจและการสนับสนุนจากภาคประชาชนในพื้นที่ล่าสุดความคืบหน้ากว่า 60% ติดตามกับคุณณัชชัยดิ่มพลอยค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: ภารกิจเสริมความมั่นคงแนวผนังกั้นน้ำริมลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยกองพลพัฒนาที่3ร่วมกับหน่วยทหารช่างในพื้นที่กองทัพภาคที่3ระดมกำลังกว่า60นายพร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวลำน้ำสายผลการปฏิบัติงานล่าสุดในพื้นที่ภาพรวมการดำเนินงานทั้งหมดมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 60.07โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมแนวป้องกันน้ำและใช้เครื่องจักรกลหนักปรับพื้นที่ในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูฝนขณะเดียวกันศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจในหลายจุดสำคัญทั้งบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาพื้นที่อาคารราชพัสดุและแนวผนังกั้นน้ำชุมชนไม้ลุงขนนอกจากนี้

0: หน่วยทหารช่างยังได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นลดฝุ่นละอองบนเส้นทางปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ขณะที่ภาคประชาชนและองค์กรภาคสังคมยังคงร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนอาหารให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยดิ่มพลอยรายงานครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะเป็นโครงการที่ทางเรียประกันภัยร่วมกับทางจสร.ค่ะจะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะคือเราอยากจะช่วยกันในเรื่องของการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเนื่องจากว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ซึ่งหมายความว่าถ้าพวกเรายิ่งช่วยกันในการลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็สินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยไม่เกิน 70% สิ่งที่ได้รับตอบกลับคืนมาก็คือเงินกองทุนคืนค่ะนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยถ้าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกแต่ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถจะทำประกันภัยประเภทหนึ่งได้เราก็มีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งในส่วนของประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุถ้าเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะก็ผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในกรณีซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะแต่ถ้าเป็นประกันภัยประเภท3จะไม่มีรถให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เหมือนกัน 0% 3เดือนค่ะคือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3สอบถามเบี้ยประกันภัยได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888ค่ะ02-150-0888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วมาช่วยกันลดอุบัติเหตุท้องถนนการสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็จะช่วยกันในการที่จะลดปัญหาการจราจรด้วยนะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุย้ำใหม่เลขโทรศัพท์นะคะที่สอบถามเบี้ยประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภท1หรือว่าประเภท2ที่สอบถามได้ที่เลขโทรศัพท์เดียวกันเลย02-150-0888 02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะช่วงนี้เรามาอัปเดตกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรการในช่วงใกล้เที่ยงช่วงใกล้เที่ยงอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องดูเส้นทางย่านเพชรบุรีประตูน้ำนะคะซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการจราจรนะคะย่านนี้ก็ล่าสุดเลยถ้าดูในดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทม.วันนี้ดูดีค่ะณเวลานี้นะณเวลานี้นะคะ 11:12 ตรงช่วงของถนนราชปรารภที่มาจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหมอเหลงยังถือว่ารถเนี่ยนะคะใช้การได้ดีเลยนะคะนี่ 11:12 คือปกติแล้วเนี่ยเวลาถ้าเป็นณเวลานี้แล้วเราเปิดดูจากในกล้องนี่จะเห็นว่ารถจะแน่นนิ่งเต็มทุกช่องจราจรแต่ของวันนี้นะคะดูแล้วเนี่ยถือว่าก็คือรถอะถืออาจจะดูเยอะเหมือนกันแต่ว่าถือว่าตามได้โดยตลอดนะคะแต่ว่าจะมาดูรถที่จะเยอะก็คือจะเป็นช่วงแนวทางด้านของเนี่ยในส่วนของที่ลงมาจากจตุรทิศนะคะแต่ว่าพอเข้ามาฝั่งของราชปรารภที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงอันนี้มาได้แต่อีกฝั่งหนึ่งรถเต็มนะคะรถเต็มแล้วถ้าดูในเส้นทางทางด้านของพญาไทสำหรับในช่วงเวลานี้ที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตัดกับถนนศิริยาแล้วก็ตัดกับทางด้านของถนนเพชรบุรีก็ ตามมาได้โดยตลอดเนี่ยดูตรงช่วงของสะพานลอยใกล้ๆกับซอยรางน้ำพญาไทนะคะในฝั่งที่มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกถนนสิทธิยาตามมาได้นะคะตามได้โดยตลอดเลยนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะทั้งสองฝั่งค่ะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกแต่ว่าทางด้านของถนนเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดที่เป็นแนวก่อสร้างถ้าเป็นรถที่มาจากฝั่งของแยกราชเทวีที่จะมุ่งหน้าไปอุรุพงษ์อ่ะไปได้แต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะคะรถมากรถแน่นนะคะบรรทัดทองนี่จะเป็นเส้นทางที่คนจะเลี่ยงมาใช้นะคะที่จะใช้เลี่ยงฝั่งของถนนเพชรบุรีเพื่อจะมาออกใช้ทางด้านของพระรามหนึ่งก็ตามได้โดยตลอดนะคะตามได้โดยตลอดแต่ก็ดูรถเยอะรถมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่านิ่งแต่ว่าคือตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะสำหรับณเวลานี้นะต้องย้ำเลยว่าสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ตรงช่วงแยกเจริญผลก็ยังตามกันได้นะคะแต่ก็ดูโอ้รถซึ่งเราติดสัญญาณไฟใช่ไหมคะตรงนี้ก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนเนี่ยจะเลี่ยงจากฝั่งเพชรบุรีมาใช้พระรามหนึ่งจะเข้ามาใช้ทางด้านของบรรทัดทองกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าบรรทัดทองอ่ะท้ายอ่ะสั้นสั้นกว่าเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมาช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะคือเข้ามาสักประมาณสักซอยพญานาคถึงจะเริ่มเจอว่าจะมีท้ายแถวนะคะแล้วก็จะยาวๆต่อเนื่องมาถึงเนี่ยตรงช่วงของแยกเจริญผลนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม4ค่ะพระราม4นะเวลานี้ตอนนี้ก็ใช้ได้นะแต่ช่วงแยกพระโหนกซอย42เพราะว่าเมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะที่มีคุณผู้ฟังให้เป็นข้อมูลบอกว่าเลี้ยวเข้าไปใช้เส้นทางทางด้านของสุขุมวิท42นะคะคุณอาทิตยาเกือบ10นาฬิกาตอนนั้นบอกว่าคือเข้าไปนี่คือติดสัญญาณไฟมา15นาทีเลยปกติแล้วมันไม่ได้นิ่งมากขนาดนั้นแต่ตอนนี้ณเวลานี้นะเอาเป็นณเวลานี้ตอนนี้ไปได้นะคะถ้าดูณเวลานี้ตามได้โดยตลอดเลยเข้าไปจากพระราม4เข้าไปในซอยสุขุมวิท42นะคะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ที่คุณวัชรินทร์แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเข้ามาจากทางด้านของ345แล้วก็จะมาเจอรถนี่ชะลอตัวมีท้ายแถวเดี๋ยวดูอัปเดตให้ณเวลานี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับฝั่งของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าหรือว่าใครที่อาจจะกำลังใช้เส้นทางนี้ก็มาเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ถ้าดูณเวลานี้ก็ตามกันมาได้ดูดีกว่าในช่วงเมื่อชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวเวลาจะดูนี่ทีก็หายากเหมือนกันนะในแต่ละเส้นทางเนี่ยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ใช้ได้ยาวๆนะตรงจุดที่มีปัญหาก่อนหน้านี้คือดูแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วเพราะนั้นคาดว่าที่มีปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุน่าจะมีการเคลื่อนย้ายไปแล้วไหมคะเพราะถ้าเป็นการทำถนนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องติดยาวมาต่อณเวลานี้ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ราชพฤกษ์เนี่ยใช้ได้ยาวๆจะมีอยู่จุดนึงที่ดูแล้วว่าจะมีรถซึ่งค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ท้ายแถวไม่ได้ยาวมากอันนี้จะเป็นช่วงประมาณแถวทางด้านของอันนี้เป็นเส้นราชพฤกษ์นะคะแถวอะไรนะโฮมเพนสาขาปิ่นเกล้าราชพฤกษ์นี่มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะตรงนี้เป็นจุดกลับรถหรืออะไรสักอย่างหนึ่งละนะคะเพราะว่ามันมีผลกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยเหมือนกันใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลยค่ะที่การมูลนิธิมอไม่ขับกันก่อนค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจิรินิชครับสวัสดีท่าน
1: ค่ะ
2: มองนี้ติด
1: ขึ้
2: นมาอย่างนี้นะ36ชีวิตครับ
1: 36 37ใช่ไหมคะ
2: โทษประเทศครับ36ชีวิต
1: ค่ะ
2: หนึ่งชั่วโมงต่อชีวิตเลยนะครับทำให้10วันครบ มาถึงเสียพอของมือตะเกียบทองจะถึง260ชีวิตเลยค
1: ือ
2: เป็นชีวิตที่เป็นสะเพอตัวเล็กที่สร้างมากที่สุดในตะเกียบทองนะครับแต่เราสูญเสียทุกวันเลยนะครับมาดูข้อเทียมยุคหนึ่งปีนี้มีใครต้องต้องเตือนถึงเมื่อวันนี้รู้จัก6,000อยู่แล้วคือในเรื่อง5,760ต่อชีวิตนะครับ5,760ต่อชีวิตเทียบกับปีที่แล้ว 5,609 ชีวิตแต่ว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไป159ชีวิตนะครับ159ชีวิตเรียกไม่ดีเลยมาเยอะกว่าเมื่อปีที่แล้วเป็นปีนี้ช่วงเวลาเดียวกันเลยที่ผ่านยังน้อยกว่าปี67ประมาณ600ต่อชีวิตเลยนะแต่เมื่อประมาณปี69ไม่รู้จะเป็นยังไงทั้งที่สถานการณ์ก็ไม่ใช่ดีของเท่าไหร่เลยนะเยอะกว่าตั้ง159ชีวิต
1: ค่ะ
2: ในเชิงของเรื่องต้องของพ่อพ่อชื่อเดิม
1: ค่ะ
2: ยื่นของสองคนหนึ่งท้องคนหนึ่งด้วยก็คือเช่นเมื่อวานนี้มีรายงานที่เกี่ยวเชื้อนะครับ
1: ค่ะ
2: ยอดเป็น264ชีวิตหนึ่งช่องฝั่งถ้าเราไม่ได้เราต้องไม่ได้ต้องมีที่จะรับสองชีวิต
1: ค่ะ
2: มนุษย์มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดในประเทศนี
1: ้
2: ว่าเราอย่างของมนุษย์ก็ได้ดีเลยนะ
1: ค่ะ
2: ดูมนุษย
1: ์ค
2: ่
1: ะ
2: ต้องการไม่ระวังความปลอดภัยบนท้องถนน
1: สำคัญที่สุด
2: เราออกจากบ้านนะเนี่ยเราได้กลับบ้านทุกคน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้ประมาณ25คนต่อวันนะ
1: ค่ะ
2: ออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับเลยนะยังไปเผยชีวิตบนท้องถนนซึ่งไม่ควรเลย
1: ค่ะ
2: มันต้องกลับบ้านฝากในเรื่องนี้ไปสว่างดวงตา
1: ค่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าคุณหมอต้องไม่ท้อต้องมาช่วยกันดูแลกันต่อในเรื่องของความปลอดภัยกันบนท้องถนนนะคะคือจริงๆนะเวลาที่เราติดตามในช่วงของคุณหมออย่างของปีที่แล้วรู้สึกจะปีที่แล้วว่าแบบลดลงนะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดพอปีนี้เนี่ยโอ้โหมันจำนวนของตัวเลขไม่อยากจะนับเป็นตัวเลขนะของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยในช่วงเวลาเดียวกันนะคะช่วยกันปัจจัยเสี่ยงเลยเรื่องของการใช้ความเร็วเรื่องของเมาแล้วขับเรื่องของง่วงแล้วขับนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นมานะคะไม่มีใครอยากจะให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วอย่างนึงค่ะสำหรับในช่วงนี้บอกว่าต้องดูนะทางด้านของภาคใต้อย่างที่เราคุยกับทางด้านของกรมอุตุเมื่อตอนช่วงเช้าภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะเรื่องของฝนซึ่งตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะมันก็จะมีผลกับการที่จะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมนะคะเรื่องของดินสไลด์หรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะอย่างอัปเดตล่าสุดเลยคือถ้าเราดูนะคะในข้อมูลของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติปริมาณฝนตกสะสมนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของทั้งฝน24ชั่วโมงนะคะหรือว่าปริมาณฝนของวันนี้นะคะก็จะเห็นล่ะถ้าว่าเป็นอัปเดต24ชั่วโมงเนี่ยนะคะทางด้านของภาคใต้เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางจังหวัดนะคะซึ่งจะมีฝนซึ่งค่อนข้างหนักระนองนะคะตั้งแต่เช้าที่บอกมาว่าแถวระนองพังงากระบี่กระบี่เนี่ยท่วมแล้วนะคะแล้วก็ระนองนะคะอย่างอัปเดตล่าสุดเนี่ยใครจะเดินทางนะคะลงไปทางใต้ตรวจสอบเช็คในเรื่องของสภาพเส้นทางกันด้วยนะคะตรวจสอบเช็คสภาพของเส้นทางกันนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องของพวกดินสไลด์หรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะอย่างทางด้านของแหวงทางหลวงระนองนะคะนี่เขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์นะคะในเรื่องของเส้นทางต่างๆที่ใช้นะคะเพราะว่าคืออย่างบางจุดเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของดินสไลด์ค่ะล่าสุดนะคะใน Facebook ของแขวงทางหลวงระนองมีการอัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วค่ะมีดินสไลด์ปิดทับช่องระบายน้ำแล้วก็ทำให้เสาไฟฟ้าสายสว่างล้มปิดทับเส้นทาง1ช่องจราจรค่ะบนทางหลวงหมายเลข4091นะคะจะเป็นช่วงของบางสีกิมเขาค่ายช่วงกิโลเมตรที่4+400 นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ของหมวดทางหลวงกระบุรีนะคะก็เขาก็มีการดำเนินการนะในเรื่องของการจัดการเนี่ยคือน้ำจากภูเขาเนี่ยนะคะที่มันเหมือนกับทำให้มันเป็นน้ำมันไหลลงมาแล้วมันก็เลยทำให้ในส่วนของเสาไฟฟ้าเนี่ยเอียงล้มเข้ามาแต่การจราจรเนี่ยใช้ได้นะคะการจราจรเนี่ยใช้ได้นะคะตรงนี้เหมือนกับจะเป็นถนน2เลนสวนไหมคะแล้วมันเสียไปเลย1ช่องจราจรนะคะคือฝั่งหนึ่งเนี่ยคือจะเป็นน้ำขังอยู่นะคะตรงขอบถนนนะคะสองเลนสวนนะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับเป็นน้ำมาจากภูเขาอะค่ะลงมานะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าล้มด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้อีกหนึ่งจุดนะคะถ้าหากว่าใครที่จะเดินทางก็ตรวจสอบเส้นทางกันนะคะคือดูจากข้อมูลย้อนหลังนะคะแปลว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานค่ะเพราะว่าเมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วนะคะเขาก็มีการโพสต์เรื่องของดินสไลด์แล้วก็ทำให้มีเสาไฟฟ้าล้มปิดเส้นทางนะคะแล้วก็ทำให้การจราจรเนี่ยใช้ได้แค่1ช่องจราจรนะคะแต่เขาก็มีการติดตั้งในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆใช่แปลว่าอัปเดตคือเมื่อตอนช่วง13ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยช่วงกลางคืนเลยนะตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีพวกต้นไม้กิ่งไม้มีอะไรที่ล้มลงมาขวางนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนเอง ก็จะมีเรื่องของน้ำที่ขังอยู่นะคะน้ำจากภูเขานะคะแล้วก็มาอัปเดตเมื่อตอนช่วงของวันนี้นะคะที่เขามีการอัปเดตไปนะคะเมื่อเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะมันก็ยังคงอยู่ในสภาพของแบบเดิมๆเลยนะคะเพียงแค่ช่วงเวลากลางวันเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยในเรื่องของการทำงานน่าจะค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบแต่ใช้ได้นะใช้ได้1ช่องจราจรนะคะยังไม่ได้ถึงกับขั้นมีการปิดการจราจรหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ตรวจสอบกันนะคะในเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้จะลงใต้ย้ำเลยค่ะตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางนะคะเพราะว่าปริมาณฝนของบางพื้นที่เนี่ยฝนซึ่งตกสะสมเนี่ยนะคะปริมาณฝนสะสมนี่มากกว่า100มิลนะคะอย่างแถวทางด้านของอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์จุดเนี้ยฝนสะสมเยอะมากนะประมาณเกือบ200มิลน่ะแต่เป็นฝนสะสม24ชั่วโมงนะคะไม่ใช่ตั้งแต่ในช่วงเช้าแต่ว่า24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อื่นๆนะคะเนี่ยจะเป็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นทางใต้นี่แหละค่ะทางด้านของฝั่งอันดามันนะคะเผื่อว่าใครที่ติดตามฟังจสร้อยนี่ผ่านทางโซเชียลผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆก็ทักทายกันได้นะคะในเรื่องของสถานการณ์ในช่วงเวลานี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วส่งกำลังใจให้คือในช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงด้วยแล้วบางทีเนี่ยมันจะมีฝนที่ตกลงมาแล้วในเรื่องของการระบายน้ำหรือว่าอะไรต่างๆในจะลำบากนะคะถ้าเป็นในช่วงที่น้ำหนุนขึ้นมานะคะอย่างของกระบี่เนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยเขาท่วมไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็น้ำเนี่ยลดแต่ปรากฏว่าตอนช่วงเช้ามืดนะคะที่มันมีน้ำทะเลหนุนแล้วก็ประกอบกับมีฝนก็เลยทำให้น้ำเนี่ยท่วมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะระดับน้ำก็ถ้าเราดูจากในรูปเราไม่มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมจากทางหัวหน้าป้องกันในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะเพราะว่าอย่างบางจุดเป็นที่ลุ่มแล้วพอน้ำมาเนี่ยคือท่วมเลยรถยนต์นะคะนี่คือท่วมไปครึ่งคันน่ะแล้วก็พวกรถจักรยานยนต์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะมาแน่นก็ติดตามดูยังไงถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าอะไรก็เคลื่อนย้ายเข้าของก่อนก็ได้นะก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าดีกว่าเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะยกของขึ้นที่สูงหรือว่าอะไรต่างๆคือยกไว้แล้วมันไม่ท่วมไม่เป็นไรแต่นะคะแต่ถ้ามันท่วมขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นการที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของความเสียหายต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นได้นะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้คุณพันธ์บอกว่าใช้เส้นบรมราชชนนีนะคะช่วงของเชิงทางลงสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีมีเจ้าหน้าที่กำลังเปลี่ยนราวสะพานเหรอคะขีดขวางในช่องทางซ้ายแต่ว่าฝากเตือนให้ระวังกันคุณแจ็คนี่ใช้345ถนนซ่อมสร้างนะคะช่วงของสะพานปทุมธานี2มุ่งหน้าต่างระดับบางคูวัดเคลื่อนตัวช้าค่ะ นะคะเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกับกันเนี่ยไปได้แล้วคุณต้อมจอมทองนะคะใช้ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าทราบสาเหตุแล้วที่ก่อนหน้านี้รถติดคุณต้อมจอมทองเพิ่มเติมมาให้ค่ะนะคะที่บอกว่ามาจากทางด้านของ345ใช่ไหมคะช่วงต่างระดับ345มุ่งหน้าต่างระดับชัยพฤกษ์นะคะในช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวช้าช่องทางด่วนไปได้เนื่องจากว่ามีรถติดเข้าห้างห้างโรบินสันนะคะก็ทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ถ้าดูอัปเดตล่าสุดคือไปได้แล้วนะคะดีขึ้นแล้วนะคะไม่เหมือนกับเมื่อตอนช่วงของปลายชั่วโมงที่แล้วมอเตอร์เวย์มีอุบัติเหตุนะคะรับแจ้งว่ามอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกบริเวณจุดพักรถกิโลเมตรที่49เป็นรถเก๋งชนกับรถบรรทุกนะคะแล้วก็ขวางช่องทางที่2จากขวาแล้วจุดนี้มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะมีการปรับปรุงมีการซ่อมผิวการจราจรนะคะแล้วก็ประกอบกับมีในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ถ้าดูในเรื่องของการจราจรโดยภาพรวมของเส้นมอเตอร์เวย์น่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วค่ะเพราะดูแล้วเนี่ยนะคะณเวลานี้ตอนนี้โอ้เดี๋ยวนะมีติดอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะเป็นจุดที่ต่อเนื่องมาจากอุบัติเหตุอ่ะนี่เลยค่ะตรงช่วงของแถวจุดพักรถเนี่ยตรงนี้ประมาณกิโลเมตรที่48นะคะดูรถนิ่งๆนะคะแล้วก็มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่50บวก000รถจะใช้ได้นะคะในช่องทาง2เลนขวาแล้วก็มันจะมีเลนซ้ายคือเข้าใจเลยว่าคือมันเหมือนเป็นจุดเบี่ยงค่ะก่อนหน้านี้มันจะมีช่องจราจรเลนซ้ายแล้วมันจุดนึงมันก็จะแบบเป็นเบี่ยงเป็นช่องทางฉุกเฉินรถก็ต้องเบี่ยงออกนะเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลให้ทราบให้เกาะ2เลนขวาไว้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นมอเตอร์เวย์นะคะตรงจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ประมาณกิโลเมตรที่50ส่วนตรงช่วงของกิโลเมตรที่48บวก981ที่บอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะก่อนหน้านี้นี่ก็ดูรถตู่นิ่งนะคะก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าไอ้ตัวของกล้องเนี่ยจะไม่ได้เห็นตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแต่อยู่ก่อนถึงเพราะฉะนั้นก็ไม่มั่นใจว่าจุดที่รถนิ่งๆนะเวลานี้ตอนนี้นี่มาจากอุบัติเหตุด้วยหรือว่าจะมาจากตรงจุดที่มีการทำงานที่มีการปิดช่องจราจรไป2เลนนะคะใครที่กำลังใช้เส้นมอเตอร์เวย์ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะคุณพรเทพค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณพรเทพแจ้งอุบัติเหตุที่เอกชัยนะคะ
2: ไม่ใช่ครับถนนในนี้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับ
1: อ้าวเพชรบุรีตัดใหม่เหรอคะอ๋อเอกมัยค่ะ
2: เอกมัย
1: เอกมัยค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
2: เป็นรถรถกระบะรถเก๋งเฉียวชนกันนิดหน่อย
1: ค่ะตกลงกันได้ไหมคุณพรเทพถ้าดู
2: เ
1: นี่ย
2: น่าจะได้ครับเขาลงมาถ่ายรูปกันน่าจะกำลังจะแยก
1: ค่ะค่ะรถติดไหมคะรถติดไหม
2: ติดเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
2: รถมันแย่อยู
1: ่ไอ้ที่ติดนี่คือติดแบบปกติไหมหรือว่าติดมาจากกรณีของอุบัติเหตุ
2: ผมไม่ค่อยได้มา
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะโอเคได้แต่ว่าผ่านไปแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมคะ
2: ดีขึ้นครับแต่ก็รถเยอะอยู่ราคารถเยอะ
1: ค่ะแล้วล่าสุดตรงช่วงไหนแล้วอะคะคุณพรเทพ
2: ตอนนี้ผมอยู่เข้ามาใต้ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ครับ
1: อืมค่ะโอเคต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพรเทพที่แจ้งมา
2: ครับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยพอถึงตอนช่วงใกล้ๆเที่ยงเนี่ยนะคะคือเดี๋ยวอาจจะมีรถออกมาอีกช่วงหนึ่งเพื่อเอาไปทานอาหารหรืออะไรกันหรืออาจจะเป็นคนซึ่งเดินข้ามถนนนะคะแต่ว่าการจราจรในภาพรวมมันจะดูดีขึ้นจากเมื่อตอนช่วงเช้าก็อยู่ที่ไหนมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ค่ะย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio ค่ะเดี๋ยวช่วยมาทำไม่ได้มาทำมาเข้าร่วมโครงการนี้กันก่อน Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลง นะคะก็คือแค่โทรเข้ามาที่ทางจสร้อยแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้นะคะสองคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนที่มีอาการหลงลืมหรือเป็นอัลไซเมอร์นะคะเป็นโครงการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะก็ลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์นะคะสำหรับไปเลติดเสื้อผู้ป่วยนะคะแล้วก็ที่เข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้จะมีดอก Forget Me Not ข้างๆดอก Forget Me Not ค่ะจะมี QR Code นะคะซึ่งเวลาที่มีคนไปเจอก็แค่สแกน QR Code ก็เป็นการติดต่อมาที่จสร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะติดต่อกับทางครอบครัวเพื่อจะส่งตัวกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะเป็นการช่วยกันดูแลกันค่ะในสังคมนะคะก็ใครที่อาจจะต้องแบบดูแลผู้ป่วยนะคะหรือว่ามีผู้สูงอายุที่อาจจะเริ่มมีอาการหลงลืมก็ลงทะเบียนกันได้เลยย้ำเลยนะคะว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือโทรมาสมัครมาสอบถามกันได้เลยค่ะที่สถานีวิทยุจสร้อยนะคะตลอด24ชั่วโมงดอกจาน1808หรือว่า1137ค่ะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้เข้าใจเลยนะกรณีของคนที่มีอาการหลงลืมหรือว่าคือเริ่มแล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วถ้าเขาเกิดพัดหลงทางบางทีเรื่องของการสื่อสารหรือว่าอะไรต่างๆก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนะคะหรือบางทีเนี่ยก็คือพูดเหมือนรู้เรื่องแต่มันเป็นความรู้เรื่องจากความจำซึ่งเป็นความจำในอดีตค่ะซึ่งไม่ใช่ความจำในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นบ้านซึ่งณปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นแล้วแต่ไปอยู่ที่อื่นหรือคนละพื้นที่คนละจังหวัดกันเลยนะคะหรือว่าบางคนนะคะเคยมีนะบางเคสจำไม่ได้แม้แต่ชื่อของลูกหรือคนในครอบครัวนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คือเข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเมื่อเขาหายไปอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าไปอยู่ข้างนอกแล้วไปเจอกับสภาพอากาศหรือว่าความเหนื่อยต่างๆที่ทำให้ความทรงจำนี่อาจจะมันแย่มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญเลยค่ะในการที่เราจะทราบที่อยู่หรือว่าติดต่อกับทางครอบครัวหรือว่าญาติของคนคนนั้นได้เมื่อได้ไปแล้วต้องไปติดเอาไว้นะคะที่เสื้อนะคะหรือว่าเอาไปอย่างบางคนที่เห็นเหมือนกันนะทำกับเป็นตัวห้อยสร้อยห้อยคอไปเลยคือป้องกันเลยว่าบางทีมันจริงอาจจะแบบไม่ได้ไปติดที่เสื้อทุกตัวเพราะฉะนั้นก็ช่วยที่การห้อยไว้ที่คอเลยนะคะทำเหมือนเป็นล็อกแก้ดแล้วก็แบบติดเอาไว้นะคะมันก็จะใส่กันตลอดเวลาเลยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งนี่พัดหลงทางไปแล้วมีคนไปเจอคราวนี้ง่ายละนะคะก็แค่สแกน QR code ดิฉันเชื่อว่าอย่างหนึ่งคนที่ฟังจสร้อยอยู่เนี่ยนะคะก็จะรู้จักกับโครงการนี้กันแล้วล่ะแล้วเวลาที่เจอพัดหลงคนพัดหลงเคยมีอยู่เคสหนึ่งจำได้เลยว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาเจอคนพัดหลงทางนะคะแล้วบอกว่าเขาสังเกตก่อนเลยว่าไอ้คนเนี้ยมีสติกเกอร์หรือว่ามีในเข็มกลัดของโครงการนี้หรือเปล่าแต่เคสนั้นไม่มีนะคะแต่ก็เห็นถึงความน่ารักนะเห็นถึงความใจดีมากของคนไทยของคนในสังคมซึ่งก็จะพยายามช่วยกันเต็มที่และอย่างเมื่อก่อนก็เป็นเพราะว่ามีคนที่จ้างมาทางจสร้อยโดยตลอดเวลาว่าเจอคนพัดหลงทางแล้วเราก็จะรับรู้เลยเขาก็จะพยายามกันอย่างมากเลยในการที่จะพูดคุยสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะในการที่จะได้ติดต่อกับทางครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยชวนเลยค่ะเพราะเราอยากจะช่วยกันนะคะถ้ามีตัวสติกเกอร์ตัวเข็มกลัดที่ว่านี้อย่างน้อยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะในเรื่องของการที่จะซักถามแล้วมันทำให้ง่ายขึ้นมากๆจริงๆในการที่จะติดต่อกับทางครอบครัวนะคะต่อจาก1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
10: อะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
15: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
16: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
17: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
18: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
19: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
17: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
19: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
20: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ในกรณีของอุบัติเหตุตรงมอเตอร์เวย์ดูจากรูปใน Facebook ของทาง JS Roy Radio นะคะซึ่งเป็นรถเก๋งกับรถบรรทุกชนกันนะคะคือจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นฝั่งขาออกช่วงจากสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงมุ่งหน้ามาบริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์ช่วงกิโลเมตรที่10-49แล้วก็ขวางไปช่องทางที่2จากขวานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ถ้าดูจากลักษณะของการชนที่ว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นการชนมันเป็นการชนเบียดกันทางด้านเล็กน้อยนะคะดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยคือเสียหายน่าจะเล็กน้อยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่น่าที่จะมีนะคะในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้ที่ดูแล้วมีท้ายแถวแล้วก็ที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนี่คืออาจจะเป็นอย่างหนึ่งก็คือตรงจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะว่าคือเท่ากับว่ามีการปิดการจราจรไปก็คือทั้งหมด2ช่องจราจรจะใช้ได้เนี่ยก็คือ2ช่องทางทางด้านขวานะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือจะเป็นช่องทางซ้ายสุดแล้วช่องทางซ้ายสุดเนี่ยพอถึงที่สุดแล้วมันจะเบียดลงมาเป็นช่องแคบๆเพราะว่าจะเป็นไหลทางอะค่ะนะคะเป็นช่องทางฉุกเฉินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้2ช่องทางขวาไว้นะคะแล้วก็ทำให้มีท้ายแถวตอนนี้ยาวนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์คือเลยจากตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงไปอีกนะคะใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้แล้วชะลออยู่นะให้ทราบนะคะเป็นข้อมูลกันว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากคือเรื่องของอุบัติเหตุคิดว่าเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะเพราะว่าดูตรงช่วงที่ทุกช่วงที่มีอุบัติเหตุอะตรงจุดนี้รถเนี่ยใช้ได้4ช่องจราจรแต่ว่าที่เป็นปัญหาหลักๆตอนนี้ก็คือมาจากตรงจุดที่มีการทำถนนปรับปรุงพื้นผิวการจราจรค่ะเพราะว่าจะบีบเหลือแค่2ช่องจราจรที่ใช้ได้แบบเต็มๆเลยก็คือ2ช่องทางทางด้านขวาเพราะฉะนั้นรถที่มากันหลายช่องใช่ไหมคะจะมากันทั้งหมดนี่คือ4ช่องจราจรเนี่ยจะบีบมาเหลือเพียงแค่2นะคะเป็นข้อมูลให้ทราบเพราะท้ายแถวยาวมากขึ้นสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกส่วนในช่วงอื่นของมอเตอร์เวย์นะคะโดยภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะเวลานี้ก็ตามกันได้โดยตลอดไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรวงแหวนตะวันตกก็ใช้ได้นะคะบนทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ในช่วงเวลานี้ก็ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรอาจจะดูมีรถชะลอก็คือตรงจุดที่จะเป็นช่วงข้ามขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกค่ะก่อนหน้านี้มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุสุวินทวงศ์ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของพื้นที่ของฉะเชิงเทรานะคะสุวินทวงศ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงแยกสตาร์ไลท์มุ่งหน้าฉะเชิงเทรานะคะบอกว่าเป็นเก๋งชนคนซึ่งกำลังเดินอยู่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสด้วยเป็นผู้ชายสูงอายุแต่ว่าตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของผลกระทบการจราจรมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากในช่วงที่มีอุบัติเหตุแล้วก็ในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือยานาวาค่ะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งชนกันในช่องทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็มีคนบาดเจ็บเล็กน้อยผู้ชาย1คนนะคะก็ณเวลานี้ตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะวันนี้อุบัติเหตุถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ16รายที่ได้รับแจ้งมานะคะก็ขอบคุณนะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะย้ำเลยนะในเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าอะไรต่างๆใครที่จะเดินทางลงทางใต้นี่ตรวจสอบกันนิดนึงนะคะในเรื่องของเส้นทางเรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็ในเรื่องของมีการแจ้งค่ะอันนี้จะเป็นการทดลองปรับปรุงรูปแบบของการเดินรถนะคะตรงช่วงของแยกสังฮีซึ่งจะมีการทดลองเริ่มในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ซึ่งใช้เส้นทางตรงช่วงของแยกสังฮีนะคะก็จะมีการทดลองปรับรูปแบบของการเดินรถจุดที่1 นะคะจุดที่1
นะคะถนนราชวิถีมุ่งหน้าโรงเรียนเซนคาเบียนค่ะอนุญาตให้เลี้ยวขวาเฉพาะเวลานะคะก็คือช่วง 5:30 นถึง 7:00 นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ 14:00 นถึง 16:00 นนะคะแล้วก็จุดที่2ถนนสามเสนนะคะอนุญาตให้เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสังฮีเฉพาะเวลานะคะก็คือช่วง 7:01 นถึง 14:00 นค่ะแล้วก็ช่วงเวลา 16:01 นถึง 5:30 นนะคะก็อันนี้เป็นการทดลองนะคะทดลองใช้ซึ่งจะเริ่มในวันที่15 มิถุนายนนะคะก็จะเริ่มในช่วงของวันจันทร์นะคะก็เป็นยังไงวางแผนในเรื่องของการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็เผื่อเวลานะคะในเรื่องของการเดินทางในช่วงเริ่มต้นของการทดลองในวันแรกเนี่ยวันจันทร์เนี่ยน่าจะดูอาจจะดูชุลมุนดูงงๆกันหน่อยนะคะ2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือถนนราชวิถีมุ่งหน้าโรงเรียนเซนคาเบียนนะคะย้ำเลยว่าอนุญาตให้เลี้ยวขวาเฉพาะเวลา 5:30 นาทีถึง 7:00 นแล้วก็ช่วงเวลา 14:00 นถึง 16:00 นแล้วก็จุดที่2ค่ะถนนสามเสนนะคะนี่ก็จะให้อนุญาตให้เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสังฮีเฉพาะเวลา 7:01 นาทีถึง14:00 นแล้วก็เวลา 16:01 นาทีนะคะถึง 5:30 นาทีเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวจะย้ำให้บ่อยๆแล้วกันนะคะในช่วงหลังจากนี้แต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ผู้เล่นและเจ้ามือสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ตำรวจแนะเลี่ยงพนันช่วงบอลโลกชี้โทษหนักทั้งผู้เล่นและเจ้ามือแนะดูให้บันเทิงอย่าหมกมุ่นอาจซึมเศร้าคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกวาดล้างดำเนินคดีและเสนอปิดกั้นเว็บไซต์การพนันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะมาถึงนี้มีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลและการหลอกลวงของเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและอาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรมประเภทอื่นเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ที่เกิดจากการพนันจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนัน 1. หยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลจะมีความผิดตามพ.ร.บ.พนันพุทธศักราช2478และอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน 2. หลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบผู้เล่นจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันพุทธศักราช2478มาตรา12วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. สอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดในทุกรูปแบบ 4. จัดการอารมณ์และเวลาในการรับชม 5. ร่วมกันตรวจสอบและรายงานเว็บไซต์ผิดกฎหมายหากพบเห็นการโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันทางโซเชียลมีเดียหรือทราบเบาะแสไม่ควรเพิกเฉยหรือส่งต่อลิงก์เหล่านั้นควรแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อนำไปสู่การระงับการเข้าถึงและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นหรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
0: เกาะลันตาเตือนแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสพิษรุนแรงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาแจ้งว่ายังคงพบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสถูกกระแสน้ำและลมพัดมาเกยตื้นบริเวณชายหาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่ชายหาดอื่นๆของเกาะลันตาจึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดเหตุด้วยแมงกะพรุนชนิดนี้มีพิษรุนแรงแม้ตัวจะตายแล้วยังสามารถปล่อยพิษได้หากสัมผัสอาจเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนมีผื่นไหม้หายใจลำบากหรือหมดสติได้ดังนั้นควรปฏิบัติดังนี้ห้ามสัมผัสโดยเด็ดขาดไม่ควรเก็บขึ้นมาถ่ายภาพเล่นหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีควรสวมรองเท้าขณะเดินชายทะเลและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำบริเวณที่มีการแจ้งว่าพบเจอล่าสุดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเกาะปุกกลลิมาและเกาะไหนตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2569เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนาการเลียมทองรายงาน
7: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด

0: นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านมูกันพอห้าเนี่ยฝ้ายดูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเรียงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่ากันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: เอาใส่ชุด
2: เหล่าแล้วไม่กล้าถวาย

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก็เพิ่มตามจากกรณีเมื่อวานช่วงคุณเสมาที่คุณสายฝน
2: ครับ
1: ที่แจ้งบอกว่าสามีหายไปใช่ไหมคะจากบ้านแล้วก็คาดว่าจะขับรถเป็นรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีขาวที่แบบมีหลังคาแล้วก็แบบมีคอกแล้วก็คาดว่าอาจจะไปทางด้านของกลับบ้านที่ต่างจังหวัดล่าสุดอัปเดตเจอตัวแล้วนะก็คือเมื่อตอนช่วงสายๆเนี่ยมีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมจากทางคุณสายฝนค่ะก็บอกว่าคือจะเป็นเขาใช้เป็นอดีตลูกค้าของสามีนะคะที่อยู่ที่นู่นเลยหลังสวนชุมพรนะคะก็คือเหมือนกับแจ้งมาแล้วบอกว่าเนี่ยเจอนะคะเนื่องจากว่าทางคุณเอกสิทธิ์เนี่ยไปหาที่ร้านนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนค่ะชื่อร้านเจริญทรัพย์อะไหล่จักรยานยนต์นะคะก็ได้มีโอกาสคุยกันกับทางด้านของเจ้าของร้านเจริญทรัพย์ด้วยคุณอารีรัตน์ก็บอกคือคุณเอกสิทธิ์อ่ะนะคะคือจอดรถเอาไว้ห่างจากตัวหน้าบ้านจากหน้าร้านเพราะตรงหน้าร้านเขากำลังมีการปรับปรุงถนนอยู่แล้วก็ให้คนน่ะช่วยแบบช่วยเข็นช่วยยกออกมาจากรถเพราะต้องใช้วีลแชร์นะคะเห็นก็ยังแบบรู้สึกว่าแปลกใจมากแล้วก็เลยมีการติดต่อไปทางครอบครัวนะคะก็ดีใจเพราะทางคุณสมบัติว่านอนไม่หลับเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางคุณเอกสิทธิ์จะไม่จำกัดคุณสายฝนนะแต่ว่าเดี๋ยวคงกำลังคิดกันว่าจะยังไงเพราะว่าก็ถ้าดูตามความตั้งใจของเอกสิทธิ์ก็คิดว่าอยากจะกลับไปบ้านที่หาดใหญ
2: ่
1: นะคะก็แต่ต้องหาว่าต้องหาคนช่วยขับละหรือให้ปล่อยให้ขับไปเองไม่ได้แน่นอนนะคะไกลเนาะคือเท่าไหร่จากกรุงเทพไปถึงหลังสวนประมาณ500กิโลเมตรได้แล้วก็เดี๋ยวครึ่งทางจากจันทบุรีต่อไปที่หาดใหญ
2: ่
1: นะคะตั้งแต่เมื่อวานไปถึงเมื่อตอนช่วงเช้าๆคุยกับทางคุณอารีรัตน์บอกว่าก็ถามกันว่ามายังไงจอดตรงไหนอะไรยังไงบ้างคุณเอกสิทธิ์ก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะก็บอกว่าคือถ้าจะจอดก็คือจอดตรงจุดที่แบบมีคนเพราะว่าเขาต้องมีการขอความช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆด้วยเหมือนกันเพราะไม่สะดวกนะในการที่เขาจะไปไหนมาไหนคนเดียวลงมาจากรถหรือว่าอะไรก็ต้องใช้วีลแชร์นะคะแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็คือปลอดภัยแล้วต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ช่วยแจ้งเบาะแสแล้วต้องขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เรามีการประสานไปทั้งตำรวจพื้นที่ตำรวจทางหลวงชุมพรนะคะแล้วก็ทางประจวบคีรีขันธ์เพราะมีแจ้งแล้วก็มีพิกัดมาตลอดทางเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เรามีความคืบหน้านะคะแล้วก็บอกว่ามีกรณีของคุณพระกามาศคุณพระกามาศเนี่ยตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่3มิถุนายนนะคะให้บอกว่าคือแจ้งลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะคือนั่งรถคันนี้เนี่ยมาจากทางด้านของศูนย์ฮอนด้าพระราม7แล้วไปลงที่ซอยสวนอ้อยเป็นร้านทำผมนะคะคือตอนนี้กำลังดูกล้อง CCTV ตรงหน้าศูนย์รถยนต์ฮอนด้านะคะบอกถ้าได้รถได้ทะเบียนรถมานี่จะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันเพราะว่าของที่ลืมเอาไว้อะคือมันน่าจะเป็นการหล่นนะเพราะว่ามันเป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยคอนะคะแล้วจะมีพระด้วยนะคะพระนางพญาเลี่ยมทองแล้วจะเป็นเราก็จะมีสร้อยคือเป็นสร้อยแล้วก็รวมไปด้วยไอ้ตัวเขาเรียกเป็นจี้ใช่ไหมเป็นล็อกเก็ตอ่ะนะคะก็น้ำหนักรวมทั้งหมด2บาทด้วยกันเอาเป็นว่านี่เป็นเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตกันหลังจากนี้เพราะกำลังดูกล้อง CCTV อยู่นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาล่าสุดคือ17รายอ้อต้องติดตามทางด้านของภาคใต้นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าคุยกับทางกรมอุตุเขาบอกว่าฝนหนักเพราะว่ามันจะมีฝนหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วล่ะในโซนของทางด้านของภาคใต้ฝั่งอันดามันตั้งแต่ระนองลงไปนะคะแล้วมันก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อย่างเมื่อวานน่ะจะมีน้ำท่วมในพื้นที่ของพังงาแล้วก็บางพื้นที่ของกระบี่เช้าวันนี้มีโอกาสได้คุยกับทางหัวหน้าป้องกันจังหวัดกระบี่นะคะหัวหน้าก็บอกว่าเนี่ยในช่วงเช้ามืดเลยประมาณสักตีสามได้น้ำเข้ามาในบางพื้นที่ของตัวอำเภอเมืองกระบี่นะคะเพราะนั้นเป็นช่วงของน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะประกอบกับมันมีฝนตกแล้วฝนที่ตกคือมันเป็นฝนที่ตกแช่อยู่นานหลายชั่วโมงนะคะคือมาในช่วงเช้ามืดบางทีชาวบ้านเนี่ยเขาขนย้ายสิ่งของไม่ทันเราจะเห็นภาพของรถยนต์รถเก๋งจมน้ำไปเลยอ่ะเกือบครึ่งคันเลยนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์หรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะก็คิดว่าในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆมันก็จะเริ่มดีขึ้นเวลาที่น้ำมันลงแล้วก็จะแทบไม่การระบายเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะแต่ประเด็นก็คือจะต้องมีการจับตามองเพราะว่ามันยังมีเรื่องของฝนนะคะแล้วก็อย่างทางด้านของ ทางแขวงทางหลวงกระบุรีเองนะคะเมื่อคืนมันก็มีเรื่องของพวกดินสไลด์ลงมานะคะขวางในเส้นทางแล้วก็ทำให้มีเสาไฟฟ้าที่อยู่บนเขาเรียกว่าอยู่บนถนนนะมันโดนเหมือนกับดินสไลด์ลงมาโดนน้ำตอนนั้นทำให้มันล้
2: ม
1: แล้วก็ขวางการจราจรไปด้วยเหมือนกันแต่รถผ่านได้คือยังไม่ได้หมายถึงกับตัดขาดอะไรแต่รถเนี่ยผ่านได้แต่มันอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในการเดินทางลงทางภาคใต้ในช่วงนี้ก็ติดตามสอบถามในเรื่องของเส้นทางกันก่อนเพราะว่ามันยังมีฝนยังตกต่อเนื่องแล้วไม่ใช่เฉพาะทางภาคใต้ทางใต้ของภาคเหนือเองนะคะในบางพื้นที่ก็มีฝนซึ่งตกสะสมนะคะก็ต้องติดตามกันละในเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้นะคะบอกคลื่นในทะเลคลื่นสูงเพราะฉะนั้นเวลามีน้ำหนุนขึ้นมามันก็จะมีทั้งแรงของคลื่นไหมมันซัดเข้ามาทำให้การระบายน้ำนี่มันลำบากนะคะประกอบกับฝนตกหนักที่ชาอยู่ด้วยส่วนในช่วงที่ผ่านมานะคะที่เราติดตามเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆก็เคลื่อนย้ายหมดแล้วมีอยู่เส้นหนึ่งคือเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาถึงวันนี้มีคนที่จ้างมานะคะอันนี้เป็นซอยสุเหร่าคลองหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เช้านี้ก็จะบอกติดหนักแม้กับติดแบบผิดปกติมากๆวันนี้ก็เลยได้ทราบละสาเหตุนะคะเนื่องจากว่าในซอยสุเหร่าคลองหนึ่งเนี่ยเขามีการทำถนนด้วยขยายถนนนะคะแล้วก็ประกอบกับคือมันจะเป็นจุดที่มีคนเข้าไปหาคนไปทำงานด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีรถจอดมีอะไรต่างๆนะคะแต่ประเด็นคือมันมีการปรับปรุงในเรื่องของถนนมันก็เลยทำให้มีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรน่าจะเป็นอย่างอีกด้านเหมือนกันเพราะว่าเป็นโครงการที่ทำหลายวันเหมือนกันนะคะตรงจุดนี้ให้ทราบเป็นข้อมูลเผื่อว่าใครต้องเดินทางก็เผื่อเวลากันสำหรับคนที่อยู่ในโซนทางด้านนั้นค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันครับจนถึง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ระบบ True Dtac หรือว่า AIS ก็สามารถกดดอกจัน1808แล้วก็กดโทรออกนะครับสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางนี้ได้เลยโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับนอกเหนือจาก1137ดอกจัน1808 FM 100แล้วทางวิทยุเรายังมีทาง YouTube ให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับ JS100 Radio Official ครับผ่านช่องทาง YouTube กับทางจส100ของเราสามารถพิมพ์ร่วมพูดคุยรายงานแจ้งเหตุผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube จส100ของเราได้เลยครับนอกเหนือจากนี้ยังมีทาง Facebook JS100 ด้วยนะครับทาง X ทางเว็บไซต์ทาง Instagram ทาง TikTok นะครับรวมไปถึงทาง LINE เพิ่มเพื่อน @JS100 ก็สามารถ @JS100 เป็นเพื่อนท่านได้นะครับส่งภาพส่งคลิปส่งข้อมูลผ่านช่องทาง LINE @JS100 ก็ได้เช่นเดียวกันยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOSและ Android ครับดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชัน JS100 ของเรามีฟังก์ชันเยอะมากๆนะครับลองดาวน์โหลดมาลองเล่นดูลองศึกษาดูนะครับหนึ่งในนั้นที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดเพราะว่าให้ความช่วยเหลือได้นะครับตลอดก็คือตัวฟังก์ชัน SOS นั่นเองที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้จริงๆตลอด24ชั่วโมงสำหรับตัวฟังก์ชัน SOS ที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเราเดินทางกันต่อหลังเที่ยงในช่วงนี้นะครับมีรับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุมา2จุดครับตั้งแต่ช่วง12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมีทางด้านของมิตรภาพครับรับแจ้งบอกว่ากม19เนินทับกวางรถเก๋งชนกับรถบรรทุกกีดขวางช่องทางซ้ายอยู่ในช่องทางหลักการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณจิรนันบอกว่าพหลโยธินเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงบุญถาวรรังสิต100เมตรกระบะตู้ทึบ2คันชนกันอยู่ในช่องทางกลางและขวาของช่องทางหลักการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้ครับช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงกันครับกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงครึ่งวันเช้ากันนะคะ
0: ครับ
2: วันนี้วันแรกใช่ไหมคะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026
0: คืนนี้ต่อเนื่องเช้าตรู่พรุ่งนี
2: ้อ๋อยังไม่เริ่ม
0: อย่างคืนนี้คือ
2: พิธีเปิดจะเปิดเมื่อไหร่คะ
0: น่าจะคืนนี้มั้งครับแต่มันต่อเนื่องเป็นคาบเกี่ยวกันระหว่างคืนนี้กับเช้าตรู่พรุ่งนี้
2: เพราะเวลามันคนละซีกโลกค่ะก็เม็กซิโกแคนาดาสหรัฐเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: แล้วก็วันนี้ค่ะมีคำเตือนนะคะมีคำเรียกว่าคำเตือนหรือคำแนะนำดีทางพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอโฆษกรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกวาดล้างนะคะดำเนินคดีแล้วก็ปิดกั้นเสนอปิดกั้นเว็บพนันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่มักจะมีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลหลอกลวงมีการหลอกลวงของเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและการนำไปสู่การก่ออาชญากรรมประเภทอื่นๆเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ที่เกิดจากการพนันบอล นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยอยากฝากประชาชนนะคะและผู้เกี่ยวข้องค่ะขอให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์มองให้เป็นกีฬานะคะมองให้เป็นกีฬาจะได้ไม่เครียดสนุกสนานไปกับการชมฟุตบอลป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแข่งขันพนันเขาบอกว่าแนะนำว่าให้หยุดอันนี้รุนแรงข้อแรกนี่รุนแรงบอกหยุดเปิดเว็บพนันหรือว่าเป็นเจ้ามือนะคะผู้ที่จัดให้มีการแข่งขันมีการเล่นการพนันฟุตบอลหรือทำอุบายล่อหรือว่าช่วย ประกาศโฆษณาหรือชักชวนนะคะทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าไปเล่นพนันจะมีความผิดตามพรบการพนันพุทธศักราช2478และอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินทางสตช.จะดำเนินการสอบสวนปราบปรามจับกุมยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาดนะคะส่วนเรื่องของข้อ2คือการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบนะคะการพนันก็นำไปสู่การสูญเสียเงินจำนวนมากอยู่แล้วและอาจจะก่อให้เกิดคุณมีหนี้สินในระยะยาวนะคะผู้เล่นก็มีความผิดตามพรบการพนันเหมือนกันนะคะมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอีกทั้งการสมัครเป็นสมาชิกเว็บพนันเนี่ยอาจจะทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกนำไปใช้ในทางมิชอบนะคะหรือว่าถูกโกงแล้วก็ไม่สามารถถอนเงินได้จริงนะคะแล้วก็ข้อ3คือขอให้ผู้ปกครองสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดค่ะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้เอาใจใส่บุตรหลานไม่ให้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันบอล นะคะข้อ4คือเรื่องของการจัดการอารมณ์ค่ะในเวลาการรับชมควรรับชมเพื่อความบันเทิงไม่หมกมุ่นจนเสียเวลาการทำงานหรือเวลาการพักผ่อนนะคะอีกทั้งการแพ้จากการพนันอาจจะนำไปสู่ภาวะเครียดซึมเศร้าและถ้าเกิดยิ่งติดหนี้เยอะๆเนี่ยนะคุณเสมานะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะมีปัญหาได้นะคะก็เตือนไว้เรื่องนี้และอีกเรื่องนึงคืออยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันตรวจสอบแล้วก็รายงานเว็บไซต์ผิดกฎหมายถ้าพบเห็นการโฆษณาชักชวนให้มีการเล่นพนันทางโซเชียลมีเดียนะคะหรือทราบเบาะแสเรื่องของเครือข่ายเว็บพนันบอลออนไลน์ก็อย่ามองแล้วผ่านเฉยๆนะคะก็แจ้งเบาะแสไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะเจ้าที่ตำรวจก็จะสามารถเข้าไประงับนะคะเรื่องของเว็บเหล่านี้แล้วก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้ศาลพิพากษาจำคุกทนายตั้มนะคะจำทนายตั้มได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ก็ศาลอาญารัชดานะคะนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงกรณีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือว่าเจ้อ้อยนะคะร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มค่ะเป็นจำเลยที่1นะคะนางปณิตาเบี้ยบังเกิดหรือเดือนภรรยาทนายตั้มเป็นจำเลยที่2แล้วก็นางสาวปินทิรากาลิวันนะคะหรือดาวพี่สาวของภรรยาในทนายตั้มเป็นจำเลยที่3ในข้อหาช่อโกงช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินนะคะจากกรณีที่พวกจำเลยได้ร่วมกันช่อโกงเงินจากนางจตุพรผู้เสียหายโดยให้เอาโอนเงินจำนวนหลายครั้งนะคะเช่นลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์จำนวน71ล้านบาทเงินซื้อรถเบนซ์จำนวน13ล้านบาทแล้วก็เงินจ่ายค่าศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยน์จำนวน39ล้านบาทให้กับพวกจำเลยซึ่งนางจตุพรอ้างว่าถูกทนายสิทธานะคะทนายสิทธาช่อโกงหลอกลวงขณะที่นายสิทธาก็อ้างว่าเป็นเงินที่ทางเจ้อ้อยให้โดยเสน่หานะคะโดยคดีนี้นะคะทนายสิทธาได้เป็นทนายให้กับคดีของตนเองแล้วก็ขึ้นซักค้านโจทย์ในชั้นสืบพยานด้วยตนเองอีกด้วยนะคะโดยคดีมีการแบ่งฟ้องทั้งหมด3ส่วนคือกลุ่มทนายตั้มภรรยาและพี่สาวภรรยากลุ่มที่2คือนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุคนสนิทของทนายตั้มและก็นางสาลีนีนุชนาธหรือว่าสาวแฟนสาวของนายนุและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพนักงานโชว์รูมนะคะซึ่งทั้ง4คนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน39ล้านบาทต่อมาได้รับสารภาพแล้วทั้งหมดแล้วก็ศาลได้พิพากษายกฟ้องพนักงานโชว์รูม2คนส่วนนายนุแล้วก็สาพิพากษาไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างที่พนักงานอัยการยื่นอุทธรณ์นะคะซึ่งวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาจำคุกทนายตั้มคดีหลอกนะคะมาดามอ้อยนะคะหรือว่าเจ้อ้อยหลอกลวงให้ลงทุนทำหวยออนไลน์หลอกเรื่องของรถยนต์ยี่ห้อMercedes-Benzนะคะในความผิดฐานช่อโกงนะคะจำคุก4ปี6เดือนแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์1ปี6เดือนค่ะรวมลงโทษจำคุกทนายตั้มจำเลยที่1จำคุก5ปี12เดือนและให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก72,567,764ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยค่ะ อีกเรื่องนึงเรื่องของคุณเสมาคงเคยได้ยินโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดนะคะ
0: อ
2: ันนี้เป็นโครงการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ทำมายาวนานนะคะทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดนะคะที่สท0204/8137ลงวันที่9มิถุนายนลงนามโดยนายสุเทพแก่งสันเทียนะคะปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่องยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีงบประมาณ2570โดยคำสั่งดังกล่าวแจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดโดยระบุว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569-2570นโยบายที่1คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กซึ่งมุ่งเน้นไปเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือว่า Work Smart เนี่ยนะคะเพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและก็ส่งเสริมให้ครูสามารถทุ่มเทเวลาในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขซึ่งมีขั้นตอนและภารกิจด้านเอกสารจำนวนมากนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขขอเรียนว่าเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแจ้งยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปค่ะนะเอกสารเยอะก็เลยเลิกนะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำบ้างนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหปรับไปถึง40ครั้งนะคะวันนี้ครึ่งวันเช้านะคะทองคำในประเทศปรับไปแล้ว18ครั้งค่ะคุณเฉยมาโดยเปิดตลาดครั้งแรกกันนะคะวันนี้ก็ปรับลดลงไป 1,150 บาทจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนแปลงนะคะสลับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรับลบคือลบไปถึงตอนนี้ลบไปแล้ว10ครั้งนะคะครึ่งวันเช้าแล้วก็บวกไป8ครั้งค่ะล่าสุดนะคะทองคำในประเทศลบอยู่ 1,350 บาทนะคะ 1,350 บาทค่ะแล้วก็ทำให้ลงเดี๋ยวนะคะขออภัยดิฉันรีเฟรชล่าสุดนี่ตอนนี้ลบอยู่นะคะตอนนี้ปรับไปแล้ว20ครั้งเมื่อกี้18ใช่ไหมคะปรับบวกไปอีก2ครั้งนะคะก็ตอนนี้แต่ก็ยังลบอยู่นะคะภาพรวมยังลบอยู่ 1,250 บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,600 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 63,800 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ62,322.76 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,600 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,090 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะที่ค่าเงินบาท 32.92 บาทหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้เนี่ยนะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์หรือว่า DXY และรวมถึงบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวขึ้นสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบนะคะไม่ว่าจะเป็น Brent หรือว่า West Texas มีการปรับตัวขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวไปเมื่อวันพุธบอกว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งนะคะเพิ่มแรงกดดันให้กับอิหร่านให้ยอมรับข้อตกลงสันติภาพที่สหรัฐยื่นเสนอไปนะคะและว่าอาจจะสั่งให้กองทัพของสหรัฐโจมตีโรงไฟฟ้าแล้วก็สะพานของอิหร่านอีกระลอกขณะที่ตลาดก็ยังคงมีความกังวลว่าเฟดอาจจะมีการปรับลดอัตราขออภัยปรับขึ้นค่ะไม่ใช่ลดนะคะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธันวาคมปี2026นะคะหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคค่ะหรือว่า CPI เมื่อคืนนี้ประกาศมาพุ่งขึ้นนะคะแต่ระดับสูงสุดในรอบ3ปีนะคะจากปัจจัยข้างต้นทำให้ตลาดมีความกังวลว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะก็อาจจะยืดเยื้อแล้วก็ทำให้มีผลทำให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยลบต่อทองคำเนื่องจากว่าเฟดก็ต้องคุมเข้มเรื่องของอัตราดอกเบี้ยมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนด้านกองทุนของ SPDR ค่ะขายทองคำอีก 2.85 ตันคุณเสมาตอนนี้ถือครองอยู่ 1,013.64 ตันนะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะเดี๋ยวดูล่าสุดให้ค่ะเวสเท็กซัสนะคะบวกขึ้นไปอีก1เหรียญเหรียญกับอีก5เซนค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 91.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกขึ้นไป91เซนนะคะราคาอยู่ที่ 94.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่ 1,577.42 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 13.83 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 27,822.36 ล้านบาทนะคะก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะคะเรื่องของการซื้อขายก็อาจจะเป็นครึ่งวันบ่ายหรือเปล่าที่จะคึกคักมากขึ้นนะคะส่วนข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้ออกมาพูดว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะขยายเวลาข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและก็แคนาดาหรือว่าชื่อย่อคือ USMCA ออกไปอีกหรือไม่ทางสำนักข่าวเกโดรายงานบอกว่าการแสดงความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นในขณะที่ข้อตกลง USMCA มีกำหนดการทบทวนร่วมกันเป็นภาคบังคับครั้งแรกในเดือนหน้าโดยทั้ง3ประเทศนะคะจะสามารถตัดสินใจร่วมกันได้ว่าจะขยายเวลาข้อตกลงออกไปอีก16ปีจนถึงปี2585หรือไม่นะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธนะเมื่อวานนี้บอกว่าเมื่อเขาถูกถามว่าเขาสนใจที่จะต่ออายุข้อตกลงของ USMCA หรือไม่เขากล่าวว่าผมไม่รู้ว่าผมจะต่ออายุข้อตกลงนี้อีกหรือไม่เพราะพูดตามตรงคือสหรัฐทำได้ดีกว่านี้มากนะคะสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดานะคะมีกำหนดการจะจัดประชุมร่วมกันในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อจะทบทวนข้อตกลง USMCA โดยถ้าเกิดว่าทั้ง3ประเทศไม่สามารถยืนยันได้ว่าต้องการที่จะต่ออายุหรือไม่ข้อตกลงนี้ก็จะถูกนำมาทบทวนเป็นรายปีนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้บริษัทต่างๆตัดสินใจเรื่องของธุรกิจได้ยากลำบากขึ้นข้อตกลง USMCA นี่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2563เมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยดำรงตำแหน่งในวาระแรกนะคะโดยข้อตกลงนี้เข้ามาแทนข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือว่านาฟตาที่ใช้มาตั้งแต่ปีใช้มานาน26ปีอย่างไรก็ดีนะคะข้อตกลง USMCA จะหมดอายุลงหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงเรื่องของการต่ออายุภายในปี2579ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประณามข้อตกลงนาฟตาว่าเป็นข้อตกลงการค้าที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและกล่าวว่า USMCA เป็นข้อตกลงที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามเขาก็แสดงความไม่พอใจที่สหรัฐยังคงขาดดุลกับแคนาดานะขาดดุลการค้ากับแคนาดาและเม็กซิโกอยู่นะฮะแล้วก็โดยกล่าวว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรจากแคนาดาและก็ไม่ต้องการอะไรจากเม็กซิโกแต่พวกเขา2ประเทศนี้ต้องการทุกอย่างที่เรามีดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เขาต้องปฏิบัติต่อเราให้ดีกว่านี้นะคะประธานาธิบดีบอกนะคะแล้วบอกว่าสหรัฐควรจะเป็นฝ่ายเกินดุลการค้าเพราะเราเองไม่เคยต้องการรถยนต์ของพวกเขาหรือว่าไม่ต้องการไม้แปรรูปของพวกเขารวมถึงไม่ต้องการพลังงานของพวกเขาเลยนะคะโดยรวมนี่คือไม่ต้องการอะไรจากพวกเขาเลยแต่ว่า2ประเทศนี้ต้องการหลายสิ่งหลายอย่างจากอเมริกาทำไมเรายังต้องขัดดุลการค้านะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องเจรจากันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องติดตามค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกลนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กลนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกลนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่กระหายไปแล้วอะค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็เสริมสิทธิพรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
6: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ชมผ่านช่องทาง YouTube ทางจสร้อยด้วยนะครับคุณกระปุกแดงคุณจิรทีพี่ตู่ระยองสวัสดีนะครับคุณวิรัตแล้วก็พี่ปะเกอินนะสวัสดีทุกท่านนะครับหลังเที่ยงแดดแรงเลยนะครับย่านรังสิตนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เทพารักษ์สมุทรปราการนะครับแล้วก็มีอัปเดตข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมให้ทางหลังใหม่คุณตู่ระยองบอกว่าทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาเข้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกครับมุ่งหน้าไปบางพีน้อยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรคุณพัทบอกว่าทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษอุดรลัทยาครับเลยทางขึ้นเมืองทองธานีเล็กน้อยมาจากเมืองทองจะไปสงประพานะเห็นรถจักรยานยนต์คนขับเป็นผู้ชายนะแล้วก็มีผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายใส่ชุดนักศึกษาขับอยู่เลนขวามาตลอดเลยนะฮะด้านบนทางด่วนนะนะครับเลยทางขึ้นเมืองทองธานีไปคุณพัชสวัสดีครับคุณพัชครับคุณพัชสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ได้ยินแล้วครับอยู่บนทางด่วนช่วงไหนอะครับ
1: ตอนนี้กำลังจะลงรังสิตค่ะตรงธรรมศาสตร์รังสิต
0: อ๋อแต่ก่อนหน้านี้ที่เราเห็นรถจักรยานยนต์คือตั้งแต่ช่วงไหนจนถึงช่วงไหนเลยอะคุณพัช
1: เลย Impact มานิดนึงค่ะแถวแถว Popular Condo อะค่ะ
0: เขาวิ่งขาออกไปอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ใช่ๆเขาวิ่งเหมือนเขาอยู่ในซอยอะ
0: โอ้โหขับเร็วไหม
1: พี่เร็วกว่า
0: เราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้เรานะแล้วเขาวิ่งอยู่เลนไหนอะ
1: วิ่งอยู่เลนขวาค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นน้องนักศึกษามั้งเพราะว่าผู้ชายก็ยังดูแบบเหมือนใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็ผู้หญิงก็ใส่ชุดนักศึกษาใส่เสื้อขนสัตว์เหมือนเสื้อไหมพรมคลุมอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อครับครับครับครับ
1: พี่คงไม่ได้ตาฝาดเพราะว่าพี่มองหลายรอบว่า
0: แต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะ
1: ไม่ใช่
0: เนาะอ๋อเป็นรถจักรยานยนต์แบบธรรมดาอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่บิ๊กไบค์ไม่ใช่อะไรใช่ไหม
1: เหมือนเวฟไม่ได้เป็นมอเตอร์ไซค์ใหญ่อะค่ะ
0: เป็นมอเตอร์ไซค์บ้านๆทั่วไปอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่
0: เห็นเขามาตั้งแต่ตรงไหนอะฮะที่เราเห็นเขาตรงครั้งแรกเลยอะ
1: เห็นครั้งแรกก็คือเลยเมืองทองนิดนึงแล้วคือพี่ก็แซงมาแล้วก็ตกใจว่าทำไมเขาขึ้นมาขี่บนนี
0: ้รถ
1: คือถ้าเกิดเวลาเราจะเจอตำรวจบนเนี้ยเขาก็จะขี่หลายทางถูกไหม
0: ใช่
1: หมายถึงถ้าคนขับมอเตอร์ไซค์แบบชำนาญเขาก็จะขี่ตามหลายทาง
0: รถไม่เยอะหรอวันนี้รถเยอะไหม
1: ไม่เยอะค่ะ
0: ไม่เยอะเนาะได้เลยคุณพั
1: ท
0: เรา
1: ตามปกติ
0: ประสานงานศูนย์ทางด่วนให้ล่ะนะครับ
1: ค่ะค่ะดูแล้วอันตรายมากเพราะว่าน้องเขาอยู่ขวาสุดด้วยแล้วคือความเร็วรถเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็ร้
0: อ
1: ยแต่ของเขาไม่ถึงเขาก็ปุ๊กปุ๊กปุ๊กของเขาไปเรื่อย
0: ๆครับครับก็สองฝั่งไม่ติดเนาะสองฝั่งใช้ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วตอนนี้ถึงที่หมายหรือยังครับเนี่ย
1: ก็คุยโทรศัพท์ไปขับรถไปค่ะถ้าไม่มีอะไรขออนุญาต
0: งั้น
1: วาง
0: ก่อน
1: พอดีลงทางด่วนนะ
0: ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณพัทนะฮะก็ก่อนหน้านี้เห็นรถจักรยานยนต์นะครับอยู่บนทางพิเศษอุดรลัทยาทางด่วนขั้นที่2เลยทางขึ้นเมืองทองธานีมาเล็กน้อยนะครับเป็นรถจักรยานยนต์มากัน2คนนะครับผู้ชายเป็นคนขับแล้วก็ผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายมาก็ประสานงานศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วนะสำหรับจุดนี้การจราจรรถไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งแต่ว่าฝากระวังรถจักรยานยนต์นะครับคุณตู่ระยองแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาทั้งด่วนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นด่วนขั้นที่1บางนาดินแดงครับหลักกิโลเมตรที่5บวก800เลยด่านลุมพินีมา20เมตรนะครับก็บอกว่ามีรถชนกันอยู่3คันเป็นรถกระบะ2คันแล้วก็รถเก๋ง1คันกีดขวางช่องทางขวามีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับการจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับก่อนหน้านั้นทางทีมกู้ภัยสาย9วงแหวนตะวันออกการจราพิเศษบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่65ต่างระดับวัดสลุดมีรถบรรทุก3คันชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดค้างอยู่ภายในด้วยกีดขวางอยู่2เลนซ้ายรถติดชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุ ส่วนฝั่งกลับกันการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้อะเจ้าหน้าที่กำลังให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับการจราพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่65ต่างระดับวัสลุดนะครับเป็นรถบรรทุก3คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในกีดขวางอยู่2ช่องทางด้านซ้ายครับการจราจรติดขัดผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณตู่ระยองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาและเจ้าหน้าที่ตัวของน้องทุกท่านครับอุบัติเหตุนะครับ
0: สามคันครับผม
2: ครับผมกมที่5บวก800ตอนที่ผมไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางด่วนเพิ่งจะมาถึงนะครับ
0: อ๋อ
2: ชนกันอยู่เลนขวาเลย
0: มีคนเจ็บไหมครับพี่ตู่
2: เจ็บไหมครับคนเจ็บสังเกตไม่ทันเห็นนะครับเพราะว่ารถบังอยู่
0: แต่เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วเน
2: าะใช่เจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ว่ารถอะค่อนข้างจะเยอะอยู่นะต้องยกครับเพราะว่าเขารถยกมาแล้ว
0: หรอยกกี่คันยกคันสองคัน
2: เอาครับผมทางด่วนคันเดียวครับแต่ว่ารถอะสามมีกระบะสองเก่งมึงนึ
0: งแล้วที่ต้องยกที่ต้องยกนี่กี่คันนะครับ
2: กี่คันครับดูแล้วคันกลางน่าจะเสียหายเยอะ
0: คันเดียวใช่ไหมที่ต้องยก
2: แต่คันท้ายนี่ผมไม่แน่ใจว่าต้องยกหรือเปล่านะเป็นกระบะมาอัดท้ายอยู
0: ่ครับผม
2: คันแรกเลยจะเป็นลักษณะเป็นแบบตู้เย็นห้องเย็น
0: แต่ไม่ได้มีสินค้าเขาตกหล่นใช่ไหมครับ
2: ไม่มีตรงจุดเกิดเหตุถ้าซ้ายมือมันจะเป็นด่านลุมพินีเลยไปประมาณนักกี่สิบเมตรขวามือจุดเกิดเหตุ
0: ครับผม
2: ตรงนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้เส้นทางเท่าไหร่ตรงนั้นเป็นดินแดงหรือเปล่า
0: ครับผมเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้กับทางศูนย์ทางด่วนพี่ตู่ขอบคุณมาก
2: ครับผมกำลังใช้จะไปพระราม8อยู่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีข้อมูลจะแจ้งทราบต่อไปครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณตู่ระยองนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาก่อนหน้านี้นะครับทางด่วนขั้นที่1ครับช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่5บวก800บอกว่าเลยด่านลุมพินีมา20เมตรนะครับที่มีรถชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันนะฮะเก่ง1กระบะ2กีดขวางช่องทางขวานะครับการจราจรนี่ก็ชะลอตัวกันอยู่ฝากระวังด้วยนะครับบอกว่า1ในคู่กรณีเนี่ยเสียหายหนักเลยน่าจะขับต่อไม่ได้อ่ะแต่ว่ารถยกเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามความคืบหน้าทั้ง2เรื่องเลยขอบคุณทั้งศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับพอดีแจ้งไป2เหตุเลยทั้งขั้น1ขั้น2เลยนะขอบคุณมากๆนะศูนย์ทางด่วนนะครับก็ประสานงานให้แล้วทั้ง2จุดเลยนะครับทั้งเหตุที่พบรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับบนทางด่วนขั้นที่2นะครับเลยเมืองทองแล้วก็เมื่อสักครู่คุณตู่ทางด่วนขั้นที่1นะครับเลยด่านลุมพินีกม5บก800อันนี้เป็นอุบัติเหตุนะชนกันอยู่3คันกีดขวางอยู่เลนขวาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทราบละทั้ง2จุดเลยนะครับขอบคุณทางศูนย์ทางด่วนช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรองโฆษกรัฐบาลแจงปมไทยพาสปอร์ตสัญญามีผลผูกพันแล้วตามกฎหมายชี้ถึงเวลาบริหารสัญญาไม่ใช่ย้อนกลับไปถกเรื่อง TOR และศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนคดีช่อโกงเจ้อ้อยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอม
1: เวลาบริหารสัญญาไม่ใช่ย้อนกลับไปถกเรื่อง TOR และศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนคดีช่อโกงเจ้อ้อยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: ยุงขยง
3: 2 1
2: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
5: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพิพากษาจำคุกทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดคดีช่อโกงมาดามอ้อยหลอกลงทุนหวยออนไลน์และพรบคอมพิวเตอร์รวม5ปี12เดือนและชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยรองโฆษกรัฐบาลแจงปมไทยพาสปอร์ตสัญญามีผลผูกพันแล้วตามกฎหมายชี้ถึงเวลาบริหารสัญญาไม่ใช่ย้อนกลับไปถกเรื่อง TOR รับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้ประชาชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวลลิดาเพื่อดุวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรจน์ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport โดยระบุว่ายังสามารถทบทวนหรือปรับ TOR ได้ว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความเคารพแต่ในบางประเด็นอาจจะสะท้อนความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของโครงการและกระบวนการบริหารสัญญาภาครัฐซึ่งโครงการไทย AI Passport ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยตั้งแต่7เมษายน69และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายทุกขั้นตอนดังนั้นประเด็นที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการทำ TOR หรือกลับไปแก้ TOR อีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของการบริหารสัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเมื่อสัญญามีผลผูกพันแล้วสิ่งที่หน่วยงานรัฐต้องทำคือบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่ย้อนหลังไปถกเรื่องของ TOR ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลยึดถือความชัดเจนคือการแก้สัญญาไม่ได้แต่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมได้หากผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันและประโยชน์ที่รัฐจะต้องได้รับไม่ลดลงซึ่งแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นข้อเสนอแนะตรงกันข้ามกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปทำให้คู่สัญญาพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถทำได้และเงื่อนไขสำคัญคือประโยชน์ที่ประชาชนและรัฐจะได้รับต้องไม่ลดลงจะเพิ่มขึ้นได้แต่ลดลงไม่ได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาอาเดมชาวอุยกูมือวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์หลังใช้เวลาพิจารณาคดีกว่า11ปีด้านทนายความยืนยันลูกความบริสุทธิ์ชี้หลักฐานการเดินทางและรูปร่างไม่ตรงกับผู้ก่อเหตุคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาคดีวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เหตุเกิดเมื่อปี2558มีผู้เสียชีวิต20รายเป็นชาวต่างชาติ14รายและคนไทย6รายบาดเจ็บกว่า100คนหลังที่พิพากษาคดียาวนานเกือบ11ปีมีพยานหลักฐานที่เป็นโจทย์มากกว่า400ปากฝ่ายจำเลย45ปากและเอกสารสำนวนกว่า 10,000 หน้าก่อนฟังคำพิพากษานายชูชาติกันภัยทนายความของนายอาเดมคาราดักซึ่งเป็นชาวอุยกูระบุว่าพยานหลักฐานชี้ชัดว่าลูกความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุวางระเบิดโดยข้อมูลการเดินทางแสดงว่าเข้าประเทศไทยหลังเกิดเหตุประมาณ1สัปดาห์อีกทั้งรูปร่างยังแตกต่างจากบุคคลที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ประเด็นการพบวัตถุระเบิดภายในอพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกนั้นนายอาเดมพักอยู่คนละห้องกับจุดที่พบของกลางและไม่สามารถเข้าถึงห้องดังกล่าวได้เนื่องจากมีการล็อกด้วยสายอยู่อย่างแน่นหนาโดยนายอาเดมไม่เคยรับสารภาพทั้งนี้ในฐานะทนายความยังเชื่อมั่นจากพยานหลักฐานตลอดระยะเวลากว่า11ปีว่าลูกความยังบริสุทธิ์และจะนำไปสู่ความยุติธรรมในที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
8: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อย

0: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามเรื่องราวจากทางด้านของธนาคารออมสินกันนะครับฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลักออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีครับเงินรางวัลรวม113ล้านบาทครับเศรษฐีเงินล้านอาจเป็นคุณลุ้นกันต่อยังไม่จบครับธนาคารออมสินเดินหน้าฉลอง113ปีต่อกับแคมเปญสลักออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทหลังจับรางวัลครั้งที่1ไปแล้วแจกรางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทนี่คือโอกาสของคนรักการออมที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินไว้ได้อย่างมั่นใจและมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคใหญ่ซื้อเพิ่มลุ้นต่ออีก2ครั้งกับรางวัลพิเศษอย่ารอช้าครับครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน30รางวัลครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลรวมรางวัลพิเศษ100ล้านบาทลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและลูกค้าเดิมทั้งสลักออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันไมโมวันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตข้อมูลจากธนาคารออมสินครับติดตามทางด่วนกันนะครับคุณพรพิพัฒน์ทองสามศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณพรพิพัฒน
2: ์สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับเรื่องรถจักรยานยนต์ที่ขึ้นไปใช้เจอไหมครับ
2: ครับเมื่อสักครู่นี้ที่ได้รับแจ้งมาจากทางทศร้อยนะครับผมก็ตรวจสอบแล้วครับผมเป็นอยู่ในเส้นทางของศรีรัตน์นะครับไอ้ของอุดรรัตยานะครับผมก็เป็นช่วงขึ้นเมืองทองอะครับแต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าจะสามารถสกัดจับได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: อืมเขาบอกว่ายังไงเขาเล่าให้ฟังไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ที่ได้รับแจ้งเบื้องต้นมารู้สึกว่าจะขับตาม GPS ขึ้นมาครับ
1: อ๋อฮะฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเส้นดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วสายอุดรนี่คือจะขึ้นก่อนนะครับผมแล้วก็จะเก็บเงินตรงปลายทางครับส่วนใหญ่รถก็จักรยานยนต์ก็จะพัดลงขึ้นมาเยอะครับ
1: อืมครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
2: ตอนนี้เจ้าที่ก็ดำเนินการแล้วครับผมแล้วก็อยู่ระหว่างนำส่งสน.ครับ
1: อ๋อต้องไปเปลี่ยนเครื่องปรับเนาะ
2: แล้วก็มีเคสครับผม
1: อีกเคส
2: ครับแล้วก็มีเคสหนึ่งนะครับเคสอุบัติเหตุนะครับผมที่ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งมาว่าอยู่ช่วงบริเวณบางนามุ่งหน้าไปทางดินแดงครับตรงช่วงลาดบ่อนไก่ก็รับแจ้งว่าตรงนั้นเป็นรถชนกันจำนวน2คันนะครับแต่ตอนนี้ทางผู้ใช้ทางก็ได้นำรถพ้นกีดขวางเรียบร้อยแล้วครับเหมือนกับว่าชนกันเล็กน้อยครับ
1: อ๋อแล้วที่ชนกัน3คันตรงแถวด่านลุมพินีกม5บก800ใช่เคสเดียวกันไหมฮะ
2: ใช่ใช่ครับเคสเดียวกันครับผม
1: อ๋อสรุป2คันเหรอครับ
2: ใช่ครับประมาณรู้สึกว่าจะ3คันนะครับผม
1: อ๋อแต่เคลื่อนย้าย
2: ใช่ครับแต่รู้สึกว่าจะชนอยู่ช่องทางขวาแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าพอเจ้าที่ไปถึงอะครับผมก็ทางผู้ใช้ทางก็แยกย้ายกันพอดีครับ
1: อ๋อไม่มีคนเจ็บเนาะไม่มีใครเป็นอะไร
2: ไม่มีคนเจ็บครับไม่มีคนเจ็บเลยครับกีดขวางเล็กๆน้อยครับเมื่อสักครู่แต่ตอนนี้พ้นเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับแล้วจุดอื่นๆด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับคุณพรพิพัฒน์ตอนนี
2: ้ครับได้เลยครับผมเดี๋ยวอัปเดตกันที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
2: ตรงนี้เลยนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับในส่วนจากบางนามุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้รถก็ยังคงมากอยู่ครับผมตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62แล้วก็จนถึงช่วงเข้าต่างระดับท่าเรือที่มีปริมาณรถมากส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็ยังคล่องตัวอยู่ครับ ในส่วนดาวคะนองครับผมมุ่งหน้าไปทางต่างจากท่าเรือวันนี้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวันมุ่งหน้าเข้าไปทางดับประชาชื่นตอนนี้ก็คล่องตัวครับส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้แค่ลดมากนะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็แค่ลดมากเช่นกันครับผมผ่านด่านแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทก็ถือว่าใช้การได้ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสายบุรพาวิถีทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนจะเริ่มมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคูมาเลยครับแล้วก็จะรถมากไปจนถึงช่วงบริเวณทางออกด่านบางขุนเทียนครับคนที่ฟังกลับกันนะครับผมจากบางขุนเทียนก็จะหนาแน่นไปจนถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางแก้วก็คล่องตัวครับผม
1: ครับ
2: ในส่วนสายอุดรลัทยาครับแล้วก็ปัตติมลัทยาช่วงนี้ภาพโดยมันถือว่าคล่องตัวการทางพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: คร
2: ับยังไงขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงเย็นอีกครั้งนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน
2: ์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทอง3ครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีการประสานงานไปนะครับเป็นกรณีอุบัติเหตุนะครับที่บอกว่าหลักกิโลเมตรที่5บวก800เลยด่านลุมพินีมา20เมตรทางด่วนขั้นที่1ดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บกรณีที่2นะครับที่แจ้งไปก็กรณีของรถจักรยานยนต์ที่ขึ้นไปใช้บนทางด่วนนะครับก็เชิญตัวไปเปรียบเทียบปรับสน.ทางด่วนเรียบร้อยละสำหรับทางพิเศษอุดรลัทยาขอบคุณทางศูนย์ทางด่วนมากๆนะครับการจราจรตอนนี้โดยรวมเมื่อสักครู่ฟังจากที่คุณพรพิพัฒน์เพิ่มเติมให้ก็ยังใช้กันได้นะครับยังไม่ค่อยมีปัญหาแต่เดี๋ยวเย็นนี้นะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนเย็นเดี๋ยวเราค่อยรบกวนตรวจสอบกันอีกทีนึงก็แล้วกันตอนนี้คุณกระแตครับบอกว่ารถติดมากเลยไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยติดอยู่ที่ธัญญะวังน้อยนะครับแถวแถวปั๊มพีทีนะก็บอกว่าติดมากเลยแถวคลอง7นะเราก็เลยประสานงานสภ.ธัญญะตรวจสอบให้นะครับส่วนฝั่งกลับกันคุณกระแตบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะผู้ใช้เส้นทางเพิ่มเติมมาให้หลังใหม่อยู่ในซอยสุขุมวิท26เกือบ1ชั่วโมงยังออกมาไม่ถึงถนนสุขุมวิทเลยรถติดมากเลยทั้ง2ฝั่งเลยคุณพันอยู่ร้านหลวงยมราชมุ่งหน้าสะพานขาววันเวย์นะครับติดเนื่องจากแนวก่อสร้างแนะนำว่าถ้าจะไปสะพานพระราม8ให้ใช้พิษณุโลกออกราชดำเนินจะดีกว่าขอบคุณพี่พันด้วยนะครับบอกว่าหลานหลวงนี่ได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยแล้วก็พระราม1เมื่อสักครู่นะครับฝั่งขาเข้ากลางสะพานกษัตริย์ศึกพี่พันบอกว่ามีรถแท็กซี่สีชมพูจอดเสียกีดขวางช่องทางด้านซ้ายฝากเตือนให้ระมัดระวังนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันพระราม1ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณตู่ระยองแจ้งมา2จุดเลย SOS เข้ามานะครับบอกว่าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีมีรถพ่วง18ล้ออยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นมาได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีด้านบนนะครับเนี่ยก่อนถึงเหนือสายใต้ใหม่ด้านบนคู่ขนานลอยฟ้ารถบรรทุกพ่วง18ล้อครับมาอยู่ในเลนซ้ายไม่แน่ใจว่าขึ้นมาได้ยังไงนะแล้วก็อุบัติเหตุเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่ก็มีการประสานงานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือดำเนินการเรียบร้อยนะครับกม5บก800ทางพิเศษเฉลิมพระนครถนนขั้นที่1แถวบอนไก่ที่จะมุ่งหน้าไปเพลินจิตเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปแล้วนะครับสำหรับจุดนี้นะคุณวิชาญ93พหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าครับพี่วิชาญบอกว่าช่วงบริเวณต่างระดับรังสิตที่จะมุ่งหน้าไปหมู่บ้านเมืองเอกแดดร้อนมากนะการจราจรนี่ยังเคลื่อนตัวได้พี่วิชาญ93มาพอดีเลยสวัสดีครับ
3: ขอบคุณเสมาครับผม
1: เชิญเลยครับ
3: ผมก็ไปส่งผู้โดยสารที่รังสิต
1: ครับ
3: ผมก็เลยขาจากรังสิตส่งผู้โดยสารเสร็จผมก็วิ่งกลับเข้ากรุงเทพครับ
1: ครับ
3: ตลอดเส้นทางก็ไม่มีปัญหาครับตอนนี้ผมวิ่งเลยดอนเมืองมาแล้วครับตอนที่ผมรายงานข้อมูลผมจอดอยู่ที่เยรังสิตก็ ็เลยได้คนไปหลักสี่ครับ
1: ครับ
3: กล่าวว่าได้ยินเสียงคุณเสมาแล้วเพื่อนสมาชิกที่รับฟังอยู่ดีผมก็ดีใจครับที่ได้ผู้โดยสารครับ
1: ดีครับ
3: เสร็จแล้วผมก็วิ่งมาโอ้โหมาถึงตรงเกียร์หลังติดนี่ผมเปิดประตูโอ้โหไม่ไหวเลยครับ
1: ร้อน
3: ร้อนมากเลยครับผม
1: ประมาณกี่องศาพี่วิชาญ
3: ฮะ
1: ประมาณ
3: อะไรนะครับ
1: ประมาณกี่องศาได้ครับ
3: อ๋อผมไม่มีประหลอดผมกะเอาประมาณสัก35ล่ะครับ
1: โอ้ร้อน
3: นะร้อนแต่ว่าถ้าคนซักเสื้อผ้านะครับผมบอกเลยครับตอนเช้านี่ซักเสื้อผ้านี่ตากได้เลยครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวบ่ายนี่รีบเก็บแล้ว
1: แห้งไว
3: ก็เริ่มมาละแห้งนะครับแห้ง
1: ครึ่งวัน
3: ผมทุกทีผมดูเอ๊ะก็เลยลองดูเข้าเครื่องซักปุ๊บตอนเช้าตากบ่ายผมเข้าไปเก็บแล้วครับ
1: โอ้ครึ่งวันก็แห้งเลยแห้งเร็วนะ
3: ครึ่งวันแห้งไวอู๋
1: ร
3: ถโอ้เสมา
1: ครับ
3: ถ้าเสมาตอนนี้อยู่ในห้องแอร
1: ์ครับ
3: ถ้าเสมาออกมาข้างนอกเสมาจะตกใจ
1: ไม่ไหวแล้วครับ
3: โอ้โห
1: แดดเปรี้ยงเลยครับ
3: โอ้โหแดดนี่ไม่ต้องพูดถึงปีนี้ร้อนมากกว่าปีที่แล้วคร
1: ับ ใช่ครับ
3: โอ้ร้อนหน้าเลย
1: ยังไงก
3: ็ทุกทีเลย
1: รักษาสุขภาพด้วยครับพี่วิชาญ
3: ผมก็เจอร้อนกันมาเจอฝนตก
1: นน
3: ผมก็รีบเข้า
1: เออ
3: กินยาแก้หวัดเลยครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าผมต้องขับรถหาเงินทุกวันตอนนี้ก็หาลำบากมากผมก็ยังไงก็ขอให้สมาธิและคุณเสมาจงสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยรวยๆเฮงๆนะครับ
1: ขอบคุณครับเช่นกันนะครับพี่วิชาญขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิชาญ93นะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอ200ทุกท่าน
1: ค
4: ำว่ารวยนี่เบาๆก็สดชื่นนะครับผม
1: ใช่ครับผม
4: ครับผมก็เมื่อสักครู่ย้อนหลังผมมาจากนู่นเลยเมื่อสักครู่มาจากแถวสุขุมวิทนั่นแหละ
1: ครับ
4: เอ๊ะทำไมพอดีก็ได้งานมาแถวกะละประพฤกษ
1: ์อ๋อข้ามฝั่งเลย
4: พระราม3ใช้การได้ดีนะคุณเสมา
1: ครับผม
4: ลงสะพานพระราม3ก็ตรงข้ามเดอะมอลล์ก็เขียวเดียวขาดไม่มีปัญหา
1: ออ
4: มาสุดถนนกะละประพฤกษ์แล้วก็ยูเทิร์นก่อนถึงถนนกาญจนาแล้วก็กลับมาตรงตลาดใหม่ตรงเนี้ย
1: ฮะ
4: ใช่สำเพ็ง2นั่นเลยมานิดนึงมันจะมีตลาด
1: กะละประพฤก
4: ษ์น่าจะใช่ผมไม่รู้ชื่อมองหาชื่อมองไม่เห็นมองก็เสร็จผมก็ออกมาตอนนี้มุ่งหน้ามาถึงแยกกำนันแม้นก็เลยนึกขึ้นได้แล้วโทรไปเจอ200เลยโทร
1: ครับผม
4: จริงฝากไปถึงนายกหรือว่ารัฐบาลด้วยนะ
1: ว่า
4: ผู้ว่าด้วยผมเอาสองเรื่องพอเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจนะคุณเสมามันมีนักการเมืองท่านหนึ่งออกมาพูดบอกว่าจริงๆน่าจะให้สักปีหนึ่งแต่ไม่ให้เยอะนะให้เดือนละ500ก็คือ12เดือนนี่คือ 6,000 เงินเรา 6,000 เงินรัฐบาล 6,000 กระตุ้นเศรษฐกิจเดือนละ 1,000รัฐบาลให้500อันนี้ผมว่าอยู่ได้นานได้นานแล้วก็2ไอ้ใบส่งตัวเนี่ยเชื่อไหมคุณเสมาผมอายุ60เศษแล้ว
1: ครับ
4: 30บาทนี่ผมไม่ได้ใช้เลยนะ
1: อ้าวหรอ
4: เพราะอะไรคุณรู้ไหม
1: เพราะ
4: ตอนไปโรงมีพยาบาลมาสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่า10ของพี่น่ะอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีเวลาไปมันใช้ไม่ได้คุณต้องไปเอาใบส่งตัวต้องไปเอาที่ศูนย
1: ์
4: ก็เลยศูนย์อยู่ที่ไหนครับต้องไปที่ลาดพร้าว48ต้องไปขอไปส่งตัวแล้วถึงจะมาที่โรงพยาบาลได้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ทีนี้มันวกไปวนมาคุณเสมารายละเอียดผมไม่ทราบจริงๆถ้ามีสิทธิ์อยู่แล้วน่าจะบัตรประชาชนก็ยื่นใช้ได้เลยนะครับผมฝากนิดหนึ่งฝากรัฐบาลเลยนะฝากผ่านคุณเสมาเลยยกเว้นแต่ว่าเป็นโรคเรื้อรังเหมือนหมอโรงพยาบาลขอนแก่นบอกว่าถ้าเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยจะต้องมีใบส่งตัวเช่นเบาหวานโรคนานแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาเนี่ยจริงๆน่ะมีบัตรประชาชนมีสิทธิ์เนี่ยน่าจะเข้าได้ทุกโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องว่าเป็นอุบัติเหต
1: ุครับ
4: นะครับผมก็ฝากรัฐบาลนิดหนึ่งฝากผู้ว่าด้วยนะครับผม
1: ครับผม
4: คุณเสมานี่น่าจะเป็นผู้ว่าได้ผมว่า
1: แล้วพี่ชัยรัตน์ได้เลือกตั้งป่ะเนี่ยได้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ามั้ย
4: ย้ายไปบ้านแฟนแล้ว
1: ย้ายไปอยู่ไหนอ่ะ
4: ย้ายไปอยู่นู่นสนามบินร้อยเอ็ดนู่นเสียแล้วโอนออกจากราชบุรีแล้วก็เบี่ยงไปนู่นเลยเดี๋ยวนี้มันโอนไปลงปลายทางเลยไง
1: งั้นก็เป็นผู้รับชมแล้วกัน
4: ใช่ก็เป็นคนร้อยเอ็ดแล้วตอนนี้ร้อยเกินแล้ว ผมได้ชวนไปเที่ยวหอโบสถ์นี่ไงจะพาคุณเสมาไปโดดร่มเดี๋ยวออกให้120 บาทเดี๋ยวออกให
1: ้พาไปด้วยเปล่าพาไปด้วยเปล่า
4: พาไปสิเดี๋ยวว่างจะโทรหา
1: แล้วชวนผมนี่ต้องดูแลผมด้วยนะ
4: ขึ้นเครื่องไปออกเองเดี๋ยวพี่ชัยรัตน์เลี้ยงข้าวเอง
1: ขอบคุณครับพี่ชัยรัตน์
4: ขอบคุณครับสวัสดี
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะอ่ะต่อกันพี่พานสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่เสมา
1: ครับพี่พานอยู่ที่ไหนเอ่ย
5: บางแก้วสะพานกษัตริย์นะครับขาเข้ากับมุ่งหน้าแยกตัดกับรุ่งตัดกับพระรามหกครับพี
1: ่ครับผม
5: อยู่ใต้ทางด่วนครับผม
1: ครับ
5: ไฟแดงนะครับเขาไอเลนตรงเนี่ยเขาไม่ปล่อยสักทีเขาปล่อยจะเลี้ยวขวา
1: อ๋อ
5: แล้วที่นั่งเดี๋ยวมันอยู่บนสะพานพี่สะพานกษัตริย์ครับผม
1: หล่อกี่นาทีแล้ว
5: ขาออกมาก็มีแท็กซี่จอดเสียอยู่เลนซ้ายเชื่อมสะพานกษัตริย์นะครับผม
1: ครับ
5: การจราจรก็มีปัญหาตรงนั้นครับพี่
1: อันนี้คือฝั่งที่มาจากหัวเฉียวใช่ไหมที่มีปัญหาเนี่ย
5: ถูกต้องครับถูกต้องคร
1: ับ
5: สัญญาณไฟแดง
1: ได้ได้เดี๋ยวแจ้งให้
5: ทีนี้เขาให้เปิดสัญญาณไฟแดงครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงได
1: ้
5: ตอนนี้พี่เขาก็เปิดจะเลี้ยวขวาเข้าไปพระรามหกหรือไปวัดดวงแขพี่เมื่อก่อน
1: แต่มันตรงไม่ได้สักที
5: ใช่ตรงไม่ได้ทีแล้วนี่ยันอยู่บนยันอยู่บนสะพานเลย
1: กี่นาทีแล้วครับพี่พาน
5: ตอนนี้ผมหนีมาแล้วผมเลี้ยวขวาผมหนีมาแล้วตอนนี้ผมมาอยู่เสียป่าเสียป่านี่เสียป่าพระซ่านี่พี่เขาเรียกถนนอะไรตรงเนี้ยเสียป่าจากลงมาหน้าลงมาจางนะคร
1: ับ แล้วเป็นยังไงถนนหลวงเหรอหรือว่าเสือป่า
5: ใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยลิเวอรี่เขาจอดเลยลิงเลยนะพี่เอาหัวเข้าท้ายโบ
1: ครับ
5: ตอนนี้รถตรงนี้มันวิ่งได้สี่เลนยังไม่เหลือสองเลนเองคร
1: ับ อ๋อฮะ
5: บางทีก็เห็นเจ้าหน้าที่มาล็อกเลยนะคร
1: ับ
5: ล็อกลงล็อกรออยู
1: ่
5: ก็ไม่เก็บ
1: ตรงไหนตรงเสือป่าพาซ่าเหรอ
5: ใช่ครับตรงเสือป่าพาซ่าเนี่ยคร
1: ับอ๋ออ่าโอเคที่จะไปราชวงศ์อะไรตรงนู้นใช่ไหม
5: ผมก็ฝากเขาว่าหน่อยนะมาเคลียร์หน่อยตรงนี้ให้มันวิ่งได้สี่เลนไปสองเลนจับสองเลนไม่ได้ครับตอนนี้ได้เลนเดียว
1: อ๋อครับครับ
5: แล้วข้างหน้าตรงแยกราชวงศ์เขาก็ทำถนนด้วยครับ
1: อืมครับครับ
5: วางข้อใหม่ตรงนั้นนะครับ
1: รถเยอะไหม
5: รถพุ่ม35
1: รถคือหมายถึงว่าตอนนี้รถเยอะรถติดกันอยู่ใช่ไหมเสือป่าต่อเนื่องราชวงศ์ใช่ไหมพี่พาน
5: ใช่ๆคร
1: ับ เดี๋ยวแจ้ง
5: เพราะว่าเขามีแนวก่อสร้างวางก้อใหม
1: ่อ๋อครับ
5: 3เดือนนี้อ่ะ
1: อ
5: ันนี้เห็นขุดข้างบนเฉยๆครับ
1: อ๋อครับผม
5: ข้างล่างเห็นลงอะไรเลยคร
1: ับ ครับผม
5: อุณหภูมิร้อนนะพี่เลยมา
1: ร้อนเนาะ
5: ร้อน35โอกาสแดดเปรี้ยงเลยเย็นนี้น่าจะไม่รอด
1: เมื่อวาน
5: จะไม่รอดแน่นอนเมื่อวานรอด
1: เมื่อวานโดนนิดเดียวเมื่อวานแทบจะไม่เปียกเลยด้วยซ้ำ
5: ใช่ๆมันโดนนิดเดียวตรงกองเตยมัน
1: ใช่เหมือนมันตกไปแล้วไงตอนจังหวะก่อนเลิกงานมันตกหนักเลยพอเราเลิกงานไปมันก็แบบแทบจะไม่เปียกแล้วอ่ะ
5: ใช่เพราะการจับพลัมสามไม่เปียกเลยใช่ไหม
1: ก็ผิดหวังเหมือนกันนะจริงๆก็อยากเปียกแหละนี
5: ่
1: ท้าทาย
5: จะไม่ลาเลย
1: ท้าทายด้วยใช่ใช่ไม่แต่เดี๋ยวนี้พี่เขารู้พี่เขาจะนั่งดักเลย
5: ทำมาจากนี่ผมโทรไปหาคุณวิญญาณลูกพอดีเจอพอดีเลยครับผม
1: หรอ
5: ผมบอกให้คุณวิญญาณลูกติดตามพี่ผู้ชายที่ว่าเป็นอาเมฟิก้า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่สรุปว่าเจอแล้วใช่ไหมที่ชุมพรดีใจด้วยกับครอบครัว
5: ครับผมโทรไปหาคุณวิญญาณลูกให้ตามให้หน่อยอะไรนี้เจอหรือยังไปมาก็เจอแต่รถตู้นี่ก็มาจอดทิ้งไว้ที่โรงแรมอ่ะพี่
1: ใช่ใช่ใช่เมื่อวานรถตู้ที่เราตามหาก็เจอแล้วเหมือนกันเมื่อวาน
5: ครับเดี๋ยวไปจอดที่โรงแรมจัสมิน
1: แหละ
5: นะ
1: ใช่จัสมินรีสอร์ท
5: โรงแรมนี้ก็สนุกครับผมโอเคครับพี่เดี๋ยวมารับลูกค้าก่อนครับพอดีลูกค้าเรียกพอดี
1: ขอบคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะฮะคุณอุทัยเห็นบอกมีมอเตอร์ไซค์ไปวิ่งบนมอเตอร์เวย์คุณอุทัยพี่อุทัยครับ
6: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: เห็นเมื่อกี้ผมผ่านมา5นาทีแล้วนะครับเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะครับ
1: ช่วงไหนครับ
6: ประมาณกมที่5บวกเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะแต่ตอนนี้เขาหันหัวกลับแล้วนะครับผม
1: หมายถึงยังไงคือเขาย้อนสอนกลับมาเหรอหรือยังไงฮะ
6: ครับคือแรกเขาวิ่งที่จะมาทางสุวรรณภูมินะครับ
1: ครับ
6: แล้วตอนเนี้ยเขาหันหัวกลับแล้วล่ะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคือพ่อแม่ลูกน่าจะ2คนนะครับแล้วก็มีกระเป๋าพลุงพลังหน่อยครับ
1: เด็กอายุประมาณเท่าไหร่ฮะพี่อุทัย
6: มันแวบเดียวเด็กตัวเล็กอะนะครับแต่ว่าเด็ก2คนแล้วก็น่าจะเป็นพ่อแม่ลูกก็เท่ากับว่าซ้อน4อะครับผม
1: เด็กนี่น่าจะประมาณสัก 8-9 ขวบได้ไหม10ขวบอะไรอย่างนี้ได้ไหม
6: น่าจะประมาณนั้นนะครับ
1: โอเคแล้วเขาอยู่ประมาณช่วงไหนอะพี่ของมอเตอร์เวย์ตอนเนี้ย
6: มอเตอร์เวย์ผมถามมา5นาทีประมาณตอนนี้ดาวถ้าได้ให้ดาวแล้วก็จะเยอะถ้าย้อนสอนกลับมานะครับก็น่าจะประมาณกว่าม .4 กว่าม .3 กว่าม .4 ได้ครับผม
1: คือเหมือนเขาว่าเขาวิ่งเข้ามาใช่ไหมวิ่งเข้ามาทางในเมืองใช
6: ่ไหมใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมเจอเขากำลังรักที่ว่าจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางออกเนาะเขาก็เลยขับย้อนสอนนะครับ
1: โอ้น่าจะ
6: หัวย้อนสอนเลยครับ
1: แล้วเขาย้อนมาเลนไหนอะพี่ซ้ายสุดหรือขวาสุ
6: ด
1: ซ้ายสุดใช่ไหม
6: ซ้ายสุดเลยครับ
1: อ้าวเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานกู้ภัยมอเตอร์เวย์ให
6: ้ครับครับแต่น่ากลัวครับน่ากลัว
1: ใช่รถวิ่งกันเร็วด้วยเนาะรถไม่ติดในตอนเนี้ยขอบคุณมากพี่อุทัยครับ
6: ครับสวัสดีครับ
1: ประมาณช่วงกม.4 กม.5 ฝากระวังหน่อยนะครับเป็นรถจักรยานยนต์พ่อแม่ลูกนะมากัน4คนนะลูก2คนนะฮะแล้วก็มีพ่อแม่ซ้อนกันมาซ้อน4เลยอยู่มอเตอร์เวย์สาย7น่าจะเป็นช่วงกม.5 กม.4 เนี่ยประมาณเนี้ยเท่ากับว่าเขาวิ่งกลับเข้ามานะฮะเขาย้อนสอนคือเขาอยู่ฝั่งขาออกแต่เขาวิ่งย้อนกลับมาเป็นฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางพระราม9เนี่ยครับนะอยู่เลนซ้ายสุดฝากระวังด้วยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยให้นะครับขอบคุณมากๆนะฝากระวังก่อนนะคุณธวัชสวัสดีครับพี่ธวัช
7: สวัสดีครับหล่อเล็ก
1: ครับเชิญเลยครับพี่ธวัช
7: เมื่อกี้ก็เจอคันเนื้อมอไซค์อ่ะ
1: เอ้าอยู่ไหนทางด่วนไหน
7: โดนพระราม2ทางด่วนขึ้นมาพระราม2อ่ะแต่เค้าคงจะรู้ตัวเค้าเป็นไรเดอร์ไงเค้าย้อนสอนลงกับ
1: อ๋อดาวคะนองเหรอ
7: ใช่
1: อ๋อแต่เขาลงไปแล้วใช่ไหม
7: มอเตอร์ไซค์นะวันนี้ได้ข่าววันนี้มอไซค์ขึ้นทางด่วนกันประจำเลยนะช่วงนี
1: ้นั่นน่ะสิเดี๋ยวทางด่วนเดี๋ยวมอเตอร์เวย์อะไรก็ไม่รู
7: ้ไม่เคารพกฎจราจรกันเลยนะ
1: แล้วส่วนใหญ่พอเจ้าหน้าที่ไปเจอก็จะบอกว่าตาม GPS มา
7: โคด GPS ตลอดอ่ะ
1: เออ
7: เป็นมันเป็นข้ออ้างที่ง่ายไงน้องเสมา
1: แต่ยังไงก็ต้องเสียค่าปรับเพราะ GPS เขาไม่ได้จ่ายค่าปรับให้
7: ดีหน้าเศร้าหน่อย GPS มันพาผมมานี่ครับไม่รู้เนี่ยทำไงเนี
1: ่
7: ย
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเชิญเลยครับสน.ทางด่วนครับเดี๋ยวไปเปรียบเทียบปรับนะไม่เป็นไรนะ GPS ไม่ได้จ่ายให้นะฮะ
7: ย้อนหลังมานะจากนู้นมานะจากนั้นน่ะก็วันนี้ทางด่วนโล่งมากโล่งผิดปกติถึงว่ามอไซค์มันขึ้นกันนึง
1: ครับผม
7: เพราะว่ามันไม่ติดไงมอไซค์มันเลยขึ้นกันขณะรายงานเนี่ยผมมาลงตรงไอ้นี่ละอนุสาวรีย์ละสนามไปทางสนามเป้าว่าจะไปกสิกรสำนักงานใหญ่หน่อย
1: อ๋อครับอย่างโล่งๆ
7: ใหญ่เก่าตรงผลโยธินไง
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกผลก็ยังได้เรื่อยๆแหละมีตรงสะพานควายนิดหน่อยนะ
7: พอลงทางด่วนมานี่แอกเลยเนี่ยน้องเสมา
1: ทางลงอ่ะเหรอทางลงตรงสาวรีย์ใช่ไหม
7: ใช่
1: มันติดตรงทางลงพี่เลยตรงนี้ไปก็ดีแล้ว
7: ติดทางลงอ่ะมันมาติดตรงทางเมน
1: ทางไหนทางที่จะเข้าไปสังวรีหรอหรือไง
7: ทางที่จะออกไปนู่นไงออกไปสะพานควายอ่ะขณะรายงานเนี่ยผ่านชทบ5แล้วตรงนี้รถมันยูเทิร์นเยอะไงน้องเสมา
1: อืมครับครับ
7: ไปตรงนี้ก็ยูเทิร์นตรงนู้นก็ยูเทิร์นเข้าหน้าช่อง5ตรงนี้ก็ยูเทิร์นเข้านู่นนี
1: ่อ
7: ื
1: ม
7: ก็เลยมีรถตัดกระแสกันไง
1: ครับผม
7: แต่เมฆเริ่มก่อตัวแล้วนะน้องเสมา
1: อ๋อเหรอแต่ยังไม่ตกใช่มั้ย
7: เอาเปียกไม่เปียกวันนี้
1: เอาเปียกนี่ชอบเป็นคนชอบสดชื่นอยู่แล้ว
7: เออถ้าเปียกวันนี้นะพรุ่งนี้ให้หยุดเลยนะให้ลาได้เลยใน1วันเลย
1: เดี๋ยวนี้พี่เขารู้ทันนะเวลาเจอกันทีไรนะเขาจะต้องไปนั่งดักรอด้านหน้าแล้วพอผมออกมาเขาจะพูดประโยคสุดท้ายว่าพรุ่งนี้เจอกันนะคะเขาจะพูดอย่างเงี้ยใส่ผมตลอดเลยทุกวันเลย
7: ไม่เขากลัวเราไม่มาทำงาน
1: ใช่ไงเขาจะพูดทิ้งท้ายก็พรุ่งนี้เจอกันนะคะแล้วเขาก็ได้ยิ้มหวานให้ผมทีนึง
7: วันนี้สมาชิกรายงานตัวกันตัวหน้าเลยนะวันนี
1: ้คือคืนคือคืน
7: รึบพับรึบพับเลยนะ
1: ใช่
7: สวทั้งนั้นเลยมาเนี่ย
1: นะฮะอายุยังน้อยกันอยู่เลยแต่ละคนอ่ะ
7: รวมทั้งผมด้วยนะ
8: วัยรุ่นวัยรุ่นมันเป็นคลื่นของวัยรุ่น
7: ยังไงเนี่ยน้องเสมาไอ้บอลโลกเนี่ยเขาได้ดูแล้วใช่ไหม
8: ได้ดูดี
7: แล้วยังไงต้องไปเสียตังค์ป่ะ
8: ไม่รู้ก็รอเขาแถลงก่อนแต่น่าจะได้ดูแหละแจ๊ดอ่ะเนี่ยใน YouTube ก็มีคนถามมานะบอลโลกได้ดูเปล่าครับ
7: เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ
8: ถามว่าเหมือนพี่ธวัชเลย
7: คนให้ใจกันใส่ใจกันเยอะนะกับการถ่ายทอดฟุตบอลโลกของทุกปีมันเคยได้ดูไงใช่ไหม
8: ใช
7: ่ถึงปีนี้ไม่ได้ดูนี่มันงุดหงิดนะ
8: ได้แจ๊ดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยเตรียมการถ่ายทอดสดครบ104นัดระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม69
7: โอ้โหเป็นข่าวดี
8: เอาไปแค่นี้พอ
7: เป็นข่าวดีเนี่ยพอลงมาถึงตรงเนี้ยรถติดเลยเนี่ยตรงแถวเลยหน้าทอสบอ5มาหน่อยมันมีรถจอดส่งของจอดอะไรด้วยไงเลน2ไอ้เลน1อ่ะเลนซ้ายมือ
8: ครับผม
7: แล้วด้วยไฟแดงไว้อะไรด้วยมันตรงนี้จะมีไฟแดงเยอะไฟคนข้ามมั่งอะไรมั่ง
8: ครับผม
7: เห็นใจนะเพราะว่าแถวเนี้ยขนาดไฟเขียวไฟแดงมันยังไม่ยอมหยุดให้กันเลยโอ้โหคนจะข้ามถนนจริงนะ
8: อ
7: ันตรายมากนึกถึงหัวอกเขาหัวอกเราเลยอ่ะ
8: ครับผม
7: ขนาดรายงานนี้ถึงตรงไฟแดงที่จะแยกไปทางเข้ากรมทหารที่จะไปออกวิภาวดีอ่ะ
8: ครับผม
7: ติดไฟแดงอยู
8: ่อ๋อติดไฟแดงอยู่นะ
7: ครับผม
8: จะถึงที่หมายแล้วขอบคุณมากพี่ธวัช
7: ครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สว
8: ั
7: สด
8: ี
7: คร
8: ับขอบคุณคุณธวัชนะฮะก็คุณสมทรงนะถามมาคำถามเดียวกับพี่ธวัชเลยนะขอบคุณคุณสมทรงด้วยไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ว่าบอกว่าแดดเปรี้ยงเลยครับนะฮะพี่พัชนีสวัสดีครับพี่พัชนีคุณ AA ด้วยสวัสดีนะครับพี่พัชนีบอกว่าพระราม2มุ่งหน้าไปเขาย้อยรถติดไหมคะมีฝนหรือเปล่าขอบคุณมากค่ะนี่เหมือนบังคับเลยอ่ะคือขอบคุณมาแล้วอ่ะคือผมต้องดูให้ใช่ไหมพี่พัชนีพอพี่ขอบคุณมาแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวผมดูให้นะเดี๋ยวไม่คุ้มกับค่าขนมที่พี่เคยเลี้ยงดูเดี๋ยวจะต้องดูให้ก่อนฝนแถวเขาย้อยมีประปายครับแต่ว่าไม่ใช่กลุ่มใหญ่อะไรมากมายจะเป็นกลุ่มที่มาจากหนองยะป้องมาจากทางด้านของบ้านคาราชบุรีต่อเนื่องมาโซนแถวปากท่อต่อเนื่องมาทางเขาย้อยเพชรบุรีนะครับดูแล้วไม่ใช่กลุ่มหนักนะครับแต่ก็มีลักษณะการกระจายตัวอยู่พอสมควรที่หนักเนี่ยจะเป็นแถวปากท่อราชบุรีแต่ว่ากลุ่มนี้มันไม่ได้เข้ามาทางเขาย้อยทางที่เข้าเขาย้อยจะเป็นทางฝั่งหนองยะป้องที่ต่อเนื่องมาทางด้านของเขาย้อยแล้วเขาก็จะเลยไปทางด้านของสมุทรสงครามอัมพวานะครับอ่ะเรื่องฝนผ่านไปเรื่องการจราจรพระราม2ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ที่สอบถามพระราม2จะไปเขาย้อยพระราม2ผมดูให้ตั้งแต่ทางลงทางด่วนตรงทางพิเศษเฉลิมพระนครทางด่วนขั้นที่1เลยแล้วกันนะฮะดาวคะนองมาเนี่ยไม่ติดเลยครับโล่งๆมาเลยครับทั้งช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานยาวๆไปเลยครับไปท่าจีนผ่านมหาชัยไปกาหลงไปแม่กลองโอ้โหไม่ติดเลยฮะพี่พัชนีโล่งเลยครับตลอดเส้นทางเลยครับพระราม2ตอนนี้นะครับไปจนถึงวังมะนาวแล้วก็ใช้เพชรเกษมไปเขาย้อยไม่ติดครับใช้ได้ครับตลอดเส้นทางเดินทางปลอดภัยนะฮะสวัสดีคุณอนุกูลด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
3: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
2: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
3: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
2: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากสภ.คลอง5นะครับทางหลวง352ธัญญะหรือเปล่าครับน่าจะเป็นสภ.ธัญญะไหมครับสภ.คลอง5เหรอครับ10ตำรวจโทไตรรงหงทองผบ.หมู่งานจราจรสภ.คลอง5สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สภ.คลอง5ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับส
0: ภ.5อ๋อโอเคตอนนี้ผู้หมู่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงทางหลวง352ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: อ๋อตอนนี้คือการจราจรเปิดเป็นปกติแล้วครับพี่พอดีมันเป็นรถพ่วงชนกับแบรีเออร์
0: อ๋อ
1: ใช่ตอนนี้เปิดถนนแล้วครับเปิดถนนเรียบร้อยคร ับ
0: ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมครับคู่กรณีอะไรไม่ได้โดนใครใช่ไหม
1: ไม่มีคนเจ็บครับพี่ไม่มีคนเจ็บ
0: อ๋อแล้วเขาบอกไหมครับว่าเขาไปชนอะไรยังไง
1: เบื้องต้นเขาว่ามันเกี่ยวท้ายเกี่ยวน่าจะปิดท้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเกี่ยวเบรเออร์แล้วทีนี้มันก็เลยรถมันก็เลยสะบัดก
0: ็
1: เลยตกข้างทางแล้วมันเป็นเลนสวนไงพี
0: ่
1: มันก็เลยเป็นรถใหญ่ด้วยใช่ทีนี้มันก็ต้องรอรถใหญ่มาเคลื่อนอีกทีหนึ่งม
0: ัน
1: ก็เลยติดเลยแต่ตอนนี้เหตุการณ์ปกติแล้วครับผม
0: เขาบรรทุกอะไรมาไหมครับพ่อหมู
1: เป็นตู้เปล่าเป็นตู้เปล่า
0: อ๋อฮะคนขับนี่เขาคุ้นชินเส้นทางดีไหมฮะหรือว่าเพิ่งจะมาใช้เส้นนี้หรือยังไงครับเขาบอกไหม
1: ใช้ประจำครับใช้ประจำอ้
0: าวหรออายุเยอะหรือยังครับอยู่ช่วงวัย
1: อ๋อยังนะน่าจะ30ต้น
0: ๆมาคนเดียวครับ
1: มากับผู้หญิงคนหนึ่งครับผม
0: แต่เขาทั้งคู่ไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับไม่มีใครบาดเจ็บ
0: รถก็เลยชะลอตัวกันพักหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ดีขึ้นไหมฮะเนี่ย
1: ครับผมตอนนี้ก็เปิดเป็นปกติแล้วครับ
0: ครับแล้วตัวแบรีเออร์มันยื่นมันล้มไหมฮะต้องไปเก็บไหมฮะเนี่ย
1: ก็ตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วพี่เคลียร์แล้วครับผม
0: ครับ
1: เคลียร์แบรีเออร์เรียบร้อยแล้ว
0: ตอนนี้รถก็ผ่านได้เป็นปกตินะครับพ่อหมู
1: ใช่ครับเป็นปกติแล้วครับในการปกติครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่าน10ตำรวจโทไตรรงหงทองนะครับผบ.หมู่งานจราจรสภ.คลอง5นะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลอุบัติเหตุทางหลวง352นะครับธัญญะวังน้อยช่วงคลอง7นะก่อนหน้านี้เป็นรถบรรทุกพ่วงนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วก็ไปเกี่ยวกับตัวแบรีเออร์รถมันก็เลยสะบัดตกลงไปข้างทางนะแล้วมันก็มีส่วนที่มันยื่นออกมาก็ต้องใช้รถใหญ่อะเข้ามาดำเนินการนี่ยังดีนะว่าเขาเป็นตู้เปล่าๆไม่ได้มีของไม่ได้มีสินค้าอยู่ข้างในนะครับก็ย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะมากับ2คนผู้หญิงผู้ชายนะครับดูแล้วไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนนะแล้วก็คู่กรณีก็ไม่มีนะเสียหลักด้วยตนเองนะครับพระราม2ก่อนถึงทางเข้าวัดพันท้ายนรสิงห์มีรถบรรทุก4ล้อขนยางเขาบอกว่าพลิกคว่ำกีดขวางอยู่ในคู่ขนานด้านซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณวิชาญ93วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้านะครับช่วงสนามบินดอนเมืองที่จะมุ่งหน้าไปแยกหลัก4การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนะยังไม่มีปัญหาการจราจรคุณณัฐวุฒินะครับฝากขอความช่วยเหลือบอกว่าเป็นรถเก๋ง Toyota Yaris 1ขอไข่ต่อเต่า9203กทมจอดลักษณะว่ายางหลังขวาแตกเขามียางอะไหล่แต่ไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนยางอยู่ด้านหลังสถานทูตจีนรัชดาภิเษก3แยก2นะฮะเราประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริให้นะสำหรับกรณีคุณณัฐวุฒินะเห็นบอกว่ามียางอะไหล่แต่ไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับคุณเทพฤทธิ์นะบอกว่าจรัญสนิทวงศ์เป็นฝั่งขาเข้าไฟฉายที่จะมุ่งหน้าไปแยกพาณิชย์ทนแดดจ้าเลยนะครับการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะ2ฝั่งคุณอุทัยเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์วิ่งย้อนสอนมามอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกแต่เขาย้อนกลับมานะครับอยู่เลนซ้ายสุดจักรยานยนต์เนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกนะมีลูก2คนด้วยนะฮะซ้อนกันมา4คนน่ะฝากระวังด้วยนะครับประมาณกม.5กม.4แล้วก็วิ่งเข้ามาทางกม.3เนี่ย คุณทวัฒน์เมื่อสักครู่ทางพิเศษสีลัดทางด่วนขั้นที่2เมฆเริ่มมามากแล้วในพื้นที่แต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับแล้วก็ก่อนหน้านี้พระราม1พิพันธ์กษัตริย์ศึกนะที่จะไปพระราม1มาทางด้านของช่วงขาเข้าพงพระรามติดนะบอกว่าปล่อยเลี้ยวขวาอย่างเดียวนะไปทางพระราม6อย่างเดียวไม่ได้ปล่อยรถที่ตรงมาเลยก็เลยติดยาวเลยนะครับขอบคุณทุกข้อมูลนะครับแจ้งเพิ่มเติมผ่านทางจสร้อยของเราได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808คุณพรเพชรฝากประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าสตางค์เป็นของผู้หญิงสีน้ำตาลนะครับตอนเที่ยงครึ่งวันนี้นะข้างในมีเงินสดมีลอตเตอรี่4ใบมีรูปถ่ายครอบครัวขึ้นมาจากโรงพยาบาลบางกรวยมาลงที่หมู่บ้านกัตโต้ปิ่นเกล้าแท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มมกไก่659กทมแท็กซี่เขียวเหลือง1มมกไก่659กทมถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงนะสีน้ำตาลเอาไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณปะเกอินนะครับคุณอนุกูลคุณสมทรงนะครับคุณพัชนีคุณ AA คุณกระปุกแดงคุณวิรัตคุณตุลยองคุณจิรทีปขอบคุณทุกท่านนะครับเพิ่มเติมให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube จสร้อยมีประชาสัมพันธ์ช่องทางเดินรถนะครับพื้นที่สน.สามเสนบริเวณแยกสังฮีเนี่ยจะมีการทดลองใช้เริ่ม15มิถุนายนวันจันทร์หน้านะครับเป็นต้นไป1ก็คือเลี้ยวขวาเฉพาะเวลาที่ถนนรัฐวิถีเลี้ยวขวาไปหน้าโรงเรียนเซนคาเบลนะครับเฉพาะเวลา 5:30 นถึง 7:00 นถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ย 5:30 ถึง 7:00 นเช้าถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงบ่าย 2:00 ถึง 4:00 นเย็นนะครับ 14:00 นถึง 16:00 นแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเลี้ยวขวาเฉพาะเวลาที่3เสนอันนี้ก็คือเลี้ยวขวาขึ้นสะพานสังฮีเฉพาะเวลาตั้งแต่ 7:01 นาทีจนถึงบ่าย 2:00 แล้วก็ช่วง 16:01 นาที4:00 นะฮะ 4:00 เย็นจนถึง 5:30 นาที 5:30 นะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้คงได้เพิ่มเติมนะกับท่านรองผู้กำกับจราจรที่สน.สามเสนนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงได้เพิ่มเติมประชาสัมพันธ์กันนะแต่ว่าแจ้งไว้เป็นข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์เบื้องต้นก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มเป็นการทดลองวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปนะครับ15มิถุนายน69เป็นต้นไปอ่ะเดี๋ยวมีอัปเดตจะมาแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลฟุตบอลโลก2026รุก3ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ย้ำ

0: เซฟเงินกว่าจริงปะ
1: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่บีควิกยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่บีควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
0: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: ตำรวจนครบาลเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026เดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ประเดิมทลายเว็บใหญ่พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทออกหมายจับ30รายจับกุมแล้ว19รายพร้อมกับขยายผลยึดทรัพย์ผู้บงการเบื้องหลังคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: ตำรวจนครบาลเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026รับมือการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงภายใต้มาตรการ3ตัดได้แก่ตัดการเงินตัดเว็บไซต์และตัดวงจรการพนันพร้อมกันนี้ตำรวจนครบาลยังได้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่หลังสืบสวนพบมีการโฆษณาชักชวนเล่นพนันหลายรูปแบบทั้งพนันฟุตบอลสล็อตบาคาร่าและรูเล็ตโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินพบมีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า 1,000 ล้านบาทและใช้บัญชีม้าจำนวนมากในการอำพรางธุรกรรมทางการเงินผลการปฏิบัติศาลอนุมัติออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง30รายในความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ชักชวนเล่นพนันรวมถึงสมคบและร่วมกันฟอกเงินขณะนี้สามารถจับกุมได้แล้ว19รายอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลือโดยตำรวจเตรียมขยายผลจากบัญชีม้าและเส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่อติดตามผู้รับผลประโยชน์และตัวการสำคัญมาดำเนินคดีพร้อมยึดทรัพย์ตามกฎหมายขณะเดียวกันได้ฝากเตือนประชาชนและเยาวชนหลีกเลี่ยงการพนันออนไลน์รวมถึงเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์และถูกกฎหมายองค์ละพีประพฤติดีรายงาน
2: สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศเมื่อเวลา 13:21 นมีการปรับเปลี่ยนแล้ว27ครั้งโดยปรับลดลงสุทธิ 1,250 บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 63,600 บาทขายออกบาทละ 63,800 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,322 บาท76สตางค์และขายออกบาทละ 64,600 บาทกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมยืนยันไทยมีปริมาณน้ำมันดิบในระบบสำรองเพียงพอและสูงกว่าสถานการณ์ปกติประมาณ10วันหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางยังคงส่อแววยืดเยื้อคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นางรุ่งนภาจันทูเกียรติรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงผันผวนและส่อแววยืดเยื้อส่งผลต่อสถานการณ์พลังงานทางกลุ่มยืนยันโรงกลั่นยังรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยได้มีการประเมินสถานการณ์ในการจัดหาน้ำมันดิบล่วงหน้าและการรักษาการผลิตได้ตามแผนตลอดจนอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ค้าและผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบจากหลายภูมิภาคอาทิแอฟริกาตะวันตกและสหรัฐส่งผลทำให้สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบในตะวันออกกลางลดลงจากปกติ 60% ในภาวะปกติเหลือประมาณ 30% ซึ่งเป็นน้ำมันดิบที่ยังสามารถรับมอบจากท่าเรือนอกช่องแคบฮอร์มุซได้ทั้งนี้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำมันในระบบสูงกว่าระดับปกติก่อนเกิดสงครามประมาณ10วันซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประเทศไทยว่ายังคงมีพลังงานเพียงพอรองรับความต้องการในการใช้งานและรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: แล้วจ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.ข้อมูลจากโครงการคนรักรถนะครับจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันเงื่อนไขในการเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยสามารถผ่อนชำระได้นะครับ 0% นาน6เดือนหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับประเภทที่3ก็มีนะครับซึ่งประเภทที่3เนี่ยเงื่อนไขเขาก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์นี่ก็ยังคงเดิมที่แตกต่างกันก็คือจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสิทธิประโยชน์เบี้ยประกันภัยพิเศษเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อันนี้ยังอยู่นะครับรับทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับสามารถเข้าเงื่อนไขได้ทั้งหมดเลยสามารถผ่อนชำระได้ด้วยครับ 0% นาน3เดือนนะสำหรับประเภทที่3ก็โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์เดียวกันนะครับ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับขอบคุณวิริยะด้วยนะครับสวัสดีคุณขาวดำด้วยนะครับเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็มีคุณกระปุกแดงนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะข้อมูลหลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่คุณเสงี่ยมบอกว่ามีอุบัติเหตุเลยโรงพยาบาลพัทรธนบุรี1กิโลเมตรนะครับเป็นพหลโยธินฝั่งขาออกมีรถปิกอัพแบบมีคอกนะที่บรรทุกของอ่ะนะฮะไปชนกับรถเก๋งคุณเสงี่ยมตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคุณเสงี่ยมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับพี่เสงี่ยมมีคนเจ็บไหมครับเนี่ยจุดเนี้ย
1: คงไม่มีครับไม่มีคนเจ็บครับ
0: ครับ
1: ปกติเพิ่งไม่มีครับ
0: แล้วลักษณะที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงอ่ะพี่เสงี่ยมครับ
1: อ๋อรถปิกอัพคอกสูงบรรทุกของมาเต็มคันรถเลยครับชนท้ายรถเก๋งนะครับ
0: เขาบรรทุกอะไรมาครับ
1: ไม่ทราบเพราะบรรทุกอะไรครับมีผ้าคลุมครับผ้าเต็นท์คลุมอยู่ครับ
0: แล้วของมันตกหล่นไหมครับ
1: ไม่ตกครับไม่ตก
0: อ๋อไม่ตกใช่ไหมครับ
1: ช่วงหน้ารถที่ชนน่ะเสียหายหมดเลยข้างหน้าหม้อน้ำเครื่องนี่มันน้ำแตกเลยต้องใช้รถยกครับ
0: โอ้แสดงว่าต้องมีของเหลวไหลออกมาด้วยใช่ไหมครับเนี่ยตรงพื้นถนนเนาะ
1: มีครับมี
0: แล้วตอนนี้รถวิ่งได้ยังไงบ้างครับเนี่ย
1: โอ้ตอนนี้ท้ายแถวอยู่ยาวไปถึงนู่นแหละครับมองเทพเหรอครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้วิ่งได้กี่เลนอ่ะพี่เสงี่ยมครับ
1: อ๋อมันได้ช่วงเลนขวากับเลนกลางๆอ่ะครับมันลูกวัดเลนกลางกับเลนซ้ายครับ
0: หรอตรงนั้นมีช่องทางหลักมีคู่ขนานไหม
1: มีครับออกจากมองเทพเลยครับผมมองว่าจากมองเทพเลยครับ
0: แสดงว่าเขาอยู่คู่ขนานเหรอครับหรือว่าอยู่ช่องทางหลัก
1: เขาอยู่ช่องทางด่วนครับ
0: โ
1: ดยรถไฟคลองหลวงนะครับ
0: เขาอยู่ในช่องทางหลักใช่ไหมครับ
1: เขาอยู่ทางหลักครับทางหลักช่องทางด่วน
0: แล้ว
1: แต่เรารถติดก็ออกได้แต่มองเทพเลยครับบอกคู่ขนานเลยครับ
0: คู่ขนานยังวิ่งได้ใช่ไหมครับยังไม่ติดใช่ไหมคู่ขนานน่ะ
1: วิ่งได้คู่ขนานไม่ติดครับ
0: แล้วฝั่งกลับกันขาเข้าติดไหมครับ
1: อะไรเนาะ
0: ฝั่งขาเข้าติดไหมครับ
1: ไม่ติดครับไม่ติด
0: เดี๋ยวยังไงเรารีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับคุณเสงี่ยมครับ
1: ครับผมรอรถยกนะครับ
0: อ๋อครับขอบคุณมากแถวนั้นมีฝนด้วยฮะเนี่ย
1: ยังไม่ตกกำลังมืดมาครับ
0: อ๋อมืดอย่างเดียวเนาะแต่ยังไม่ตก
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับคุณเสมาครับ
0: ขอบคุณครับพี่เสงี่ยมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณเสงี่ยมนะครับเป็นอุบัติเหตุพหลโยธินฝั่งขาออกนะครับฝั่งตรงข้ามนะตรงข้ามที่เลยโรงพยาบาลพัทรธนบุรีมา1กิโลเนี่ยเป็นปิกอัพแบบมีคอกนะเขาบอกบรรทุกของมาแต่ว่าเขาก็ปิดแบบมิดชิดนะแล้วก็ไปชนกับรถเก๋งคือสภาพเขาเสียหายค่อนข้างเยอะนะ คิดว่าน่าจะขับต่อไม่ได้เลยแหละเพราะว่ามีหม้อน้ำแตกรั่วด้วยนะครับอยู่เลนกลางแล้วก็เลนซ้ายในช่องทางหลักอยู่2เลนซ้ายในช่องทางหลักแนะนำให้วิ่งคู่ขนานดีกว่านะครับออกได้ตั้งแต่แถวๆมอกรุงเทพเลยนะให้ใช้คู่ขนานคุณเสงี่ยมบอกว่าคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ดีกว่าการจราจรติดแล้วนะครับเนี่ยดูจากในแผนที่ข้อมูลจราจรนี่เห็นว่าท้ายแถวเนี่ยมันสะสมแล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่คุณเสงี่ยมบอกอ่ะอยู่ประมาณแถวหน้ามอกรุงเทพอ่ะสำหรับท้ายแถวอ่ะก็ประมาณกิโลครึ่งอ่ะโดยประมาณนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าโล่งเลยครับไม่ติดเลยส่วนฝั่งกลับกันใช้การได้ดีนะฝั่งขาเข้าพหลเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณเทพฤทธิ์จรัญสนิทวงศ์เป็นฝั่งขาเข้าครับแยกไฟฉายมุ่งหน้าไปแยกพาณิชย์ทนแดดร้อนนะครับแดดจ้าแต่ว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณตั้มบอกว่ามีการทำงานนะครับก่อนถึงมัยาลาบซอยมัยาลาบเล็กน้อยรามินทาฝั่งขาเข้ามีรถเคลนของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจอดทำงาน 4-5 คันอยู่ในช่องทางด้านซ้ายคุณตั้มบอกว่าการจราจรชะลอตัวบริเวณจุดนี้ผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังใช้การได้นะฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับด้านของแจ้งวัฒนะก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงนี้ยังไม่ติดนะเข้าออกหลัก4ข้ามแยกเมืองทอง5แยกนะครับหน้าศูนย์ราชการก็ยังใช้ได้ทั้ง2ฝั่งงามวงวานก็เหมือนกันนะก็จะมีชะลอตัวตรงก่อนถึงทางลงอุโมงค์เกษตรมาจากบางเขนนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็รัชดาวันนี้ก็ยังใช้การได้ประชานุกูลชะลอตัวนิดหน่อยนะครับท้ายยังไม่ยาวยังไม่มีสะสมเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับเลยคุณสุวรรณทองเพิ่มเติมข้อมูลให้ภาษีเจริญมีแดดเขาบอกว่าท้องฟ้าลักษณะเหมือนมีเมฆเป็นหย่อมๆครับผมขอบคุณพี่สุวรรณทองด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ก็วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าในวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับอุณหภูมิต่ำสุด26ถึง28อุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากครับและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยครับคุณน้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับ
2: อยู่พอดีผมฟังวิทยุอยู่ครับ
0: ครับ
2: พ่อแม่ลูกเขาอยู่ตรงแยกอ่อนนุชนะครับ
0: เ
2: รียบเรียบนะครับ
0: ครับแต่ยังอยู่ในส่วนของมอเตอร์เวย์อยู่ใช่ไหมครับ
2: เขากำลังจะตัดเข้าตรงอ่อนนุชนะครับ
0: อ๋
2: อต้องเทพนะครับต้องเตียงนะครับ
0: ตอนนี้เขาอยู่ฝั่งขาเข้าหรือฝั่งขาออกครับ
2: ขาเข้าครับ
0: อ๋อตอนนี้เขามาอยู่ฝั่งขาเข้าแล้วเหรอครับ
2: ครับผม
0: อ๋อแล้วก็กำลังจะตัดเข้าตรงอ่อนนุชประเวศอะไรตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วดูแล้วมันอันตราย
2: ต่างระดับตรงเจออ่อนนุชประเวศ
0: ดูแล้วมันอันตรายไหมครับเนี่ยรถเยอะไหม
2: ไม่เยอะแล้วครับมันจะเข้าคู่ขนานแล้วครับ
0: อืมแล้วดูแล้วเขาน่าจะเข้ามาได้ไหมครับ
2: ได้ครับน่าจะได้ครับก็ไม่น่าจะห่วงมากครับ
0: เห็นบอกว่ามีเด็กมีเด็ก2คนด้วยเหรอฮะ
2: ใช่ครับมีเด็ก2คนมีกระเป๋าพลุงพลัง
0: โอ้เด็กนี่ดูแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: ก็ประมาณ8 9ขวบได้มั้งครับ
0: หรอทั้งคู่เลยเหรอทั้ง2คนเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ฮะ
2: มีผมผ่านมาประมาณ10นาทีได
0: ้การจราจรเป็นไงบ้างครับ2ฝั่ง
2: โล่งครับตอนที่ผมตัดก็มาอะไรตรงนี้เข้าเรือคลองเตย
0: อ๋ออุ้ยเร็วนะครับจากตรงนู้นมาถึงท่าเรือแล้วเหรอ
2: ครับผมตัดก็มาสัมภพุทธครับ
0: อ๋อไวเหมือนกันเนาะ
2: ครับผมผมจะมาพระราม4
0: ครับ
2: ครับผม
0: ลงโล่ง
2: ฟังจอสร้อยอยู่ครับ
0: ขอบคุณมากเลยคุณน้อยที่ช่วยแจ้งยินดีเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยด้วยนะครับพอดีพบเจอก่อนหน้านั้นนะที่มีผู้ใช้เส้นทางเขาแจ้งเข้ามานะครับเราก็เลยประชาสัมพันธ์แจ้งบอกว่าฝากระวังด้วยนะแล้วก็มีการประสานไปที่กู้ภัยสุวรรณภูมิให้นะล่าสุดนี่เขากำลังจะออกทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ละก็เป็นท่านแรกที่แจ้งมาเป็นคุณอุทัยนะหลังจากนั้นก็มีการประสานงานไปทางกู้ภัยสุวรรณภูมิแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็เป็นทางคุณน้อยเนี่ยที่เขาเห็นแล้วก็โทรกลับมาแจ้งอีกทีนึงนะครับแต่ก่อนหน้านี้เขาไปอยู่ฝั่งขาออกนะแต่เขาย้อนสอนมาขาเข้าแต่ว่าล่าสุดเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่น้อยเขาบอกว่าเขากลับมาอยู่ฝั่งขาเข้าแล้วกำลังจะตัดเข้าตรงอ่อนนุชนะฮะบริเวณจุดดังกล่าวตรงประเวศอ่อนนุชอะไรช่วงนั้นก็ฝากระวังด้วยนะครับเห็นบอกว่าจะออกมาทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ได้แล้วนะฝากระวังด้วยนะครับใครที่ทำความเร็วกันนะมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับทั้งเข้าทั้งออกเมื่อสักครู่ก็บอกว่ายังโล่งๆอยู่นะไม่ติดเลยนะฮะคุณประภาพรแจ้งมาจุดเดียวกับคุณตั้มเลยที่บอกว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับถนนรามินทราเป็นฝั่งขาเข้าครับวัชรพลที่จะมุ่งหน้าไปลาดประเขาจุดที่เจ้าหน้าที่เขาจอดทำงานเนี่ยจะเป็นก่อนถึงมัยลาบนะครับเล็กน้อยลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเหมือนรถเครนของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจอดอยู่ประมาณ 4-5 คันนะอยู่เลนซ้ายก็เลยชะลอตัวกันนะบริเวณจุดดังกล่าวเห็นบอกว่าพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้ได้นะก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรแต่อย่างใดนะครับก็ชะลอตัวกันแค่ก่อนถึงมัยลาบจุดที่มีรถเจ้าที่จอดทำงานกันนี่แหละอยู่เลนซ้ายนะฝากระวังด้วยนะครับ 4-5 คันเลยผ่านพ้นจุดนี้ไปหลายท่านบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีนะยังไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็ฝั่งกลับกันก็ยังใช้การได้นะครับรับแจ้งมาเมื่อสักครู่เห็นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีแจ้งซ้อมอพยพหนีไฟจนถึง16นาฬิกาที่อาคาร i Resident Hotel สีลมนะครับขอบคุณข้อมูลจากสู่วิทยุพระราม199เป็นฝากประชาสัมพันธ์มานะครับบอกว่าจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะครับที่อาคาร i Resident Hotel ที่สีลมนะแล้วก็มีรับแจ้งเป็นเพลิงไหม้ย่าใกล้เคียงกับหมู่บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง2นะครับถนนประชาพัฒนาเห็นบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและทางกู้ภัยลาดกระบังอยู่ระหว่างการใช้น้ำอยู่นะครับและก็ช่วงตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง16นาฬิกานะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟอีกที่หนึ่งที่โรงเรียนวัดภาษีซอยเอกมัย23นะครับจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับใกล้นับถอยหลังกันเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับท่านใดที่มีสิทธิ์นะฮะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับและเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งโดยประมาณพบกับช่วงรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อกับคุณบุษบงบุษปวนิชครับ
3: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
4: มาติดตามกันนะคะว่าเราจะเปลี่ยนใหม่หรือจะไปต
0: ่
4: อสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกนะคะ
0: ครับ
4: ก็ต้องบอกคุณเสมาว่าเหลืออีก17วันนะจะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะคะมาเปิดโพลสำรวจกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีทางด้านของศูนย์สำรวจความคิดเห็นของบ้านสมเด็จโพนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะมีการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 1,134 กลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเมื่อวันที่9วันที่6ถึง9มิถุนายนนี้นะคะพบว่าคนกรุงเทพรู้ค่ะว่าอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่คุณเสมาบอกเมื่อกี้เนี่ยเป็นวันเลือกตั้งถึง 178.4 เลยนะคะปัจจัยที่จะทำให้ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้ว่ากทมคืออะไรอันดับ 181.1 คือตัวผู้สมัครนะคะรองลงมาก็คือพรรคการเมืองที่สังกัดและกลุ่มการเมืองที่สังกัดอิสระเป็นอันดับ3นะคะก็บอกว่าประชาชนอยากได้ผู้ว่ากทมที่มีคุณสมบัติยังไงบ้างอันดับ1ก็คือปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศไว
0: ้
4: อันดับ2ขยันทุ่มเทในการทำงานอันดับ3มีความซื่อสัตย์โปร่งใสอันดับ4มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอันดับ5มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรมค่ะส่วนถามว่าผู้ที่ทำโพเนี่ยจะตัดสินใจจะเลือกผู้ว่าเนี่ยเลือกแบบไหนจะเลือกใครเลือกยังไงเขาก็บอกว่าอันดับ1มาเลยนะคะผู้สมัครอิสระร้อยละ 47.2 รองมาอันดับ2ปรากฏว่ายังไม่ตัดสินใจเนี่ยร้อยละ 20.8 นะคะแล้วจะมาถึงอันดับ3ถึงจะเป็นผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 16.9 นะคะโดยมีคำถามว่าอยากให้ผู้ว่ากทมให้ความสำคัญนโยบายอะไรมากที่สุด อันดับหนึ่งเป็นเรื่องของการศึกษากับคุณภาพชีวิตร้อยละ 23ตามมาติดก็คือเรื่องเศรษฐกิจการส่งเสริมอาชีพร้อยละ 21.3 และด้านความสะอาดสภาพแวดล้อมร้อยละ 19.9 ค่ะส่วนปัญหาที่อยากให้แก้ไขเร่งด่วนมากที่สุดนะคะสำหรับผู้ว่ากทมคนใหม่นั่นก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 25.3รองลงมาปัญหาคอร์รัปชันค่ะร้อยละ 24.4 และอันดับ3ก็คือการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยร้อยละ 10.8 นะคะโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าในการเลือกผู้ว่ากทมครั้งนี้จะเลือกใครแน่นอนอันดับ1ก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะร้อยละ 52.8 อันดับที่2ปรากฏว่าร้อยละ 16.1 ยังไม่ตัดสินใจจะเลือกใครนะคะ
0: อ
4: ันดับ3ถึงเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนร้อยละ 8.1 อันดับ4เป็นนายอนุชาบุรพาใจศรีร้อยละ 6.3 อันดับ5พลตำรวจโทชันเทพเสสเวทและอันดับ6คือคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขร้อยละ 2.2 นะคะส่วนการเลือกตั้งสภาสมาชิกสภากทมนะคะก็ปรากฏว่าอันดับ1คือยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเลยร้อยละ 32.1 นะคะตามด้วยผู้สมัครอิสระร้อยละ 31.4 แล้วถึงจะเลือกผู้สมัครที่มาจากกลุ่มทางการเมืองค่ะขณะเดียวกันการเดินหน้าหาเสียงเนี่ยก็ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องนะคะวันนี้นายอนุชาบุรพาชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ลงพื้นที่ที่สวนธนบุรีลมตอนเช้านะคะพร้อมกับผู้สมัครสกเขตทุ่งครุแล้วก็ลงพื้นที่ตลาดเช้าซอยสุขสวัสดิ์38ร่วมกับผู้สมัครสกเขตราชบุรณะนะคะโดยบอกว่าปัญหาที่ชาวราชบุรณะและทุ่งครุกำลังเผชิญคือปัญหาการจราจรติดขัดสาเหตุเนี่ยมาจากการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนนะคะแม้ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นแต่มันใช้เวลานานเนื่องจากมีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรและสถานศึกษาในพื้นที่นะคะก็ยังชูนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือการใช้รถฟีดเดอร์หรือว่ารถขนาดเล็กมินิบัสที่วิ่งรับส่งตามตรอกซอกซอยที่ประชาชนสามารถเดินออกจากบ้านไม่เกิน100-200เมตรก็สามารถขึ้นรถเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนหลักได้ทันทีนะคะเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำเน่าเสียในชุมชนนะคะก็จะนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะหรือ IoT มาติดตั้งประตูบริเวณประตูระบายน้ำสะพานเพื่อตรวจวัดระดับน้ำและควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำแบบอัตโนมัติ ส่วนประเด็นยิ่งเข้าใกล้วันเลือกตั้งมาเท่าไหร่การโจมตีการตรวจสอบกันก็ยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะทางด้านของผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาก็บอกว่าคนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องชี้แจงเพื่อให้ประชาชนเกิดความกระจ่างนะคะซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานการเมืองแบบสุจริตนะคะโดยมีการพัฒนาแบบฟอร์มแพลตฟอร์มส่องรัฐค่ะซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบงบประมาณรวมถึงโครงการต่างๆของกทม.เพื่อหาจุดพิรุธด้วยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่มาแรงไม่แพ้กันนะเมื่อวานนี้ปล่อยขบวนรถแห่ใช่ไหมคะลงพื้นที่วันนี้คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปแถวๆย่านสะพานใหม่อะค่ะไปตลาดยิ่งเจริญแล้วก็เดินทางต่อเนื่องไปยังพื้นที่เขตสายไหมนะคะก็ได้รับการตอบรับจากพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการประชาชนที่ให้กำลังใจตลอดเส้นทางคุณมาริกาก็บอกว่าพื้นที่บางเขนสะพานใหม่และสายไหมเนี่ยเป็นย่านเศรษฐกิจและชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งมีชาวบ้านอยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะแต่ต้องเผชิญปัญหารายได้หลายด้านเลยขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอไฟส่องสว่างในบางพื้นที่ไม่ครอบคลุ
0: ม
4: ปัญหาสาธารณูปโภคที่เกิดซ้ำซากและยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะก็บอกว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองที่ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยเดินทางสะดวกมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นต้องไม่ปล่อยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากกลายเป็นเรื่องปกติอีกต่อไปนะคะผู้ว่าต้องลงพื้นที่รับฟังและลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยตลอดเส้นทางคาราวานหาเสียงเนี่ยก็มีประชาชนเข้ามาพูดคุยสะท้อนปัญหาในพื้นที่แล้วก็สะท้อนให้เห็นแนวคิด เกี่ยวกับ Human Innovation นะคะซึ่งใช้เทคโนโลยีในการเข้าใจปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะก็บอกว่า ในการเดินทางการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะมุ่งเน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนส่งเสริมตลาดชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะส่วนการคมนาคมก็จะเน้นการขยายเส้นทางเพิ่มความถี่ของรถโดยสารเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้เข้าสู่ศูนย์กลางเมืองกทม.ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็จะยกระดับความปลอดภัยของเมืองผ่านด้วยการเพิ่มไฟส่องสว่างอัจฉริยะในจุดเสี่ยงจุดเปลี่ยวและเส้นทางสัญจรนะคะจะมีการติดตั้งเทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คนกรุงได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยด้วยนะคะก็ระดมหาเสียงกันเจ้มจนมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราอาจจะมีการพูดคุยกับผู้สมัครบางท่านด้วยนะคะเพื่อดูว่ายิ่งเข้าโค้งสุดท้ายนะประมาณอีก2สัปดาห์เองเน
0: า
4: ะก็จะเลือกแล้วเพราะฉะน
0: ั้
4: นก็เตรียมตัวให้เตรียมพร้อมให้ดีๆนะคะส่วนวันนี้จะมาพูดถึงข้อห้ามสำหรับในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.กันเอาข้อแรกก่อนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียงและการจูงใจต้องบอกคุณผู้ฟังแบบวันนี้ว่าถ้าเกิดมีใครเสนอว่าจะให้นะถ้าเลือกฉันจะมีนั่นจะมีนี่จะมีนู่นให้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นให้ทางตรงหรือว่าผ่านชุมชนผ่านสมาคมผ่านมูลนิธิผิดทั้งนั้นนะย้ำว่าผิดทั้งนั้นสัญญาว่าจะให้ผิดทั้งนั้นผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีค่ะปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในส่วนของผู้สมัครนั้นก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง20ปีเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีการห้ามทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดพิมพ์ให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆห้ามเลี้ยงหรือว่ารับจัดเลี้ยงห้ามหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครนะคะซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนเนี่ยระวางโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทเหมือนกันและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้ที่กระทำความผิดเนี่ย20ปีนะคะก็โอ้โหถือว่าเจ้มจนนะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะทยอยออกมาเรื่อย
0: ๆ
4: ว่าข้อกำหนดเนี่ยอะไรบ้างที่อย่าทำอย่าหาทำเพราะผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะก็ยังไงก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็ตามนั้นเลยแต่ว่าย้ำว่าเลือกผู้ว่าเนี่ยเลือกได้อยู่ไม่ว่าจะอยู่เขตไหนย้ายบ้านยังไงแต่ถ้าเกิดยังเป็นคนกรุงเทพเนี่ยเลือกผู้ว่าได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปเลือกสก.ต้องดูด้วยว่าเราย้ายเขตมาหรือเปล่าเราย้ายมาจากเขตไหนไม่ถึง1ปีหรือเปล่าถ้าไม่ถึง1ปีต้องกลับไปเลือกที่เขตเดิ
0: ม
4: นะคะก็ย้ำกันอย่างนี้ทุกวันก็แล้วกันจะได้ไม่เกิดความสับสนกันนะคะ
0: ได้2ใบนะ
4: สองใบเขียวกับอะไรนะชมพ
0: ู
4: เขียวกับชมพู
0: ใช
4: ่ๆที่หลังจะถามว่าต้องเตรียมหมดนะบางทีก็เออเริ่มเหมือนกันนะ
0: มีทางคุณพระเกอินอ่ะเขาบอกว่าขออนุญาตถามนอกเรื่องคุณพระเกอินถามว่าคุณบุษบงฟุตบอลโลกปีนี้เชียร์ทีมไหนคะ
4: ก็ดิฉันก็เห็นเสมาเชียร์ญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ใช
4: ่บุษบงเนี่ยส่วนใหญ่จะเชียร์ทีมที่เป็นแชมป์แต่ก็ยังอยากเห็นอังกฤษเขาเข้ารอบใช่ไหม
0: โ
4: อ้เฮ้ยทำไมอ่ะ
0: พวกเชียร์อังกฤษเนี่ย
4: เชียร์อย่างงั้นเชียร์ฝรั่งเศสได้ไหม
0: ได้แล้วแต
4: ่แต่จริงๆเชียร์ทีมที่หล่อๆแต่เขาไม่เข้ารอบไง
0: อ๋ออิตาลีเหรอ
4: ใช่
0: อ
4: ๋
0: อ
4: ก็ผมชอบอิตาลีว่าดูหล่อดีแล้วเพลินอ่ะดูคนหล่อเต็ม
0: บอลคนที่เชียร์อิตาลีคุณรู้ป่ะ
4: ทำไม
0: ว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นพวกแบบยุคแบบ
4: โบราณ
0: เหรอแบบคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยแบบพวกรุ่นคุณปู่คุณย่า
4: แล้ว
0: ที
4: ่เรียนถามหน่อยว่าสมัยใหม่เขาต้องเลือกอะไรเลือกเกาหลีใต้เลือกญี่ปุ่นเนี้ยเหรอสมัยใหม่มาก
0: เอาจริงๆพวกแบบพวกแบบบราซิลพวกแบบอิตาลี
4: อาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินาก็กลางเก่ากลางใหม
4: ่กลางเก่ากลางใหม่
0: ใช่เพราะว่าล่าสุดเขาก็แชมป์เก่าไง
4: ทันโลไอ้ทันลูกของมาราโดน่านะที่ทำให้เขาเป็นแชมป์
0: เห็นไหมล่ะเนี่ยถ้าเจนซีฟังอยู่ก็ใครคือมาราโดน่า
4: แต่ไปพี่เขาไปแล้วพี่เขาไปแล้ว
0: เขาเนี่ยคนยก
4: คุณกระปุกแดงต้องเข้ามาช่วยบุษบงสิรู้จักมาราโดน่าไหมอ่ะต
0: ้องรู้จักเนี่ยพี่ปักอินเขาก็รู้จัก
4: คุณปักอินต้องรู้จักใช่ไหมคะ
0: รู้จัก
4: วัยรุ่นอย่างเราต้องรู้จักอยู่แล้วล่ะเดวิดเบ็คแฮมที่พาทีมตกรอบก็เหมือนกัน
0: นี่รุ่นหมดเลยว่ารุ่นไหนเนี่ยผ่านมากี่ฟุตบอลโลกกี่
4: ฉันก็อยากให้การเลือกตั้งผู้ว่าของเราเนี่ยคึกคักเหมือนกับการแข่งบอลโลกนะคะในเวลา16นาฬิกาใช่ไหม14สิว่าเขาจะแถลงแล้วนี่นะฮะใช่ไหมไม่ใช
0: ่
4: แจ๊สเขาจะแถลงแล้วว่าในที่สุดก็ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมาแต่ว่าใครจะดูทุกคู่ก็ต้องจ่ายตังโมโนแม็กนะ
0: มีใช่ทุกคู่ต้องจ่า ย,
4: ตาย
0: แต่ว่าดูฟรีทีวีก็มี
4: เว้นวักเว้นวักบ้างเห็นเขาบอกว่ามีข่าวว่าจะไปร่วมกับเพื่อนทีวีด้วยกันว่าวันนี้มันมี3คู่อย่างเงี้ยก็ที่29คู่นึงแล้วก็แบ่งที่นั่นที่นี่ให
0: ้ก็เดี๋ยวรอเจ้าตัวเขายืนยันดีกว่าแต่ฟรีทีวี
4: แต่ว่าเขาทำชี้แจงไปที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วนะว่าเขาได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
0: ใช่แต่เพียงผู้เดียวด้วย
4: แน่นอนเพราะว่าใครจะจ่าย 1,300 ล้านอุ้ย
0: ไม่ถึง
4: เขาต่อขอแค่400
0: ไม่ถึง
4: 400ไม่4ล้านค่ะสรุปเชียร์ทีมที่ได้แชมป์ดีมากค่ะเราไปถูกค่ะคุณปักเฮินค่ะ
0: นี่คุณอดิศักดิ์บอกว่าเลือกคนไหนดีระหว่างคนที่ให้หรือคนที่ใช
4: ่เอาเลือกคนที่ทำคุณอดิศักดิ์เลือกคนที่ทำงานจริงๆอ่ะPR หนักๆ ก็ต้องพิจารณาให้เยอะนะเลือกคนที่ทำงานจริงๆแต่เราก็อย่างว่าเรามันเราเห็นอยู่แค่คนเดียวที่เคยเป็นผู้ว่าไงแล้วก็ทำงานมานะคะแล้วคนอื่นก็ยังเป็นการโฆษณาหาเสียงอยู่นะคะต้องดูแต่คือสกเนี่ยมันเลือกง่ายกว่าเนาะแต่ว่าเลือก
0: ผู้ว่าเพราะว่าผู้ว่ายังไม่เคยมีท่านไหนนอกจากอาจารย์ชัชชาติท่านเดียวนี่
4: ใช่
0: ไหม
4: ใช่ที่ว่าเคยเป็นผู้ว่ามาก่อนก็มีคุณชัชชาติคนเดียวเพราะว่าคนอื่นก็ไม่ได้มาลงแล้วคนอื่นก็ไม่ได้มาลงแล้วแล้วก็หรือว่าคนที่เคยทำงานเป็นอดีตรองผู้ว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ลงแล้วก็ส่งคนมาลงแทนนะคะก็ใช้วิจารณญาณต้องถามว่าคุณอดิศักดิ์อยู่เขตไหนอ่ะ
0: ถ้าเป็นสกนี่ตัดสินใจได้ง่ายกว
4: ่า
0: เพราะว่าเราในพื้นที่เราอยู่เนี่ยเราเห็น
4: ยิ่งบ้านเราถ้าเกิดมีปัญหาขยะปัญหาน้ำท่วมปัญหาไฟไม่สว่างอันนี้เราจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเราแจ้งไปที่สกปุ๊บเขาประสานทางเขตมาทำให้เลยไม่ใช่ว่าสกควักเงินมาทำให้เรานะเขาทำคือต้องรู้ว่าสกเนี่ยเขาทำงานกับเขตได้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเขาทำงานกับเขตได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการคู่ขนานนะว่าแก้ปัญหาในพื้นที่ได้
0: แต่นะบางท่านเขาไม่ได้แจ้งสกในพื้นที่เขาไงเวลาเขามีปัญหาในพื้นที่เขาจะแจ้งจสร้อยไง
4: ก็ให้เสมาลงไปเปลี่ยนไฟไง
0: แล้วเจ้าสร้อยก็ประสานงานไปอีก
4: ไม่แต่พอมีหน้าดิฉันเห็นว่าดิฉันโทรไปตามเขตต่างๆนะบอกว่าจากไหนคะอ๋อจากเจ้าสร้อยมีเรื่องอะไรร้องเรียนมาเหรอคะเขาถามดิฉันอย่างเงี้ย
0: ยังดีที่เขาถามไม่ใช่พอบอกจากเจ้าสร้อยปุ๊บวางสายเลยตัดสายทิ้ง
4: อ๋อมีบอกว่าเอาคุณแม่บุษบงมาอยู่แทนคุณเสมาได้ไหมครับและเอาคุณเสมามาอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย
0: ์เพื่ออะไรก๊อฟกอบต้องการอะไรฮะกอบเพื่ออะไร
4: นี่ดิฉันใช้สโลแกนนี้ได้นะคุณเสมาจะเปลี่ยนใหม่เลยไปต่อ ที่ตามคุณก๊อฟบอกเลยนะคะก็เป็นสีสันบรรยากาศนะคะก่อนการเลือกตั้งเหลือเวลาไม่มากแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวมีข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจอีก2สัปดาห์สุดท้ายในเข้มข้นแน่นอน
4: แล้วก็จะมีเรื่องแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีการสัมภาษณ์ผู้ว่าบางท่านผู้สมัครผู้ว่าบางท่านด้วยที่คุณผู้ฟังสนใจก็เต็มอยากรู้ว่าเขาถ้าเกิดเขาได้เป็นผู้ว่าเขาจะ
0: อยากให้คุณบุษบงสัมภาษณ์ใครอ่ะ
4: ไม่ใช่บุษบง
0: อ่ะเหรอ
4: เออ
0: มีน้องนักข่าวอีก
4: แต่เดี๋ยวบุษบงจะอยู่เบื้องหลังได้ไหม
0: เอา
4: แล้วส่งคำถามมาแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยจัดเรียงกันว่าจะถามยังไงดีอยากให้มันเข้มข้นแล้วก็คุณจะได้เป็นอะไรนะอะไรเขาเรียกว่าเป็นข้อคิดในวันว่าเออถ้าเลือกคนนี้แล้วมันจะได้จริง
0: ก็เป็นการประกอบการตัดสินใจเป็นข้อมูลไงให้เขาโทรมาหลังไมค์ได้ไหมฝากคำถามฝาก
4: แต่เราไม่ได้ชี้นำนะคะเราอยากให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลเพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกใครดีนะคะ
0: คร
4: ับ ค่ะเพิ่มเติมมาคุณเสมา
0: ขอบคุณครับ
4: ครับ
3: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และส.ก. 28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้าย
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณเนี่ย

0: ช่วงนี้มาติดตามข้อมูลจากทางด้านของรฟม.นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.ครับแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนสามเสนบริเวณธนาคารกรุงศรีสาขาบางกระบือถึงบริเวณสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีสี่ย่านโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตั้งแต่วันที่10มกราคมถึง30มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่1ครับช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาติมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม3ช่องจราจรบนถนน3เสนบริเวณธนาคารกรุงศรีสาขาบางกระบือถึงบริเวณสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานี4ย่านตั้งแต่วันที่10มกราคมถึง30มิถุนายน2569ครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนน3เสนบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกวชิราสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรและ2ช่องจราจรตามลำดับครับประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0659280597ติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.dematea.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @MRT Purple Line ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับติดตามข่าวกันนะครับศาลพิพากษาประหาร2อุยกูมือระเบิดศาลพระพรหมเอราวัณแยกราชประสงค์นะครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพาคุณครับคุณวัฒนพรครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีเหตุระเบิดแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558นะคะที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทย์ค่ะยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักและนายไมไรรี่ยูซูฟูนะคะกับพวกจากเหตุวางระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมนะคะล่าสุดโดยศาลมีคำตัดสินพิพากษาประหารชีวิตนะคะนายอาเดมคาราดักและก็นายไมไรรี่ยูซูฟูร่วมกันฐานร่วมกันก่อเหตุนะคะวางระเบิดแยกราชประสงค์แล้วก็ปรับเงิน 1,000 บาทในข้อหาพกอาวุธไปในที่สาธารณะนะคะ
0: ค
1: ดีนี้คุณเสมาจำได้ไหมคะ
0: จำได้ครับ
1: ค่ะนะคะก็ไปร่วมทำข่าวด้วยใช่ไหมครับเหตุเกิดนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณ 18:55 นาทีเมื่อวันที่17สิงหาคม2558นะคะบริเวณศาลเท้ามหาพรหมบริเวณแยกราชประสงค์นะคะครั้งนั้นเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง20คนนะคะ20คนนี่เป็นคนไทย6คนแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก14คนนะ14คนนี่เป็นมาเลเซีย5จีนแผ่นดินใหญ่5ฮ่องกง2อินโดนีเซีย1สิงคโปร์1แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นร้อยนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเจ้าที่ตรวจพบระเบิด TNT ระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้ท่อแป๊บเป็นส่วนประกอบนะคะโดยเช็คจากวงจรปิดภายหลังว่าพบว่าระเบิดเนี่ยแอบซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้ซึ่งถูกนำมาวางไว้ใต้เก้าอี้บริเวณศาลของเท้ามหาพรหมนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่จับกุมนายอาเดมคาราดักซึ่งทำหน้าที่เป็นคนนำกระเป๋าเป้ไปซุกซ่อนนะคะที่ไปวางไว้ใต้ที่นั่งของบริเวณศาลเนี่ยนะคะแล้วก็นายไมลารียูซูฟูซึ่งทำหน้าที่เป็นคนประกอบระเบิดนะคะจัดหาอุปกรณ์แล้วก็เป็นผู้นำส่งระเบิดแสวงเครื่องให้กับนายอาเดมค่ะทางภายหลังเนี่ยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวบอกว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าพบผู้ต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวค่ะโดยบันทึกภาพได้ว่าเป็นบุคคลสวมเสื้อยืดสีเหลืองเป็นผู้ที่นำกระเป๋าเป้มาทิ้งไว้ไม่นานก่อนที่เกิดเหตุระเบิดนะคะในวันที่29สิงหาคมเจ้าที่เข้าจับกุมนายอาเดมคาราดักได้ก่อนนะคะก็ซ ึ่งเขาเนี่ยเป็นชาวอุยกูสัญชาติจีนได้ที่อพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกแล้วก็ต่อมาในเดือนกันยายนปีเดียวกันเจ้าที่ก็จับกุมนายยูซุฟูค่ะได้ที่พรมแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งภายหลังจากรับฟังคำพิพากษาวันนี้นะคะมีรายงานว่าภายในห้องมีรายงานจากห้องพิจารณาคดีว่านายไมเรดี้ยูซุฟูจำเลยที่สองตะโกนเป็นภาษาไทยค่ะบอกว่าไว้อะไรความยุติธรรมของประเทศไทยและก็ไม่ยอมรับคำตัดสินนะคะพร้อมกล่าวว่าไม่เคยได้เห็นหลักฐานในคดีภายหลังจากที่และหลังจากนั้นนะคะนายชูชาติกันภัยทนายความของจำเลยทั้งสองก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินภายใน1เดือนเนื่องจากมองว่ามีอีกหลายประเด็นที่ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณานะคะโดยจะนำประเด็นข้อต่อสู้เดิมที่มีอยู่แล้วขึ้นมาต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์โดยระบุว่าข้อต่อสู้สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลว่าตรงกับบุคคลในหนังสือเดินทางที่เป็นชื่อของนายอาเดมหรือไม่รวมถึงประเด็นหนังสือเดินทางตุรกีเล่มสีน้ำเงินที่เป็นของกลางเป็นรูปแบบที่ถูกทางการตุรกียกเลิกใช้งานไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนเกิดเหตุด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการพิสูจน์ว่าบุคคลที่ก่อเหตุเนี่ยใช่จำเลยทั้งสองคนหรือเปล่าเพราะว่ามีการสวมเสื้อสวมหมวกปิดบังใบหน้านะคะก็อันนี้เป็นประเด็นที่เขาจะนำมาต่อสู้ค่ะส่วนเรื่องของเหตุจูงใจเนี่ยนะคะมีรายงานว่าเจ้าที่ไทยแล้วก็จีนรวมถึงนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุเบื้องต้นว่าเหตุจูงใจในการก่อเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการแก้แค้นที่ประเทศไทยส่งตัวชาวอุยกูมากกว่า100คนกลับไปยังประเทศจีนในเดือนกรกฎาคมปี2568ซึ่งเป็นเวลา1เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนาพรนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับหลายปีแล้วนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยนะครับมีคุณระพีครับเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของฟ้าฝนนะอ๋อบางขุนนนท์ยังมีแดดเปรี้ยงเลยนะครับบอกว่าแดดจ้าเลยแถวบางขุนนนท์อ่ะขอบคุณคุณระพีด้วยคุณก๊อฟคุณปะเกอินคุณอดิศักดิ์นะคุณกระปุกแดงเพิ่มเติมได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับคุณชัยรัตน์รายงานสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้าครับมาจากกรุงธนบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์การจราจรขาเข้าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยรถเยอะเลยนะครับเต็มพื้นที่เลยก็บอกว่าหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงนะครับส่วนฝั่งกลับกันให้ข้อมูลไว้บอกว่าการจราจรด้านฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์กรณีของคุณพรเพ็ญที่บอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีน้ำตาลเหตุเกิดวันนี้ตอนเที่ยงครึ่งนะครับเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีน้ำตาลข้างในมีเงินสดมีลอตเตอรี่4ใบมีรูปถ่ายครอบครัวขึ้นมาจากโรงพยาบาลบางกรวยแล้วก็มาลงที่หมู่บ้านกัสโตปิ่นเกล้าเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่659กทม.แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่659กทม.ถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับก็รบกวนช่วยให้ติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฝากถึงพี่ๆคนขับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็ผู้โดยสารที่ขึ้นรถต่อด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหลัง 15:00 นะครับมีความคืบหน้าเห็นบอกว่าทางสืบนครบาลมีการทลายเครือข่ายเว็บพนันนะฮะทายผลฟุตบอลโลกนะครับก็กำลังจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในค่ำคืนต่อเช้าตรู่นะครับจริงๆพิธีการอย่างเป็นทางการเนี่ยจะมีขึ้นเนี่ยประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งนะครับก่อนที่จะเตะนะครับเป็นคู่ดึกต่อเนื่องเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีพิธีเปิดอีก2ประเทศตามมาเหมือนกันนะซึ่งหลักๆเนี่ยเห็นบอกว่าจะเปิดกันที่เม็กซิโกก่อนนะครับก็เป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยนะคืนอีกวันหนึ่งเนี่ยที่จะไปต่อเนื่องเช้าตรู่อีกวันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะไปเข้าช่วงวันเสาร์เช้านะฮะก็จะเป็นที่แคนาดานะฮะแต่ว่าพิธีหลักเนี่ยจะอยู่ในค่ำคืนนี่แหละประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งนะฮะเพราะว่าค คู่แรกเขาเริ่มคิกออฟกันตอนประมาณสักตีสองนะก็สำหรับใครที่เป็นคอบอลนะเห็นก็มีแซวกันเข้ามาค่อนข้างเยอะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยนี่ก็ติดตามนะเรื่องของกีฬานะครับกันเยอะเหมือนกันพอสมควรเลยโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยนะฮะก็มีคอมเมนต์เข้ามามีแซวกันมาหลังไมค์บ้างหน้าไมค์บ้างนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเชียร์ทีมไหนนะครับชอบทีมไหนการพนันอย่าไปยุ่งนะครับนะฮะเพราะว่านี่ล่าสุดนะเดี๋ยวหลัง 15:00 นเนี่ยคงได้พูดคุยเพิ่มเติมกันนะบอกว่ามีการทลายเครือข่ายเว็บพนันนะฮะทายผลฟุตบอลโลกเนี่ยแหละนะเดี๋ยวช่วงหลัง 15:00 นกลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะศาลสั่งประหารชีวิต2มือวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อ11ปีก่อนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต2จำเลยชาวอุยกูคดีวางระเบิดหน้าศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อปี2558ขณะที่ทีมทนายความยืนยันเดินหน้ายื่นอุทธรณ์พร้อมกับชี้ยังมีหลายประเด็นสำคัญที่ศาลชั้นต้นไม่ได้วินิจฉัยคุณพงษ์ระพีประพฤติดีชาวอุยกูคดีวางระเบิดหน้าศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อปี2558ขณะที่ทีมทนายความยืนยันเดินหน้ายื่นอุทธรณ์พร้อมกับชี้ยังมีหลายประเด็นสำคัญที่ศาลชั้นต้นไม่ได้วินิจฉัยคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ

0: ผู้มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนพร้อมสั่งปรับคนละ 1,000 บาทโดยนายชูชาติกันภัยและนายจำเริญพนมพักคากรทนายความของจำเลยทั้งสองเปิดเผยภายหลังฟังคำพิพากษาศาลว่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา1เดือนโดยเห็นว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมทั้งกรณีการอ้างว่าจำเลยถูกทำร้ายร่างกายระหว่างถูกควบคุมตัวประเด็นหนังสือเดินทางตุรกีที่ถูกยกเลิกใช้นานแล้วรวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวบุคคลภาพถ่ายและพยานหลักฐานด้านการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งฝ่ายจำเลยมองว่ายังมีความคาดเคลื่อนขณะที่ทีมทนายยืนยันว่าจะตรวจสอบรายละเอียดคำพิพากษาอย่างรอบคอบก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมยังมีการพิจารณาอีก2ชั้นศาลส่วนกรณีที่นายยูซูฟูตะโกนแสดงความไม่พอใจภายในห้องพิจารณาคดีนั้นทนายความระบุว่าเป็นผลจากความผิดหวังต่อคำตัดสินพร้อมยืนยันว่าจำเลยยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: จิรายุห่วงทรัพย์พร้อมคริสโปตนันเข้าร้องปปช.เอาผิดในชัดชาติปฏิบัติหน้าที่มิชอบปมตั้งผอ.เขตและผู้ตรวจ17คนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
2: นายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมกับนายคริสโปตนันส.ส.บัญชีรายชื่อประธานพรรคเศรษฐกิจเข้าร้องทูตต่อปปช.ให้ดำเนินคดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรรและข้าราชการที่เกี่ยวข้องจากประเด็นการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการ17รายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานครวินิจฉัยยกเลิกคำสั่งของผู้ว่ากทม.ที่แต่งตั้งผอ.เขตและผู้ตรวจราชการ17รายไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อมาพบความพยายามในการออกคำสั่งให้ข้าราชการทั้ง17รายไปช่วยราชการที่สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวกระทั่งวันที่30เมษายนที่ผ่านมาผู้ว่ากทม.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งอีกครั้งโดยอ้างว่ากระบวนการคัดสรรใหม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วและให้ข้าราชการกลุ่มเดิม17รายกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมทุกคนในขณะที่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมามีข้าราชการกทม.ได้ยื่นร้องต่อกปค.กรุงเทพมหานครอีกครั้งว่าการคัดสรรครั้งที่2นี้ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้นายจิรายุกล่าวด้วยว่ายังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าผอ.เขตซึ่งเป็น1ใน17รายมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งได้แนบพยานหลักฐานในการร้องไว้ด้วยแล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสงานครับ
3: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับกรณีก่อนหน้านี้ที่ทางคุณณัฐวุฒินะขอความช่วยเหลือรถตัวเองเนี่ยล้อหลังด้านขวามันแตกนะฮะเขามียางอะไหล่แต่ว่าไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนนะก็เลยขอความช่วยเหลือมากับทางจสร้อยเราก็เลยประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริขอบคุณมากๆนะครับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีใจกับทางคุณณัฐวุฒิด้วยไปต่อได้แล้วนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริด้วยนะครับเข้าช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับจุดดังกล่าวคุณณัฐวุฒิสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: โอ้แก้ไขเสร็จนานหรือยังครับเนี่ย
3: สักพักใหญ่ๆแล้วครับผม
2: เนาะเข้ามากันกี่ท่านนะครับ
3: ถ้าจำไม่ผิดมีมอเตอร์ไซค์มา3คันประมาณ6ท่านครับผม
2: โอ้โห6ท่านเลยแล้วอุปกรณ์ มาครบเลยไหมครับ
3: ครบเลยครับผม
2: ครบเลยใช้เวลาเปลี่ยนนานไหมครับ
3: ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับ
2: โอ้ไวเนาะ
3: ใช่ใช่รวดเร็วมาก
2: แล้วเรายางอะไหล่เรามีลมไหมอ่ะต้องไปเติมเพิ่มปะ
3: ลมอ่อนครับทางที่พี่ตำรวจเขาจัดการให้หมดเลย
2: โอ้ก็เติมให้อีก
3: เติมให้อีกครับผม
2: มีอะไรอยากจะ
3: ดีมากดูแลดีมากเลย
2: ใช่มีอะไรอยากจะขอบคุณพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริหน่อยฮะเชิญได้เลยนะฮะ
3: ครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ทุกท่านให้ความช่วยเหลือด้วยความมุ่งมั่นเลยสามารถทำแมงกันทุกคนเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผม
2: ครับผมแล้วตอนนี้ถึงที่หมายหรือยัง
3: มาทำงานต่อแล้วครับ
2: อ๋อครับเอ้ยเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมเคยแบบยางแตกมาก่อนไหมตั้งแต่ขับ
3: เคยตอนนั้นเป็นรถกระบะที่เป็นบุรีตอนนั้นครับนั้นก็เป็นทางผู้ใหญ่บ้านมาให้ความช่วยเหลือกลางดึก
2: อ๋อครับครับครับยังไงขอบคุณมากที่แจ้งจสร้อยที่นึกถึงจสร้อยนะ
3: ได้ครับยังไงขอบคุณจสร้อยด้วยนะครับที่เป็นสื่อกลางช่วยประสานงานให้
2: ยินดีครับยินดีครับ
3: ครับขอบคุณมากคร
2: ับ สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณณัฐวุฒิครับที่เมื่อสักครู่นะครับก็อยากจะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะฮะมากัน6ท่านคล่องแคล่วว่องไวมากนะครับหลังจากที่แจ้งมากับทางจสร้อยเราก็เลยประสานงานไปเพราะว่าเห็นว่าอยู่ในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการได้รวดเร็วนะครับคล่องแคล่วว่องไวทะมัดทะแมงเลยเขาบอกแป๊บเดียวเองนะครับเครื่องมืออุปกรณ์นี่ครบเลยพอเปลี่ยนสลับยางใส่ยางอะไหล่ปุ๊บปรากฏยางลมยางมันอ่อนไปอีกนะเจ้าหน้าที่ก็เติมลมให้เรียบร้อยละตอนนี้ถึงที่ทำงานไปทำงานต่อได้นะครับนึกถึงจสร้อยได้นะครับนะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถกระบะที่บอกว่าหมุนแล้วก็ไปชนกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ทางด่วนบริเวณจุดคือทางขึ้นบริเวณช่วงด่านประปา2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปพญาไทนะฮะปรากฏว่าเขาตกลงกันได้แล้วนะคู่กรณีทั้งคู่เนี่ยก็เลยเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้แต่ว่าตรงพหลโยธินขาออกกรณีของคุณเสงี่ยมเนี่ยที่บอกว่าฝั่งตรงข้ามเลยโรงพยาบาลพัทลาธนบุรีมา1กิโลเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายหรือยังนะเดี๋ยวผมลองไปตรวจสอบให้อ๋อยังชะลอตัวกันอยู่ในช่องทางหลักนะครับแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยก็ดูจะสั้นลงเล็กน้อยนะแนะนำให้เป็นคู่ขนานดีกว่านะใครที่ใช้พหลโยธินขาออกคู่ขนานตั้งแต่แถวหน้ามอกรุงเทพเลยแล้วก็วิ่งคู่ขนานไปจะสะดวกกว่าเพราะว่าในช่องทางหลักเนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่นะครับตามที่คุณเสงี่ยมเขาแจ้งมาเป็นรถปิกอัพลักษณะแบบมีคอกนะแล้วเขาก็บรรทุกของมาแต่ว่าของมันไม่ได้ตกหล่นเขาก็บอกว่าปิดค่อนข้างมิดชิดนะฮะแล้วก็ไปชนกับรถเก๋งตัดสภาพเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับรถปิกอัพเนี่ยนะบอกว่าเสียหายค่อนข้างเยอะหม้อหนองหม้อน้ำนี่แตกรั่วกระจายเลยนะฮะฝากระวังด้วยนะครับใครที่ตามหลังมาก่อนหน้านี้กีดขวางอยู่2เลนซ้ายนะเลนกลางแล้วก็เลนซ้ายอยู่ในช่องทางหลักนะฮะใช้คู่ขนานจะสะดวกกว่าท้ายแถวก็มีนะครับพอสมควรนะประมาณกิโลนึงนะอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับ ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็คล่องตัวละไม่มีปัญหาการจราจรฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆเหมือนกันแต่ว่าไม่มีฝนนะแถวบริเวณจุดดังกล่าวคุณเทพฤทธิ์บอกว่าวุฒากาศไปราชพฤกษ์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ด้านเลยพี่พัชนีถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยนะเมื่อสักครู่ที่สอบถามข้อมูลมาใน YouTube นะครับก็บอกว่าพระราม2โล่งมากค่ะตอนนี้ถึงจุดหมายปลายทางอำเภอเขาย้อยเรียบร้อยแล้วเจอฝนค่ะเป็นฝนตกหนักด้วยนะรอลุ้นขากลับอีกทีว่าจะเจอฝนหนักมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็บอกว่าขับขี่ปลอดภัยตามความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกลับมาให้แล้วก็มีคุณปักกิ่งอินคุณละพีนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาบอกว่าตอนนี้เรดาร์กลุ่มฝนเนี่ยพัดมาแล้วแต่ว่าแดดยังร้อนที่รังสิตขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับตรวจสอบจากในเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยกลุ่มที่จะพัดเข้ามาเนี่ยมาจากทางฝั่งตะวันตกนะฮะที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะกลุ่มเบลเลอร์เลยใหญ่มากนะมาจากทางโซนเพชรบุรีมาจากราชบุรีมาจากกาญจนบุรีมาจากสุพรรณบุรีนครปฐมเข้ากรุงเทพฝั่งทนแน่ๆนะฮะฝั่งทนเนี่ยโดนแน่ๆนะฮะทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนเตรียมตัวนะครับไม่น่าจะถึง5โมงเย็นน่าจะมาถึงแล้วกลุ่มเนี้ยนะครับก็ดูแล้วทิศทางลมเนี่ยโดนแน่ๆครับอย่างที่บอกไปเลยนะไล่มาสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยไล่กันเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาทวีวัฒนาหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนอย่างที่บอกไปนะเตรียมตัวรับมือเลยนะฮะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะที่เขาพัดเข้ามานะครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกเนี่ยมีแบบประปายเหมือนแบบเป็นกระจัดกระจายอ่ะมันไม่ได้เป็นฝนที่แบบมาลักษณะว่ามาเต็มมันไม่เหมือนทางฝั่งโซนตะวันตกนะตะวันตกนี่คือเขามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือเขาไล่กันเข้ามาเลยอ่ะมีส่วนหนึ่งที่ลงอ่าวไทยแต่ว่าก็มีบางส่วนเนี่ยแหละที่บอกว่าจะโดนฝั่งทนเนี่ยประมาณ4โมง5โมงเนี่ยน่าจะเข้ามาถึงแล้วแหละนะครับถ้าลมยังแรงอย่างนี้ผมว่า3โมงครึ่ง4โมงเนี่ยก็น่าจะเริ่มตกละส่วนโซนตะวันออกเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นกลุ่มฝนกระจายนะครับไม่ได้ก่อตัวเหมือนฝั่งตะวันตกนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อสักครู่ที่ทิ้งท้ายไว้ปลายชั่วโมงที่แล้วบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการทลายเครือข่ายเว็บพนันทายผลฟุตบอลโลกนะครับซึ่งก็ค่ำคืนนี้ต่อเนื่องเช้าตรู่แล้วนะสำหรับพิธีเปิดนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยเรื่องราวดังกล่าวกันนะครับเห็นบอกว่ามีมาตรการนะครับ3ตัดด้วยกันมีตัดอะไรบ้างแล้วก็ข้อมูลที่ไปทลายเครือข่ายเว็บพนันเนี่ยเป็นเว็บอะไรนะครับรายละเอียดยังไงเดี๋ยวไปติดตามกับทางด้านของท่านผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกันนะครับท่านพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลสวัสดีครับท่านผู้บังคับการครับสวัสดีครับ
4: ฟังครับ
2: สวัสดีครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีการทลายเครือข่ายเว็บพนันอันนี้ชื่อเว็บอะไรแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านผู้การครับ
4: คือวันนี้เป็นวันเปิดฟุตบอลโลกถูกไหมครับ
2: ใช่ครับใช่
4: เป็นวันที่มวลมนุษยชาติจะมีความสุขด้วยกันแต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเว็บพนันเนี่ยนะครับก็มอมเมาเยาวชนมอมเมาคนไทย
2: ครับ
4: ไอ้เสียเงินเสียทองครับทางสำนักงานชาตินะกรมการตรวจนครบาลก็มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามฟุตบอลโลก
2: ครับ
4: วันนี้เนี่ยเราก็มีการล่อเล่นนะครับล่อเล่นเว็บชื่อโอเล่777นะครับเราเล่นไปทั้งหมดเนี่ย13ครั้ง
2: คร
4: ับ เล่น13ครั้งแต่เราพบว่าบัญชีเนี่ยบัญชีที่ให้เล่นเนี่ยเป็นบัญชีที่เปลี่ยนตลอดเลยนะแล้วเกิดความสงสัยก็เอาบัญชีมาดูนะครับปรากฏว่าเขาใช้ระบบใหม่ซึ่งเป็นระบบเป็นนั้นเกตเวย์
2: คร
4: ับ ระบบเกตเวย์นะระบบเกตเวย์คืออะไรครับระบบเกตเวย์เนี่ยเป็นระบบที่ใช้สำหรับการซื้อขายซื้อขายสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยจะมีสถาบันการเงินที่ลงทะเบียนไว้แค่10บริษัทครับแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมใช้คำว่าเป็นเกตเวย์เถื่อนแล้วกันเขาจะไปรับซื้อบัญชีมาครับเป็นหลายร้อยบัญชีเลยแล้วก็พอเงินผู้เล่นเนี่ยโอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะตั้งบอทขึ้นมาบอทหนึ่งแล้วก็ให้มีการโอนตังไปเข้าบัญชีนู้นบัญชีนี้แล้วก็วนกลับมาบัญชีนี้บัญชีนั้นนะครับทำให้ยากต่อการหาล่องรอย หาร่องรอยของเส้นเงินนะครับก็วันนี้เนี่ยเราเอาบัญชีมาดูนะครับปรากฏว่าเราออกมาจับบัญชีม้าทั้งหมดเนี่ย30คน55บัญชี
2: โอ้โห
4: 55 30คนซึ่งเราจับไปแล้ว19คนวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยโดนข้อหานี่หมดเลยร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันนะร่วมกันจัดให้มีการเล่นการออนไลน์เลยนะครับแล้วก็โดนข้อหาฟอกเงินด้วยหลังที่จับมาแล้วเนี่ยจับมาแล้วเนี่ยทั้ง19คนเนี่ยบางคนให้การรับสารภาพนะครับว่าขายบัญชีจริงแล้วได้ผลประโยชน์เป็นรายเดือนเดือน 2,000 บ้าง 3,000 บ้างต่อบัญชี
2: ครับ
4: ซึ่งมันเศษเงินที่ไอ้พวกเว็บทั้งหลายแหละเนี่ยมันล่อกายล่อใจให้นะครับล่อให้คุณได้เงินเท่านี้นี่นะแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะดีว่ายังเป็นแค่ระบบเรื่องของการพนัน
2: ครับ
4: แต่ถ้ามันเข้าไปในระบบเรื่องของคอนเซ็นเตอร์โทษมันจะหนักกว่านี้อีกเกิดความเสียหายมหาศาลมหาศาลนะครับก็วันนี้เนี่ยทางสำนักงานชาตินะครับโดยท่านพลเอกกิติรัตน์พันเพชรท่านพลเอกธนาชูวงศ์นะครับพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ
2: ์
4: พลตำรวจโทจิรวัฒน์ภูริเดชนะครับท่านผู้จัดการสยามนะพลโทสยามบุญสมนะครับท่านพลตรีวสันต์เตชะกล้าเสมพลตรีพลบอะไรมาล่านะครับสั่งการนะครับต้องมีมาตรการในการป้องกันปราบปรามแล้วเผยแพร่ให้กับคนไทยที่รู้ว่าการที่คุณขายบัญชีม้าหรือการที่คุณเล่นบอลเนี่ยคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนี
2: ้ครับ
4: นะครับเมื่อเช้านี้ที่พูดเรื่องการตัดวงจรเนี่ยวันนี้ผมตัดไป3วงจรคือ1วงจรเว็บพนัน
2: ครับ
4: โอเล่77 2วงจรเรื่องเส้นเงินนะครับ3ก็คือวงจรบัญชีม้าวันนี้เนี่ยผมจับไป33ได้ออกมาจับไป30หมายเนี่ย19คนเนี่ยนะครับผมตัดจิ๊กซอว์ไป55บัญชีครับทำให้จิ๊กซอว์เนี่ยมันขาดไปครับก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยจะขยายผลอีกนะครับจะขยายผลอีกตอนนี้ก็ฝากเตือนยังพี่น้องประชาชนนะหยุด2อย่างนะครับ1ห้ามเล่นฟุตบอลโลกนะครับเล่นได้ดูได้แต่อย่าเล่นการพนันโอนมาไหนปุ๊บเนี่ยแบ็คลิสไม่ใช่แบ็คลิสครับประวัติของคุณในการโอนจะขึ้นทันทีนะฮะสองครับอย่าไปขายบัญชีม้าก็ฝากตัวนี้นะครับนะ
2: ครับอันนี้นี่ส่วนใหญ่ผู้ต้องหานี่อยู่ในช่วงวัยไหนครับ
4: มีทุกวัยครับ
2: เหรอฮะ
4: อ๋อ19ก็มี
2: โ
4: อ้19ก็มีนะ19มีแก่แล้วก็มีคนทำงานก็มีสาวโรงงานก็มี
2: โอ้โห
4: บางคนก็ไม่มีงานทำเก็บขยะก็
2: ม
4: ีมีทั้งโดนหลอกและไม่โดนหลอกน่าสงสารนะเพราะข้อหามันค่อนข้างหนักโดนข้อหาฟอกเงินเข้าไปเนี่ย1-10ปีนะฮะแล้วพรบ.การพนันอีกนะโดนเยอะนะโดนเยอะนะฮะ
2: เขาให้ข้อมูลยังไงบ้างครับพอหลังจากที่โดนจับได้แล้ว
4: ไม่รู้ครับไม่รู้นี่คือไม่รู้ว่าคือดูตาม Facebook ว่าใครรับซื้อบัญชีก
2: ็
4: สนใจก็ดูแล้วซื้อบัญชีก็เอาเลยนะฮะคือไม่ได้รู้ว่าไอ้ผลสอบรับไม่ใช่ครับผลลัพธ์อ่ะมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเองและกับประชาชนโดยทั่วไปนะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องการเอาบัญชีเข้าไปใช้ในเรื่องระบบคริปโตเคอเรนซีหรืออะไรต่ออะไรนะครับซึ่งมาตรการพวกนี้เราต้องตามครับพวกนี้เรื่องคนพวกนี้นะครับเขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องทางเทคโนโลยี
2: ครับ
4: เมื่อเขาเปิดเว็บไม่ได้มันนั้นเขาทำเป็ดเป็ดไม่เก็บเป็ดไม่ได้นะครับแต่ใช้ความรู้ในทางที่ผิด
2: อยากจะฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงตัวน้องๆที่รับฟังอยู่ยังไงคร
4: ับอันดับแรกพ่อแม่ต้องดูครับลูกใช้เงินยังไงลูกใช้เงินยังไงให้ไปเรียนหนังสือเนี่ยต้องให้เดือนละให้ลูกเดือนละ 8,000 สมมุตินะฮะส่งเรียนกรุงเทพเอาเดี๋ยวตั้งหมดอีกแล้วนี่ตั้งหมดอีกนะเป็นหนี้มีสินหรือเขาจะมีความผิดปกติสำหรับคนเล่นบอลนะครับ
2: ครับ
4: ดูไปเรื่อยเลยดูทั้งเว็บดูหาข้อมูลฟุตบอล ดูหาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์คู่นี้เตะคู่นี้ไอ้พวกเนี้ยสันถามไม่ได้เลยว่าน่าจะมีส่วนการเล่นการพนันแล้วนะครับนะฮะพอเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวอย่างอื่นตามมาแล้วอย่างอื่นเรื่องอะไรฮะลักทรัพย์
2: คร
4: ับ ลักทรัพย์มาแล้วลักทรัพย์ปล้นทรัพย์จริงทรัพย์เกี่ยวกับทรัพย์มาแล้วนะครับก็อยากจะฝากเตือนนะครับทั้งคนทำเว็บคนทำเกตเวย์คนขายบัญชีม้าคนเล่นการพนัน
2: ครับ
4: นะก็หลบตัวแล้ว ให้รู้ว่าอะไรถูกไม่ถูกอะไรควรไม่ควรนะฮะสามารถตัดสรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับว่าอะไรมันถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับนะ
2: ครับ
4: ทางสังคมชาติเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทุกคนอ่ะ
2: ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับท่านผู้บังคับการที่มาเพิ่มเติมให้กับทางจสร้อยนะครับ
4: ครับผมครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะวันนี้มีการทลายเครือข่ายเว็บพนันโอเล่777นะทายผลฟุตบอลโลก2026นะฮะกับ3มาตรการการตัดนะการตัดเรื่องของการเงินการตัดเว็บไซต์แล้วก็เป็นการตัดวงจรด้วยนะครับขอบคุณท่านพลตำรวจตรีเจ้าทิวัตเหลืองวิไลนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้กับทางจสร้อยนะก็ฝากเตือนถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับรวมถึงตัวน้องๆหนูๆเองนะเพราะว่าพิธีเปิดกำลังจะเริ่มแล้วฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในช่วง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569นะก็เป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คาดว่าจะมีกลุ่มผู้ลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นนะดังนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางนะก็ได้มีการสั่งการไปที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันผลฟุตบอลโลก2026ด้วยนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะฮะมีเพิ่มเติมนะครับทางด้านของผู้ใช้เส้นทางเนี่ยก็ถนนวุฒากาศนะคุณเทพฤทธิ์เมื่อสักครู่นะครับว่ารถยังไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเพชรเกษมฝนตกแล้วนะจากคุณตู่ระยองนะบอกว่าเพชรเกษมเป็นฝั่งขาเข้าตอนนี้ฝนหนักนะครับแล้วก็มีลมด้วยนะอยู่แถวจุดยูเทิร์นแมคโครนครปฐมตกหนักมากจริงๆมืดมากนะฮะขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับเป็นเกษมขาเข้านะฝนตกหนักมากนะครับแถวนครปฐมแต่การจราจรเนี่ยบอกไม่ติดนะเห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านนะฮะแต่ว่าฝนเนี่ยโอ้โหลงมาค่อนข้างหนักเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับเห็นมีเรื่องของการประปานครหลวงจะมีการหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้กปน.หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวนะครับคืนวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ก็เป็นค่ำคืนนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงตี5นะเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นนะครับการประปานครหลวงจะมีการซ่อมประตูระบายน้ำนะประตูน้ำระบายอากาศฮะขออภัยเป็นการซ่อมประตูน้ำระบายอากาศตามแผนการประปานครหลวงกปน.นะครับก็จะมีการแจ้งให้ทราบว่าจะต้องมีการดำเนินการในพื้นที่บริเวณคลองบางขุนนนท์คลองวัดใหม่ภาวนาคลองวัดเจ้าอามและคลองวัดไก่เตี้ยนะครับที่ถนนบางขุนนนท์เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวในคืนวันนี้นะครับคืนวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงตี5เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นนะครับโดยระหว่างดำเนินการเนี่ยก็จะส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งเลขขี้ตั้งแต่แยกบางขุนนนท์ ถึงคลองบางกอกน้อยถนนบรมราชชนนีฝั่งเลขที่ตั้งแต่ซอย33ถึงซอย55ถนนบรมราชชนนีฝั่งเลขคู่ตั้งแต่ซอย20ถึงซอย44ครับถนนบางขุนนนท์ถนนชักพระถนนชัยพฤกษ์ทางการประปานครหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือจากประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้นะครับพร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมากปน.ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบประปาเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากกปน.พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหลผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ทั้งระบบ iOS และ Android ครับทางเว็บไซต์ www.mwa.co.th หรือทาง call center ครับศูนย์บริการประชาชนโทร1125ตลอด24ชั่วโมงนะฮะขอบคุณข้อมูลจากการประปานครหลวงด้วยนะครับก็เป็นค่ำคืนนี้นะครับเผื่อใครที่ฟังอยู่จะได้สำรองน้ำเอาไว้ใช้กันด้วยนะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ถ้าฟังไม่ทันสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ใน Facebook JS100 ของเรานะเจ้าหน้าที่เราได้บันทึกข้อมูลลงไว้ให้แล้วนะสามารถเข้าไปเช็คย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook JS100 ของเรานะครับเข้าไปใน Facebook Fanpage JS100 เข้าไปตรวจสอบได้เช่นเดียวกันคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
2: ครับอยู่ไหนครับ
5: ก่อนหน้านี้ผมใช้สาทรใต้นะ
2: ครับผม
5: แยกนราธิวาสตัดสาทรมาแยกคุรศักดิ์เนี่ย
2: ครับ
5: ก็ยังพอได้อยู
2: ่
5: นะครับ
2: ครับ
5: ได้รับผู้โดยสารจะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมซอย3
2: ครับ
5: ก็ข้ามมาแยกตากสินนี่ก็โอเคเลยด้านที่ผมใช้นี่ใช้ได
2: ้ครับ
5: เข้าวงเวียนใหญ่เลี้ยวซ้ายมาอินทพิทักษ์รถน้อยของตัวครับ
2: ครับ
5: แต่ว่ากลับคันตรงนั้นนะคุณเสียมาตรงถนนกรุงธนบุรีขาที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปสาทรเหนือนะ
2: ครับ
5: โอ้ยขาแถวยาวมากขาแถวยาวอยู่ขานี้รถไฟฟ้า BTS เกือบถึงวงเวียนใหญ่
2: เขาบอกว่าติดขึ้นสมาตากสินเหรอพี่น้อยรถเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
5: เท่าที่ผมมองดูมันไม่ขยับนะรถถึงนิ่งๆอยู
2: ่นิ่งเลยเหรอพี
5: ่น่าจะติดโรงเรียนเลิก
2: ฝั่งนู้นนะอ๋อโรงเรียนเลิกด้วย
5: โรงเรียนเลิกตรงแยกสุรศักดิ์มีหลายโรงเรียนอยู่
2: ใช
5: ่ไหมครับ
2: ใช่
5: นั่นแหละครับก็เลยได้แถวพาดมาทางฝั่งทนนี
2: ้
5: นะครับ
2: คร
5: ับ ตอนนี้ผมมาถึงแยกวังยี่เรือมองไปข้างหน้าผมเสียมาเมฆฝนลอยต่ำ
2: บอกว่ามาแบบหนาทึบมาก
5: ข่าวว่าตกแล้วเหรอแถวนครปฐม
2: ตกหนักเลยครับมีเพื่อนสมาชิกอยู่พี่ตู่ระยองเนี่ยบอกตกหนักมาก
5: ก็เนี่ยผมมองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็มืดครึ้มอ่ะนะ
2: ครับ
5: แต่แสงแดดยังมีนะตรงนี้แสงแดดยังมีแต่ว่าเมฆน่ะเมฆมันต่ำเริ่มต่ำลงมาก็อีกไม่นานน่าจะตกอ่ะนะ
2: ครับผม
5: ครับผม
2: ครับ
5: พอดีถึงเพชรเกษมซอย3พอดี
2: ถึงที่หมายขอบคุณมากพี่น้อย
5: ครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับท่านรองสารวัตรตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกันนะครับหนึ่งใน6ท่านที่ไปช่วยเหลือนะฮะก่อนหน้านี้ที่มีผู้ที่ยางแตกคุณณัฐวุฒิแจ้งขอความช่วยเหลือมานะเราก็มีการประสานงานไปเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของท่านร้อยตำรวจโทกิติเดชกระแสยานสวัสดีครับท่านรอง
6: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับท่านรองเป็นยังไงบ้างครับเคสกรณีไปช่วยเหลือรถยางแตกครับเมื่อสักครู่
6: อ๋อรับแจ้งมาทางวิทยุจราจรโครงการครับ
2: ครับ
6: รับแจ้งประสานงานมาก็รีบไปกันเลยครับเพราะอยู่ใกล้ๆกันนิดเดียวครับผมไม่ไกลมาก
2: เห็นเขาบอกใช้เวลาไม่นาน
6: สาธารณาครับใช่ครับเพราะว่าพวกผมออกจากกองโครงการตรงแยกศรีวิทยาครับไปจตุรทิศแล้วก็ซ้ายราชดาจังหวะไฟเขียวแล้วก็ซ้ายซอยสามเพื่อนน้องๆใครเบอร์โทรติดต่อเรียบร้อยมันก็เลยง่ายครับว่าเราไปถึงปุ๊บเข้าซอย3แยก3ก็เข้าไปปุ๊บเดียวก็เจอน้องกันเลยครับแล้วก็น้องเขาต้องรีบไปทำงานต่อครับกันนี
2: ่
6: ผมไม่มีแม่แรงเราก็เตรียมแบกจระเข้ตัวใหญ่ไปเลยครับผม
2: เดี๋ยวแล้วถ้าลองเอาขึ้นมอไซค์ไปเนี่ยนะ
6: ใช่ครับผมแบกกันมาเลยจระเข้ตัวใหญ่แล้วแม่แรงขนาดใหญ่ครับหนักถึงเลยครับ
2: ก็นั่นนะสิ
6: ของโครงการเราแข็งแรงครับผมด้านซ้อนท้ายแบกกันไปเลยครับ
2: ร
6: อไปถึงก็รีบดำเนินการให้เรามีเครื่องมือเราพร้อมครับผม
2: ใช้เวลา
6: ดำเนินการน้อง
2: ช้เวลาเข้าดำเนินการ
6: เรียบร้อย
2: ใช้เวลาเข้าดำเนินการ
6: ไม่น่าเกินไม่อย่างช้าอย่างช้าสุดก็น่าจะ15 นาทีครับผ
2: ม
6: เพราะว่าลมยางหลังน้องเขายางอะไหล่เขาลมมันอ่อนก็เราก็มีตัวปั๊มลมไปปั๊มลมให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยครับ
2: เนี่ยผมกำลังจะถามเลยเห็นเขาบอกว่ายางอะไหล่เขาก็ลมอ่อนแล้วคราวนี้เราคือเราไปเติมให้ด้วยเลยเหรอฮะ
6: ใช่ครับผมเรามี power bank
2: พร้อมมาก
6: มี power bank แล้วมีปั๊มลมขนาดเล็กแล้วก็ใช้ไฟจาก power bank
2: โอ้โห
6: เติมอัดลมเข้าไปเลยครับผม
2: โอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับเจ้าของรถ
6: เจ้าของว่าเขาก็เขาก็น่ารักครับเขาจะให้ไปซื้อน้องซื้อน้ำมาเลี้ยงทางทีมงานบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรีบไปดำเนินการต่อได้เลยเขามีน้ำใจมากครับก็เลยบอกไม่เป็นไรครับทางผมทานน้ำมาเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เขารีบเพราะว่าเขาต้องไปทำงานต่อ
2: ใช่ใช่ใช่เขาบอกเขาต้องไปทำงาน
6: แล้วก็ช่วงเย็นเดี๋ยวรถจะ
2: ติด
6: ไปมารถจะมากรถจะติดเยอะแล้วเขาเสียเวลาเดินทางก็เลยบอกว่าใส่ยางอะไรปุ๊บเอาแม่แรงลงปุ๊บก็เลยบอกน้องเดินทางต่อได้เลยครับเพราะว่าก็ได้รับความขอบคุณจากทางน้องเขาก็ชื่นใจแล้วครับผม
2: โอ้โหขอบคุณมากๆเห็นบอกไปกันกี่ท่านฮะท่านรอง
6: ว่า6 นายเลยครับผมไปมอไซค์กัน3 คันครับ
2: แล้วตอนนี้เอาจระเข้กลับแบกกลับไปเรียบร้อย
6: แบกกลับมาเรียบร้อยนี่เช็ดทองสะอาดเรียบร้อยแล้วครับผม
2: โอ้โหสุดยอด
6: ต้องดูแลอุปกรณ์อย่างดีครับเพราะว่าใช้ในบริการช่วยเหลือประชาชนเราอุปกรณ์เราต้องพร้อมครับ
2: แล้วพวกปั๊มลมอะไรนี่เรามีอยู่แล้วเหรอฮะที่เป็น power bank อันน
6: ี้เป็นปั๊มลมขนาดเล็กขนาดพกพาครับก็ใช้ได้ครับผมถือว่าใช้งานได้แต่ว่าเราอัดลมได้มาสัก30 ปอนด์อย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้อยู่ครับแนะนำเขาไปเติมเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าอัดถึง40ในพวกนี้35-40รอปั๊มเรามันก็จะสู้ไม่ไหวเพราะเป็นปั๊มลมขนาดเล็กครับผ
2: ม
6: เป็นปั๊มฉุกเฉินครับ
2: ครับครับครับโอ้ขอบคุณมากครับหลายท่านเขาฟังอยู่นี่เขาแซวมาบอกว่าคุณตำรวจฟิตมากๆนี่เขาแซวมาใน YouTube
6: ขอบคุณมากครับขอบค
2: ุ
6: ณมาก
2: ขอบค
6: ุ
2: ณมาก
6: ทีมงานจสร้อยนะครับที่ช่วยเคยประสานงานต่างๆทั้งเรื่องของประสานงานของเรื่องของการผู้ป่วยอยู่ในรถในเงี้ยครับต้องการไปโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งเบอร์โทรมาอะไรมาให้ครับเราทำให้เราติดต่อประสานงานได้ง่ายแล้วเข้าถึงด้วยความรวดเร็วแล้วก็รถที่จอดเสียต่างๆเราก็ยังได้เบอร์โทรมาแล้วได้รับการช่วยเหลือที่เราเข้าไปช่วยเหลือเขาได้การช่วยเหลือเขาก็ขอบคุณเรามาอะไรเงี้ยครับก็เป็นน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับเจ้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอขอบคุณอย่างสูงครับผม
2: ยินดีเลยครับยินดีเลยแล้วก็ในยูทูบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาก็ยังขอบคุณเจ้าหน้าที่มายังไม่หยุดเลยนะฮะจนถึงตอนนี้นะฮะ
6: โอ้ขอบคุณมากเลยครับผม
2: ยังไงขอบคุณมากท่านรองสารวัตรนะครับ
6: ครับผมขอบคุณนะครับเจ้าสร้อยนะครับ
2: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านรองสารวัตรนะฮะตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะฮะท่านร้อยตำรวจโทกิติเดชกระแสยานนะฮะเป็น1 ใน 6นะฮะทีมที่เข้าไปช่วยเหลือที่จุดเกิดเหตุนะเนื่องจากว่าทำไมต้องไปกันเยอะขนาดนั้นเพราะเขาต้องขนอุปกรณ์ไปครับแล้วเขาใช้รถจักรยานยนต์ครับนะฮะแล้วอุปกรณ์มันหนักครับหนักมากด้วยครับนะฮะเป็นเนี่ยอุปกรณ์ใครที่ได้ดูใน YouTube อยู่น่าจะอ๋อแล้วแหละนะฮะเพราะว่าเห็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ขนไปช่วยเนี่ยเพราะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยมันเข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็วครับมันไวครับนะฮะถ้าอยู่ในเมืองรถติดๆแบบนี้นะครับมันไวกว่าครับนะฮะก็เนี่ยพอเข้าถึงก็เร่งดำเนินการแป๊บเดียวนะเจ้าหน้าที่เขาคล่องแคล่วมากอย่างที่คุณผู้แจ้งบอกมาเลยนะฮะคุณณัฐวุฒิเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไวมากมาถึงก็เปลี่ยนปุ๊บนะแล้วพอลมยางเขาอ่อนนะยางอะไหล่อ่อนก็มีตัวปั๊มลม power bank อ่ะเนี่ยตัวเนี้ยนะใครที่ดูใน YouTube จะได้เห็นไปพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะน่ารักมากครับน้ำใจบนท้องถนนแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วพอเจ้าของรถพอเขาเสร็จนี่เขาก็ยกมือไหว้เจ้าหน้าที่ใหญ่เลยนะจะซื้อน้ำซื้ออะไรมาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่เป็นไรนะขอไม่รับนะฮะแค่เห็นรอยยิ้มแค่นี้แค่ได้ช่วยก็มีความสุขแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะนะครับคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณวิชัยคุณสมบัติคุณนิรุตนะฮะคุณ 3M พี่พัชนีพี่ตุลยองพี่ปะเกอินขอบคุณนะฮะทุกท่านเลยเห็นเมื่อสักครู่มีสอบถามความคืบหน้ากรณีคุณเอกใช่ไหมที่บอกไปหาดใหญ่อ๋อคุณสมบัติสอบถามมาบอกว่าสรุปเมื่อวานเป็นยังไงต่อครับพอดีฟังช่วงสุดท้ายถึงตอนที่อยู่เพชรบุรีล่าสุดเจอแล้วเมื่อเช้าเจอแล้วแต่ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเอาเป็นว่าครอบครัวเขาอะเจอทางคุณเอกแล้วไปอยู่ที่ชุมพรนะเขาไปอยู่ที่ชุมพรนะแล้วก็ปรากฏว่าไปหาคนรู้จักกันไปหาคนรู้จักกันที่ชุมพรนะฮะแล้วก็ทางครอบครัวก็ทราบแล้วนะเขาปลอดภัยดีนะแล้วเดี๋ยวให้คนตามประกบแต่ว่าเขามีปัญหาทางครอบครัวนิดหน่อยขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเอาเป็นว่าเขาเจอละ นะเขาทราบแล้วทางคุณสายฝนกับทางลูกๆเนี่ยทราบแล้วนะว่าคุณเอกสามีคุณพ่อเขาเนี่ยอยู่กับคนรู้จักที่ชุมพรนะก่อนที่จะไปหาดใหญ่นะแต่ว่าไอ้จะไปหรือจะกลับบ้านอันนี้ให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาแล้วกันนะเอาเป็นว่าเขาเจอกันแล้วนะเขาทราบแล้วเขาปลอดภัยดีนะฮะขอบคุณคุณสมบัติด้วยนะฮะที่สอบถามเข้ามานะครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณเสือแม
2: ่โอ้โหผมเกือบจะพักแล้วนะแต่พอผมเห็นสายพี่ต้อมนี่ผมต้องเรียกเลยอ่ะผมพักไม่ได
7: ้ แหมคิดถึงแล้วคุณเสือแม่ฮะ
2: ใช่ฮะคิดถึงเสมอ
7: เอาดิก็ต้องขอบชื่นชมเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
2: ครับผม
7: โอ้โหแบกจะเข้มได้ยังไงฮะ
2: หนักเนาะตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็ก
7: ใช่ครับผม
2: หนักอึ้งเลยอ่ะเหล็กทั้งนั้น
7: แล้วคุณพี่ที่ยางแตกเนี่ยผมว่านะฮะพี่เขาอาจจะเป็นนักมวยไทยแน่นอนเลยคุณเสี่ยมา
2: ทำไมครับ
7: ว่าน่าจะโดนเตะเจาะยางครับผม
2: โอ้ไม่น่าเลย
7: ยังมาจราจร
2: เอาจริงๆน่าจะไปสปอตเลยนะเมื่อกี้น่าจะข้ามเขาไปเลยเอาเชิญครับเชิญครับ
7: สายเอเชีย
2: ครับ
7: ที่ผมใช้เข้ากับเข้ากรุงเทพนะ
2: ครับ
7: ผมมานู่นเลยยาวๆนู่นเลยจากอ่างทองนั่นแหละก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
2: ค่ะ
7: พอดีเห็นมองฝั่งตรงข้ามคุณเสมาประมาณม15-16อ่ะครับ
2: อือฮึ
7: ก็ใกล้ๆต่างระดับที่เข้าเมืองอยุธยานะ
2: ครับ
7: มาจากต่างระดับบางปะอินนะ
2: ครับ
7: เห็นมีรถเจ้าที่ทำงานอยู่อ่ะคุณเสมาผมไม่แน่ใจมีความทางหรือเปล่า
2: ทำงานอะไรทำงานถนนเนี่ยเหรอครับ
7: ใช่ใช่ถนน เห็นมีควันฝุ่นๆอะไรเต็มเลยแต่มันมองไม่ถนัดอ่ะเพราะว่ามันมีไอ้ใบเอื้อตรงกลางกั้นอยู่ต้นไม้ก็เยอะ
2: มันอยู่ฝั่งขาออกไม่ใช่เหรอพี่ต้อมใช่ป่ะ
7: ออกใช่ใช่
2: มันอยู่ฝั่งขาออก
7: ใกล้ๆจะถึงต่างระดับเข้าอยุธยา
2: อ่าฮะอ่าฮะอ๋อเขาทำเยอะไหมระยะทางที่เขาทำฮะ
7: ไม่เยอะครับไม่ยาว
2: ไม่ยาวเนาะ
7: ใช่แต่ว่าตอนที่ผมผ่านมาประมาณท้ายแถวประมาณ500 เมตร
2: คร
7: ับไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะยาวขึ้นหรือเปล่าก็ใกล้ๆจะ4โมงแล้วด้วย
2: แล้วมันผ่านได้เลนไหนบ้างอ่ะพี่ต้อมเห็นมั้ย
7: ผมไม่แน่ใจนะว่าเค้าอยู่ทางซ้ายอ่ะครับแต่ไม่รู้กี่ช่องคุณเสมาก
2: ิโลนึงอ่ะตอนนี้ท้ายแถวผมลองวัดระยะดูละประมาณกิโลนึงประมาณกิโลนึง
7: ใช่แต่ว่าผมเห็นรถทางช่องขวาไปได้นะครับ
2: ครับผม
7: คิดว่าน่าจะทำไม่แน่ใจว่าช่องซ้ายอ่ะกี่ช่องคุณเสมา
2: ครับครับ
7: เพราะว่าตรงนั้นมันจะมี4ช่องอ่ะนะ
2: อ๋อฮะครับผม
7: โอ้แล้วก็ใกล้ๆ4โมงแล้วด้วย
2: ใช่ใช
7: ่ผมไม่แน่ใจว่าเพิ่งเริ่มทำงานหรือเปล่าว่าตอนที่ผมผ่านมามันท้ายแถวมันยังไม่ยาวอ่ะ400 เมตร
2: ครับครับ
7: แต่ตอนนี้เริ่มยาวแล้วใช่ไหม
2: กิโลนึงประมาณกิโลนึง
7: โอ้ยังไงยังลองสอบถามดูนะครับว่าจะซ่อมทำงานอะไรกันถึงยังไงเมื่อไหร่นะครับ
2: ได้ครับได้ครับ
7: ครับผม
2: จำเป็นต้องผ่านเหรอฮะหรือยังไง
7: ฮะ
2: จำเป็นต้องผ่านเหรอครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกเหรอหรือยังไง
7: อ๋อไม่ครับฝากเผื่อเพื่อนสมาชิกนะฮะจะไปแป๊บนึ
2: งอ๋อได้ๆ
7: จะได้หาทางเลี่ยงเผื่อเวลาไว้นะคร
2: ับ ผมว่าก็นี่มันเย็นแล้วนี่น่าจะต้องใช้ขาเข้าแล้วนี่ต้องเข้าออฟฟิศนะ
7: ใช่อุ๊ยคุณสายมาทราบได้ไงฮะ
2: ถึงไหนแล้วครับตอนเนี้ย
7: งานรายงานนี้ผมกำลังมาต่อวงแหวนตะวันออกนะครับ
2: โอ้ไวนะวันนี้ไวนะ
7: ครับท้องฟ้าเริ่มมืดคึ้มแล้วนะครับคุณสายมาครับ
2: ลักษณะกลับมาคนเดียวนะวันนี้แล้วก็เลยไว
7: คนเดียวครับผม
2: ครับครับครับ
7: คุณสายมาอย่าถามเยอะเสียผม
2: ยังไม่ติดนะวงแหวนตะวันออก
7: สบายสบายครับดูในแมปแล้วก็สบายสบายเลยครับ
2: ครับผม
7: ไม่มีปัญหาเลยทั้งสองฝั่งเลยนะ
2: ครับ
7: ผมแหวนตะวันออก
2: ครับ
7: ครับฝากข้อมูลไว้เท่านี้ครับคุณเสมาครับ
2: ขอบคุณครับ
7: สว
2: ัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองช่วงนี้พักกันก่อนครับ
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: 3 2 1สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
10: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่ร
3: ู้
4: ที
3: ่
4: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับขออภัยอาจจะเปิดไมค์ช้านิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าอยากจะบอกว่าไปทำรายการใหม่มาแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับรายการใหม่กับทางจสร้อยของเรานะฮะจำชื่อรายการเขาไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะกับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะเมื่อสักครู่แอบกระซิบถามน้องมาแล้ว Next Case ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะฝากติดตามด้วยแล้วกันทางจสร้อยของเรานะฮะพิธีกรน่ารักนะฮะพิธีกรน่ารักคุณพัชนีบอกว่าพระราม2ฝนตกหนักแถววังมะนาวนะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะพี่น้อยสาทรใต้รถติดมากนะก็บอกท้ายแถวยาวเลยนะครับคุณต้อมจอมทองเมื่อสักครู่นะครับมีงานซ่อมผิวนะประมาณหลักกิโลเมตรที่15-16เป็นงานซ่อมผิวจราจรการจราจรเนี่ยตอนที่คุณต้อมผ่านมาเห็นบอกหน้าไมล์ประมาณ500เมตรใช่ไหมแต่ว่าพอผมลองไปวัดระยะดูเนี่ยมันประมาณกิโลนึงแล้วนะท้ายแถวมันค่อนข้างไวนะทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียนะเป็นฝั่งขาออกแต่ว่าคุณต้อมผสวนทางเข้ามานะครับกม15-16นะครับคุณสมชายมีรถจอดเสียเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค100เมตรมีรถบรรทุก4ล้อใหญ่จอดเสียเห็นบอกว่าล้อหลุดนะอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณอันนันท์รังสิตข้อนายกฝั่งขาเข้าคลอง10ไปคลอง8การจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณกิติศักดิ์รถจอดเสียทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาออกนะครับหลักกิโลเมตรที่20+200มีรถเก๋งยางแตกกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายเจ้าของรถออกมายืนโบกรถอยู่ท้ายรถด้วยพี่กิติศักดิ์บอกว่าอันตรายนะฝากระวังด้วยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านเดี๋ยวเราประสานงานทางบุรพาวิถีให้นะฮะยังไงฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังกันก่อนทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่20+200นะครับมีรถเก๋งยางแตกกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายเจ้าของรถเนี่ยออกมายืนโบกรถอยู่ท้ายรถนะฮะฝากระวังด้วยนะการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับ15:30 นที่ผ่านมานะครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมที่สมุทรสงครามแล้วนะนครปฐมหนักเลยนะหลายท่านแจ้งเข้ามาหลังใหม่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ครับฝนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมด้านตะวันตกของฝั่งธนบุรีภายใน30นาทีข้างหน้าเอาแล้วฝั่งธนเตรียมตัวเก็บผ้าเลยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เก็บตอนนี้นะซักใหม่แน่ๆเพราะว่ากลุ่มฝนดูสิครับใครที่ติดตาม YouTube จสร้อยอยู่ดูกลุ่มฝนสิครับนะมาแบบโอ้โหล้อมฝั่งธนไว้หมดเลยเข้ามาทิศทางด้านตะวันตกนะแล้วก็จะพัดเข้าฝั่งธนมาก่อนนะหลังจากนั้นก็จะไล่ไปเรื่อยๆกลุ่มใหญ่เลยนะนี่มีบางจุดที่เขาลงอ่าวไทยไปก็มีนะแต่ว่าไม่ได้ลงทั้งหมดไงนะก็ครอบคลุมตีวงกันเข้ามาเลยฮะล้อมเข้ามาแล้วตั้งแต่สมุทรสาครนครปฐมเข้ามาทางด้านของปทุมธานีนนทบุรีเดี๋ยวก็คงโดนแหละอีกไม่ช้านะครับอ่ะเก็บผ้ารอเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสุภมาตรวจสยาม Amazing Park สั่งเข้มมาตรฐานความปลอดภัยเด็กและเยาวชนปิดทันทีหากพบความเสี่ยงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
3: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำรายเพื่อคุณ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐมนตรีสุภมาตรวจสวนน้ำสวนสนุกวันอันตรายผู้ใช้บริการยกระดับความปลอดภัยเชิงรุกเอาผิดผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: นางสาวสุภมาตอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำคณะลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่นและสวนน้ำที่สยาม Amazing Park กรุงเทพมหานครซึ่งสวนสนุกและสวนน้ำเป็นสถานที่ที่มีเด็กและเยาวชนใช้บริการจำนวนมากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ของสคบช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสวนน้ำและสวนสนุก141เรื่องยุติแล้ว121เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ20เรื่องซึ่งครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของเครื่องเล่นค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมโฆษณาเกินจริงจึงสั่งการให้2 3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสวนน้ำและสวนสนุก141เรื่องยุติแล้ว121เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ20เรื่องซึ่งครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของเครื่องเล่น

0: ดื่มจากภายนอกเข้าการเปิดเครื่องเล่นไม่ครบแต่เก็บค่าบริการเต็มจำนวนการซ่อนเงื่อนไขในบัตรโปรโมชั่นนอกจากนี้การติดป้ายหรือกำหนดเงื่อนไขว่าไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุทุกกรณีถือเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหากความเสียหายเกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการผู้บริโภคยังมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายได้จบสวัสดิ์พงประภาสเลยกันครับ
1: ตำรวจไซเบอร์บุกค้นบ้านรวบเบิร์ดวันว่างๆคดียาแนวหลังจากแบรนด์เสียหายเข้าแจ้งความขณะที่เจ้าตัวขอโทษแต่ขอปฏิเสธข้อหาคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ได้รับคำร้องทุกข์จากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายกาวซีเมนต์และยาแนวแห่งหนึ่งจากกรณีที่นายธีรวัฒน์ระเบิดวันว่างได้เผยแพร่คลิปวิดีโอบน TikTok และ Facebook นำบรรจุภัณฑ์กาวยาแนวตาจระเข้มาแสดงและสื่อสารให้คนเข้าใจในลักษณะว่าเป็นแป้งมันของผู้เสียหายก่อนนำไปผสมน้ำแล้วใช้ป้ายใบหน้าและลำตัวผู้อื่นเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาบริษัทผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความเสียหายประชาชนอาจเข้าใจผิดได้จึงส่งตัวแทนเข้าแจ้งความร้องทุกข์จากการสืบสวนพบว่าการทำคอนเทนต์ดังกล่าวมีการตั้งค่าสาธารณะโดยที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงโพสต์ดังกล่าวได้ตลอดเวลาทำให้มีผู้ติดตามเข้าชมคลิปวิดีโอดังกล่าวจำนวนมากมีการกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามจึงเชื่อว่ามีเจตนาธรรมเพื่อเป็นผลประโยชน์จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายธีรวัฒน์โดยพบตัวนายธีรวัฒน์และตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊กเพื่อ นำไปตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลด้วยเครื่องมือพิเศษต่อไปจากนั้นได้เชิญตัวนายธีรวัฒน์ไปรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ยอมรับว่าบางคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียตนเป็นผู้โพสต์ด้วยตนเองและขอโทษที่ทำให้ใครเดือดร้อนรวมทั้งขอโทษบริษัทผู้เสียหายไม่มีเจตนาทำให้บริษัทดูไม่ดีณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12

าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็เผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับอยู่กับจสร้อยครับในช่วงเวลานี้ช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับก็หลัง16นาฬิกา4โมงเย็นนะเดี๋ยวจะมาเน้นเรื่องของสภาพการจราจรเป็นหลักนะครับตรวจสอบข้อมูลทางหลังไมค์นะครับเมื่อสักครู่มีทางคุณกิติศักดิ์บอกว่ามีรถจอดเสียอยู่ทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่26-200เป็นรถเก๋งยางแตกอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีคนลงมายืนอยู่นอกตัวรถด้วยฝากระวังด้วยนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับรังสิตนครนายกจากคุณอนันต์คลอง10ไปคลอง8การจราจรยังใช้การได้ทั้ง2ด้านนะครับคุณสมชายบอกว่าถนนเพชรเกษมเป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค100เมตรพบเห็นรถบรรทุก4ล้อใหญ่ล้อหลุดอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ทั้งหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียนะครับเมื่อสักครู่คุณต้อมจอมทองชั่วโมงที่แล้วฝากเรื่องของการซ่อมผิวการจราจรส่งผลกระทบการจราจรชะลอตัวในพื้นที่นะครับกม15ถึงกม16ทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียเป็นฝั่งขาออกชะลอตัวกันอยู่นะครับมีท้ายแถวสะสมฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณสมพงษ์ครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชัน JS 100ของเราศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาออกครับทางเบี่ยงที่จะเข้าถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับมีรถกระบะตู้ทึบชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่เลนซ้ายผ่านพ้นจุดนี้มา20เมตรก็มีรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบกับรถบรรทุก4ล้อตู้ทึบชนกันอีกคู่นึงอยู่เลนซ้ายเหมือนกันคุณสมพงษ์บอกว่ารถติดขัดมากสำหรับจุดนี้ส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับอุบัติเหตุเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งจากคุณกันครับบอกว่ารามคำแหงเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงซอยรามคำแหง146รามคำแหง146มีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางกฟผ.นะครับกฟผ.หนุนโครงการฮักทีเอิร์ธชูฉลากเบอร์5ส่งเสริมสินค้าการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับนางรังสินีประกิตท่านผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.เข้าร่วมงานสนับสนุนความร่วมมือโครงการฮักทีเอิร์ธซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการการค้าปลีกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าขายปลีกท้องถิ่นตลอดจนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมณสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกรุงเทพเมื่อวันที่8มิถุนายน2569กฟผ.ในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดรับกับแนวทางของโครงการดังกล่าวโดยปัจจุบันฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ได้รับรองสินค้าแล้วกว่า45ประเภทช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและได้รับการยอมรับในฐานะเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลักดันให้ทิศทางการผลิตและบริโภคในประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสากลขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับมีกลุ่มฝนเข้ามาแล้วนะครับที่ฝั่งทนนะฮะเป็นกลุ่มที่มาจากทางด้านของสมุทรสงครามมาจากทางด้านของสมุทรสาครมาจากทางด้านของนครปฐมนะนนทบุรีนะเขาบอกว่าเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าประชิดกรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ฝั่งทนแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดตอน 16:15 นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนข้อมูลการจราจรที่มีเพิ่มเติมเข้ามาเห็นบอกว่าสาทรใต้ติดแล้วสาทรเหนือหนาแน่นสีลมชะลอตัวไปกลับพระราม4ลดเยอะสะพานไทยเบลเจียมฝั่งที่มาจากสะพานไทยญี่ปุ่นส่วนฝั่งที่มาจากสามแยกคลองเตยมาจากรัชดาก็แน่นเหมือนกันที่จะมุ่งหน้าไปแยกวิทยุต่อเนื่องไปสารแดงสุขุมวิทเข้าออกแยกอโศกติดนานาเต้นดนเพลินจิตพระราม1ชิดลมรถเยอะนะครับ2ด้านเลยศรีอยุธยาฝั่งที่มาจากพระราม9มาจากตรงจตุรทิศเขาบอกว่าหนาแน่นบริเวณจุดดังกล่าวฝั่งกลับกันรถจะน้อยกว่านะก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดจตุรทิศออกนี่จะดีกว่าจะมีแน่นตรงศรีอยุธยาเข้านะครับใต้ด่วนเนี่ยติดเลยนะพิษณุโลกยมราชอุรุพงษ์พระราม6เพชรบุรีราชเทวีพญาไทสะพานพระปกเกล้าออกประชาธิปกอโศกมนตรีมาแยกอโศกเพชรนะที่บอกว่าหนาแน่นนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณโยซับเหรอฮะเขาบอกว่าวิทยุไปสารสินพระราม4ไม่ขยับเลยนะครับตรงแถววันแบงคอกรถติดนะฮะโอ้นะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับแถวพระราม4แถววิทยุแถวสารสินบริเวณโดยรอบเลยนะเขาบอกว่าปริมาณรถมากบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็มีอัปเดตข้อมูลเส้นเพชรเกษมเห็นบอกว่าฟ้ามามืดเลยนะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่กันเลยคุณนิคมหนองแขมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเคมาครับ
1: สวัสดีครับ
2: ต้องถอยกลับไปตั้งหลักที่บ้านเลยคุณเคมา
1: โอ้เป็น
2: ท่าทางแล้วเนี่ย
1: uh-huh.
2: มันมืดน่ากลัวเลยเดี๋ยวเกินคุณเคมา ผมออกจากบ้านมาคือจะผมออกมาเนี่ยคือโปรแดดร่มผมก็จะออกมากะว่าจะมากลับพักนึง
1: ครับ
2: สักสองทุ่มก็เลิก
1: uh-huh.
2: แล้วก็ดูแล้วน่าจะไม่ไหวอะคุณเคมา
1: มันมืดขนาดไหนอะพี่นิคม
2: โอ้ท้องฟ้ามืดครึ้มเลย
1: ร
2: อบทิศเลยดูท่าทาง
1: แต่ยังไม่ตกใช่ไหม
2: ยังไม่ตก
1: อ๋อฮะ
2: พอดีพรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลหมอนัดก็ว่าจะวิ่งก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็บอกน้องยามที่บ้านบอกว่าวิ่งได้สักสองสามร้อยก็กลับบ้าน
1: เออแต่เขาบอกว่าแถวสารยานี่ลงหนักเลยนะ
2: โอ้ย คุณเสมาเนี่ยมันมืดดำน่ากลัวเลย
1: ครับผม
2: ใช่ผมกะว่าเติมแก๊สแล้วคงไปตั้งหลักที่บ้านแล้ว
1: เข้าบ้านดีกว่าเอาปลอดภัยดีกว่าพี่นิคม
2: เพราะว่าคือต่อไปเราสวตามองไม่ค่อยเห็น
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่ทีนี้ลูกค้าเขาที่กลับบ้านไงบอกว่าได้เป็นเก้าเสียก็เลยว่าไปตั้งหลักที่บ้านดีกว่า
1: เอายังไงเอาที่ปลอดภัยขอบคุณมากพี่นิคม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณนิคมหนองแขมนะฮะเพชรเกษมมามืดเลยขอบคุณพี่มาร์คด้วยคุณมาร์คนายบอกว่าสารยาฝนตกหนักมากครับนะฮะคุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์เริ่มครึ้มๆมาแล้วนะฮะสระบุรีฝนตกแล้วจากคุณแอดนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณมด X สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
0: ด้านหลังหน่อยนึงเมื่อคู่มาจากกาญจนาตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ระดับนครอินทร์มาทางฉิมพลีนี่ก็ใช้การได้ดีทั้งไปและกลับนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็วนมาใช้ทางด้านบรมราชชนนีขาออกมาทางสาย2นี่ก็รถปานกลางนะครับเคลื่อนตัวได้ดีทั้งไปและกลับเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ท้องฟ้าตอนนี้มืดมากๆนะครับ
1: แต่ยังไม่ตกใช่ไหม
0: ยังไม่ตกครับ
1: อ๋อเหร
0: อก็หลบออกมาทางด้านสาย2ที่จะวนมาทางด้านพนกสาย4นี่ก็ท้องฟ้ายังพอได้นะครับยังเปิดอยู่แต่มองไปทางด้านหลังที่จะไปทางด้านสารยาที่คุณเสมาบอกอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหมืดแบบบรรยากาศเขาเรียกเลยมาคู่อ่ะ
1: เขาบอกแถวสารยาตกหนักอ่ะคุณมาร์คเขาอยู่แถวสารยาพอดีเลย
0: ใช่ถ้ากลุ่มนี้เข้านี่สงสัยคุณเสมาต้องเปลี่ยนเป็นเจ็ตสกีแล้วครับเพราะมันแบบมืดแบบไม่เคยเห็นนะครับ
1: หรอ
0: นานๆจะเห็นครับผม
1: แสดงว่าหนักมากจริงๆนะแถวนู้นที่ตกกันอยู่เนาะ
0: ใช่แต่ยังดีมันตกนอกเมืองครับไม่เข้าเมือง
1: ครับผม
0: ครับขณะรายงานนี่ก็มาถึงจุดจะแยกทศกัณฐ์แล้วนะครับ
1: ครับ
0: มันจะจอนก็ใช้การได้ดีครับไม่มีปัญหาครับ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับพี่สำลีสวัสดีครับคุณมด X สิขออภัยพี่สำลีอยู่สายนี้สวัสดีครับพี่สำลี
2: โอ้
1: โ
2: หติดคนละ
1: ทำงานเยอะดีเลยเบอร์ไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ไหน
3: ฮัลโหลครับ
1: อยู่ไหนครับพี่สำลี
3: อยู่ถนนราชพฤกษ์ครับลอดจากบางขุนกองมุ่งหน้าตลิ่งชัน
1: เป็นไงบ้าง
3: สะพานพะลมม
1: าม
3: ันติดยาวเลยไม่มีเหตุอะไรเลยนะ
1: หรอรถเยอะอย่างเดียวเหรอฮะ
3: รถเยอะอย่างเดียวครับ
1: อ๋อ
3: ตอนนี้ผมข้ามมาแถวไซเคิลก็เริ่มจะมีรถหนาตาและมีไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: หรอรถเยอะอย่างเดียวนะอุบัติเหตุรถจอดเสียก็ไม่มีใช่ไหม
3: ไม่มีเลยมันเหมือนจะชะลอตรงเป็นสะพานผ่านแอร์สีสวัสดิ์อะไรแอร์โรงพยาบาลตรงโรงพยาบาลน่ะผ่านสวัสดิ์อะไรพวก
1: ครับครับ
3: ไม่มีอะไรพอข้ามมาก็ไม่มีอะไรโล่ง
1: แ
3: ต่ติดยาวนะเลยบางเลยอุโมงค์บางหุ่นกล้องไปแล้ว
1: โอ้ท้ายแถวยาวเลยเน
3: า
1: ะ
3: ใช
1: ่ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงประสานงานท้องที่ให้ด้วย
3: ท้องฟ้าน่ากลัวนะ
1: ยังไม่ตกใช่ไหมล่ะแต่เขาบอกว่าแถวสารยานี่มาหนักนะ
3: จะนี่ผมจะหนีเข้าบ้านแล้ว
1: น่าจะไล่มาเรื่อยๆแหละ
3: ผมจะหนีเข้าบ้านแล
1: ้
3: ว
1: ไม่ทันหรอก
3: ผ่านโหตรงนี้ยังไม่ตกเลย
1: ขอบคุณนะพี่สำลี
3: ของคุณน่ะไม่ท
1: ัน
3: หรอกของคุณอ่ะทันแน่ทันเปียกตอนเย็น
1: ขอบคุณครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้ครับมีเรื่องของการประกาศเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข2หรือว่าก็คือถนนมิตรภาพนะฮะบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่31+400ถึงหลักกิโลเมตรที่24+900เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับอยู่ช่วงตำบลซับบอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับเป็นเรื่องของการทำงานดำเนินการติดตั้งโครงสร้างป้าย VMS ในวันอังคารที่16อังคารหน้านะครับ16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง17:00 น.จะมีการดำเนินการเปิดช่องทางพิเศษ Reversible Lane นะฮะที่ถนนมิตรภาพหรือว่าถนนหมายเลข2ฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่31+400ถึงหลักกิโลเมตรที่24+900ในช่วงเวลาดังกล่าวแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพในช่วงเวลาดังกล่าววางแผนหรือเผื่อเวลาในการเดินทางหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดและต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: รับแจ้งจากทาง LINE นะบอกว่าช่วง 16:17 น.โดยประมาณมีเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานใกล้เคียงกับซอยรามอินทา 91/2 ถนนรามอินทาแขวงรามอินทาเขตคันนายาวซึ่งมีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนไปที่เกิดเหตุนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับมีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนไปที่เกิดเหตุนะครับรับแจ้งว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานใกล้เคียงกับซอยรามอินทา 91/2 นะฮะถ้าดูในคลิปตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงแล้วนะน่าจะเป็นคนงานด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็มีการลากสายนะมาฉีดน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์บริเวณด้านริมกำแพงอีกด้านหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งนะน่าจะเป็นโรงงานใกล้เคียงกันหรือว่าฝั่งตรงข้ามนี่แหละนะเหมือนเขาพยายามช่วยเหลือกันน่าจะช่วยเหลือกันภายในโรงงานแหละแต่ว่าอีกด้านนึงอะที่มันไหม้เนี่ยมันมีกำแพงกั้นไว้อยู่นะครับน่าจะช่วยเหลือกันอยู่แหละตอนนี้นะฮะเพราะว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราเห็นภาพเนี่ยโอ้กลุ่มควันดำเลยนะแล้วลอยขึ้นสูงเลยนะเป็นกลุ่มควันดำเลยแล้วลอยขึ้นสูงเลยก่อนหน้านี้ที่เป็นภาพนะแต่ว่าตอนนี้คือสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเห็นทางน่าจะเป็นพนักงานที่ช่วยกันอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็มีการลากสายน้ำแล้วก็มีการฉีดพยายามที่จะควบคุมอีกฝั่งหนึ่งซึ่งดูแล้วมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยพอระหว่างรอเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันก่อนมันก็กลุ่มควันมันก็ออกเป็นสีเทาๆจากตอนแรกมันดำสนิทเลยอะนะใครที่ติดตามใน YouTube อยู่น่าจะได้เห็นภาพเห็นคลิปไปพร้อมๆกันแล้วแหละอันนี้คือณปัจจุบันที่เกิดเหตุนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน 16:17 น.ที่เราได้รับแจ้งนะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางหัวหน้าดับเพลิงบางเขนคุณจิรพจน์วิเชียรชมท่านหัวหน้าดับเพลิงบางเขนก็กำลังจะไปที่เกิดเหตุนี้เหมือนกันแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยดูแล้วกลุ่มควันมันเบาบางลงกว่าตอนแรกแล้วนะครับมีการลากสายน้ำมาฉีดเนี่ยควบคุมนะก็ดีขึ้นครับเห็นว่าดีขึ้นนะแล้วมันก็ไม่ได้ลุกลามมาด้านข้างที่เขากำลังฉีดกันไว้อยู่เนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยน่ากลัวนะตกใจนะใครอยู่แถวนั้นนะฮะกลุ่มควันดำเลยอ่ะแล้วก็ลอยขึ้นสูงเลยอันนี้อยู่ที่ซอยรามินทา 91/2 นะเบื้องต้นบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานใกล้เคียงซอยรามินทา 91/2 รบกวนหน่อยนะครับใครที่อยู่ใกล้เคียง 91/2 รามินทา ถ้าเห็นรถเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับกำลังจะรีบไประงับเหตุนะฮะถ้าพบเห็นรถดับเพลิงรถกู้ชีพรถกู้ภัยรบกวนช่วยเปิดทางให้ทีมงานเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังจะไประงับเหตุนะที่รับแจ้งมานะอยู่ซอยรามินทา 91/2 นะสำหรับจุดนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรจะมาอัปเดตให้ทราบกันเพราะว่าตอนนี้เห็นพนักงานน่าจะพยายามที่จะช่วยกันอยู่นะครับที่จะควบคุมสถานการณ์เดี๋ยวรอหัวหน้าถึงก่อนแล้วถ้าดำเนินการแล้วเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบถึงข้อมูลจุดดังกล่าวใครอยู่แถวนั้นนะครับเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรได้นะครับมีรถดับเพลิงวิ่งไหมนะฮะการจราจรใกล้เคียงกับซอยรามินทา 91/2 เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะเห็นหลายๆท่านบอกว่ายังพอใช้การได้มันจะอยู่แถวๆกม9นะครับที่จะมาทางด้านของกาญจนาตะวันออกใกล้เคียงปัญญาอินทราเนี่ยบริเวณใกล้เคียงโซนเนี้ยนะครับเลยช่วงแถวคูบอนออกมานะผ่านพ้นกม8ต่อเนื่องมาทางด้านของวงแหวนรามินทานะจะอยู่ใกล้เคียงกับโซนดังกล่าวนะครับถ้าเห็นรถเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยนะครับรามินทาจะมีชะลอตัวแถวลาดปักเขาต่อเนื่องมายาลาบนะครับที่รถเยอะคุณพักเกอินนะคุณอนุกูลนะคุณกระปุกแดงคุณ TWC คุณมาร์คนายคุณโยซัพนะฮะคุณรพีนะคุณแอดนะครับที่เพิ่มเติมให้ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทางด้วยเรื่องของฟ้าฝนก็ไล่กันเข้ามาแล้วรัชโยธินฟ้ามืดมาแล้วนะครับจากคุณ TWC Pro Service นะฮะเพิ่มเติมให้ส่วนรังสิตเห็นบอกว่ามืดครึ้มมาแล้วลมแรงด้วยมาไวเลยนะครับใครที่อยู่แถวบริเวณจุดดังกล่าวบางขุนนนท์นี่ก็รับแจ้งว่ามืดครึ้มพระราม4นะฮะตอนนี้ก็เริ่มมืดมาแล้วเช่นเดียวกันงามวงวานติดแล้วนะครับงามวงวานลดมากนะครับ2ฝั่งเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านของพหลโยธินเสนาเกษตรรัชโยธินก็แน่นเหมือนกันเมื่อสักครู่กรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่รามอินทรา 91/2 ต้องขอบคุณทางร่วมด้วยกู้ภัยวังทอง043ด้วยนะครับขอบคุณทางร่วมด้วยกู้ภัยวังทอง043ด้วยนะครับมีเพิ่มเติมข้อมูลทางด้านของเชิงทางลงสะพานพระราม7เห็นบอกว่าตอนนี้ยังใช้ได้ไปกลับที่หนาแน่นจะเป็นโซนแถววงสว่างครับมุ่งหน้าไปทางด้านของประชานุกูลรัชดาแล้วก็ด้านรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าประชานุกูลยังหนาแน่นนะครับหลังจากผ่านพ้นวงสว่างขึ้นพระราม7ใช้การได้ครับพิบูลสงครามถ้าจะไปโค้งวัดเข็มมาไปแยกสะพานพระราม5ใช้ได้นะครับฝั่งกลับกันรถเยอะครับก่อนถึงเข้าแยกพิบูลสงครามท้ายแถวนิดหน่อยครับสำหรับจุดนี้คุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
4: ครับผม
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับจะให้ไปวันเสาร์อาทิตย์เหรอ
4: ใช่แล้ว
1: อยู่ไหนเนี่ยรัฐวิถีเป็นยังไงบ้างคะครับ
4: รัฐวิถีรถเยอะครับ
1: ครับ
4: รถเยอะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาสวนีก็ได้เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้มืดมาแล้วครับทั้งหน้าโรงพยาบาลรัฐวิถีปกคลุมไปด้วยท้องฟ้า
1: อ๋อเมฆฝนมาแล้วแต่ยังไม่ตกใช่ไหม
4: ถูกต้องครับเปิดไฟหน้ากันทุกคันเลยครับ
1: โอ้โหแสดงว่ามืดเลยดิ
4: มืด
1: ม
4: ืดไม่มืดแต่พี่เห็นมาก็พูดง่ายๆว่าไฟข้างทางเปิดแล้วอ่ะ
1: หรอโอ้นี่เหมือนตอนแบบทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วป่ะตอนเนี้ยที่นู่นอ่ะ
4: ประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะ
1: หรอเออแล้วรถก็เยอะด้วยเนอะแล้วถ้าฝนเทลงมานี่หูเรียบร้อยติดแน่หนักเลย
4: ใช่ครับ
1: แต่
4: ตอนนี้ก็จอดอยู่ด้านหลังรถ6ล้อนี่แหละครับ
1: อ๋อฮะ
4: ครับจอดอยู่ด้านหลังรถ6ล้อนี่แหละก็จะมุ่งหน้าคุรุสภาครับผม
1: ยังไงเดินทางปลอดภัยพี่กอล์ฟ
4: ครับผม
1: ขอบคุณมาก
4: แล้วบอลโลกนี่ไปเชียร์ใครครับ
1: ญี่ปุ่นอาริกาโต
4: อ๋อโอเคผมเชียร์อังกฤษ
1: เบื่อจังเลยพวกเชียร์อังกฤษอ่ะไปไม่ถึง16ทีมสุดท้ายหรอกคอยดูแล้วกันอังกฤษอ่ะเน่เป็นไงฝีเท้าไม่เท่าไหร่แต่ฝีปากนี่เกินร้อยฮะนี่ขอบคุณมากพี่กอล์ฟ
4: คร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจงสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแจงอยู่ที่ไหนครับ
5: อยู่ตอนนี้อยู่เส้นลงตลิ่งชันมาแล้วค
1: ่ะอ๋อคู่ขนาดลอยฟ้าบนลมเหรอฮะ
5: ใช ใช่ค่ะตะกี้ผ่านคู่ขนานรอยฟ้ามี2เหตุการณ์นะคะ
1: ครับ
5: ก็คือก่อนทางลงตลิ่งชันนะคะมีรถเก๋งชนกับแท็กซี่ค่ะจุดหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะถึงจุดที่ชนกันนะก็มีรถจอดเสียอีกคันนึงค่ะ
1: อ๋อเขาอยู่เลนไหนครับรถจอดเสีย
5: รถจอดเสียก็อยู่เลนซ้ายค่ะเป็นรถ SUV ค่ะ
1: แล้วอุบัติก็อยู่เลนซ้ายเหมือนกัน
5: แต่ว่าค่ะอยู่เลนซ้ายเลนซ้ายเหมือนกันค่ะแต่ก่อนที่ผ่านมาเมื่อสัก5นาทีที่ผ่านมาค่ะก็รถ SUV อะค่ะเขาก็มีการเปิดไฟเฉยไว้แล้วก็ลงมายืนโบกธงให้ว่ารถเขาจอดเสียอยู่เลย
1: อ๋อครับครับครับฝนลงหรือยังครับเนี่ยแถวนู้นนะคะคุณแจง
5: กำลังลงตอกแตกค่ะ
1: อ๋อเดินทางปลอดภัยนะครับกำลังลื่นเลย
5: ค่ะ
1: แล้วฝั่งกับการติดไหมครับ
5: ฝั่งกับกันไม่ติดค่ะอ๋อถ้าเป็นคู่ขนานก็คือติดทางไปแล้วเพราะว่าลงทั้งหมดเป็นทางออกขาออกทั้งหมดค่ะ
1: ครับครับ
5: แต่ตรงนี้กำลังจะเบี่ยงไปทางกำลังจะเดินทางไปทางโรบินสันราชพฤกษ์ค่ะ
1: โอ้โหยังอีกไกลเหมือนกันนะ
5: ยังอีกไกล
1: ใช่ไหม
5: ใช่ใช่
1: แล้วราชพฤกษ์จะไปเจอตรงแถวนั้นน่ะตรงหน้าห้างตรงวงเวียนตรงอุโมงค์อ่ะมันจะชะลอตัวกันนะตรงนั้นน่ะ
5: ใช่ใช่แต่ว่าจะใช้ทางเขาเรียกว่าทางเบี่ยงออกไปทางแล้วก็ใช้สะพานค่ะแล้วค่อยตัดเข้าไปก็ช่วยได้อยู่
1: อ๋อฮะอ๋อฮะอ่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากคุณแจง
5: โอเคขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
6: ครับผมวิชัยรัตน์นะ
1: คุณวิชัยรัตน์เหรอฮะ
6: ครับครับ
1: ครับเชิญเลยครับคุณวิชัยรัตน
6: ์โอ้รถจอดติดไปเที่ยวไปแดงที่สารชนน่ะไปใช้เบอร์3อ่ะ
1: ร
6: อตกหนักเอกชัยอ่ะ
1: ช่วงไหนของเอกชัยฮะ
6: หน้าสารทนครับ
1: หน้าสารทนมีน้ำท่วมยังเนี่ย
6: ผมมาถึงเดี๋ยวเนี่ยไปจวกเลยเนี่ย
1: รอมองไม่เห็นทางเลยสิ
6: โอ้ยจอดแลกก็20เมตรยังจะไม่เห็นคนกัน
1: โอ้ยอันระวังด้วยนะพี่วิชัยรัตน์นะ
6: ลมแรงด้วย
1: ลมแรงด้วยแล้วมีป้ายมีต้นไม้อะไรล้มไหมเนี่ย
6: มันต้นไม้มันไม่มีสูงอ่ะเห็นจะมีตะกิ่งวูบวาบไปมาเนี่ยแ
1: หละอ๋อฮะ
6: ครับครับ
1: ยังไงขอบคุณมาก
6: สมาชิกระมัดระวังกันหน่อยมืดมากเปิดไฟรถกันแต่แถวแล้ว
1: อ๋อครับผม
6: คร
1: ับ ขอบคุณครับคุณวิชัยรัตน์สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณคุณวิชัยรัตน์ด้วยนะฮะบอกว่าเอกชัยบางบอนแถวหน้าศาลฝนตกหนักมากนะฮะลมแรงด้วยคุณธีรยุทธสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณเตมา
1: เชิญเลยครับ
7: ครับแจ้งอุบัติเหตุบนกาญจนาภิเษกนะครับ
1: ครับ
7: เป็นกาญจนาภิเษกช่วงขาเข้าเนาะจากช่วงที่วิ่งมาจากตัวแยกสามพวกเสนาครับจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
1: ครับผม
7: พอดีผมผ่านมาตรงจุดเขาเรียกเป็นสะพานข้ามคลองบางหลวงเนาะ
1: สะพานข้ามคลองบางหลวงใช่ไหม
7: ใช่ผมดูในแมพมานะครับมันเป็นคลองบางหลวงก็เป็นรถบรรทุก6ล้อครับ
1: ครับ
7: เป็นตู้เป็นรถตู้บรรทุกเขาน่าจะเสียหลักถนนฝนมันตกหนักครับก็น่าจะลื่นแล้วก็ตัวหน้ารถเขาไปกระแทกเข้ากับไอ้ขอบปูนข้างทางอยู่บนสะพานไม่เห็นคนเจ็บนะแล้วก็ไม่มีคู่กรณีพอดีเห็นไอ้ตัวประตูตู้ข้างหลังเนี่ยเขาเปิดแล้วก็มีน้องเขานั่งน่าจะเป็นน้องคนงานนั่งอยู่ในรถนะฮะรถมันเริ่มขวางช่องทางซ้ายกับรถที่ตามหลังกันมาก็ชะลอตัวเห็นฝนมันตกอ่ะก็คงไม่มีใครอยากเปียกฝนลงไปช่วย
1: ยังตกหนักอยู่ไหมครับเนี่ย
7: ตรงช่วงเมื่อกี้ที่อุบัติเหตุอ่ะมันก็ตกปานกลางครับไม่หนักมาก
1: ครับ
7: แต่ว่าเส้นทางกันยังไงผมวิ่งมาจากไอ้ตัวเสนา
1: uh-huh.
7: มันก็ตกคิดว่าตอนนี้น่าจะหนักแล้วล่ะเพราะว่ามันมืดมากเลยแต่ลมไม่ค่อยแรงนะแถวนี้มีตรงช่วง
1: uh-huh.
7: ช่วงแถวเสนาเนี่ยลม uh-huh. แรงหน่อยแต่ว่าบน3111ที่ผมตัดเข้ามา uh-huh. ที่กาญจนาเน
1: ี่
7: ย
1: uh-huh.
7: ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร
1: ่อ๋อ มันจะเป็นแรงทางฝั่งปทุมสามโคกเสนาตรงนู้นใช่ไหม
7: ใช่ใช่เลยแยกที่จะตัดเข้าไอ้ลาดหลุมแก้วมาละ
1: อ่าฮะครับ
7: อ่าฮะแล้วก็ตอนนี้ผมตัดเข้ามาที่เส้นไอ้อะไรอ่ะ1306มั้งจำชื่อถนนไม่ได
1: ้ครับผม
7: จะตัดเข้าราชบุรีตัดใช่ไหม
1: อ๋อจะไปรา
7: ชบุรีให้ประสานเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยเขาขยับรถนะฮะเพราะสงสารมันไงฝนมันตกตรงนั้นน่าจะเปียกหมดละ
1: เดี๋ยวแจ้งให้ ได้ครับ
7: ผม
1: ขอบคุณมากเลยคุณธีรยุ
7: ทธ์ครับแต่ว่าขาฝั่งตรงข้ามกัญจนาฝั่งตรงข้ามมีรถผมเมื่อกี้มองไปค่อนข้างเยอะนะรถทะลอออกกันหมดเลย
1: ขาออก
7: ช่วงรถติดด้วยใช่ๆขาออกเพราะว่าตอนนี้กัญจนาเขาทำถนนแล้วไงต้องมาวิ่งคู่ขนานกันหมดแล้วทั้งสองฝั่ง
1: คร
7: ับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ธีรยุทธ์สวัสดีครับ
7: ครับ
1: พี่พันธ์สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับพี่เรามาอยู่ถนนอังรีดูนังครับผมตรงหน้าพระราม4
1: เป็นไงบ้างพี่พันธ์เชิญเลย
8: ก็เรียกลานจอดรถครับผม
1: นิ่งเหรอ
8: ขยับพี
1: ่ขยับยัง
8: กำลังขยับ
1: เขาบอก
8: ฟังกลับทางไม่ติดนะครับมุ่งหน้าสยามครับ
1: ครับผม
8: จากพระราม4มุ่งหน้าสยามเนี่ยมันรู้เวลาพี่เสียมาจะเลิกงานพอดีครับผม
1: มาหนักเลยใช่ไหม
8: โอ้โหหนักนะครับเนี่ย
1: ครับผม
8: มืดไปหมดเลยครับมองไปทางเยาวราชนะครับผม
1: อืม
8: ผมจะไม่แน่ครับเหลืออีกชั่วโมงกว่าพี่เสียมาเลยก็อาจจะโล่งอาจจะหยุดแบบเมื่อวานครับผม
1: ใช่แล้ว
8: ใช่ครับไม่อยากให้โดนผลว่าเดี๋ยวจะลางงานเดี๋ยวจะลาง
1: อยากโดนฝนจะได้ลางงานเอาสิ
8: เดี๋ยวเอฟซีคิดถึงไง
1: โอ้
8: เพราะยังไงนะวันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วไม่ใช
1: ่
8: เหรอ
1: ใช่พรุ่งนี้วันศุกร์
8: แล้วตอนนี้ก็อยู่แล้วไง
1: ครับผม
8: เดี๋ยวเอฟซีก็ไม่ได้นี่ไงเอฟซีไม่ได้สวาย
1: โอ้ยมีหลายท่านที่จอ200มีหลายท่านให้น่าติดตามขอบคุณมากพี่พาน
8: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
2: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
3: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
1: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
2: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
3: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
7: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
9: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: โอ้โหพระราม4ตึกไทยคลองเตยเหมือนเมื่อวานเลยครับมองไม่เห็นตึกข้างนอกอีกแล้วลมแรงมากนะแล้วก็ฝนลงมาแบบโอ้โหกระหน่ำหนักมากครับใครที่ขับรถอยู่ระวังด้วยนะครับถ้าไปต่อไม่ไหวนี่หาที่ปลอดภัยจอดก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วทั้งลมทั้งฝนตอนนี้หนักมากเลยครับนะด้านนอกนะอยู่ที่ไหนกันบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างนะดาวน์โหลด SOS ไว้นะฟังก์ชันของจส.ร้อยที่อยู่ในแอปของเรานะฮะเผื่อว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้กดตัวฟังก์ชัน SOS เข้ามาแจ้งเลยนะเพราะว่าตอนนี้ฝนหนักมากครับเอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะด้านนอกนี่เทลงมาอย่างหนักเลยครับคุณเอกสวัสดีครับพี่เอก
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ตกหรือยังอ่ะพี่เอกอยู่ไหนเนี่ย
1: ตกแล้วของผมตอนแรกอ่ะก็คือมาจากไอ้ตรงอะไรชัยพฤกษ์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ข้ามทางไกลร้อยเริ่มแปะมาแล
0: ้
1: วก็ไม่น่ากลัวกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานเราว่ามันน่ากลัววันนี้น่ากลัวกว่า
0: วันนี้หนักกว่านะ
1: มันกินวงกว้างกว่า
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้อ่ะก็คือผมไม่ไปแล้วไปน้อยรับรถนะฮะ
0: แล้วจะไปไหนพี
1: ่เส้นสามสิบไปรับลูกกา
0: อ๋อ
1: กลับบ้านแล้วไม่เอาแล้ว
0: ไม่เอาแล้วไม่ไปต่อแล้ว
1: กลับบ้านไม่ได้รถมันติด
0: ครับผม
1: นี่ผมมาทางเส้น345
0: ครับ
1: มาเจอหลุมเมฆคือหลุมเมฆไม่มีฝน
0: อ่าฮะ
1: ไม่มีฝนก็มีแต่หลุมอากาศมีหลุมเมฆ
0: เออเหรอครับผม
1: พอข้ามไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงไอ้คลองบางตะไนอ่ะเทเลย
0: หนักเลยฮะ
1: หนักเลยที่แบบน้ำฝนเบอร์สามเบอร์สองเลยเบอร์สามแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วตอนนี้ก็ข้ามสะพานปทุมสองมาแล้วที่ปัดน้ำฝนเหลือเบอร์สอง
0: อ๋อ
1: ยังหนักอยู่นะ
0: อ๋อครับ
1: ยังหนักอยู่นะ
0: ลมแรงไหมอ่ะพี่ตรงแถวปทุมเนี่ย
1: ลมมันถามว่าแรงไหมมันก็แรงนะแต่ว่ามันไม่แรงมากแกไม่ถึงขนาดต้นไม้โยก
0: ม
1: ีแค่สั่น
0: ๆครับครับ
1: ตอนนี้มาถึงตรงแยกหัวโพเลิศมากแล้วจะรอตัวกันแล
0: ้
1: ว
0: ได้ขอบคุณมากพี่เอกเดินทางปลอดภัย
1: ตามกับกันยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ครับผม
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หัวหน้าจิรพจน์วิเชียรชมหัวหน้าดับเพลิงบางเขนหัวหน้าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: หัวหน้าครับเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับ
2: ตอนนี้สงบหมดแล้วครับเพราะใช้น้ำดับมันก็เพลิงมันก็สงบลงเรียบร้อยแล้วครับ
1: เสียหายเป็นบริเวณกว้างไหมครับหัวหน้า
2: ไม่เฉพาะที่เป็นเครื่องฟิลเลอร์ครับ
1: มันเป็นเครื่องสำหรับทำอะไรครับหัวหน้า
2: แอร์ฟิลเลอร์ที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับ
1: อ๋อเป็นแอร์เฉพาะแอร์เหรอฮะ
2: ครับผมไม่ได้เป็นเครื่องที่เป็นตัวแอร์อยู่คอยร้อนอยู่นอกอาคารนะครับ
1: เอ้าไม่คอยร้อนอ๋อ
2: ครับผมได้ทำความเย็นนะครับ
1: ไม่มีใครบาดเจ็บเป็นอะไรใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีครับไม่เฉพาะตัวคอยร้อนอยู่นอกอาคารครับ
1: ที่แบบเป็นตัวใหญ่ๆใช่ไหมฮะที่ตั้ง
2: พื้
1: น
2: ตัวใหญ่ๆอยู่ภายนอกอาคารครับ
1: โอ้แล้วใครเห็นตอนแรกเหมือนมีคนไปช่วยกันดับเป็นพนักงานหรือเป็นใครฮะ
2: เป็นนั้นไอ้อาสาสมัครครับ
1: อ๋อเหรออ๋อ
2: ครับผม
1: ฮะแถวนั้นฝนไม่ตกเหรอครับหัวหน้า
2: ไม่ตกครับค
1: ึ
2: มคึม
1: อ๋อไม่มีใครบาดเจ็บเนาะ
2: ไม่มีครับผม
1: ครับอันนี้มันอยู่ริมทางเลยไหมฮะหรือมันต้องเข้าซอยเป็นลึกไหมหัวหน้าตรงนี้
2: ไม่อยู่ติดถนนใหญ่เลยครับ
1: อ๋อมันเป็นบริษัทเป็นห้างร้านอะไรครับตรงนั้น
2: เป็นบริษัทนะครับ
1: อ๋อเขาทำเกี่ยวกับอะไรครับหัวหน้า
2: เคร
1: ื่
2: องม
1: ือ
2: แพทย์อะคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เครื่องมือแพทย์โอเคตอนนี้ก็สงบเรียบร้อยนะหัวหน้าเนาะ
2: ครับผมครับสงบเร
1: ีย
2: บร้อยแล้วคร
1: ับได้ไม่มีปัญหาจราจรไหมกระทบไหมฮะ
2: อ๋อไม่มีครับ
1: ไม่กระทบเนาะ
2: เคลื่อนตัวได้ดีครับผมครับผม
1: ครับครับเสียหาย1ตัวใช่ไหมผมดูจากในรูปแล้ว
2: ครับผมผมหน
1: ึ่
2: งต
1: ั
2: วคร
1: ับ ได้ครับขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าเพิ่มเติมให้ครับ
2: คร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหัวหน้าจิรพจน์วิเชียรชมนะฮะหัวหน้าดับเพลิงบางเขนนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีหลายท่านนะที่ช่วยกันนะสุดท้ายออกเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนนะครับสงบเรียบร้อยนะเป็นตัวคอยล้อนของแอร์นะฮะแต่ตัวใหญ่นะเพราะตอนแรกที่เห็นกลุ่มควันนี่โอ้โหน่ากลัวนะครับการจราจรไม่ได้กระทบนะอุ้ยแถวนู้นเขามีแสงแดดด้วยนะครับไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรนะแต่ดูจากในภาพที่แถวโซนเนี่ยรามินทา91/2นี่มีแดดฮะนี่เขาถ่ายรูปมาแล้วดูคลองเตยสิโอ้ตกหนักมากนะครับหลายท่านแจ้งมาในโซเชียลมีเดียคุณอามมหิดลสารยาฝนตกหนักมากครับใน YouTube หลายท่านเลยคุณแมงป่องพิษเนี่ยกำลังจะไปวิ่งปากเกร็ดฝนตกลมแรงจากไปวิ่งนี่ต้องไปว่ายน้ำแล้วมั้งฮะคุณแมงป่องพิษฮะคุณโยซับเนี่ยบอกว่าสีรัดไปสีนครินถนนเปียกลมแรงฝนตกหนักคุณปิยนุชคุณปิยนุชบอกว่าบางคอนแหลมฝนตกลมแรงมากค่ะถนนตกขอบคุณมากฮะคุณสุวรรณทองภาษีเจริญฝนตกลมแรงขับรถต้องระมัดระวังนะครับคุณธนานนท์บางกรวยฝนตกหนักครับคุณจิรทีพแถววัดชัยพฤกษ์ก็ตกแล้วครับนะฮะคุณกอล์ฟนะฮะคุณปะเกอินคุณทิพย์บอกว่าฟอร์จูนเมฆครึ้มเลยฝนเริ่มลงแล้วนะฮะมีลมพัดแรงด้วยคุณอนุกูลห้วยขวางไม่รอดแล้วคุณปะเกอินรังสิตฝนตกแล้วนะหลายท่านเลยขอบคุณมากฮะคุณไก่บางบอนสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่เป็น
1: ครับพี่กายอยู่จุดไหนเพชรเกษมพี
3: ่เมื่อกี้ผมผ่านไอ้เพชรเกษม69มาฝั่งขาออกครับ
1: ครับ
3: มีรถกระบะ
1: ชนกันอ๋อแรงไ
3: หมก็น่าจะไม่หนัก
1: ไม่หนักเนาะอ๋อฮะไม่มีคนเจ็บมาพี่ไก่
3: ไม่น่าจะมีเขาจะลงมาคุยกันเมื่อกี
1: ้หรอตรงนั้นมันยังผ่านได้กี่ช่องทางยังไงบ้างอ่ะ
3: มันมี3ช่องทางใช่ไหม
1: อ่าฮะ
3: มันก็ได้แค่2ช่องทาง
1: 2เลนไหนครับที่ตอนนี้วิ่งได้เนี่ย
3: 2เลนซ้าย
1: สองซ้ายนะโอเค
3: อ๋อมันจะมีเบี่ยงเส้นนึง4เส้นถ้าออกมาจากทางฝั่งเนี
1: ้ยอ่าฮะเขาอยู่ตรงแยกเลยเหรอ
3: เลยแยกมาประมาณ5เมตร
1: เข้าเข้าหรือออกอ่ะพี
3: ่ออก
1: นะโอเค
3: ใช่ออกหน้าสาย3
1: ฝนตกไหมนะแถวนั้นนะ
3: ตกทีแรกผมมาจากไอ้กาญจนาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงมอบางแคลตกหนักมากเลย
1: หนักเลยลมแรงมั้ยครับเนี่ย
3: แรงตอนนั้นแรงแต่ตอนนี้เบาแล้วอ๋อ
1: เหรอ
3: เปิดน้ำฝนไอ้ปัดฝนกัน
1: อ๋อแต่ถนนยังเปียกอยู่เนาะ
3: เปียกๆอยู่คร
1: ับโอ้เอายังไงระวังด้วยพี่ไก่ขอบคุณมากพี่
3: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โอ้ขอบคุณหลายๆท่านเลยนะฮะช่วยกันอัปเดตมาต้องขออภัยจริงๆนะบางทีคือข้อความมันส่งแล้วมันซ้อนกันนะมันติดกันแล้วพอมันลั่นไปแล้วผมมองไม่ทันนะบางทีผมตาลายผมขอโทษด้วยนะครับคือส่งเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะใน YouTube เนี่ยฝนตกลมแรงหลายพื้นที่ยังไงใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันนะครับคุณนิคมเพชรเกษมขาเข้ารถมากนะหนองแขมใส่3กับการใช้ได้คุณมดเอ็กบนลมเมื่อสักครู่ฉิมพีใส่2รถมากกับการเคลื่อนตัวได้คุณสำลิดราชพฤกษ์อุโมงค์วงเวียนสวนผักเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวันลบกลางสะพานข้ามคลองแสนแสบมีรถแท็กซี่สีเขียวจอดเสียอยู่เลนขวาฝากเตือนให้ระวังการจราจรเคลื่อนตัวช้าในซอยทองหล่อฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเอกบางกรวยไซน้อยฝนตกแล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับบางบอน5015เป็นถนนบางบอนนะครับบอกว่าการจราจรเอกชัยบางบอนพระราม2บริเวณละแวกดังกล่าวฝนตกระดับ2ลมแรงด้วยส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณกอล์ฟเยาวราชราชวิถีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตึกชัยรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไปกลับคุณเบลพุทธมณฑลสาย4สัญญาณไฟจราจรตรงแยกตัดอุทยานดับทุกด้านฝนตกแรงด้วยนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้า2ฝั่งเลยคุณชัยรัตน์บ้านกล้วยไซน้อยเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเอกซ่อมสร้าง345บางคูวัดสะพานปทุม2เคลื่อนตัวได้กลับกันรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝนตกแล้วพี่พันธ์อังรีดูดังเฉลิมเผ่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสมพรรถจอดเสียบนทางด่วนขั้นที่1ก่อนถึงเซ็นทรัลพระราม3เล็กน้อยมีรถแท็กซี่สีชมพูจอดเสียเลนซ้ายฝากเตือนให้ระวังการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับขอบคุณทุกข้อมูลครับจุดไหนที่แจ้งประสานงานเจ้าหน้าที่แจ้งมาได้เลยเดี๋ยวเราทยอยแจ้งให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลกัน1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: อุทกภัยหลายพื้นที่ภาคใต้อ่วมทั้งพังงากระบี่ภูเก็ตน้ำป่าทะลักเข้าท่วมกลางดึกเทศบาลเมืองพังงารุนแรงสุดในรอบ20ปีกระทบกว่า300ครัวเรือนล่าสุดเร่งฟื้นฟูและสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดขณะที่กระบี่ชุมชนเมืองเก่าเจอน้ำป่าเทือกเขาพนมเบญจาไหลลงคลองกระบี่ใหญ่ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า150ครัวเรือนส่วนที่อ่าวลึกทหารเรือลุยน้ำป่าอพยพ260ครัวเรือนออกจากพื้นที่แบกผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหนีน้ำท่วมกลางดึกศาลอาญากรุงเทพใต้สั่งประหารชีวิตอาเดมยูซุฟู2อุยกูลอบวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ปี58ชี้พฤติการร้ายแรงทำคนตาย20ศพเจ็บกว่า100ไม่มีเหตุลดโทษพร้อมสั่งชดใช้ค่าเสียหายอีกคดีที่ศาลอาญารัชดาสั่งจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านพร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้อ้อยกรณีช่อโกงหลอกลงทุนทำหวยออนไลน์ซื้อรถเบนซ์ผิดพรบ.คอมตำรวจเปิดปฏิบัติการทลาย6เครือข่ายพนันออนไลน์ในจังหวัดสระแก้วค้นเป้าหมาย3จุดรวม 72.5 ล้านพร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้อ้อยกรณีช่อโกงหลอกลงทุนทำหวยออนไลน์ซื้อรถเบนซ์ผิดพรบ.คอมตำรวจเปิดปฏิบัติการทลาย6เครือข่ายพนัน

0: หน้าลุยไฟเจอยื่นปปช.แน่จิรายุควงคริสบุกปปช.ร้องชัดชาติผิดมาตรา157ชี้ทำผิดซ้ำซากปมตั้งผอ.เขตและผู้ตรวจ17คนเชื่อวางขุมกำลังเตรียมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมัย2จ่อร้องอีกปมสวยเทศกิจและโยธาวราวุฒิแจงกระทู้สส.กฤษพรรคประชาชนข้องใจกระทรวงอุตสาหกรรมไฟเขียวซินเคอร์หยวนกลับมาเปิดโรงงานผลิตเหล็กการันตีผลการตรวจสอบผ่านมาตรฐานก่อนชวนกฤษบุกโรงงานร่วมตรวจสอบด้วยกันกองทัพเรือแจงปมร้อนสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพเรือสินค้าจากไทยไปกัมพูชายืนยันเป็นเหตุการณ์เก่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี69ลั่นเข้มงวดสกัดกั้นสินค้าควบคุมตามมาตรการรัฐอย่างต่อเนื่องนับถอยหลังสู่พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สุดยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกัน3ประเทศเจ้าภาพเม็กซิโกแคนาดาสหรัฐไฮไลท์เด็ดของชาวไทยอยู่ที่ลิซ่าเตรียมแท็กทีมแคทตี้เพอร์รี่ขึ้นเวทีระเบิดความมันในพิธีเปิดที่ลอสแองเจลิสเวลาไทยเช้าวันเสาร์นี้ด้านแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเตรียมส่งตรงมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมครบทุกแมตช์ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมโปรดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ขณะที่สตช.ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกทันทีพร้อมรุก3ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรแนะดูบอลให้สนุกเลี่ยงพนันอย่าหมกมุ่นอาจซึมเศร้าล่าสุดนครบาลกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ประเดิมทลายเว็บใหญ่พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านออกหมายจับ30รายจับกุมแล้ว19รายพร้อมขยายผลยึดทรัพย์ผู้บงการเบื้องหลังและปิดท้ายที่ยอดเหยื่อแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่ฟิลิปปินส์ล่าสุดพบยอดผู้เสียชีวิตพุ่งแตะ47รายสูญหาย31รายบาดเจ็บ688รายและสร้างผลกระทบให้ชาวฟิลิปปินส์อีกกว่า 3.46 แสนคน
1: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
1: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับคุณมาร์คสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: พี่มาร์ควันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
2: ครับผมใช้เส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับ
1: ครับ
2: ก่อนถึง BTS บางว่าครับพบอุบัติเหตุนะครับเป็นรถยนต์BMW ครับชนท้ายรถ Mazda 2ครับ
1: ครับ
2: ครับก่อนถึง BTS บางว่าประมาณ1กิโลนะครับก็อยู่ในช่องทางด่วนนะครับในช่องขวาสุดนะครับแล้วก็กินพื้นที่บริเวณช่องกลางเล็กน้อยครับทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับผม
1: ไม่มีคนเจ็บนะพี่มาร์ค
2: ไม่มีครับแล้วก็ฝนตกครับก็เลยไม่มีคู่กรณีลงมาจากรถนะครับ
1: อ๋อมีน้ำ
2: ครับ
1: มีน้ำท่วมขังตรงไหนบ้างหรือยังครับราชพฤกษ์เนี่ย
2: บนพื้นผิวตอนพอดีผมผ่านมาได้ประมาณ5นาทีตอนนี้เพิ่งผ่าน BTS วงเวียนใหญ่ครับเพราะบนพื้นผิวถนนบางจุดก็มีน้ำท่วมขังครับ เล็กน้อยครับคุณเสมาก็ยังปัดนิดหน่อยครับก็อยากให้เพื่อนสมาชิกขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับ
1: โอ้ตอนนี้ยังหนักอยู่ไหมหรือว่าซาแล้วตอนนี
2: ้แถววงเวียนใหญ่หนักอยู่ครับ
1: หนักอยู่ใช่ไหม
2: หนักอยู่ครับแต่ว่ารถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับคุณเสมาฝั่งขาเข้าเพราะว่าน่าจะกรองจากตรงที่มีอุบัติเหตุนะครับ
1: ครับครับ
2: ครับผม
1: เพราะว่าผมมองไปด้านนอกนี่หนักมากนะตอนนี้ก็ยังหนักอยู่เลย
2: ยังตกหนักอยู่ครับ
1: ใช่
2: ตกหนักอยู่เมื่อกี้ก็มาจากทางสระยะสายเสียครับก็หนักเหมือนกันครับโอ้โหแบบขับผ่านเสาไฟฟ้านี่มีแอบลุ้นเหมือนกันนะเห็นสายไฟมันสะบัดอะครับ
1: โอ้แต่ยังไม่มีอะไรแบบล้มต้นไม้อะไร
2: ยังครับยังครับแต่ว่าก็พยายามใช้เส้นอยากย้ายเพื่อนสมาชิกใช้ถนนเส้นหลักก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปในเส้นย่อยๆเมื่อกี้ผมเข้าไปในเส้นย่อยแล้วแบบเสาไฟฟ้ามันเยอะครับก็มีลุ้นๆวันๆอยู่เหมือนกันครับลมแรงมาก
1: ใช่
2: ครับ
1: ครับแล้วนี่ไปฟิตเนสนะฮะ
2: รู้ได้ไง
1: รู้สิได้เวลาพี่มาร์คแล้วดิ
2: เวลาครับตุ้งเย็นครับผมใช่ครับ
1: โอ้ได้ครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากพี่มาครับ
2: รักษาสุขภาพครับคุณเสมาครับ
1: เช่นกัน
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวยังไงประสานงานให้นะครับคุณอนุบิสนะฮะที่บอกว่าติดอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาออกอังรีไม่ได้เลยนะฮะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลคุณ 3M คุณจิตสุดานะ บอกว่ารัชโชทินรัชวิภาฝนตกแล้วค่ะที่ปัดตำฝนเบอร์2ราชพฤกษ์สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตกแล้วครับรถติดนะฮะขอบคุณมากนะครับช่องทางหลักช่องทางกู้ขนานก็บอกรถเยอะนะคุณจิรทีพก็เพิ่มเติมมาให้แล้วก็เมื่อสักครู่คุณจิตสุดาที่บอกว่าฝนตกหนักรัชโชทินรัชวิภาพี่พักเกอินนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้คุณกระปุกแดงคุณอนุกูลคุณทิพย์นะฮะขอบคุณมากๆสำหรับหลายๆท่านเลยนะคุณธันวรินทร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับวันนี้อยู่ไหนแล้วครับพี่ธันวรินทร์
2: วันนี้อยู่อะไรนะศรีวานนท
1: ์โอ้วันนี้ไวไปไวฮะนี่ไปเร็ว
2: ซึ่งออกมาจากอะไรนะเมืองทอง
1: เมืองทองไปทำอะไรที่เมืองทองพี่วันนี้ประชุมอ่ะนอกสถานที่อ่ะหรืออะไร
2: ไปดูงานเฟอร์นิเจอร์
1: อ๋อคือไม่เกี่ยวกับงานใช่
2: ไหมไม่เกี่ยว
1: เป็นไงบ้างครับมีเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนที่ถูกใจ
2: โอ้โหแพงระเบิดระเบ้อ
1: แล้วเป็นยังไงแล้วติดวันนนช่วงไหนแล้วครับติดไม่ติดยังไงบ้างคะเนี่ย
2: อยู่ตรงโรงพยาบาลกรุงไทย
1: ครับ
2: รถแทบไม่ขยับเลยอ่ะ
1: นิ่งเลยเหรอ
2: เมื่อกี้โซนเนี้ยฝนแรงแต่ตอนเนี้ยลงที่ปั่นน้ำฝนเลยเบอร์หนึ่งละ
1: เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ลมแรงยังแรงอยู่ไหม
2: ใช่ใช่
1: ยังแรงอยู่เหรอ
2: ไม่แรงไม่มีลมละแต่ก่อนที่ฝนจะตกเมื่อกี
1: ้
2: ตอนอยู่ในเมืองทองอ่ะลมแรง
1: เออใช่เขาบอกลมแรงอ่ะแถวนู้นอ่ะ
2: แล้วก็ฝนก็ลงแรงมาได้ระยะหนึ่งอ
1: ่
2: ะแล้วตอนนี้ก็เริ่มซาละแต่ว่ารถก็ไม่ขยับเลย
1: มีน้ำท่วมตรงไหนบ้างไหมรอระบายตรงไหน
2: มีเป็นบางจุด อย่างเมื่อกี้ตรงมองเข้าไปตรงข้างโรงพยาบาลกรุงไทยอ่ะ
1: ครับ
2: ปากทางเข้าซอยก็จะเป็นน้ำท่วมขัง
1: แต่ไม่เยอะใช่ไหมคะ
2: ไม่เยอะ
1: โอเคร
2: ถยังผ่านได
1: ้ครับผม
2: แต่ไม่รู้ตอนนี้เส้นชัยพฤกษ์เป็นไงมั่ง
1: ชัยพฤกษ์ไม่ค่อยติดครับชัยพฤกษ์ก็จะมีชะลอตัวนิดหน่อยก่อนที่จะไปตัดกาญจนานู่นเลยพี่จะวิ่งชัยพฤกษ์เหรอ
2: ก็เดี๋ยวตรงแยกอะไรนะแยกปากเกร็ดเนี่ยจะเลี้ยวขึ้น
1: สะพานพระราม4ก็มันจะติดตรงถึงตรง5แยกนั่นแหละพอพี่เลี้ยวขวาขึ้นสะพานมันก็ใช้ได้แล้วชัยพฤกษ์ถ้าไปตัดตรงราชพฤกษ์ไม่ติดแต่ถ้าเลยไปตรงกาญจนาจะเริ่มติดตรงนั้นนะจะไปถึงไหนเนี่ย
2: ก็ถึงบ้านแล้วแหละ
1: อ๋อครับผม
2: เดี๋ยวป๋าเขาส่งไปให้นะ
1: จริงหรอวันไหน
2: ป๋ารับปากแล้ว
1: อย่ามาวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่เอานะป่านะวันเสาร์วันอาทิตย์น้องหยุดนะอย่ามาทำร้ายกันอย่างนี้นะจันทร์ถึงศุกร์นะป่านะเออฝากขอบคุณด้วยนะได้ครับขอบคุณมากนะครับ
2: โอเค
1: เดินทางปลอดภัยครับทั้งสองท่าน
2: อย่าไปบอกให
1: ้ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไก่สวัสดีครับ
3: ค่ะ
1: ครับคุณไก่อยู่ที่ไหนครับ
3: ตอนนี้อะค่ะตอนถึงบ้านแล้วค่ะ
1: เอ้าแล้วก่อนหน้านี
3: ้ตอนมา
1: อ๋อฮะ
3: ใช่ตอนมาคือมาจากตอนแรกมาจากกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะแต่ตรงหน้าติวานนท์ค่ะออกนะคะข้ามมานครอินทร์ค่ะออกมาที่วงเวียนบางขุนกองแล้วก็วนมาทางราชพฤกษ์ค่ะออกที่จะมาทางรัตนาธิเบศรก็ฝนตกหนักนะคะตั้งแต่ออกมาที่ปัดน้ำฝนประมาณเบอร์สองถึงสามอะค่ะก็มีน้ำท่วมขังเป็นระยะแต่รถมาได้เรื่อยๆนะคะไม่ติดก็มาข้ามมาจนถึงมาข้ามรัตนาธิเบศรอะค่ะข
1: ้
3: ามมาใช้ราชพฤกษ์ขาออกตรงช่องทางด่วนนะคะไม่ติดแต่ว่าช่องทางคู่ขนานตรงหน้าปั๊มบางจากอะค่ะ
1: ครับ
3: ตรงมีน่าจะเป็นรถจอดเสียค่ะมองไปเป็นรถ6ล้
1: อ
3: เป็นรถตู้ทึบอะค่ะเพราะว่าเห็นคนขับกำลังลงจากรถพอดีเลยแล้วก็รถเก่งกันข้างหลังเหมือนพยายามเริ่มจะเบี่ยงออกอะ
1: เลนซ้ายเหรอครับซ้ายสุดเนี่ยเหรอ
3: ขวาสุดเลยค่ะ
1: ขวาสุด
3: ของช่องคู่ขนาน
1: ขวาสุดคู่ขนาน
3: ใช่ค่ะตรงหน้าปั๊มบางจาก
1: หน้าปั๊มบางจากนะ
3: ใช่คิดว่าน่าจะมีปัญหาจอดเสียความไม่แน่ใจเพราะว่าพอดีอยู่ในช่องทางด่วนขวาสุดแล้วก็ต้องงงว่าทำไมช่องทางคู่ขนานติดเพราะว่าช่องทางด่วนก็คือรถไม่ได้เยอะมากก็ไปได้เรื่อยๆหันไปมองก็เห็นเป็นรถน่าจะจอดเสียอยู่ค่ะเพราะเห็นคนขับเปิดประตูลงมาม
1: ีท้ายไหมครับชะลอตัวกันเยอะไหมครับตรงนี้
3: ก็ หมายถึงตรงช่องคู่ขนานใช่ไหม
1: ใช่ใช่ที่รถจอดเสีย
3: ตอนที่มาก็คือก็รถก็แน่นเลยค
1: ่
3: ะ
1: แน่นเลยหรอ
3: แน่นทุกเลนใช่ค่ะก็ถึงได้แปลกใจว่าเอ๊ะคู่ช่องทางด่วนก็ไม่ค่อยติดแต่คู่ขนานติดอะไรแต่ว่าขับมาได้นิดนึงก็เห็นว่าเป็นรถจอดเสียน่าจะจอดเสียค่ะเพราะเหมือนจะอาจจะเพิ่งเริ่มเลยค่ะไม่แน่ใจว่าจอดเสียหรือเปล่านะคะ
1: แต่ว่า
3: เห็นเขาลงจากรถ
1: เรา
3: น้ำอยู่ในช่องขวาสุด
1: มีน้ำท่วมมีตรงไหนไหมครับหรือว่ายังผ่านได้ทุกจุด
3: ไปได้ค่ะแต่ว่าน้ำมันก็จะมีขังเป็นช่วงที่ถนนมันเอียงอะค่ะมันก็แล้วแต่ว่าถ้าเอียงซ้ายมันก็ขังทางซ้ายถ้าเอียงขวาก็ขังทางขวาซึ่งตรงช่วงราชพฤกษ์ตรงแถวหน้าปั๊มบางจากนะคะฝนเริ่มหยุดแล้วค่ะเป็นแบบฝนปล่อยๆแต่ว่ามันมีรอยตกหนักผ่านไปแล้วก
1: ็
3: คือถนนเปียกลื่น
1: แล้วลมมายังแรงอยู่ไหมแน่แถวนั้น
3: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ไม่มีแล้วเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ตอนที่มาคือไม่มีแล้วค่ะแต่ตอนหน้ากระทรวงสาธารณสุขค่ะลมแรงมากมองไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็เปิดวิทยุก็คือเหมือนหน้าจอสอร้อยเลยค่ะมองไม่เห็นตึกแบบ
1: หรอ
3: ใช่ลมหนักมากแบบต้นไม้นี่แบบพัดแบบเหมือนจะโค่นลงมา
1: แต่ก็ถึงบ้านปลอดภัยดีเนาะ
3: ใช
1: ่ได้ครับขอบคุณมากมากคุณไก
3: ่ใช่ขอให้ฝนหยุดก่อนที่คุณเสมมาจะเลิกงานนะคะ
1: อยากเปียกเอาจริงๆพรุ่งนี้จะได้ลาป่วยเราจะได้มีข้ออ ้าง
3: โอเคงั้นอวยพรให้ตกใหม
1: ่เราจะได้มีข้ออ้างไงเราจะบอกว่าเราโดนฝนเราไม่สบายเราไม่มาได้ไหม
3: เดี๋ยวเขาตัดเงินนะคะอ
1: ย่าไปบอกใคร
3: ไม่มาได้แต่ตัดเงิน
1: งั้นมาก็ได้ขอบคุณนะคุณกาย
3: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับคุณหัวโต99สวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณเสมา
1: ครับเป็นไงบ้างครับพี่หัวโต
4: ผมว่าคุณเสมาไม่รอด
1: หนักไหมอ่ะนครปฐม
4: 2ชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดครับ
1: อุ้ย2ชั่วโมงแล้วหรอ
4: เขาไปจากนี่แหละ
1: รอ
4: แล้วกรุงเทพตกเวลานี้ไปจากทางด้านนี
1: ้อ๋อ
4: เพราะว่าเหนือจดใต้เลยช่วงก่อน3โมงอ่ะนะ
1: ใช่ใช
4: ่คือเขาเรียกว่าเขาเหนือจดใต้แล้วหนักด้วยเหนือเลื่อนเขาไปตอนนี้ถึงในกรุงเทพแล้วไง
1: วันนี้กับเมื่อวานกับวันนี้วันไหนหนักกว่ากันครับ
4: วันนี้หนักกว่าสิวันนี้เขามากกว่าเมื่อวานเราไปแซวเขาวันก่อนว่าโอ้ยยอมแจ้งวันนี้ของจริงแล้ว
1: ของจริงไงนะ
4: คือนี่แหละคือหน้าฝนล่ะ
1: ชุ่ม
4: ฉ่ำไปเป็นแผงแบบนี้แหละแล้วก็เข้าไปตกทั่วฟ้า
1: คือ
4: เวลานี้มาลัยนันยังไม่หยุดนะตั้งแต่ก่อนสามโมงตกตั้งแต่ก่อนสามโมง
1: โอ้
4: ตอนที่สองตอนที่ห้าโมงกว่าแล้วยังไม่หยุดก็ยังปล่อยอยู่ตลอดยังถนนเปียกลื่นโดยตลอดแต่ว่าเป็นคอนกรีตนะก
1: ็
4: เป็นปัญหาเท่าไหร่น้ำก็ยังไม่ท่วมหนักเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ความระมัดระวังด้วยตอนนี้เหมือนกระทุ่มหนึ่งนะ
1: มืดเลยเน
4: า
1: ะ
4: ไปถนนก็เปิดหมดแต่ผู้ใช้ทางระวังนิดนึงนะครับ
1: ขา
4: ก็ไม่เป็นปัญหาก็จะชะลอตัวตรงจุดสัญญาณไฟตรงวัดใหม่เพียงเกี่ยวกับตรงหน้าราชบัตรนั่นเอง
1: คร
4: ับก็ใจเย็นนิดนึงผู้ใช้ทางนะครับก็ตรวจลมยางนิดนึงทุกท่าน
1: ใ
4: ส่ระบบเบรกนะครับถ้าลมยางไม่ดีเบรกก็อาจจะปัดได้ก็ขอให้เสมอกันดูสเปคลมยางข้างประตูด้วยครับว่าเราใช้ยางเท่าไหร
1: ่ครับ
4: ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณข้อมูลทุกท่านเลยแจ้งเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะในช่วงที่ฝนตกหนักๆแล้วก็ลมแรงๆรับแจ้งว่ามีสายเคเบิลมันพาดบนถนนนะอยู่3ช่องทางซ้ายที่ถนนรัตนาธิเบศรนะครับบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกแคลายนะฮะก็บอกว่าให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยโปรดระมัดระวังด้วยนะครับคุณ AP นะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็คุณธีรยุทธ์เมื่อครู่บนสะพานข้ามคลองบางหลวงกาญจนาตะวันตกหักเข้ารถบรรทุก6ล้อชนขอบสะพานกีดขวางอยู่2เลนซ้ายเลนซ้ายกับเลนกลางไม่มีคนเจ็บนะการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสมพรรถจอดเสียทางพิเศษขั้นที่1ทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมมหานครก่อนถึงเซ็นทรัลพระราม3เล็กน้อยมีรถแท็กซี่สีชมพูจอดเสียอยู่เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณไก่ราชพฤกษ์รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝนตกหนักคุณสินอู่ทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสมา
1: สวัสดีครับพี่สินอยู่ไหนครับเนี่ย
2: จะแจ้งอุบัติเหตุหน่อยเนี่ยอุโมงค์รัชดาเดอะมอท่าพระเนี่ย
1: อ๋อเป็นไงบ้างครับ
2: คือมาจากท่าพระที่จะไปขึ้นพระราม3นะพอพ้นอุโมงค์ปุ๊บก็เจอเลนขวาเลยเป็นรถSUV น้ำมันกับ SUV ไฟฟ้า
1: ครับครับ
2: คือข้างหน้ามันเป็นรถไฟฟ้าสีขาวยี่ห้อน่าจะเป็นไอออนนะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นรถมันแวบเดียวอ่ะเพราะว่าผมมองไปน่าจะเป็นรถฮอนด้ามั้ง
1: เขาอยู่เลนไหนอะพี
2: ่เลนขวาเลยขึ้นจากอุโมงค์มาก็เจอเลย
1: อ๋อเชิงทางขึ้นเลยเหรอ
2: ครับขึ้นมาแล้วครับ
1: ขึ้นมาแล้ว
2: แล้วตอนนี้ก็ท้ายแถวก็คงจะนู่นแล้วท่าพระแล้วไอ้แยกท่าพระ
1: ยาวเลย
2: ปกติมันรถไม่ชนก็ติดอยู่แล้วนะ
1: อันนี้คือมันเลยหน้าห้างไปแล้วใช่ไหม
2: เลย
1: ใช่รถมันเยอะตรงนั้นน่ะ
2: เขามาเล่นน้ำฝนยังไง
1: มีน้ำท่วมไหมอ่ะพี่ตรงแถวนั้นน่ะ
2: มีผิวจราจรลื่นเฉยๆไม่ท่วมไม่รอระบาย
1: ครับผม
2: กลับกันก็เหมือนกันแต่กลับกันนี่สาเหตุที่ติดก็คือตรงป้ายรถเมย์มันจะมีพวกที่เขาจอดหล่อลูกค้าแล้วทำให้รถเมย์ต้องเบี่ยงขวาออกมา
1: ตรงข้าม
2: มาดักกันอ่ะ
1: ตรงข้ามกับห้างใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วฝนเป็นยังไง
2: ฝนตกอากาศมันเย็นไงเขาก็เลยจอดแช่ได้สบาย
1: แล้วฝนเป็นยังไงบ้างพี่สินตอนเนี้ย
2: ฮะ
1: ฝน
2: ตอนนี้ฝนมันเป็นละอองแล้วอ่ะ
1: เบาฮะ
2: มันก็หยุดอ่ะ
1: โอเค
2: เขาเรียกอะไรฝนสิมสิมอ่ะ
1: เอาอีกแล้วเนี่ยชอบไปสบประมาทฝนเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะมาตกหนักตอนที่ผมกลับบ้านตลอดเลย
2: อ๋อไม่หรอกเดี๋ยวหยุดแล้วค
1: ุ
2: ณสบายแล้วแหละ
1: ชัวนะพี่ชัวนะ
2: ครับ
1: งั้นผมไม่ใส่เสื้อกันฝนนะผมทิ้งเลยนะ
2: ไม่ต้องใส่เลย
1: ได้พี่ผมเชื่อพี่นะ
2: โอเคคร
1: ับ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โทรมารับผิดชอบผมด้วยนะถ้าผมเปียกนะพี่สินนะ
2: ผมว่ายังไงก็ไม่เปียก
1: ไม่เปียกใช่ไหมอันนี้ขึ้นสะพานกรุงเทพหรือสะพานพระราม3ครับเนี่ย
2: ตอนนี้ผมยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าผมลงพระราม3มาไงแต่ไอ้ฝั่งที่ชนเนี่ยชนจะขึ้นพระราม3
1: อ๋อ
2: แต่ทีน
1: ี้
2: มันติ ด
1: พี่สินอยู่ฝั่งตรงข้าม
2: ครับ
1: อ๋อรถเยอะเนาะรถเยอะ
2: ตอนนี้เต็มพื้นที่อ่ะ
1: เต็มพื้นที่เลยขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงประสานงานให้พี่ขอบคุณครับ
2: ครับ
1: ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสิงห์อู่ทองด้วยนะครับคุณแม่น้องปลายฝนสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: ตอนนี้อยู่บนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาออกอะจ้ะ
1: ครับผม
3: แล้วก็เผอิญขับมาเรื่อยๆเนาะก็ตามจังหวะรถอะนะคะก็เห็นรถจอดอยู่ช่องทางซ้ายตรงโค้งสายใต้เก่า
1: โค้งสายใต้เก่า
3: ถูกใช่แล้วก็เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินไว
1: ้
3: ก็ไม่ได้ถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าขยับไปตามช่วงจังหวะรถเรื่อยๆแล้วก็เห็นแต่เขาก็ยังจอดอยู่นะคะมองแต่กระจกข้างหลังก็ยังมองเห็นอยู่
1: คือเหมือนกับว่าเขาเปิดไฟกระพริบแล้วก็จอดนิ่งๆอย่างนี้หรอ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เห็นแบบมีแง้มกระจกไว้นิดนึงเพราะว่าฝนมันตกเนาะยังไม่ได้หยุดสนิทจริง
1: เดี๋ยวแจ้งสน.คู่ขนานลอยฟ้าให้ดีกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเนี่ย
3: ยังไม่เห็นค่ะแล้วก็เห็นแบบมีคนอยู่ในรถด้วยน่าจะอยู่ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับเลยแต่ว่าไม่เมื่อกี้ไม่ได้แง้มกระจกลงถามเพราะตอนจังหวะผ่านที่ขนานกันว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เลยโทรแจ้งสน.ดีกว่า
1: แต่ว่ารถเขาไม่ได้มีร่องรอยแบบเฉี่ยวชนอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมครับ
3: ไม่เห็นค่ะเห็นเหมือนเขาจอดเฉยๆจะปากกระโปรงหน้าเขาก็ไม่ได้เปิดแล้วเปิดแต่ไฟฉุกเฉินไว้อะเราก็ไม่รู้ว่าเขา ป็นอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเราประสานงานต่อให้ครับแล้วตอนนี้การจราจรยังติดอยู่ไหมแล้วฝนเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
3: คือมันจะติดตรงช่วงที่จะลงตลิ่งชันอยู่แล้วค่ะตามจังหวะรถเน
1: า
3: ะค่อยๆขยับลง
1: ครับ
3: เพราะว่านี่ถึงเหมือนกับว่าฝนก็เพิ่งซาเม็ดลงไปเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเบาแล้วใช่ไหมครับแถวนู้น
3: เบาแล้วค่ะแต่ว่าลงมาก็เม็ดปอแปะไม่จำเป็นต้องปัดเปิดที่ปัดน้ำฝนตลอด
1: อืมครับยังไงเดินทางปลอดภัยนะครับได้เลย
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค
1: ่ะขอบคุณครับปลายฝนอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
3: ปกครัวค่ะกำลังจะไปรับตอนนี้อยู่โรงเรียนแม่ยังไม่ถึงเลยรถติด
1: โอ้ยป่านนี้รอแล้วนะเออ
3: ใช่ค่ะเราจะบอกคุณปูไว้แล้วว่ารับช้าหน่อยนะคะฝนตกรถติด
1: ไม่เป็นไรหรอกวันนี้น่าจะหลายท่านแหละที่ต้องฝนตกรถติดนะที่ต้องเผชิญกันอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะน่าจะมีเพื่อนเล่นอยู่แล้วแหละเน
3: า
1: ะ
3: เลยไลน์แจ้งคุณปู
1: แต่ว่า
3: ช้านิดนึงนะคะ
1: เอาใจช่วยครับ
3: ขอบค
1: ุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวยังไงเราประสานงานสน.คู่ขนานลอยฟ้าให้นะครับบอกว่าบริเวณช่วงขาออกโค้งใส่ใต้เก่านะฮะตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นรถเขาจอดเปิดไฟกระพริบไม่แน่ใจว่าเขาจอดเหมือนรถเสียหรือว่าเป็นอะไรนะฮะแล้วก็มีการแง้มกระจกลงนิดนึงด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานตามต่อให้คุณเต้นะฮะเป็นรัตนาธิเบศนะครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกแครายมีสายเคเบิลขาดเขาบอกเป็นฝั่งขาออกนะอยู่บนถนนมันกีดขวางอยู่3ช่องทางด้านซ้ายนะสำหรับจุดเนี้ยนะฮะการจราจรเนี่ยคุณเต้บอกว่าเคลื่อนตัวช้านะฝั่งกลับกันเนี่ยบอกว่ารถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะที่คุณเต้ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะแล้วก็มีคุณไก่เมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่ารถจอดเสียราชพฤกษ์ปั๊มบางจากเลยต่างระดับบางลักน้อยมาเนี่ยเราประสานงานให้นะครับการจราจรเนี่ยชะลอตัวนะเป็นรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบที่บอกว่าจอดเสียอยู่ช่องทางคู่ขนานด้านขวาฝนยังลงเม็ดอยู่เลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดต้นไม้ล้มแล้วครับคุณวาสนาสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
4: ตอนนี้มาพุทธมณฑลสาย1แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อกี้วิ่งขึ้นสะพานพระราม3มาค่ะขาออกลงสะพานมาประมาณ100เมตรอะค่ะมีต้นไม้ที่ปลูกอยู่ตรงเกาะกลางลมค่ะ
1: มีโดนใครไหมมีใครบาดเจ็บเป็นอะไรไหม
4: ไม่มีค่ะต้นไม่ใหญ่มากค่ะ
1: อ๋อครับครับเป็นต้นอะไรพอทราบไหมอะคุณวาสนา
4: น่าจะประมาณทองอู่ไรมั้งคะ
1: อ๋อเป็นแบบลักษณะเป็นพุ่มๆเนาะคือกิ่งมันไม่ได้แบบแข็งแรงใหญ่โตนะแต่มันออกไปแบบพุ่มๆหนาๆอย่างนี้มากกว่าเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให้แล้วรถเป็นยังไงบ้างติดไม่ติดยังไงตรงนั้น
4: อ๋อตรงนั้นติดเป็นปกติ
1: ติดเป็นปกติฝนเริ่มซาหรือยังฝนเริ่มซายัง
4: เริ่มซาแล้วค่ะแต่ว่าจะมีน้ำขังรอระบายอยู
1: ่ช่
4: ว
1: งสูงยัง
4: ขอบเลนไม่สูงมากค่ะ
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวยังไงเรื่องต้นไม้เดี๋ยวเรารีบประสานงานให้นะฮะแต่ไม่มีใครเป็นล้มโดนใครอะไรยังไงใช่ไหม
4: อ๋อไม่โดนค่ะแต่ว่าก็ต้องเบี่ยงออกเพราะว่าขวางอยู่ประมาณครึ่งเลนค่ะ
1: ครึ่งเลนขวาเนาะ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ได้เดินทางปลอดภัยนะคุณวาสนาเห็นบอกว่าติด2ฝั่งเลยเหรอ
4: ติด2ฝั่งเลยค่ะ
1: โอ้เอาใจช่วยขอบคุณครับ
4: ค่ะสวัสดีครับ
1: สว
4: ั
1: สดีครับคุณสมเกียรติสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: 7คันเลยเหรอพี่
5: เยอะครับผมไม่แน่ใจว่า7หรือ8นะฮะก็คือนับได้คร่าวๆเท่านั้นเพราะว่าเราก็ไม่มีใจไปตั้งรับแล้วว่าเป็นรถประเภทไหนยังไงบ้างแต่ก็จะประบาดหลายคันอยู่
1: ตรงไหนอ่ะพี่สมเกียรติ
5: อยู่ในอุโมงค์ตรงของเดอะมอลล์ที่เดอะมอลล์ท่าพระฮะที่มุ่งไปมหาสวรรค์อ่ะนะฮะ
1: อ้าว
5: ช่วงขาทางใกล้จะทางขึ้นน่ะแต่ยังไม่พ้นอุโมงค
1: ์อันนี้คือยังอยู่ในอุโมงค์อยู่ใช่มั้ยพี่ยังไม่ขึ้นมาใช่มั้ย
5: ใช่ฮะรถเหรอ
1: ใช่ๆรถที่ชนนะฮะ
5: รถที่ชนอยู่ยังน่าจะยังอยู่อะฮะยังน่าจะยังอยู่เพราะอยู่กันเป็นกระบวนเลย
1: อยู่เลนไหนครับขวาสุดเนี่ยหรอ
5: ขวาสุด
1: โอ้โหชนกันแรงไหมอะ
5: ซ้ายก็มีน้ำเจิ่งนองหน่อยนึง
1: หรอโอ้ โอ้โหมีหน้าละติดยาวเลยนี่ข้างหลังยาวเลย
5: น่าจะยาวเพราะว่าก็พยายามออกอุโมงค์กันแต่ว่าเป็นเสร็จซึ่งเป็นทางคุ้นเคยเนี่ยทางขวามันน่าจะไปได้ดีกว่า
1: ครับ
5: การห้องขวาก็จะติด
1: ก็ต้องมาเบี่ยงหลบกันนะเนาะข้างหน้าเน
5: า
1: ะ
5: พอเลยจุดจากที่ชนกันก็ต้องรีบเบี่ยงออกขวาอย่างเดิมเพราะว่าเลนซ้ายน้ำนอง
1: โอ้ครับยังไง
5: แล้วขึ้นมาเนี่ยมาจนถึงแยกแยกมหาสวรรค์เนี่ย
1: ครับ
5: รถที่จะไปทางดาวคนองเนี่ยขยับได้น้อยกว่าขยับน้อยมากหางยาวที่อยู่บนไม่ได้ลงอุโมงนะฮะพอพ้นอุโมงมานี่ก็คือเจอรถติดเลย
1: ถ่ายยาว
5: ส่วนที่ไปพระรามสามไม่มีปัญหาเพราะว่ารถโล่งเลยแต่เลยอย่างนั้นไปไม่ทราบ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้พี่สมเกียรติขอบคุณมากนะครับ
5: คร
1: ับ
5: ผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญครับท่านพันตำรวจโทลิขิตภักดีสุภผลท่านสารวัตรสวัสดีครับท่านสารวัตรครับ
6: ผมครับ
1: ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงเย็น
6: ฝนตกครับฝนตกตามที่รู้กันอยู่แล้วครับพื้นที่ตกฝนตก
1: คลุ
6: มพื้นที่ฝั่งทนทั้งหมดครับตอนนี้ฝนเริ่มเบาลงแล้วในถนนราชพฤกษ์ก็มีรถวอร์18คือรถวอร์18ที่เรากำลังจะดำเนินการยกเคลื่อนย้ายราชพฤกษ์ขาออกมุ่งหน้าบรม
1: คร
6: ับอยู่เลนซ้ายครับแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเมื่อฝนตกครับถนนเปียกลื่นรถจะใช้การได้ช้าๆอยู่แล้วก็หลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็จากท่าพระมาจะเลี้ยวขวาบางว่าก็ด้วยปัญหาของถนนเปียกลื่นรถใช้การได้ช้า
1: ๆ
6: เหตุพิเศษอย่างอื่นไม่มีครับก็เป็นพื้นที่ปกติ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านสารวัต
6: ร
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้อมสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับผม
1: ตกลงเป็นงามวงวานหรือรัตนาธิเบศรอ่ะพี่ป้อม
7: อ๋องามวงวานครับพอลงทางด่วนจากลงทางด่วนตรงทางด่วนมาใช่ไหมครับ
1: ครับ
7: เดี๋ยวสายเราจะเข้ามุ่งหน้าแยกแครายใช่ไหมครับ
1: ครับ
7: มุ่งหน้าแยกแครายครับสายเคเบิลมันจะพาดบนพื้นถนนเลยอ่ะครับก่อนทักคอนโดอ่ะครับ
1: โอ้แล้วรถคือยังไงคือเหยียบไปอย่างนี้เหรอฮะหรือยังไง
7: ปั๊บก็เหยียบไปเลยอะครับ
1: โอ้
7: มอเตอร์ไซค์น่ากลัวอยู่ครับเพราะสายมันใหญ
1: ่นั่นน่ะสิกี่เส้นนะฮะที่มันลงมา
7: เส้นเดียวครับ
1: เส้นเดียวอันนี้มันก่อนถึงตรงข้ามแยกแครายเยอะไหมฮะ
7: ก่อนถึงน่าจะก่อนถึงแยกแครายน่าจะสักประมาณ 200-300 เมตรได้ครับ
1: โอเคมันกี่ขวางทั้งหมด3เลนเลยเหรอเห็นเขาบอก3เลน
7: ผมไม่แน่ใจครับนะว่ามันแบบ ครอบทั้ง4เลนไหม
1: โอ้
7: แต่ว่าจากเลนซ้ายไปยาวเลยครับ
1: โอเค
7: บนพื้นถนนไปเลยครับ
1: แต่มันไม่ได้มีแบบเป็นประกายไฟเป็นอะไรอย่างนี้ออกมาใช่ไหม
7: ตอนที่ผมกลับมาไม่มีนะครับ
1: เส้นใหญ่ไหมอ่ะคุณ
7: ใหญ่ครับก็น่าจะสักประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าวัดได้จากสายตาประมาณก็เกือบ2นิ้วได้มั้งครับ
1: เกือบ2นิ้วเลยเนาะ
7: เส้นใหญ่อะครับสีดำดำ
1: โอเค1เส้นเนาะ
7: ครับผม
1: ได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้การจราจรเห็นบอกติดมากเลยเป็นไงบ้างคุณป้อม
7: ติดมากครับ
1: ติดมากเหมือนกันเนาะในพื้นที
7: ่ก็ขยับมาครับ
1: แล้วฝั่งกลับกันนะติดไหม
7: ก็ติดอยู่ครับ
1: ฝนเบาลงหรือยังครับเนี่ยแถวนู้น
7: ก็มาผมเปิดเบอร์1ครับ
1: ก็เบาลงแล้วเนาะแล้วลมอะครับยังแรงอยู่ไหม
7: ไม่มีแล้วนะครับ
1: ไม่มีแล้วเนาะ
7: ใช่ครับ
1: เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากเลย
7: ครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้นะครับคุณสมเกียรตินะบอกว่ารัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นอุโมงค์ลอดที่ตัดราชพฤกษ์นะฮะชนกัน7คันนะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยนะสำหรับจุดนี้แล้วก็คุณป้อมเมื่อสักครู่สรุปว่าเป็นงามวงวานนะขาออกนะก่อนถึงแยกแครายประมาณสัก 200-300 เมตรนะตามที่คุณป้อมเขาให้ข้อมูลมาก็จะเจอสายเคเบิลสีดำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2นิ้วอะนะฮะใหญ่เหมือนกันนะมันขาดนะฮะแล้วมันก็หลุดลงมาแล้วก็พาดยาวเลยก่อนหน้านี้มีเพื่อนสมาชิกเขาบอกว่าอยู่3เลนซ้ายนะแต่ไม่แน่ใจว่ารถก็ทับไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลัวรถจักรยานยนต์เนี่ยสิแล้วยิ่งถนนเปียกๆลื่นๆด้วยในอันตรายมากเลยนะฮะยังไงฝากระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวกันด้วยนะครับใครที่ใช้เส้นทางนะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ขึ้นมาจากอุโมงค์ตรงลอดแยกราชพฤกษ์ตรงรัชดาท่าพระของคุณสินอู่ทองเนี่ยอันนี้ก็มีอีกคู่นึงนะ SUV 2คันก็อยู่เลนขวาเหมือนกันฝนเริ่มซาแล้วนะฮะคุณมาร์คราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึง BTS บางว่า1กิโลเมตรเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนขวาช่องทางด่วนช่องทางหลักฝนยังตกหนักอยู่เลยนะครับคุณไก่บางบอนเพชรเกษมเลยแยกคลองขวางมา50เมตรเป็นฝั่งขาออกกระบะ2คันชนกันนะไม่มีคนเจ็บฝนยังตกอยู่ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีอุบัติเหตุกลับกันเคลื่อนตัวได้เมื่อสักครู่คุณวาสนาบอกว่าฝนยังตกอยู่โปรยๆการจราจรช้าสลับหยุดนิ่ง2ฝั่งเลยรัชดาท่าพระลงมาจากสะพานพระราม3 100เมตรมีต้นไม้ที่เกาะกลางมันล้มลงมากีดขวางอยู่ประมาณครึ่งเลนของช่องทางขวาฝากเตือนให้ผู้ที่ตามหลังมาระมัดระวังด้วยนะครับส่วนการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งทั้ง2ด้านครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีรับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันนะฮะท่านร้อยตำรวจเอกณัฐธนนท์ประยุรหงษ์ท่านบอกว่าป้าเกียวหลงอีกแล้วนะใครที่ติดตามจสร้อยนะจะจำได้ว่าหนึ่งในขาประจำนะฮะป้าเกียวแซ่โค้เนี่ยจะหลงบ่อยมากนะครับในพื้นที่ของสน.มักกะสันครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3แล้วใช่ไหมที่จสร้อยได้รับแจ้งนะอันนี้เฉพาะที่จสร้อยได้รับแจ้งนะแล้วก็ยังมีครั้งที่จสร้อยไม่ได้รับแจ้งแล้วก็มีพลเมืองดีมีตำรวจในพื้นที่เนี่ยนำส่งกลับบ้านเองอีกนะฮะแต่วันนี้ป้าเกียวหนีเที่ยวอีกแล้วนะท่านอายุ81ปีแล้วนะครับทางสน.มักกะสันก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับเดี๋ยวยังไงพยายามติดต่อญาติให้นะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ละนะที่แจ้งมากับทางจสร้อยนะทางกู้ภัยมาส่งให้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะหาข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ก็ไม่เจอญาตินะฮะแต่ว่าทางพอดีทางจสร้อยเรามีข้อมูลจากทางเพื่อนๆเขาอยู่นะครับเห็นบอกว่าเป็นคนรู้จักกันนะพักอยู่ใกล้กันอยู่แถวๆเทิดไทย33เดี๋ยวยังไงเราจะเพิ่มเติมข้อมูลส่งต่อกับทางพื้นที่สน.มักกะสันให้ขอบคุณมากๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝากมานะเดี๋ยวเราติดต่อทางญาติเขาให้นะเห็นบอกว่าเป็นคนรู้จักกันขอบคุณทางคุณอมรรัตน์ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
9: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
8: แล้วฤดูฝนเล่า
9: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
8: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
9: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
8: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
9: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
8: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
10: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
11: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
12: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: เลือกทางที่ใช่
4: ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: พิ่มเติมสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันนะครับกับคุณวิชากรเศรษฐกิจครับสวัสดีครับคุณวิชากรครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ครับสภาพอากาศช่วงนี้ของสายทุกสายทางนะครับตอนนี้ฝนเริ่มหยุดตกนะครับแต่ถนนยังเปียกเลื่อนนะครับ
0: ครับ
1: ครับมาเริ่มที่สายเฉลิมนครครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้ปริมาณอยู่ลดมากอยู่ช่วงบริเวณใต้ตลาดบางสันครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณมงเทพครับ
0: ครับ
1: ปริมาณลดมากเคลื่อนตัวได้ช้าสั่นหยุดนิ่งครับผมส่วนผ่านพ้นมองเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้จะออกบางนาครับทางด้านฝั่งกับการขับรถมากก็ในช่วงบริเวณทางลงบางจากนะครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางเชื่อมสีรัตครับผมปริมาณรถมากเคลื่อนได้ช้าครับผมผ่านพ้นจุดเชื่อมสีรัตแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้จะออกดินแดงครับทางด้านดาวขนองมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นขาตุปติดครับต่อเนื่องถึงบริเวณตลาดท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าแต่หยุดนิ่งครับผม
0: คร
1: ับ ส่วนทางด้านฝั่งกับการรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ต่อเนื่องถึงบริเวณทางออกพระราม2ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับมาทางด้านด่วนสีรัตครับแจ้งวัฒนามุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนงามวงวานครับต่อเนื่องถึงหน้าด่านประชาชื่นครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วจะรออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นบางซื่อครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสั่นหยุดนิ่งครับผมฝั่งกับการรถมากในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทนะครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงแครายครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดเช่นเดียวกันครับมาทางด้านฝั่งบางโคเข้าพญาไทตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับฝั่งกับการรถมากในช่วงบริเวณเหนือรพรามาครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงสีลมครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วจะลอยครั้งช่วงบริเวณทางลงสาธุประดิษฐ์3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับบางโคต่อเนื่องมาจากสะพานพระราม9ครับมาทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนรามคำแหงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับการรถมากตั้งแต่ช่วงเวลาตลาดเพียไทยครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณเหนือคอนเสิร์ตแสบครับผ่านพ้นเหนือคอนเสิร์ตแสบแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ชะลอก่อนออกมอเตอร์เวย์ประมาณ1กิโลเมตรครับรถมากต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างครับเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับมาทางด้านด่วนฉลองรัฐครับอาจจะลงมุ่งหน้าจตุโชติตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณแถวขึ้นพัฒนาการครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงโยธินครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านบนถนนโยธินรถเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณก่อนออกจตุโชติครับท้ายแถวชะลอประมาณ2กิโลเมตรครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับแล้วก็ฝั่งกับการเข้าอานาลงอย่างคล่องตัวมาทางด้านด่วนกาญจนาพิเศษบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าด่านบางแก้วเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางขึ้นสะพานกาญจนาครับรถมากครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าครับผ่านบนสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังคล่องตัวครับฝั่งกับกันชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคูครับต่อในเงินถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านพ้นลงปากน้ำก็ยังลดมากครับแล้วก็มาต่อในเงินถึงบริเวณหน้าด่านบางแก้วครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านด่วนบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ฝั่งกับกันลดมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางบ่อครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณหน้าด่านวงแหวนแล้วครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างคล่องตัวครับส่วนทางด้านสายอุดรพัทยาแล้วก็ประจิมพัทยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณเสมาครับ
0: ครับผม
1: การทำพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ขอบคุณนะครับคุณวิชากรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณพรชัยสอบถามมาหน้าเดอะมอลล์งามวงศ์วานน้ำท่วมไหมครับทั่วไหมครับใครที่ติดอยู่หน้าเดอะมอลล์งามวงศ์วานตอนนี้เรายังไม่ได้รับแจ้งนะครับเขาบอกว่ามีน้ำมาเจอนองแต่ว่ามันยังผ่านได้นะรถเล็กอะไรก็ยังผ่านได้แต่ว่ารถติดมากครับแล้วก็ใกล้เคียงกันเนี่ยก่อนถึงแยกแครายงามวงศ์วานขาออกเนี่ยจะรับแจ้งเป็นเรื่องของสายเคเบิลที่เขาบอกว่ามันหล่นลงมาแล้วก็รถเนี่ยก็เหยียบทับกันไปนะก็บอกว่าอยู่3เลนซ้ายต้องระวังรถจักรยานยนต์นะครับเพราะบางทีถนนเปียกลื่นแล้วสายเนี่ยพอไปเหยียบแล้วมันอาจจะลื่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุหลักๆนะฮะยังไม่ได้รับแจ้งว่าท่วมถึงขนาดว่ารถเล็กยังผ่านไม่ได้อันนี้ไม่มีนะฮะก็เขาบอกว่ายังผ่านกันได้อยู่นะครับแต่ว่าน้ำเจอนองอ่ะมีนะแล้วก็รถติดมาก2ฝั่งอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะที่คุณพรชัยสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณระพีคิดเหมือนผมเลยผมก็ถามหาอยู่ว่าคุณฐานุตราถึงหรือยังนะผมก็คิดถึงเขาเหมือนกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาไปเปียกฝนอยู่ที่ไหนนะฮะใครพบเจอคุณฐานุตราฝากบอกด้วยว่าเสมาคิดถึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาดำเนินรายการต่อไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาติดฝนอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะครับไม่ต้องรีบนะบอกเขาด้วยไม่ต้องรีบแต่น้องรออยู่นะฮะตอนนี้การจราจรติดขัดหลายเส้นทางนะครับรังสิตนครนายกเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคุณเอกบอกว่าช่วงตัดพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของคลอง2การจราจรเต็มพื้นที่ทั้งไปและกลับเลยคุณอรุณีสุขุมวิทเป็นฝั่งขาเข้าเทพารักษ์มุ่งหน้าไปบาริ่งสุขุมวิท107การจราจรติดขัดครับทั้ง2ด้านเต็มพื้นที่เลยครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งทั้ง2ฝั่งครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปิดท้ายกันเรื่องของจราจรเรื่องของฟ้าฝนตอนนี้ฟ้าฝนซาแล้วในหลายพื้นที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนตกลมแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านของฝั่งทนไล่เข้ามาจากทางฝั่งของตะวันตกนะแล้วก็การจราจรยังคงติดขัดหนาแน่นในหลายเส้นทางนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาอัปเดตวันนี้ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลย1คำถามว่าจะได้ดูบอลกันไหมสรุปแล้วนะฮะแจ๊สคว้าสิทธิ์ยิงสดฟุตบอลโลก2สมัย2สมัยเลยนะฮะรวมเนี่ยเขาบอกว่า 2,300 ล้านบาทเนี่ยแล้วก็จะถ่ายฟรีทีวีคู่เปิดและก็นัดชิงด้วยด็อกเตอร์โสรัตอัศวประภานะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz เนี่ยนะฮะพร้อมด้วยคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีการร่วมงานแถลงข่าวกันในวันนี้ซึ่งหลายๆท่านที่ติดตามกันอยู่ก็น่าจะทราบแล้วแหละนะฮะ Jazz คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้นะครับโดยทางท่านดร.โสรัตน์อัศวประภาเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าแจ๊สแล้วก็มอนโนเนี่ยคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัยนะก็คือปีนี้นะ2026และ2030ด้วยมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 2,300 ล้านบาทราคาดังกล่าวครอบคลุมถึงทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่ฟีฟ่าจัดอาทิฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกทุกรุ่นทั้งชายและหญิงฟุตซอลโลกฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพขณะที่แพ็กเกจชมฟุตบอลโลกมีราคาเดียวที่ 5,999 บาทเฉลี่ยเดือนละ250บาทโดยสามารถดูฟุตบอลโลกได้ครบ104แมตช์รวมถึงพรีเมียร์ลีกคัดเลือกยูโร2028ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยุโรปวอลเลย์บอลตลอดจนหนังและซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศนอกจากนี้ยังเปิดให้ชมฟรีผ่านฟรีทีวีช่องโมโนไม่ต่ำกว่า40แมตช์รวมถึงพิธีเปิดนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะนะฮะหาคำตอบมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปตามหาคุณหนุตราก่อนนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประหยัดพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดขยายการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุมอาคารสำนักงานและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: สามสองหนึ่ง
4: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
5: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
10: ่40ครับ
11: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
10: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
12: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MP สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้ม

0: ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้มันเจ็บปะเปล่าแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
1: ใหญ่
2: ก
1: ้
2: อยเตอร
1: ์
2: ม
1: า
2: จ
1: ุ
2: ดกัน
1: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โอ้มาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนไม่เมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
1: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เอาส่งไม่มีบ้างบางค่ากับยาเรามีทีมผ่าตัดแน่แน่แม่
3: ร
2: ี
4: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้
5: านามสกุล
3: เ
5: มรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
5: เอ
3: ้ย
2: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
1: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
1: ่คือขนาดขึ้นมาพูดเลยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
0: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
1: ครับผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่คุณผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คนที่ผมคิดถึงที่สุดตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาครับ คนคนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้แล้วฮะสวัสดีคุณหันดุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เปียกไหมไม่เปียก
2: ไม่เปียกก็ดิฉันมาก่อนเวลาก่อนฝนมา
1: นี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะให้กับน้องๆนะฮะใช่ใช่ใช่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าที่แจ้งมาเนี่ยทุกแห่งเลยนะก่อนหน้านี้โดยเฉพาะ
2: แบบว่าเนี่ยดูสิยังมืดอยู่เลยใช่ไหม
1: เข้ามาทางฝั่งตะวันตกนะราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีนะครับแล้วก็ไล่มาทางฝั่งธนนะสมุทรสาครสมุทรสงครามเข้ามาบางแคบางบอนบางขุนเทียนตะวีวัฒนาเนี่ยคือเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็เก็บหมดเลยกระจายเลยทุกพื้นที่เลย
2: ทำถึงอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าเข้ามาทางฝั่งตะวันตกเป็นฝนหนักด้วยน
2: ะ
1: ลมแรงด้วยมีต้นไม้ล้มราชพฤกษ์เหมือนกันแต่ว่ากีดขวางประมาณแค่เลนขวานิดนึงอ
2: ่ะ
1: เบี่ยงๆไปน่าจะเป็นต้นทองอุไรนะคือก้านมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันเน้นแบบออกเป็นพุ่มๆ
2: ม
1: าล้มลงมาก็ไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็น้ำท่วมขังก็มีแต่มีลักษณะแบบเจอนองคือรถ
2: เลนซ้าย
1: เลนซ้ายบ้างช่องทางหลักบ้าง อะไรอย่างเงี้ยคู่ขนานบ้างประปายนะครับในพื้นที่แต่ละจุดนะแล้วก็ที่งามวงวานงามวงวานออกมีเรื่องของสายเคเบิลที่มันเหมือนว่ามันขาดแล้วมันก็พาดอยู่ตรงถนนเลยอ่ะนะก็รถเนี่ยผ่านได้เขาบอกว่าพาดอยู่ประมาณ3เลนซ้ายก่อนถึงแยกแครายประมาณสัก 200-300 เมตรโดยประมาณนะฮะ3เลนซ้ายมีสายเคเบิลนะเขาบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก2นิ้วอ่ะ1เส้นนะมันขาดแล้วมันก็พาดลงมาคราวนี้เขากลัวว่าเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ไปเหยียบอ่ะแล้วมันเปียกอยู่ไงแล้วมันลื่นๆนะแล้วมันจะแบบสไลด์ลงไปเราก็เลยประสานงานไปที่สภ.รัตนาธิเบศรรับทราบละรัชดาท่าพระฝนตกลมแรงมีอุบัติเหตุบริเวณเชิงทางขึ้นอุโมงค์ลอดตรงราชพฤกษ์อ่ะฝั่งรัชดาท่าพระที่ขึ้นมาตรงหน้าเดอะมอลล์ที่จะมุ่งหน้าไปมหาสวรรค์ชนกันประมาณ 7-8 คัน
2: อ
1: ่ะบริเวณจุดนั้นน่ะนะฮะแล้วก็ฝากระวังด้วย
2: ทำไมชนกันเยอะขนาดน
1: ั้
2: น
1: ถนนเปียกลื่นไงถนนเปียกลื่นอยู่ก่อนหน้านี้ลมแรงฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีกรณีป้าเกียวป้าเกียวหายอีกแล้วนะเอาเฉพาะที่แจ้งกสร้อยมาเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่3อ่ะนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่ายังมีหลายครั้งแต่ว่ามีอีกหลายครั้งคือที่บางทีพลเมืองดีเขาก็พาส่งเจ้าหน้าที่ก็พาไปส่งบ้านแต่คราวนี้ไปส่งที่มักกะสันทางกู้ภัยไปเจอ
2: ไก่แล้วเนี่ย
1: กู้ภัยไปเจอแล้วก็ไปส่งที่สน.มักกะสันคราวนี้สน.มักกะสันค้นหาทะเบียนราษฎรไม่พบข้อมูลก็เลยฝากกสร้อยช่วยประสานงานให้หน่อยพอดีเรามีเบอร์เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่บ้านใกล้ๆกันนะชื่อคุณอมรรัตน์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อให้แจ้งไป
2: ส่งให้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาอยู่แถวเทิดไทย33อ่ะป้าเกียว
2: ยังดีนะเนี่ยว่ามีคนเอาไปส่งไว้ที่สถานีตำรวจ
1: นะฮะทางการประปานครหลวงมีแจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวคืนนี้นะครับตั้งแต่ช่วง4ทุ่มไปจนถึงเช้าตรู่ประมาณ5เป็นการซ่อมประตูน้ำระบายอากาศที่คลองบางขุนนนท์คลองวัดใหม่ภาวนาคลองวัดเจ้าอามแล้วก็คลองวัดไก่เตี้ยถนนบางขุนนนท์ถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับฝั่งเลขที่แยกบางขุนนนท์ถึงคลองบางกอกน้อยถนนบรมฝั่งเลขที่ตั้งแต่ซอย33ถึง55ถนนบรมฝั่งเลขคู่ตั้งแต่ซอย20ถึงซอย44ถนนบางขุนนนท์ถนนชักพระถนนชัยพฤกษ์นี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็มีกรณีคุณมณีรัตน์เป็นหลานขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป ORH negative นะครับคือคุณเรียมรื่นพิทักษ์ท่านอายุ81ปีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางบัวทองนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ท่านประสบอุบัติเหตุแล้วก็กระดูกต้นขาเนี่ยหักท่านเสียเลือดเป็นจำนวนมากก็มีความจำเป็นต้องได้รับเลือดเป็นการเร่งด่วนซึ่ง ORH negative เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่เลือดที่หายากคราวนี้ขั้นตอนการบริจาคเลือดเนี่ยมันจะมี2วิธีด้วยกันก็คือ1เนี่ยคุณสามารถติดต่อไปที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในช่วงเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นหรือธนาคารเลือดโรงพยาบาลรัฐอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกับท่านได้เลยนี่คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ก็ให้ระบุนะฮะขั้นตอนในการบริจาคพอไปบริจาคเลือดเสร็จก็ให้บอกชื่อนามสกุลแล้วก็อายุท่านไปก็คือนางเรียมรื่นพิทักษ์อายุ81ปีที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางบัวทองนั่นเองนะครับ
2: ก็คือไปบริจาคที่ไหนก็ได้ใน
1: ถูกต้องที่เป็นโรงพยาบาลรัฐ
2: หรือโรงพยาบาลรัฐอื่นๆแล้วก็ระบุไปเลย
1: ถูกต้อง
2: ว่าจะให้
1: ช
2: ื
1: ่อนามสกุล
2: นางเรียม
1: อายุที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
2: บอกให้ครบถ้วนว่าไปโรงพยาบาลไหนที ่โรงพยาบาลไหน
1: วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปทลายเครือข่ายเว็บพนันโอเล่777เตรียมเปิดเลยฟุตบอลโลกที่กำลังจะถึงในค่ำคืนนี
3: ้ใช่
1: แล้วมีพิธีเปิดด้วยนะ
3: ค่ะ
1: นะ
3: ครับใช่คืนนี้
1: วันนี้3ประเทศนะที่เป็นเจ้าภาพมีเม็กซิโกมีสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีแคนาดา
3: ค
1: ่ะ11มิถุนาถึง19กรกฎาคม69
3: ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้ถามกันมาทั้งวันเลยนะฮะเรื่องของสรุปว่าจะได้ดูไหม
3: ก็เมื่อคืนนี้ก็บอกไปนะว่าได้
1: ดูได้ไหมได้ดูนะ
3: ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถามคุณระพีสิ
1: มีวงในแจ๊สวงในแจ
3: ๊
1: สคุณถือหุ้นอยู่ใช่ไหมคุณมีหุ้นกับเขาอยู่ใช่ไหมก็แจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ได้นะฮะได้สิทธิ์ยิงสดฟุตบอลโลก2สมัยนะก็คือปีนี้2026แล้วก็รวมอีก4ปีข้างหน้าก็คือ2030นะฮะประมาณ 2,300 ล้านบาทนะฮะก็ครอบคลุมนะครับหลากหลายทัวร์นาเมนต์เลยนะที่ FIFA เขาจัดอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกทุกรุ่นด้วยนะชายหญิง
3: อ๋อได้ดูมากกว่าที่เป็นฟุตบอลโลก
1: ฟุตซอลโลกนะฮะก็ได้ดูเหมือนกันนะพรีเมียร์ลีกคัดเลือกยูโร2028ทัวร์นาเมนต์อื่นๆเนี่ยวอลเลย์บอลหนังซีรีส์ไทยต่างประเทศนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะก็104แมตช์นะครบถ้วนนอกจากนี้ก็มีเปิดให้ชมฟรีด้วยนะผ่านช่องทางฟรีทีวีก็คือโมโน
3: แต่ก็ไม่ได้ว่าจะครบทุกแมตช์ใช่ไหม
1: เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า40แมตช
3: ์
1: แต่ว่าพิธีเปิดเนี่ยนัดเปิดสนามแล้วก็นัดชิงชนะเลิศเนี่ยได้ดูแน่ๆ
3: ฟรีทีวี3วันเลยนะพิธีเปิดอ่ะมันจะมี3
1: น่าจะแค่วันเดียวไหมคือวันหลักคือที่เม็กซิโกคือวันหลักคือวันหลัก
3: ดูลิซ่า
1: อาลิซ่าต้องไปอเมริการู้สึกจะเป็นครั้งที่2
3: 12
1: ครั้งที่2แล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยก็คือที่แคนาดาก็จะเป็นค่ำคืนแล้วก็ต่อเนื่องเช้าตรู่ไปอย่างเงี้ย
3: ใช่มันจะมีช่วง 6:30
1: ใช่แต่ว่าที่เม็กซิโกจะเป็นเปิดหลักเพราะว่าเขาจะเตะคืนนี้ละ2:00เขาก็ต้องเปิดประมาณเที่ยงคืนครึ่งอ่ะคืนเนี้ยที่เม็กซิโกเนี่ยเปิดละอ่ะเดี๋ยวอยู่ต่อกับทางคุณหานุตรานะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ส่งคุณเสมาเรียบร้อยนะคะกลับมาอยู่ต่อกับธานุตราจนถึงเวลา24นาฬิกาค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสภาพการจราจรกันเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะที่ถนนราชพฤกษ์ค่ะก่อนถึง BTS บางว่าในฝั่งขาเข้าประมาณสัก1กิโลเมตรนะคะตอนนี้มีอุบัติเหตุเป็นเหตุของรถนั่งส่วนบุคคลเฉี่ยวชนกันนะคะก็ทั้ง2คันเนี่ยก็คือยังคงกีดขวางกันจราจรอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะอยู่เลนขวาของช่องทางด่วนนะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะและณเวลานี้ระหว่างที่เมื่อสักครู่นี้เรากำลังสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เนี่ยนะปรากฏว่าตอนนี้อุบัติเหตุนะคะรถทั้งสองคันนี้ก็คือย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะคะย้ายพ้นกีดขวางแล้วก็จริงแต่ว่าเส้นราชพฤกษ์ฝนยังตกอยู่นะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเดินทางต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปดูเส้นพหลโยธินกันนะคะคุณหมูน้อยแจ้งมาที่พหลโยธินในฝั่งขาเข้าตอนนี้ดูเหมือนว่าค่อนข้างช้านะคะรถเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันรถดูมากแต่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆค่ะตั้งแต่ช่วงบริเวณจุดที่คุณหมูน้อยบอกว่ามันเริ่มชะลอตัวตั้งแต่วงเวียนบางเขนนะคะแล้วก็อุโมงค์บางเขนไปจนถึงแยกเกษตรค่ะสรุปว่ามีรถนะที่รอเลี้ยวนะคะด้านล่างเนี่ยมาบล็อกตรงเวลาก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแยกมันก็เลยทำให้ไปกันได้ช้าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็ปรากฏว่าเส้นทางนี้มันก็เลยติดขัดนะส่งผลให้เกิดการติดขัดแต่บนสะพานโล่งนะคะคุณหมูน้อยบอกบนสะพานโล่งอ่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกในเส้นพหลโยธินขาเข้าช่วงวงเวียนบางเขนอุโมงค์บางเขนไปจนถึงบริเวณแยกเกษตรค่ะคุณราชันอยู่ในสายกับเรานะเดี๋ยวไปคุยกับคุณราชันเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุตรงแถวลาดบัวหลวงเหรอคะสวัสดีค่ะคุณราชัน
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่ตรงไหนคะเนี่ย
2: พอดีผมพาน้องผู้โดยสารมาหาหมอที่ลาดบัวหลวงอะครับ
1: อืม
2: ตอนนี้ผมก็จะมาส่งกับพี่ไอโรงงานเท่าแก่น้อยอะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมก็ตามรถปลามาสงสัยจะเป็นปลาฮะแล้วก็มีรถตู้ซ้ายมือเป็นของสุพรรณบุรีจะไปหมอชิดน่ะ
1: เป็นรถตู้โดยสาร
2: มันไม่รู้ว่าเขาหลับในหรือว่าเขาลื่นอันเนี้ย
1: หมายถึงรถตู้เหรอคะ
2: ไม่ใช่ครับรถบรรทุกปลาเนี่ย
1: รถบรรทุกปลาอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ
2: เขาก็ตกลงไปข้างทางแล้วครับตกไปตรงกลางเลย
1: อือค่ะ
2: ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเจ็บหรือว่ามีครอบครัวอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันตกด้วยครับ
1: อืมฝนตกหนักไหมคุณราชันตรงนั้น
2: มันไม่ใช่ตรงหนาครับมันคือน้ำมันท่วมแล้วอ่ะท่วมถนนด้วยคร
1: ับ อ๋อน้ำท่วมจุดที่เกิดเหตุระบุอีกทีได้ไหมครับว่าตรงช่วงไหน
2: เลยผมอ่ะออกมาจากตลาดลาดบัวหลวงประมาณ800เมตรอยู่ฝ่ามือผมเนี่ย
1: 800เมตรออกจากตลาดมานะประมาณสัก800เมตรก็จะเจอเลยนะคะ
2: ครับผมจะมุ่งหน้าไปที่โรงงานเต้าแก่น้อยอ่ะครับ
1: ค่ะค่ะเห็นมีเจ้าหน้าที่หรืออะไรหรือยังคะหรือว่าเพิ่งเกิดเหตุเลย
2: ไม่ครับเพิ่ง10นาทีได้เองครับเนี่ย
1: อืมได้เดี๋ยวเรารีบประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให
2: ้ใช่ครับยังไงก็ผมไม่รู้ว่าคนในรถจะเป็นอะไรเปล่าจะมีลูกมีหลานมาด้วยเปล่าไม่รู้
1: อืมค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะ
2: ครับขอบคุณมากค
1: ่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: แต่ว่า
1: ค่ะค่ะ
2: ตกอยู่นะครับเส้นนี้ฝนตกตลอดเลยครับ
1: ตลอดทางเลยนะแล้วบางจุดมีน้ำท่วมขังด้วยใช่ไหม
2: มีครับ
1: ได้ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสวั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่ะที่คุณราชันแจ้งมานะคะเราประสานแจ้งต่อไปที่สภ.ลาดบัวหลวงให้นะคะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่นะมีสายแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่า อยู่ตรงนครปฐมนะคุณบุญธรรมนะคะบ้านอยู่ที่หมู่5ตำบลทรงคะนองสามพรานจังหวัดนครปฐมบอกว่าไฟเนี่ยดับตั้งแต่ช่วงเวลา 4:30 นตอนนี้จะ 6:30 นแล้วนะก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะดับเป็นวงกว้างเลยเราก็ประสานสอบถามเพิ่มเติมไปที่การไฟฟ้าสัมพรานตอนนี้ทราบว่าเนื่องจากมีฝนตกหนักด้วยนะคะฝนยังหนักอยู่นะที่นครปฐมแล้วก็มีไฟฟ้านะคะดับเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีก1จุดนะที่แจ้งเรามาที่ตำบลทรงคะนองนะคะบอกว่าไฟดับนะไฟดับตั้งแต่ 4:30 โอ้นานแล้วนะเนี่ย2ชั่วโมงแล้วนะคะก็เจ้าหน้าที่เขาทราบเรื่องนะฮะการไฟฟ้าสัมพรานทราบเรื่องแล้วน่าจะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะคะก็เดี๋ยวเราดูกันไฟมาตอนไหนเราจะรีบแจ้งคุณบุญธรรมนะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะถ้าไฟติดแล้วคุณบุญธรรมก็แจ้งเราด้วยแล้วกันนะคะจะได้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมกันไปเนาะในช่วงเย็นวันนี้นี่ชุดใหญ่จริงๆนครปฐมฝนตกหนักมากๆนะคะแล้วเขาบอกว่าจากเรดาร์เนี่ยฝนเนี่ยน่าจะยังอยู่จนถึงช่วงค่ำๆนะคะก็พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วยังมีฝนอยู่นั่นแหละนะคะในช่วงค่ำนี้ฝนยังคงหนาเม็ดอยู่งั้นถ้าใครเดินทางไม่ว่าจะเส้นทางไหนนะคะตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามีฝนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังมากๆเลยนะคะเพราะมันส่งผลต่อการสัญจรบนผิวการจราจรอยู่แล้วแหละมันเปียกลื่นนะบางทีมันอาจจะทำให้เบรกทีเดียวไม่อยู่ไม่จบนะอาจจะต้องเผื่อระยะด้วยนะคะมาดูในเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะระหว่างที่คุยกับคุณผู้ฟังไปด้วยตรงนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมถนนนครชัยศรีค่ะใครใช้เส้นนี้อยู่นะตรงบริเวณทางแยกนะคะทางแยกทางรถไฟตรงแยกสามเสนนะตรงแยกสามเสนตรงนั้นเนี่ยที่มันเป็นทางต้องข้ามผ่านทางรถไฟไปมีหินค่ะมีก้อนหินน่ะตกหล่นบนผิวทางมันเหมือนลักษณะมันเหมือนหินกรวดแบบนั้นนะคะนะคะก็เล็กๆๆๆอ่ะหล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดผลกับคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมไปถึงผู้ใช้เส้นทางตรงนี้ด้วยต้องระวังนะคะรถเล็ก2ล้อยิ่งต้องระวังใหญ่เลยนะสำหรับเส้นทางตรงนี้บนถนนนครชัยศรีช่วงทางแยกนะคะทางรถไฟแยกสามเสนอ่ะตามที่เห็นในภาพแบบนี้เลยนะคะอย่างเงี้ยมันจะลื่นง่ายนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ค่ะไปที่สายของคุณเอกกันค่ะคุณเอกอยู่รังสิตนครนายกนะสวัสดีค่ะคุณเอก
2: สวัสดีครับคุณธานุตา
1: ค่ะ
2: เมื่อตอนประมาณสัก5 โมงเย็น
1: ใช
2: ่6 โมงเย็นนะฮะถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้านะฮะหลังจากลงฝั่งขาเข้านะฝั่งที่ลงจากเริ่มจากตรงท้ายแถวอ่ะก็คือจากทางด่วนกาญจนาที่จะลงมาออกไปทางรังสิตออกเส้นธัญญา
1: ค่ะ
2: ท้ายแถวจะอยู่ปริมาณบริเวณช่วงวัดเขียนเขต
1: วัดเขียนเขตค่ะ
2: แล้วมันก็จะติดแน่นติดแน่นไปเรื่อยๆจนถึงคลองหนึ่งเลยถึงฟิวเจอร์ปาร์คเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ส่วนฝั่งฝั่งตับแดนเนี่ยฝั่งขาออกเพราะตอนที่ผมมาทางฝั่งขาออกนะครับ
1: ก็
2: จะติดตั้งแต่แยกบางปูนนะฮะขึ้นฟิวเจอร์ปาร์คนะฮะออกมาทางหน้าเปาโลวิ่งออกขาออกรังสิตนครนายกนะฮะก
1: ็
2: จะติดจะมีรถแน่นนะฮะบริเวณช่วงกลับรถของ2ของ3ของ4นะฮะพอรถจากของ4ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็รถที่มาจากทางบางปะอินที่มาจากทางด่วนนะฮะที่จะลงมาเพื่อกลับรถตรงใต้ของ5นะฮะตรงนั้นอาจจะมีท้ายแถวยาวนะครับแล้วหลุดจากตรงนั้นมาก็จะเคลื่อนตัวได้ดีตลอดครับ
1: ค่ะโอ้คุณเอกใช้เวลาอยู่ตรงบริเวณนี้นานไหมคะเนี่ยกว่าจะผ่านจุดตรงนี้มาได้
2: เอาแค่3คลองใช้เวลา45 นาที
1: อ๋อ45 นาทีนะ
2: โอ้โหแต่นั่นคือตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมไม่รู้แล้วเพราะว่ามันน่าจะติดมากกว่านี
1: ้แล้วตอนที่ผ่านมามีฝนไหมคะ
2: ตอนแรกๆก็คือตกโปรยๆแต่ตอนนี้เริ่มผมมาอยู่ที่คลอง7เนี่ยฝนตกแล้ว
1: ถึงคลอง7ฝนตกแล้ว
2: ตกหนักอะเริ่มหนักครับครับครับผม
1: ขอบคุณนะคะ
2: คุณเสมาคุณเสมารอดไหมคะ
1: ไม่น่ารอดค่ะดิฉันว่าไม่รอด
2: เจ้าบอกคุณเสมาอยู่ที่นู่นก่อนยังไม่ต้องไป
1: ค่ะขอบคุณ
2: ครับครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จบรายการตอนนี้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันเลยค่ะไปต่อกันที่สายของร้อยตำรวจเอกสรสิทธิ์บุญธรรมค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ประเวศนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่ฝนยังตกไหมคะตอนนี
2: ้ฝนหยุดแต่ถนนยังแจกลื่นคร
1: ับฝนหยุดไปแล้วอ่ะค่ะแล้วถนนเปียกลื่นแล้วตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
2: มีปัญหาสีแดงคลีนขาเข้าอ่ะตอนหน้านั้นน่ะตอนเนื่องอย่างลังสลีตอนนี้ลังสลีเขานั่งไปไล่กำลังตามอยู่แล้วก
1: ็
2: อนุได้ขาเข้ากันมามาทุกวันเลยนะท้ายแ
1: ค
2: ่สีนุชและทำให้คลีนขาเข้าอ่ะท้ายต่อเนื่องสีเขาตะแควทุกวันเลย
1: มันต่อเนื่องกันเลยจากอ่อนนุชมาสีน
2: ครินทร์ไม่ได
1: ้
2: ซ้ายเข้าไม่ได้ปุ๊บไอเลนหนึ่งเข้าไม่ได้ครับซ้อนเลนสองเลนสามขึ้นมาก็ทำให้ทางตรงมีปัญหา
1: ค่ะตรงสองจุดนี้ฝั่งขาเข้าทั้งคู่แล้วตรงจุดอื่นล่ะ
2: ขาเข้าทุกวันไม่มีปัญหานะมีปัญหาวันนี
1: ้เอาเพิ่งวันนี้ค่ะ
2: ครับที่เป็นประจำก็คือเลี้ยวซ้ายอ่อนนุชขาเข้า
1: แล้วคาดว่าจะท้ายแถวนี้น่าจะบางลงประมาณสักกี่โมงดีคะเนี่ยคืนนี
2: ้ประมาณทุ่มประมาณอีกครึ่งชั่วโมงก็ทุกอย่างก็จบครับ
1: มันมีข้อแม้ในเรื่องของฝนด้วยไหมคะถ้ามีฝนลงมาอีกนี่น่าจะยาวใช่ไหมคะ
2: คือข้างหน้าช่วงลำสาลีเขารับได้แล้วตอนนี้มันมีปัญหาลำสาลีคือสีนักเรียนขาเข้าอ่ะคือข้างหน้าไปได้ข้างหลังมันมีปัญหาเพราะว่าพนักงานมีอุโมงค์รอดอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: จะรอตอนนี้รออันนี้สองจากส่วนของสิบก็รอส่วนของว่ากันหนงคร
1: ับ ค่ะโอ้ยรออันนี้สงใช้อย่างนั้นเลยนะรองสารวัตร
2: ทุกวัน
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
2: ยินดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้ศรีนครินทร์ค่ะเข้ายังช้าอยู่นะคะติดต่อเนื่องมาจากทางอ่อนนุชแล้วก็รออานิสงส์นะคะทางรองสารวัตรสน.ประเวศบอกว่ารออานิสงส์จากบริเวณลำสาลีถ้าเคลียร์ได้รถมันไปได้มันก็จะไม่ติดนะโอ้ยตายแล้วนะพัฒนาการเขาก็มีอุโมงค์ก็ลอดอุโมงค์ไปก็น่าจะโฟลว์แต่ว่ามันจะมาช้ากันอยู่แถวตรงนี้นะคะส่งกำลังใจให้ละกันสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่ตรงบริเวณนั้นนะแถวอ่อนนุชศรีนครินทร์อะไรเนี่ยฝนไม่ตกแล้วนะคะฝนหยุดไปแล้วแหละแต่ถนนยังเปียกลื่นนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะในพื้นที่นะคะตอนนี้มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มเติมในหลายๆเส้นทางเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะก็ก่อนหน้านี้นะคะที่ทางคุณราชันแจ้งมานะว่าตรงบริเวณที่เลยจากตลาดบัวหลวงไปประมาณสัก800เมตรในช่องทางด้านขวาคุณราชันเนี่ยเห็นรถกระบะนะเป็นรถบรรทุกปลาสดเสียหลักแล้วก็ลงไปอยู่ในร่องกลางถนนนะคะก็แจ้งข้อมูลมาเราก็ประสานต่อไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สภ.ลาดบัวหลวงให้นะสำหรับจุดนี้ส่วนการเดินทางตรงนี้อาจจะช้าหน่อยเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของอุบัติเหตุรถก็ชะลอตัวนะคะเดี๋ยวไปที่สายของคุณนิรุตโอ้ยนาสวนค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลทรงคะนองอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่นิรุต
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้เห็นบอกว่ามีในเรื่องของไฟฟ้าดับใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆพอดีลูกบ้านแจ้งมาดับเป็นบางหลังมันมีมันผมแจ้งไปในรายกลุ่มของการไฟฟ้าสามพรานไปแล้วเขาบอกเสร็จอยู่หลายเคสกำลังมาดูอยู่ครับ
1: ตอนนี้คือในพื้นที่ฝนยังตกหนักไหมคะ
2: ตกอยู่ตกไม่หนักเท่าไหร่ครับแต่มันดับเป็นบางหลังเหมือนไฟมันจะตกเป็นบางเฟสนะครับ
1: ค่ะตกเป็นบางเฟสเนาะธรรมดาไฟเคยดับนานขนาดนี้ไหมคะเนี่ยตั้งแต่สี่โมงครึ่งจนถึงหกโมงครึ่งแล้วอ่ะ
2: ไม่นานขนาดนี้ครับพอดีแต่วันนี้มันฝนตกทั่วครับมันมีบางเคสต้นไม้มันล้มทับด้วยเขาไฟฟ้ามันมีอยู่ไม่กี่คันเวลาซ่อมนะครับมันก็เลยต้องรอเคสบางเคสไปครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าการไฟฟ้าสัมพันธ์เนี่ยจะมีรถที่จะออกไปดูหน้างานเนี่ยมีอยู่จำนวนจำกัดอย่างนี้เหรอคะ
2: น่าจะใช่เพราะผมแจ้งไปสองรอบแล้วเขาบอกกำลังรอกำลังจะมาดูให้อยู่
1: อ๋ออาจจะไปดูเคสอื่นด้วย
2: ทำลาย
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วทั้งหมดนี่คือตกลงว่าดับทุกหลังหรือว่าดับเป็นบางหลังบางหมู่คะ
2: ดับเป็นบางหลังครับเป็นบางหลังบ้านติดกันบางหลังนี้ก็ดับบางทีบางหลังก็ไม่ดับครับมันเหมือนไฟมันตกเป็นบางเฟสนะครับ
1: อืมค่ะค่ะ
2: ครับเพิ่งไม่ค่อยเป็นบ่อยเพิ่งจะเป็น
1: ไม่ค่อยเป็นบ่อยแสดงว่าวันนี้ฝนตกหนักมากจริงๆ
2: ใช่ครับ
1: อืมค่ะ
2: เพราะมันมีของผมนี่มันมีรายกลุ่มของการไฟฟ้าสามพรานถ้าแจ้งในรายกลุ่มเขาจะดูเร็วหน่อยครับ
1: อืมค่ะ
2: ประสานแล้วเขาเดี๋ยวเขามาดูให้ครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่รับเรื่องไปเรียบร้อยนะคะรอเวลาตอนนี้อาจจะไปซ่อมเคสอื่นอยู
2: ่ใช่ครับเขารอตามคิวไปครับเราเร่งมากไปก็ลบเกรงใจเขาเหมือนก
1: ัน ค่ะได้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่นิรุตมากเลยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักอ้อยังพักไม่ได้สิมีสายจากคุณหน่อยคุณหน่อยสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะคุณหน่อยอยู่ราชพฤกษ
3: ์
1: ค่ะ
3: แต่อยู่ขาออกค่ะพอดีเมื่อกี้ผ่านตรงช่วงเซ็นทรัลรีวิวมาเห็นฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหต
1: ุเกิดอุบัติเหตุตรงฝั่งตรงข้ามเหรอคะ
3: ตรงข้ามค่ะเป็นขาเข้า
1: ขาเข้าน
3: ะเจอ okay. ก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะคะ
1: ค่ะเป็นรถอะไรคะคุณหน่อย
3: เยอะค่ะหลายคัน
1: เอาเหร
3: อพอดีฝนตกด้วยค่ะฝนตกก็เลยมองไม่ถนัด
1: ค่ะฝนยังตกอยู่นะตอนนี้ก็คือตกแรงไหม
3: อะไรนะคะ
1: ตกแรง
3: ไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไหร่
1: ไม่แรงเท่าไหร่
3: ประมาณที่ปัดน้ำฝนเบอร์สอง
1: อ๋อเบอร์สองโอเคค่ะยังพอมองเห็นนะถ้าเบอร์สามนี่ไม่ไหวแล้วนะคะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: เยอะมากเลยอยู่ช่องทางไหนอะคะตอนที่หันไปมองตอนที่เห็น
3: อยู่ทางหลักเลนขวากับเลนซ้ายอะค่ะ
1: เลนขวากับเลนซ้ายในช่องทางหลัก
3: ใช
1: ่อืมค่ะเยอะเลยนะส่วนใหญ่เป็น
3: คันค่ะพอดีมองเห็นเป็นมันมีอยู่คันหนึ่งที่ฝากระโปรงแบบว่าเย็นขนาดกันค่ะ
1: โอ้โหแสดงว่าอาจจะชนกันแรงนะ
3: คะแต่ว่าคันอื่นๆนี่ไม่เห็น
1: ขี
3: ดไม่ถน
1: ั
3: ดเท่าไหร่
1: ค่ะอืมค่ะได้แต่ไม่เห็นยังไม่เห็นรถเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้นะคะคุณหน่อย
3: ยังไม่เห็นนะคะพอดีมันมืดด้วยก็เลยมองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร
1: ่โอเคได้เดี๋ยวจะประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไปให้
3: แต่รถยังไม่ติดมากถ้าช้าพอดีก็อาจจะติดได
1: ้ค่ะ
3: ค
1: ือ
3: มันเป็นขาเข้าคิดว่าไม่น่าจะมีรถเยอะเท่าไหร
1: ่ค่ะได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางจสร้อยเองก็ประสานแจ้งสภ.บางกรวยไปให้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่กำลังจะไปดูให้นะขอบคุณนะคะคุณหน่อย
3: ค่ะยินดีค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะไปต่อกันที่ขออภัยค่ะไปต่อกันที่สายของคุณวงศกรนะคะยังอยู่ในสายไหมคุณวงศกร
4: สวัสดีครับวงศกรคร
1: ับค่ะเห็นบอกว่าอยู่ตรงราชพฤกษ์เห็นอุบัติเหตุเหมือนกันใช่ไหม
4: ใช่ครับพอดีผมวิ่งจากบางขุนกองอะคร
1: ับ
4: มุ่งหน้าขาเข้าอะครับ
1: ขา
4: เข้าก็ส่วนใหญ่ปกติแล้วขาเข้าอะรถจะไม่ค่อยติดแต่ว่าฝั่งขาออกรถโล่งก็เห็นมีรถฉุกเฉินนะครับวิ่งไปข้างหน้าน
1: ะ
4: คร
1: ับ
4: แล้วก็พอได้คำตอบนะครับว่าช่วงเลยจากเซ็นทรัลเวสต์วิวอะครับก่อนมานิดนึงอะครับก่อนข้ามสะพานมาสว่างนะครับรถชนกันเท่าที่ผมเห็นน่าจะมาสัก7 คัน 7 คัน
1: อ่ะมาสักครู่คุณหน่อยก็เห็นจุดเดียวกับคุณวงศกรนี่แหละแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ากี่คันแต่เยอะโอ้โห7 คันเลยนะ
4: เพราะมันจะมี2 จุดนะครับคือจุดด้านที่ติดเกาะกลางอะคร
1: ับ
4: ด้านขวาครับ
1: ค่ะด้านขวา
4: 6-7 คันแล้วก็ผมเห็นด้านซ้ายเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าก็จอดลงมาเช่นกัน2 คันด้านซ้ายอยู่ตรงไหล่ทางครับ
1: ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้มีรถจอดคาอยู่บนผิวการจราจรทั้งซ้ายและขวาในบริเวณใกล้เคียงกันถ
4: ู
1: กไหม
4: ค
1: ะ
4: ก็เลยมีได้2 ช่องทางคร
1: ับค่ะค่ะแต่ตอนรถยังไม่ชะลอตัวใช่ไหมตอนที่คุณวงศกร
4: ผ่านตอนฝั่งผมนะครับเริ่มชะลอตัวแล้วครับเริ่มชะลอตัวแล้วแล้วก็ทางฝั่งของฝั่งขาออกครับเขาก็ชะลอดูก็เลยตอนนี้ก็ท้ายแถวยาวมาเรื่อยตามปกติของฝั่งขาออกนะคร
1: ับ
4: ว่าจะ
1: คือ
4: คร
1: ับ ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้ว
4: ครับฝนพรำนะครับ
1: ฝนพรำ
4: แล้วก็ถนนเปียกลื่น
1: ครับได้ค่ะคุณวงศกรเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังไปดูให้นะคะสำหรับจุดนี
4: ้ครับแถมให้นิดนึงตอนที่ผมข้ามมากำลังจะถึงแยกตรงทางนกตัดใหม่เนี่ยฝั่งขาเข้าใช้การได้ดีฝั่งขาออกก็ลดปริมาณมากก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับครับก็เลยฝากไว้เป็นข้อมูลก็เดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกเส้นทางคร
1: ับ ค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบคุณสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ลับเดินทางกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณเสมาฝากไว้บอกว่าที่ถนนงามวงวานนะมีสายสื่อสารนะคะที่มันเป็นสายเคเบิลสายเคเบิลมันขาดแล้วมันพาดลงมาบนถนนนะคะเกรงว่าเดี๋ยวรถไปทับแล้วเดี๋ยวจะลื่นถลายได้นะซึ่งตอนนี้ค่ะทางสภ.รัตนาธิเบศรเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ว่าสายสื่อสารที่มันหล่นอยู่กลางถนนงามวงวานนะคะตอนนี้เนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรีก็ได้มาจัดการเป็นที่เรียบร้อยนะคะเก็บออกไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าก่อนนี้มันพาดลงไปบนถนนแบบในรูปแบบนั้นเลยนะก็เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ตอนนี้ก็จัดการดำเนินการเรียบร้อยค่ะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะเก็บออกไปแล้วค่ะส่วนในเรื่องของการเดินทางตอนนี้สภาพการจราจรมีอัปเดตเพิ่มเติมมาด้วยนะในเส้นทางตรงบริเวณถนนลำลูกกานะคะคุณโรจแจ้งมาว่าที่ลำลูกกาขาเข้าค่ะช่วงตรงบริเวณคลอง4นะเห็นบอกว่าสัญญาณไฟจราจรตรงแยกคลอง4มันเสียแล้วไฟที่มาจากทางตรงลำลูกกาขาเข้าดับหมดนะคะดับหมดเลยก็เรื่องของสัญญาณไฟเห็นบอกว่ามีสัญญาณไฟเฉพาะรถที่มาจากด้านถนนพระองค์เจ้าสายคลอง4นะคะก็ทำให้รถเนี่ยติดขัดอยู่ตรงบริเวณนี้เพราะว่าสัญญาณไฟเสียนะคะแล้วไม่ใช่เพิ่งเสียด้วยนะคุณโรจบอกว่ามันเสียมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้อาจจะช้าเข้าไปอีกเนื่องจากมีเรื่องของฝนฟ้าที่มันตกลงมาในพื้นที่ด้วยนะก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งตั้งแต่ช่วงคลอง4นะคะถึงคลอง2ในฝั่งขาเข้านะคะอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะซึ่งก็จะเป็นจุดที่เขาบอกว่าไฟสัญญาณไฟจราจรตรงแยกคลอง4มันเสียนะคะฉะนั้นใครที่ผ่านเส้นทางตรงนี้เนี่ยเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะสัญญาณไฟไม่มีมันจะกลายเป็นแยกวัดใจไหมคะเนี่ยนะใครขับอยู่ฝั่งไหนดูดีๆนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยเสียมาตั้งแต่เมื่อวานนะเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้สำหรับจุดนี้นะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเมื่อสักครู่นี้นะที่ทั้งคุณหน่อยแล้วก็คุณวงศกรแจ้งมานะคะว่าตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยมีอุบัติเหตุรถชนกันแล้วมันไม่ได้ชนฝั่งเดียวนะมันมีรถจอดคาอยู่ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะรถทั้งสองฝั่งเลยก็ฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่า 6-7 คันนะที่คุณวงศกรบอกว่าทางขวานะ 6-7 คันส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็มีอยู่หลายคันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะส่งผลตอนนี้รถติดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะใครใช้เส้นทางฝั่งขาเข้านะบนถนนราชพฤกษ์ขาเข้าระวังด้วยนะคะก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์สัก100เมตรมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะตรงจุดนี้ชะลอตัวนะคะเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าช้าพอๆกันเลยนะราชพฤกษ์ขาออกก็ช้าเหมือนกันฉะนั้นเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะฝนยังตกอยู่นะเส้นทางนี้ฝนก็ยังตกนะคะแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะตกปล่อยๆก็ถนนเปียกลื่นค่ะก็ยิ่งต้องระวังเข้าไปใหญ่เลยอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะเผื่อใครกำลังเดินทางอยู่ในช่วงค่ำๆของวันนี้นะคะต้องระมัดระวังให้ดีเชียวเนื่องจากฝนมันยังไม่ไปนะฝนยังอยู่ยังไม่โอ้โหถามว่าฝนเยอะไหมตอนนี้นะที่ไปดูจากเรดาร์นะคะเรดาร์สถานีเรดาร์เนี่ยนะโอ้โหกลุ่มฝนกระจายคลุมแทบจะหมดทั้งหมดเลยมั้งตอนนี้นะคะเยอะมากแน่นอนวันนี้ฝนตกต่อเนื่องยาวๆแน่นอนค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะกลุ่มฝนแตกต่างจากเมื่อวานชัดเจนนะคะกลุ่มฝนกระจายตัวบางพื้นที่นะในกรุงเทพมหานครคือกระจายไปทั่วแหละมันมีฝนตลอดแน่นอนนะคะแต่อาจจะไม่ได้ตกหนักมากนักจุดที่มีปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ตรงบริเวณเขตคลองสามวาค่ะ21มิลลิเมตรนะคะก็เป็นภาพจากทางเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกนะคะที่ทางสำนักการระบายน้ำเขาได้มีการเผยแพร่ไว้ต้องขอบคุณมากๆนะมันทำให้เราได้เห็นว่าฝนฟ้าวันนี้เนี่ยค่อนข้างกระจายตัวทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีฝนกระจายนะคะแต่ว่ามันไม่หนักเนื่องจากมันยังเป็นสีเขียวๆเนาะถ้าเป็นสีเหลืองเข้มไปทางแดงเนี่ยฝนจะหนักนะคะก็นี่เป็นสภาพฟ้าฝนในช่วงค่ำๆคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องติดตามกันต่อแหละว่าตรงไหนเป็นปัญหากับการเดินทางเป็นปัญหากับการจราจรนะจะได้มาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบกันนะคะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามอยู่ในช่องทางต่างๆนะคะทั้งทางหน้าปัด วิทยุ FM 100ของเรารวมไปถึงทางหน้าจอ YouTube ของเราด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะในยามเย็นวันพฤหัสวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันดีกว่าสาทรเขาบอกว่าแย่แล้วสาทรตอนนี้นะคะติดทั้ง2ฝั่งเลยเหรอรถไม่ขยับไปไหนเลยค่ะเต็ม2ฝั่งนะคะฝนยังตกด้วยมีเพื่อนเต็มถนนเลยนะคะอ้าวไปต่อกันที่สายของร้อยตำรวจโทอภิชาติพลชัยมานค่ะรองสารวัตรจราจรสนทองหล่อนะคะขอขออภัยค่ะพลชัยมาศนะคะสวัสดีค่ะ
1: ตับกาแฟ1แก้ว
0: ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปส่งถึงสนทองหล่อเลยขอไปจริงๆแหมต้องไปตัดแว่นแล้วนะคะร้อยตำรวจโทอภิชาติพลชัยมาศค่ะในพื้นที่
1: เป็นยังไงจะมีความผิดพลาด
0: ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
1: ฝนตกไม่ปล่อยฮะถนนเปียกลื่นรถใช้ความเร็วไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ที่แยกเอกมัยขาออกเข้ากาเข้าตอนนี้ก็ไม่ยังเคลื่อนตัวได้ครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมที่สุวิทย์24แยกอารีรถก็ปริมาณมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อโศกขาเข้าขาออกพระราชดาเริ่มเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมฝั่งทางลัดสุขุมวิทก็เคลื่อนตัวได้ครับไปพร้อมพงเคลื่อนตัวได้เจริญใจไป92เคลื่อนตัวได้กลับกันเคลื่อนตัวได้ที่แยกเกษมราชพระราม4ขาออกเคลื่อนตัวได้ขาเข้าเคลื่อนตัวได้ไปกรมศูนย์เคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาว40หรือว18รถเสียครับผม
0: ก็เหลือแต่ปริมาณรถที่ยังตกค้างอยู่ในช่วงเย็นฝนหนักไหมคะตอนนี้ที่ตกอยู
1: ่ตอนนี้ไม่หนักครับดินปล่อยๆครับผม
0: ค่ะปล่อยๆ
1: ถนนยังเปียกลื่นครับผมครับด้วยความระมัดระวังนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณ
1: แบ่งปันน้ำใจทางลุงทางแกก็เว้นช่องให้กันเลี้ยว
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ต้องขอบพระคุณทางรองสารวัตรจราจรสนทองหล่อด้วยนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะฝนก็ยังคงมีเม็ดโปรยปลายอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ตกหนักแล้วแต่รถเนี่ยมันยังมีปริมาณยังไปไม่ได้นะเต็มพื้นที่นะคะก็ต้องค่อยๆกันไปนะแล้วก็แบ่งปันเส้นทางกันด้วยนะคะอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกแหละมีน้ำใจให้กันนะคะสำหรับเรื่องของการใช้เส้นทางนะในเส้นทางตรงบริเวณแยกศรีอยุธยาราชปรารภตอนนี้รถก็ยังคงหนาแน่นนะคะรถยังคงหนาแน่นเต็มพื้นที่นะท้ายแถวเนี่ยเห็นบอกว่าจะไปชนกับมักกะสันนะคะเกือบถึงมักกะสันแล้วโอ้เต็มทุกที่จริงๆนะคะฝนยังไม่ขาดเม็ดนะคะมันก็เลยทำให้อาจจะค่อนข้างไปกันได้อย่างช้าๆนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆสำหรับช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะก็ต้องแบ่งปันกันละค่ะสำหรับเส้นตรงจุดที่มันเป็นจุดตัดจุดแยกนะตามทางแยกทางเลี้ยวนะคะก็อย่าไปกีดขวางนะมันจะได้เข้าออกกันได้ง่ายแล้วมันจะได้เดินทางต่อกันได้นะคะมาดูตรงบริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะในช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะเส้นทางตรงนี้ในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ากลับเข้ามาทางสาทรตอนนี้เห็นบอกว่ามีรถนะคะท้ายแถวเนี่ยยังอยู่บนสะพานนะคะอยู่บนสะพานมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โหไม่ขยับเลยเหรอคะนะเป็นข้อมูลจากคุณแน็กนะคะเห็นบอกว่ายังไม่ขยับเลยนะครึ่งชั่วโมงแล้วสำหรับฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดิฉันขอไปดูนิดหนึ่งละกันนะว่าตอนนี้ตรงบริเวณสะพานนะคะสะพานตากสินเป็นยังไงบ้างขาเข้าขาออกดูมีท้ายแถวพอๆกันเลยนะคะตึ๊บตึ๊บตึ๊บฝั่งขาเข้านะฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางสาทรค่อนข้างมีปัญหาจริงๆค่ะนะคะท้ายแถวไม่ได้อยู่แค่บนสะพานนะท้ายเนี่ยลงมาจนถึงบนถนนนะถนนกรุงธนบุรีแล้วนะคะแตะถนนกรุงธนบุรีละไม่ได้อยู่แค่บนสะพานเท่านั้นนะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกมีชะลอตัวเล็กน้อยนะคะชะลอตัวเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ติดเท่าฝั่งขาเข้านะคะเต็มเส้นทางค่ะสำหรับทั้งสาทรเหนือสาทรใต้ในค่ำวันนี้นะรถค่อนข้างเยอะนิดนึงอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่มีเพื่อนสมาชิกให้ข้อมูลไว้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหรถทั้งเต็มพื้นที่ทั้งเยอะทั้งหนาแน่นแล้วก็ติดนะคะอยู่บนสาทรติดทั้งสองฝั่งส่งกำลังใจไปให้สำหรับใครที่อยู่ในเส้นทางนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของพญาไท24ร่วมกตัญญูค่ะเห็นบอกว่ามีเหตุนะคะ หญิงถูกฆาตกรรมในที่พักที่ซอยราชวิถี7นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงคะที่บอกว่าถูกฆาตกรรมในที่พักนี่เราไปตรวจสอบอะไรยังไงคะ
2: คือรับแจ้งมาว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตนะครับ
0: ค่ะ
2: ในภายในอพาร์ตเมนต์เจริญชื่อเจริญอพาร์ตเมนต์นะครับช
0: ั้
2: น2ห้อง201
0: ค่ะ
2: พอเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็เจอแต่ส่วนที่เกิดเหตุแล้วก็มีรอยรัดคอที่กระบาดที่บริเวณคอแล้วก็เป็นรอยแตกสายไฟคล้ายต่อกับกระทะไฟฟ้าเลยครับ
0: อืมเป็นสายไฟจากกระทะไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วผู้เสียชีวิตนี่อายุประมาณสักเท่าไหร่คะ
2: เป็นผู้หญิงชาวเมียนมานะครับอายุประมาณ20-25ปี
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ แล้วเขาพักอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอคะ
2: เบื้องต้นนะครับสอบถามกับผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์นะครับว่าเป็นห้องเช่าของชาวพม่าเป็นผู้ชายแล้วก็เพิ่งอยู่สองคนเราผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมาเมื่อคืน
0: ค่ะก็คือไม่ใช่คนที่พักอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี
2: ้ไม่ใช่ครับเหมือนคนที่เช่าห้องด้วยกันมาแล้วก็ผู้ก่อเหตุอ่ะเหมือนก็ไม่ได้อยู่ในตึกนี้เหมือนกันเหมือนมาห้องเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะค่ะอ๋อแล้วหลังจากนี้จะมีการดำเนินการในขั้นตอนอะไรยังไงต่อคะ
2: ตอนนี้ก็รอดีสุดหลักฐานนะครับมาว่าถึงเรื่องที่เกิดเหตุ
0: ค่ะ
2: เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องถึงหมดนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วรอแพทย์ที่เวชรามาเริ่มการตรวจส
0: อบแพทย์จากนิติเวชรามานะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วเขาคือคนในตึกก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนด้วย
2: ไม่เคย
0: ค่ะ
2: แต่เบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อยังไม่ทราบอะไรคร
0: ับ ค่ะ
2: ค่
0: ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่พญาไท24ร่วมกตัญญูให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าได้รับแจ้งเรื่องของเหตุฆาตกรรมในที่พักที่อพาร์ตเมนต์นะคะเจริญอพาร์ตเมนต์ในซอยราชวิถี7แล้วก็มีการไปตรวจสอบก็คือถูกรัดนะคะคอถูกรัดด้วยสายไฟที่เป็นสายไฟจากกระทะไฟฟ้าซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นชาวเมียนมาที่ไม่ได้อยู่ที่ตึกนี้นะคะมาเมื่อคืนนะคะห้องนี้เป็นห้องของผู้ชายแต่ตอนนี้ผู้ชายไม่รู้ไปไหนแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่นะคะทางเจ้าหน้าที่พอถอแล้วก็นิติเวชนะคะหมอจากนิติเวชรามามาตรวจสอบเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะในเรื่องของเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในซอยราชวิถี7ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงทุ่มกว่าๆแบบนี้นะไปดูในเรื่องของการเดินทางกันต่อเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกนะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหน้า YouTube นะบอกว่าแยกสุรศักดิ์รถติดมากค่ะคุณนินิวใช่ไหมบอกว่าแยกสุรศักดิ์รถติดมากเท่าที่ดูจากกล้องวงจรปิดของ CCTV กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็คือเต็มพื้นที่จริงๆอะค่ะไม่ขยับเลยเนาะก็น่าจะส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของปริมาณรถนะคะที่ยังหนาแน่นแล้วก็ชะลอตัวเนื่องจากถนนเปียกลื่นด้วยนะคะฝนมันเพิ่งตกไปแล้วก็ยังไม่หยุดนะยังโปรยๆอยู่นะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ขาดเม็ดก็เลยทำให้สภาพการจราจรตอนนี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเลยเส้นนี้ธรรมดาก็ติดอยู่แล้วนะตรงแยกสุรศักดิ์นะคะส่งกำลังใจให้นะเพื่อนสมาชิกของเราที่กำลังเดินทางอยู่คือติดตั้งแต่หัวถนนยันท้ายถนนเลยอะค่ะนะสุรศักดิ์เวลานี้มีตรงไหนอีกนะคะเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิดนี่ก็คือเต็มนะเต็มพื้นที่นะคะมีเส้นไหนอีกที่คุณรู้สึกว่าไม่ขยับมานานแล้วนะแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกตัดสินใจว่าจะไปเส้นทางนั้นดีไหมหรือว่าควรจะเปลี่ยนทางดีนะวันนี้ในเมืองรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะทุกเส้นทางเลยนะสำหรับในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณแถวๆพระราม4นะแถวเพลินจิตชิดลมปทุมวันนะคะเนี่ยบริเวณนี้นี่รถเต็มหมดนะคะบรรทัดทองบรรทัดทองเองก็โอ้โหหนาแน่นนะหนาแน่นนะคะเรียกว่าเต็มเกือบทั้งเส้นเหมือนกันแหละจากตรงบริเวณเพชรบุรีนะคะเลี้ยวเข้าบรรทัดทองมานี่รถชะลอตัวนะชะลอตัวเป็นช่วงๆแล้วก็จะมามีท้ายแถวสะสมนะคะก่อนออกตรงบริเวณแยกเจริญผลนะคะมีท้ายแถวสะสมอยู่ตรงบริเวณนั้นนะนิ่งๆเลยนะคะตอนนี้เห็นจากกล้องนี่คืออยู่กันนิ่งๆเลยนะตรงบริเวณนี้นะตรงแถวๆแยกเจริญผลนะคะไม่ขยับเลยอ่ะเส้นพระรามที่1นะคะรถแน่นเต็มพื้นที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันนะคะเดี๋ยวขอไปส่องกล้องแถวๆแยกปทุมวันหน่อยตรงนี้นี่

0: ดูเหมือนว่าทั้งซ้ายทั้งขวานะคะรถค่อนข้างเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะตรงบริเวณแยกปทุมวันรถเยอะจริงแต่ยังไหลๆไปกันได้นะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะรถที่มุ่งหน้าแยกปทุมวันยังใช้การได้อยู่นะคะยังใช้การได้อยู่ในเส้นถนนพระรามที่1นะจะชะลอตัวตรงหน้าแยกสัญญาณไฟประมาณนั้นนะคะไม่ได้ติดขัดเป็นท้ายแถวยาวส่วนเส้นพญาไทค่ะถนนพญาไทนะคะตรงบริเวณแถวโรงเรียนเตรียมนะจากสามย่านมุ่งหน้าไปแยกปทุมวันตอนนี้ยังใช้การได้ดีนะคะถนนโล่งนะแยกสามย่านมุ่งหน้าปทุมวันยังไปกันได้นะคะรถทำความเร็วได้แหละแต่ดูถนนมันจะยังเปียกลื่นอยู่นะไม่มีเม็ดฝนนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้นะรถไม่มีปริมาณหนาแน่นนะคะตามกันไปได้สำหรับตรงนี้ฝั่งกลับกันก็ดูโล่งๆเหมือนกันค่ะนะคะอันนี้คือเป็นส่วนด้านในนะที่ธรรมดาเนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะมาดูตรงบริเวณจุดใกล้ๆกันบ้างดีกว่าสีลมเป็นยังไงบ้างสีลมก็ไม่แตกต่างกับสาทรนะคะรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับในฝั่งขาออกนะมุ่งหน้าแยกนราธิวาสนะคะถนนนราธิวาสนราธิวาสราชนครินทร์นะมุ่งหน้าตรงบริเวณนั้นนี่คือปริมาณรถนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างเยอะนะตรงช่องนนทรีเองเนี่ยก็เต็มเลยนะคะชะลอตัวรถที่มาจากแยกสีลมนราธิวาสมุ่งหน้าไปแยกสาทรนราธิวาสนี่คือเต็มพื้นที่นะคะค่อยๆเคลื่อนกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกับเรื่องของการเดินทางบนทางพิเศษกันบ้างดีกว่าเย็นนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรเศรษฐกิจนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาและผู้ฟังจอสำหรับท่านครับ
0: คุณวิชากรเย็นนี้เป็นยังไงบ้างบนทางพิเศษหลังจากที่ฝนตกหนักในช่วงเย็นผ่านไปละ
1: ก็ยังหนาแน่นหลายสายทางอยู่ครับตอนนี
0: ้ค่ะเริ่มจากทางไหนก่อนดีคะ
1: อะไรนะครับ
0: เริ่มจากสายทางไหนกันก่อนดีคะ
1: เฉลิมนครแล้วกันครับ
0: โอเคค่ะ
1: ครับผมเริ่มจากเฉลิมนครครับที่ดังมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือไปรถมากอยู่ช่วงบริเวณโค้งบางกอกพาเลทเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณมองเทพครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับสลับจุดนิ่งเป็นบางครั้งครับผ่านพ้นมองเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวที่จะหนองบางนาครับชั้นน้ำทางกลับกันครับจากบางนาชำระค่าบันทางแล้วท้ายชะลออยู่ช่วงบริเวณลาดวงกันครับบริเวณปั๊มบ่อต่อบางนาแหละครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือแล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงดินแดงเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วก็ทางด้านนครหนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือช่องนนทรีครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนได้ช้าเช่นเดียวกันครับทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นทางออกสุขสวัสดิ์แล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกดาวคะนองมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยก้องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วจะลอยครั้งช่วงบริเวณทางร่วมประปาครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านฝั่งกับการรถน้าแต่ในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงกำแพงเพชรครับผ่านพ้นทางลงกำแพงเพชรแล้วจะลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนเซตราชดาต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงแคลายครับผ่านพ้นทางลงแคลายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งต่างระดับบางโค้งมุ่งหน้าต่างระดับพญาไทรถมากอยู่ช่วงเลนดังขึ้นยมราชต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทเคลื่อนโดยช้าครับฝั่งกับการรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงสีลมครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นทางลงสีลมมุ่งหน้าต่างระดับบางโค้งชะลอเล็กน้อยตรงช่วงต่างระดับบางโค้งครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับมาทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือราวพอเฟียร์เวกครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกับการรถมากแต่ในช่วงบริเวณทางลงบนโยธินครับต่อเนื่องถึงบริเวณเดนายครับรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับผ่านพ้นทางลงเดนายมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งฉลองรัฐอ่านมาลงมุ่งหน้าจะช่วงตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือคอนเสิร์ตแสบครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณทางลงโยธินครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางลงโยธินมุ่งหน้าออกจตุโชติตอนนี้ท้ายแถวออกจตุโชติท้ายแถวประมาณ3กิโลเมตรครับผม
0: ค่ะ
1: ทางด้านฝั่งกับการเข้าอ่านมาลงก็ชะลออยู่ช่วงบริเวณ ทางลง50เล็กน้อยครับลดมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าอันดาลงอย่างคล่องตัวครับแล้วก็ทางด้านฝั่งกาญจนาพิเศษบางแก้มุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้ลดมาก อยู่ช่วงบริเวณทางลงเทพารักษ์ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางลงเทพารักษ์แล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงบางเมืองครับลดมากต่อเนื่องจากพื้นที่ล่างครับผ่านพ้นทางลงบางเมืองแล้วทางขึ้นต่างน้ำก็ยังลดมากครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นทางออกบางคุ้มุ่งหน้าบางขุนเทียนยังคล่องตัวฝั่งกลับกันลดมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุ้ต่อเนื่องกันถึงบริเวณร่วมปู่เจ้าครับลงมาลงปากน้ำลงบางเมืองแล้วก็ลงเทพรักษ์ตอนนี้มุ่งหน้าบางแก้วก็ยังคล่องตัวครับทางด้านฝั่งบุรพาวิถีเข้าออกชลบุรีตอนนี้ลดน้อยคล่องตัวแล้วครับฝั่งกลับกันเข้าบางนาเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งอุดรรัตยาตอนนี้ช่วงบริเวณทางลงเมืองทองธานีตอนนี้ลดมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผมแล้วก็ทางด้านฝั่งกับกันเข้ามาแจ้งวันละยังใช้การได้ดีครับแล้วก็แถวๆบัดบัวขวัญก็มีรถสะสมเล็กน้อยครับผมส่วนทางด้านประจิมรัตยาทั้งสองฝั่งยังคล่องตัวครับคุณรัตยาครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณวิชากรนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณวิชากรนะคะช่วยอัปเดตข้อมูลในเรื่องของการเดินทางบนทางพิเศษให้กับเราเพิ่มเติมนะก็หลายสายทางยังมีรถตกค้างนะคะมีท้ายแถวสะสมอยู่ก็มันเป็นความต่อเนื่องอะบางทีมันลงพื้นราบไม่ได้เนื่องจากมีทั้งในเรื่องของปริมาณรถที่อยู่ในพื้นราบเองที่มันยังไม่ขยับนะมันก็เลยส่งผลให้ท้ายแถวนี้ยังอยู่บนทางพิเศษก็จะเย็นๆนะวันนี้อาจจะช้าหน่อยเช้ากว่าเมื่อวานนะคะเนื่องจากติดตรงน้องฝนนี่แหละมานะคะในช่วงเย็นแล้วก็อยู่นานด้วยนะคะในหลายพื้นที่ยังตกอยู่เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ทางสายของเจ้าหน้าที่กันนะคะร้อยตำรวจเอกณัฐนนท์ประยูนหงค่ะรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเจอป้าเกียวตอนกี่โมงนะคะ
2: ผมมาเข้าเวรช่วงเที่ยงครับก็ทราบข้อมูลว่าคุณป้าน่าจะมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆแล้วครับสายๆครับ
0: อยู่ที่สน.นี่ตั้งแต่ช่วงสายๆ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะได้มีการพูดคุยกับคุณป้ายังไงบ้างคะพอจะคุยรู้เรื่องไหม
2: พูดคุยกับคุณป้าครับก็คุยสอบถามรายละเอียดแต่ว่าเบื้องต้นคุณป้าจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้ครับเพราะคุณป้าอยู่เยอะแล้ว81ปี
0: ค่ะแล้วใครเป็นคนนำตัวคุณป้ามาส่งที่สน.มักกะสันนะคะ
2: ที่ทราบช่วงเช้าเห็นว่าคุณป้าหลงอยู่ครับแล้วก็กู้ภัยนำมาส่งที่สน.มักกะสันครับ
0: ค่ะหลงอยู่บริเวณไหนคะกู้ภัยนำมาเนี่ยค่ะเขาได้แจ้งไหมคะ
2: ไม่มั่นใจเรื่องสถานที่ครับ
0: อ๋อค่ะไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ยังไงต่อคะเนี่ยจะคุณป้ายังอยู่ที่สน.ใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้คุณป้ายังอยู่ที่สน.ครับเบื้องต้นประสานจนเจอญาติของคุณป้าที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วครับแล้วก็เข้าใจว่าญาติน่าจะเดินทางมาลำบากเพราะค่อนข้างสูงอายุพอสมควรก็เดี๋ยวผมจัดเจ้าหน้าที่ไปส่งคุณป้าที่บ้านครับ
0: ค่ะค่ะเอาไปส่งคุณป้าที่บ้านที่เทิดไทยนะคะเพราะว่า
2: แต่จริงๆใช่ครับ
0: แต่จริงๆคุณป้าเกียวเนี่ยแกเดินทางแล้วก็หลงหลายรอบแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
2: อ๋อเหรอครับ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะเห็นหนนี้เนี่ยคือทางจริงๆทางจสร้อยก็จะได้รับแจ้งประจำว่ามีคนไปเจอป้าเกียวแล้วเราก็ประสานค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่3แล้วแต่ว่าไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยไปถึงมักกะสันตรงนู้นเลยค่ะได้ค่ะจะพาคุณป้าส่งตอนประมาณสักกี่โมงคะเนี่ยจะออกเดินทาง
2: น่าจะอีกสักครู่นึงครับเจ้าที่ตำรวจที่เดินทางไปส่งตอนนี้ติดภารกิจนิดนึงครับก
0: ็
2: เดี๋ยวเสร็จสิ้นจากภารกิจแล้วก็รีบจัดกำลังพลไปส่งเลย
0: ค่ะค่ะ
2: ครับในพื้นที่ตอนนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะอยู
0: ่อ๋อฝนยังตกหนักไหมคะ
2: หน
0: ัก ไหมในพื้นที
2: ่ประมาณนึงครับพี่
0: ประมาณนึงค่ะนั้นรบกวนฝากคุณป้าด้วยนะคะอันนี้คุณป้าได้ทานอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: อ
0: ๋
2: อเรียบร้อยแล้วครับมีข้าวปลาเรียบร้อยแล้ว
0: เลี้ยงดูอยากดีนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นรองสวัสดิ์สอบสวนสน.มักกะสันนะคะที่บอกว่าเจอพอมาเข้าเวรตอนเที่ยงก็เจอคุณป้าอยู่ที่นี่แล้วนะคะทางกู้ภัยน่าจะมาส่งตั้งแต่ช่วงเช้าก็วันนี้ไปเที่ยวอยู่สน.มักกะสันนะเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดีเลี้ยงดูปูเสือรับประทานอาหารเรียบร้อยเดี๋ยวจะพากลับบ้านนะคะในช่วงเย็นต้องขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆคุณป้าเกียวเที่ยวไกลนี่ดิฉันให้ชื่อใหม่แล้วกันป้าเกียวเที่ยวไกลนะบ้านอยู่เทิดไทยถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ประมาณเทิดไทย31ใช่ไหม น่าจะใช่นะอยู่ประมาณนั้นนะไปนู่นนะมักกะสันไม่เป็นไรแต่ว่าต้องขอบคุณทั้งทางมูลนิธิด้วยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะที่ช่วยดูแลให้นะจนถึงเวลาค่ำแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะพามาส่งเนื่องจากผู้ที่อยู่บ้านใกล้ๆกับป้าเกียวเองที่รู้จักป้าเกียวเองก็เป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยนะคะสูงอายุเหมือนกันหมดนะนอกจากเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้นะเห็นมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะเรื่องของสภาพการจราจรตอนนี้ที่พระราม6เห็นบอกว่าพระราม6ตั้งแต่แยกศรีอยุธยาไปจนถึงแยกตึกชัยในฝั่งขาออกรถมากค่ะตอนนี้รถค่อนข้างมากเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆนะคะฝั่งกลับการฝั่งขาเข้าไม่แพ้กันเลยรถมากเหมือนกันแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณวันลบด้วยนะคะที่อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะในส่วนของเส้นทางถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะตรงบริเวณทางเบี่ยงนะคะเบี่ยงต่างระดับพระราม2ตรงนี้ในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้มีเรื่องของอุบัติเหตุมีรถที่มันไปชนขอบทางนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะสารวัตรจราจรสน.แสมดำค่ะพันตำรวจโทสมพรแสนดีก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายไปแล้วอุบัติเหตุก็คือตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกนะตั้งแต่ตอนเย็นๆเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนในเส้นทางตรงนี้นะคะตรงบริเวณเส้นทางถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าตั้งแต่ช่วงต่างระดับเอกชัยจนถึงต่างระดับพระราม2ทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ตรงนี้นะคะรถค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ช้านะคะยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะคะก่อนค่ำนะก่อนค่ำนะเคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยไปหมดแล้วสำหรับจุดนี้นะคะคุณชัยรัตน์ชัยราชพฤกษ์ค่ะบอกว่าอยู่ราชพฤกษ์ขาเข้านะตอนนี้ดูเหมือนว่ารถจะช้าตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับราชพฤกษ์ไปจนถึงต่างระดับบางรักน้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุค่ะตรงบริเวณทางขึ้นจากต่างระดับชัยพฤกษ์มาเล็กน้อยตรงจุดนี้เนี่ยมีรถเก๋งนะคะไปชนกับแบรีเออร์แล้วก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะชนในช่องทางด้านขวานะคะชนแบรีเออร์ด้านขวาขวางอยู่ในช่องนั้นนะคะส่งผลให้สภาพการจราจรตอนนี้ในฝั่งขาเข้ายังช้านะคะค่อนข้างช้าตรงจุดที่มีอุบัติเหตุค่ะก็คือชะลอตัวมาตั้งแต่ช่วงต่างระดับชัยพฤกษ์ไปจนถึงต่างระดับบางรักน้อยส่วนฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งขาออกตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะคะขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะรวมไปถึงข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกฝากมาทางหน้า YouTube ด้วยนะคะก่อนหน้านี้บอกว่าสุรศักดิ์รถติดมากติดมากจริงๆนะหนาแน่นนะคะส่งกำลังใจไปให้นะคุณนิวตอนนี้ถึงไหนแล้วอัปเดตเพิ่มเติมได้นะคะคุณมานพคุณมานพบอกว่าถนนศรีนครินทร์ช่วงศรีนุชถึงแยกศรีทัศน์รถเยอะมากแต่ฝั่งขาออกคล่องตัวครับผมนะในฝั่งขาเข้านะคะปริมาณรถเยอะนะคะเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะบอกว่าศรีนครินทร์ขาเข้าท้ายแถวค่อนข้างยาวนะคะส่งกำลังใจให้คุณมานพอยู่บริเวณนั้นนะอัปเดตเพิ่มเติมได้ถ้ามันคล่องดีเมื่อไหร่นะคะแจ้งกลับมาด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกเหมือนกันว่าตรงบริเวณศรีนครินทร์ขาเข้าหรือว่าอ่อนนุชนะคะตรงบริเวณนั้นเนี่ยรถจะมีปริมาณน้อยลงนะคะแล้วก็คล่องตัวขึ้นหลังจากทุ่มครึ่งเป็นต้นไปประมาณนี้นะขอบคุณข้อมูลจากคุณมานพด้วยนะคะไปที่สายของคุณเด็กวัดป่ากันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณฐานุตาและเพื่อนสมาชิกนะครับผมฟังผมเย็นสบายเย็นฉ่ำ
0: เย็นฉ่ำยังฉ่ำอยู่ใช่ไหมคะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรตอนนี้
3: เบอร์1ครับผม
0: เบอร์1
3: ไปเรื่อยๆแต่ที่อยากจะแจ้งก็คือมันมีรถจอดเสีย
0: จอดเสียตรงไหน
3: คะรถจอดเสียเนี่ยมันมืดอันตรายก
0: ็
3: คือถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออก
0: ค
3: ่
0: ะ
3: สะพานข้ามคลองขุนมหาไทยมาประมาณ500เมตร
0: ค่ะอ
3: ยู่ในช่องทางดักเลนซ้ายเป็นรถตู
0: ้
3: ตรงนั้นออกจะมืดซะหน่อยถ้ามาไวก็คงจะไม่เห็นนะของคนท้าย
0: เขาแล้วเขาเปิดไฟกระพริบอะไรไว้ไหมคะ
3: ไม่มีไฟเลย
0: อ๋อจอดเฉยๆเลย
3: ใช่จอดเฉยๆเลยเพราะฉะนั้นในรถที่ลงมาก็พอถ้าไม่เห็นก็เพราะมันเลยทางออกที่จะไปคู่ขนานที่จะไป3 4 5ที่จะไปสุพรรณพอดี
0: ค่ะ
3: พราะฉะนั้นทางนั้นอ่ะคือมืดจริง
0: ๆแล้วไฟทางมันก็คือไม่มีเหรอคะ
3: มีแต่มันไปส่องไม่ถึง
0: ส่องไม่ถึงค่ะ
3: มืด
0: เ
3: พราะฉะนั้นก็แจ้งให้ใครมาให้สัญญาณหน่อยผมไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่หรือเปล่า
0: ก็คือเห็นจอดเฉยๆไฟไม่เปิด
3: ไฟไม่เปิดครับผม
0: เนาะไม่แน่ใจว่ามี
3: ไฟหมดหรือแบตเตอรี่หมดหรือเปล่าไม่ทราบนั่นแหละครับผม
0: ค่ะแล้วในเรื่องของเส้นทางตอนนี้คือรถเป็นยังไงบ้างคะปริมาณเยอะ
3: ไ
0: ห
3: มไม่ติดไปได้เรื่อยๆครับ
0: ไปได้เรื่อยๆนะ
3: ครับผมประมาณ 3-5 ที่จะมุ่งหน้าไปบางกวดก็ไปได้เรื่อยๆความเร็วได้60ฝนก็ยังตกอยู่ประมาณ1
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ได้ค่ะ
3: กับรายงานเพียงเท่านี้ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณเด็กวัดป่าด้วยนะมีรถจอดเสียอยู่ในฝั่งของออกของถนนราชพฤกษ์นะคะตรงบริเวณสะพานข้ามคลองขุนมหาดไทยเป็นรถตู้นะเป็นรถตู้จอดอยู่แล้วก็ไม่ได้เปิดไฟอะไรด้วยนะคะเหมือนกับจอดเสียอยู่เฉยๆไม่รู้ว่าธรรมดารถจอดเสียเราจะเปิดไฟกระพริบด้านท้ายใช่ไหมให้สัญญาณแล้วตอนนี้คือรถจอดเฉยๆไม่มีไฟแล้วตรงบริเวณนั้นก็ค่อนข้างจะมืดนะคะอาจจะมองเห็นไม่ชัดเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะคะคุณธันวรินทร์สวัสดีค่ะคุณธันวรินทร์บอกว่าอยู่ราชพฤกษ์ขาออกเหมือนกันนะเห็นบอกว่ารถค่อนข้างมากเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆตั้งแต่ตรงบริเวณแยกสวนผักไปจนถึงแยกบางขุนกองอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองนะคะอย่างใช้ได้นะฟังกลับกันฝั่งขาเข้าก็รถมากเช่นกันได้ค่ะขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะคะคุณธันวรินทร์เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าได้เวลาสำคัญในช่วงค่ำของวันแล้วนะคะเราจะไปติดตามข่าวกันนะคะในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณธนุตาค่
0: ะ
5: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
5: เรื่องของประเด็นนำพ่อแม่ไปเรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี่ยนะคะวันนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะ
0: คุ
5: ณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่กระทรวงการคลังวันนี้นะคะเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการยกเลิกใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับพ่อแม่นะคะที่ลูกนำชื่อไปใช้เพื่อลดหย่อนภาษีนะคะบอกว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบว่าเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีการนำมาใช้ในการพิจารณานะคะก็พูดง่ายๆก็คือจะไม่ตัดสิทธิ์นั่นแหละ
0: ไม่นับเกณฑ์นี้แล้วยกเลิกไป
5: ใช่เพราะว่าเขาเสียภาษีลดหย่อนกันไปแล้วตั้งแต่มีนาใช่ไหมคะมีนาเมษาก็หลังจากนี้ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆให้มีความเหมาะสมรวดเดียวจบเพื่อเสนอให้ครม.พิจารณานะคะก่อนที่จะเตรียมประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะส่วนความคืบหน้าของการลงทะเบียนล่าสุดมีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 11.28 ล้านรายนะคะได้รับการตรวจสอบไปแล้วประมาณ 10.8 ล้านรายพบว่ามีผู้ลงทะเบียนประมาณ 400,000 รายที่มีข้อมูลผิดพลาดค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยเช่นกรอกชื่อซ้ําในช่องที่เขาให้ใส่นามสกุล
0: ค่ะ
5: ไปกรอกชื่อนะคะคณะกรรมการจึงมีมติให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องได้ทันทีหากสามารถระบุตัวตนได้นะคะโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเวลามาลงทะเบียนใหม่ส่วนผู้ที่กรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญนะคะซึ่งก็มีอยู่ประมาณ200รายนะคะก็จะมีการประสานให้เจ้าที่ของธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปพบนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้ไขข้อมูลถึงบ้านเลยค่ะถึงที่เลย
0: สองร้อยรายเนี่ยนะคะ
5: ใช่ใช่นะคะ
0: ค่ะ
5: ส่วนการลงพื้นที่ค้นหาผู้ตกหล่นแบบเชิงรุกค่ะโดยได้มีการแบ่งงานนะคะแบ่งการทำงานออกเป็นกลุ่มต่างๆโดยกลุ่มที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการสำรวจไปแล้วกว่าร้อยละ70หรือว่าจำนวน 700,000 รายและมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มตกหล่นจากบัญชีรายชื่อเดิมนะคะซึ่งก็ได้จากการสำรวจรับแจ้งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นล่าสุดพบผู้เดือดร้อนเพิ่มเติม อีกนะคะ 1.57 ล้านรายค่ะรวมแล้วนะคะจะมีผู้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพิ่มเติมในรอบนี้อีกกว่า 2.29 ล้านรายค่ะ
0: ค่ะ
5: นะคะก็เรียกว่าคราวนี้ก็คงจะไม่มีใครตกหล่นนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันค่ะ
0: ค่ะ
5: อีกเรื่องนึงนะเรื่องของทนายตั้มค่ะภายหลังจากที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงนะคะที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือว่าเจ้อ้อยนะคะเศรษฐีนีชาวไทยร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายสิทธาที่เบี้ยบังเกิดนะคะหรือว่าทนายตั้มจำเลยที่1นางปณิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาจำเลยที่2นายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุคนสนิทของทนายตั้มเป็นจำเลยที่3นางสาวสารินีนุชนาธนะคะหรือสาแฟนของนายนุจำเลยที่4นางสาวปินทิรากาลิวันนะคะพี่สาวของภรรยาทนายตั้มจำเลยที่5นางสาวแก้วสรรสุขผลพนักงานโชว์รูมรถยนต์จำเลยที่6และนางสาวมะนันพัฒนะคะรามธีรพัฒน์พนักงานโชว์รูมรถยนต์จำเลยที่7ร่วมกันนะคะในฐานความผิดช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินนะคะ
0: ค่ะ
5: แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะจำเลยแหละและพวกร่วมกันช่อโกงเงินจากทางนางจตุพรผู้เสียหายนะคะโดยให้โอนเงินจำนวนมากหลายครั้งหลายหนเช่นเงินลงทุนในแพลตฟอร์มหวยออนไลน์จำนวน71ล้านบาทเงินซื้อรถเบนซ์นะคะจำนวน13ล้านบาทแล้วก็เงินจ่ายค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยน์จำนวน39ล้านบาทนะคะค่าจ้างเขียนแบบโรงแรมให้กับพวกจำเลยก็มีการโอนให้หลายครั้งซึ่งนางจตุพรอ้างว่าถูกนายสิทธาช่อโกงแล้วก็หลอกลวงขณะที่นายสิทธาอ้างว่าเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หานะคะโดยวันนี้ศาลอาญาได้พิพากษาจำคุกนายสิทธาในความผิดฐานช่อโกง4ปี6เดือนและความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนรวมโทษจำคุก5ปี12เดือนและก็ให้นายสิทธาชดใช้ค่าเสียหายนะคะจำนวน 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยค่ะจากนั้นญาติของนายสิทธาก็ได้ยื่นคำร้องพร้อมทั้งหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินมูลค่า2ล้านบาทเพื่อขอประกันตัวนะคะโดยศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวนายสิทธาจำเลยที่1ตีราคาหลักประกันก็คือ1ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลค่ะ
0: ค่ะ
5: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและก็ประธานที่ปรึกษาของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะได้เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม2569บอกว่ามีการปรับตัวลดลงจากระดับ 50.6 เป็น 49.5 นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ42เดือนหรือว่า3ปีครึ่งนับตั้งแต่ธันวาคมปี65ค่ะเนื่องจากว่าผู้บริโภคกังวลปัญหาสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงแล้วก็ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจไทยค่าครองชีพของประชาชนแต่อันนั้นนี่คือผลสำรวจเนี่ยไม่ครั้งที่สำรวจออกมาเนี่ยนะคะก็มาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะคะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569คาดว่าจะปรับดีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเริ่มอัดฉีดเม็ดเงินเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน2569ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินนะคะสะพัดในระบบเศรษฐกิจเดือนละ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทคาดว่ารวมกับวงเงินงบประมาณ 1.7 แสนล้านบาทของรัฐบาลแล้วก็จะทำให้มีเงินในระบบเศรษฐกิจราว 2 ถึง 2.5 แสนล้านบาทซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะว่าเงินไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่จะไหลเข้าไปยัง SME ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยประคองให้ SME ไม่ต้องปิดกิจการทั้งนี้เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแต่ก็ยังมีการเติบโตแบบ K-shape นะคะก็คือ กระจายไม่ทั่วถึงเชื่อว่าหลังจากนี้จะเริ่มฟื้นตัวไปจนถึงสิ้นปีนะคะคาดว่าทั้งปีนี้ GDP ไทยจะโต 1.6 ถึง 2%
0: ค
5: ่
0: ะ
5: แล้วก็มีโอกาสโตได้ถึงนะคะ 2% นะคะต้องรอดูผลบวกจากไทยช่วยไทยพลัสว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากแค่ไหนรวมไปถึงสถานการณ์สงครามนะคะอิหร่านสหรัฐว่าจะยืดเยื้อรุนแรงต่อไปอีกนานแค่ไหนค่ะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วชิระคูณทวีเทพผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และก็ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้าของมหอการค้าไทยนี่นะคะก็เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยก็คือดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจนะคะในเดือนพฤษภาคม2569ว่ามีการปรับตัวลดลงจากระดับ 42.2 เป็น 41.7 นะคะเป็นการลดลง3เดือนติดต่อกันเนื่องจากว่าภาคธุรกิจยังคงกังวลภาวะสงครามที่ยืดเยื้อนะคะราคาขายน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5 นะคะบาทต่อลิตรค่ะจากเดือนที่ผ่านมาโดยอยู่ที่ระดับ 40.70 บาทต่อลิตรณสิ้นเดือนพฤษภาคม2569ต้นทุนการผลิตสูงรวมทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจทุกรายปรับลดลงนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจการบริโภคลงทุนท่องเที่ยวแล้วก็การค้าชายแดนค่ะการจ้างงานก็ปรับลดลงมามากที่สุดนะคะที่เห็นว่าธุรกิจยังคงกังวลเรื่องของการจ้างงานและก็เริ่มมีการชะลอการจ้างงานและเริ่มมีการเลย์ออฟพนักงานแล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะจากปัจจัยเรื่องของต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันโดยเป็นการปลดพนักงานออกเพื่อประคองต้นทุนของธุรกิจให้อยู่ได้ต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามธุรกิจได้ขอให้ภาครัฐนะคะเร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยดำเนินการตามข้อเสนอคือให้หาทางรับมือกับวิกฤตต้นทุนพลังงานโดยตรึงราคาดีเซลและก๊าซหุงต้มอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อลดภาระต้นทุนภาคขนส่งมวลชนและก็ขนส่งสินค้าเตรียมความพร้อมระบบชลประทานรองรับภัยแล้งนะคะรวมถึงออกมาตรการแก้ไขหนี้โดยขยายและสานต่อโครงการปรับโครงสร้างหนี้พักชำระหนี้หรือมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการส่งออกนะคะและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: นะคะ
0: ทีนี้นอกจากเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้แล้ว
5: มาดูเรื่องหุ้นต่อเลยนะคะ
0: หุ
5: ้นไทยค่ะ วันนี้แต่หุ้นไทยวันนี้บวกนะคะปิดบวกค่ะหุ้นไทยนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ปิดที่ 1,572.32 จุดเพิ่มขึ้น 8.73 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 52,253.75 ล้านบาทนะคะทำจุดสูงสุดวันนี้ที่ 1,581.92 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,559.45 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยรีบาวด์ได้ดีกว่าที่คาดการนะคะซึ่งเราก็คาดการว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะซึมตัวแต่ว่าได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นมาของหุ้นกลุ่มเดลต้านะคะหุ้นไทยได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ไม่ได้ดีดขึ้นแรงมากนักนะคะและตลาดหุ้นต่างประเทศที่เริ่มฟื้นตัวหลังจากที่ช่วงแรกมีการปรับตัวรับแรงกดดันจากความตึงเครียดของสงครามตะวันออกกลางที่ปะทุใหม่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะรวมทั้งตลาดฟิวเจอร์ของสหรัฐก็ยังเป็นบวกนะคะตลาดรอติดตามเรื่องของการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ของสหรัฐในคืนนี้หลังจากที่มีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ประจำเดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้นถึง 4.2% ตามที่คาดการณ์นะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่สูงค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบนะคะตามทิศทางตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียเนื่องจากความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,987.01 จุดค่ะลดลงไป 6.21 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายออกขออภัยส่วนฮั่งเส็ง
0: ค่ะ
5: ตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะวันนี้ปิดลบนะคะเป็นวันที่7ติดต่อกันค่ะแล้วก็แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี68เลยเนื่องจากว่าแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีระลอกใหม่ประกอบกับความตึงเครียดของตะวันออกกลางก็ทวีความรุนแรงขึ้นอีกนะคะส่งผลให้มีความ กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะทำให้หางเสงวันนี้ปิดไปที่ 24,249.29 จุดนะคะลดลงไป 158.67 จุดค่ะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดบวกนะคะท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดนะคะโดยระหว่างวันเนี่ยดัชนีร่วงลงไปกว่า 2% ในช่วงสั้นๆก่อนที่จะฟื้นตัวกลับเข้ามาในแดนบวกนะคะโดยได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทำให้นิกเกอิตลาดปิดตลาดที่ 64,217.27 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 38.00 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศเมื่อวานปรับไป40ใช่ไหมคะ
0: ค่ะเมื่อวานวันนี้
5: ทำสถิติเมื่อวานคือบวกไปอีก1เป็น41ค่ะวันนี้ปรับไป41
0: มากกว่าเมื่อวาน
5: 1ค่ะ1ครั้งโดยวันนี้เปิดตลาดนะคะลบไป1,150บาทนะคะทั้งวัน41ครั้งเนี่ยเป็นปรับบวก22ครั้งแล้วก็ปรับลบไป19ครั้งนะคะปิดตลาดนะคะทองคำในประเทศยังลบอยู่ 1,100 บาทค่ะทำให้ราคารับซื้อของทองคำแท่งนะคะอยู่ที่บาททองคำละ 63,750 บาทส่วนขายออกนะคะขายออกอยู่ที่บาททองคำละนะคะสำหรับทองคำแท่ง 63,950 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,474.36 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,750 บาทนะคะส่วนราคาโกลด์สปอตนะคะหรือว่าทองคำตลาดโลกอยู่ที่ 4,093 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.95 บาทนะคะทางห้างทองแม่ทองสุขระบุว่าทองคำโลกเนี่ยเรียกว่าต่ำที่สุดในรอบ7เดือนนะคะเฉียดระดับทดสอบคือ 4,000 เหรียญค่ะโดยคืนที่ผ่านมาราคาทองคำตลาดโลกปิดร่วงกว่า 4.4% นะคะหลุดระดับ 4,100 เหรียญค่ะโดยทำจุดต่ำสุดใหม่ที่บริเวณ 4,023 เหรียญซึ่งเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี68นะคะหลังจากที่สหรัฐโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่2ทำให้ตลาดกังวลว่าสงครามอาจจะที่ยืดเยื้อเนี่ยอาจจะหนุนให้ราคาน้ำมันแล้วก็เงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นนะคะส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะใกล้เคียงกับช่วงเปิดตลาดตอนเช้านะคะเปิดที่32.97 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.89 ถึง 32.97 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ2เดือนนะคะโดยในช่วงเช้าเนี่ยปรับอ่อนค่าใกล้ระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่
0: ะ
5: เนื่องจากว่าราคาทองคำร่วงลงไปแรงค่ะแล้วก็มีแรงแต่ก็มีแรงซื้อดอลลาร์กลับเข้ามาจากฝั่งผู้ส่งออกก็เลยทำให้เราไม่ได้เห็นเงินบาทขึ้นไปทะลุในระดับ33บาทนะคะคืนนี้ตลาดรอการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะคะซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% นอกจากนี้ก็ยังคงต้องติดตามรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐได้แก่เรื่องของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI เดือนพฤษภาคมซึ่งถ้า PPI หรือว่าเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการก็มีโอกาสที่จะทำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อย่างน้อย1ครั้งนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้นนะคะนักบริหารการเงินระบุว่าพรุ่งนี้เงินบาทมีโอกาสที่จะทะลุ33บาทต่อดอลลาร์ได้ค่ะคาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.80 ถึง 33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ค่ะ
5: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะมีการสรุปยอดเรื่องของแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นะคะคณะกรรมการจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ตามมาตราแมกนิจูดนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนานะคะทางตอนใต้ของเมื่อวันจันทร์ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์นะคะอยู่ที่อย่างน้อย47รายค่ะแต่ว่ายังมีผู้สูญหายอีก31รายนะคะผู้บาดเจ็บมีทั้งหมดตอนนี้นะคะสรุปตัวเลขนะตอนนี้คือ6 688รายนะคะประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 75,300 ครัวเรือนค่ะหรือว่ากว่า 3.46 แสนคนนะคะมีประชาชนที่ต้องพลัดถิ่นฐานกว่า 45,000 คนรวมถึงบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 12,600 หลังค่ะแล้วก็ยังเป็นสาเหตุที่เกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องอีก45เหตุการณ์นะคะซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของดินถล่มค่ะรายงานระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะส่งผลกระทบต่อการสัญจรบนถนน45ช่วงสะพาน8แห่งท่าอากาศยาน1แห่งแล้วก็ท่าเรือ2แห่งค่ะตลอดจนรวมถึงทางภาคการเกษตรปศุสัตว์แล้วก็ประมงนะคะขณะที่ระบบจ่ายไฟฟ้าได้รับผลกระทบในเมืองและเทศบาลถึง48แห่งนะคะมันเยอะจริงๆข้อมูลจากทางสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์ระบุว่าแผ่นดินไหวนะคะตามรอยเลื่อนเปลือกโลกครั้งนี้เกิดขึ้นตอน 7:37 นาทีตามเวลาท้องถิ่นความลึกที่33กิโลเมตรนะคะแล้วก็จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งของเมืองมาซิมของจังหวัดสลังกานีบนเกาะมินดาเนาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว32กิโลเมตรค่ะ
0: ค่ะ
5: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
6: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการเดินทางก่อนหน้านี้ที่อัปเดตคุณผู้ฟังไปนะว่าที่ตรงบริเวณเส้นราชพฤกษ์นะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์100เมตรที่รถชนกันเยอะๆเลยนะข้างหนึ่งนะฝั่งขวาก็ประมาณสัก7คันนะฝั่งซ้ายอีกนะคะที่จอดอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะทั้งรถเก๋งรถกระบะกีดขวาง2ช่องเลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะตอนนี้คือล่าสุดเนี่ยค่ะทางดาบตำรวจประจวบอินทองหลางค่ะสารวัตรจราจรสภ.บางกรวยก็ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสรุปก็คือรถทั้งหมดเฉี่ยวชนกันไป7คันด้วยกันนะคะก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดสำหรับจุดนี้นะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยค่ะบนพื้นที่ฝั่งขาเข้าของถนนราชพฤกษ์นะคะก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ประมาณสัก100เมตรค่ะแล้วก็ยังมีอีกจุดนึงนะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจากที่คุณชัยรัตน์นะคะได้แจ้งเรานะก็จะมีคุณอชิระนะคะแจ้งมาอีกคนหนึ่งเหมือนกันบอกว่าเป็นเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่ขึ้นจากตรงบริเวณต่างระดับชัยพฤกษ์มาเล็กน้อยเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะตอนนี้ทราบแล้วเป็นรถอะไรนะคะเป็นรถกระบะนะชนกับบาริเออร์นะคะในช่องทางด้านขวาตรงจุดนี้เนี่ยทางสภ.ชัยพฤกษ์ทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรในเส้นทางราชพฤกษ์ขาเข้าก็ยังคงช้าอยู่นะคะช้าอยู่นะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เผื่อเพื่อนสมาชิกใช้เส้นทางตรงนี้เอ๊ะทำไมมันยังไปไม่ได้มันช้าๆก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถกระบะไปชนกับบาริเออร์นะคะในช่องทางด้านขวาค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางนะตรงบริเวณทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการเข้าดำเนินงานปรับปรุงช่องเงินสดทางออก1ช่องนะคะเป็นช่องทางที่3นะเป็นช่องทางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติที่เราเรียกกันว่า Easy Pass นะคะบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปู่เจ้าสมิงพรายทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะตรงด่านปู่เจ้าสมิงพรายทางออก1ช่องทางนะคะเป็นช่องทางที่3นะก็คือช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสดโดยเริ่มนะคะที่จะมีการดำเนินการปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านปู่เจ้าสมิงพรายทางออกที่1ช่องที่3เนี่ยก็คือวันนี้นะคะวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่11มิถุนายนช่วงเวลา22นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาค่ะนะคะแล้วก็จะไปปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษตรงด่านปู่เจ้าสมิงพรายทางออก1ช่องทางที่3ในวันศุกร์นะคะที่12มิถุนายนช่วงเวลา22นาฬิกาจนถึง5นาฬิกานะคะเหมือนกันเลยนะแล้วก็วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่13มิถุนายนก็จะปิดนะคะในช่วงเวลา22นาฬิกาไปจนถึงวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะคะในช่วงเวลา12นาฬิกาค่ะก็คือเสาร์เนี่ยปิดยาวไปจนถึงเที่ยงของวันอาทิตย์เลยนะคะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเปิดใช้งานช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัตินะคะที่เรียกว่า Easy Pass เนี่ยแหละที่ด่านปู่เจ้าสมิงพรายทางออก1ช่องที่3ในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปก็คือจะทำงานจนถึงเที่ยงหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปิดใช้งานตามปกตินะคะช่วงเวลาทำงานทั้งหมด3วันนะอย่างที่ดิฉันบอกไปเป็นช่วงกลางคืนทั้งหมดเลยนะคะวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสก็คือวันนี้เริ่มตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึงตี5วันศุกร์ที่12มิถุนาก็ตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5และวันเสาร์ที่13มิถุนาเริ่มตั้งแต่4ทุ่มยาวไปจนถึงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ค่ะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เอามาแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบเผื่อจะใช้เส้นทางตรงนี้นะทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะมาดูข้อมูลเพิ่มกันนะนอกจากเรื่องราวตรงนี้แล้วนะคะยังมีในส่วนของเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าตรงสะพานพระราม8นะสะพานพระราม8ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานนะคะในฝั่งขาออกนะคุณจักรแจ้งมาบอกว่า
ก่อนขึ้นสะพานพระราม8ตรงนี้เนี่ยเห็นมีรถแท็กซี่นะคะไปจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะน่าจะจอดเสียอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะเราก็ได้รับเรื่องปุ๊บเราก็แจ้งไปทางศูนย์วิทยุรามาเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางเส้นทางสายนี้นะสะพานพระราม8นะคะตั้งแต่ช่วงแยกจวร.ไปจนถึงทางลงอรุณอมรินทร์เวลานี้คือยังเคลื่อนตัวได้นะว่าแต่ไปช้าๆนะช้าหน่อยเพราะว่าก่อนจะขึ้นสะพานเนี่ยค่ะมันไปติดตรงรถที่เสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะส่วนฝั่งกลับกันนะคะฝั่งกลับกันเนี่ยในฝั่งขาเข้านะคะดูจะใช้การได้ดีกว่านะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณจักรด้วยที่แจ้งกันเข้ามาเราก็ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มเติมให้นะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่วันนี้ก็รถดูมีปริมาณไม่ค่อยมากนะไม่ค่อยมากเหมือนเมื่อวานนะอาจจะช้าหน่อยตรงจุดที่มีเรื่องของรถเสียกีดขวางอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ถนนกาญจนาขาออกจากบางใหญ่ไปบางบัวทองฝนตกตั้งแต่เย็นจนตอนนี้ยังไม่หยุดตกส่งผลให้การจราจรรถช้านะคะทำความเร็วไม่ได้ท้ายแถวยังอยู่ตรงบริเวณซอยกันตนาค่ะโอ้โหนี่เป็นข้อมูลจากทางคุณวิกตอเรียโคลเซ่นะคะที่แจ้งข้อมูลมานะแล้วเราก็มารีโพสต์อยู่ใน X ของ JS100 Radio นะคะบอกว่าติดสาหัสมากเลยอุ้ยส่งกำลังใจให้ใครอยู่เส้นนี้เป็นยังไงบ้างคะเดินทางอยู่ติดขนาดไหนเล่าให้เราฟังได้นะผ่านทางหน้า YouTube ก็ได้นะพิมพ์มานะคะมีอีกหนึ่งเส้นเห็นบอกว่าฝนลงอีกรอบแล้วรัชโยธินนะคะฝนตกอีกรอบมุ่งหน้ารัชวิภารถเยอะค่ะรถเยอะนะคะก็แต่ว่าไปได้ไหมก็ไปได้นะช้าๆตามกันไปนะคะขับเร็วไม่ได้เลยเพราะว่าฝนตกด้วยแล้วก็รถเยอะด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกที่แบ่งปันมาแล้วก็ส่งต่อมาให้เรานะคะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนก็อัปเดตมาได้นะเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่บอกว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มเติมดิฉันก็เลยไปดูซิว่ากลุ่มฝนตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจาก1ทุ่มมาจนจะถึง2ทุ่มตอนนี้ก็ยังเป็นกลุ่มใหญ่อยู่นะคะยังเป็นกลุ่มใหญ่อยู่แล้วก็ปริมาณฝนสูงสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่เขตคลองสามวานะคะ 21.5 มิลลิเมตรค่ะสำหรับช่วงเวลาชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะพักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปลี่ยวผู้อำนวยการโรงเรียนเลวองจินตคณิตตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นางจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
1: องคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง
0: นางจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
1: องคมนตรี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่9ทับ2569ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์อาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาทนอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวนเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรกว่า710ครัวเรือนและมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นเสาวรสมะละกอพันแขกดำสีสะเกดและกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำผึ้งมานูก้าทั้งนี้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามเมื่อวันที่22ถึง23มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดห้วยน้ำซับวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครและวัดเสาธงหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดปลาเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายห้วยวัดธงไทยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดตาลเรียงวัดโคกตับเป็ดจ
ังหวัดราชบุรี

0: สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดบึงวัดด่านในวัดวัดขวางวัดเคียรีวันวัดพายัพวัดจันทึกวัดโนนสมบูรณ์วัดวังโป่งและวัดพระนารายมหาราชและเวลา 19 นาฬิกาวัดพรหมธรรมนิมิตคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนการบุกรุกทำลายป่าและการปลูกฝังให้ชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพที่มั่นคงตามแนวพระราชปณิธานให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 20นาฬิกากับอีก17นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อกับจส100สถานีข่าวสารและการจราจรนะคะมาดูในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนหน้านี้ที่คุณบุญธรรมแจ้งมานะบอกว่าไฟดับนะคะที่หมู่5ที่ตำบลทรงคนองอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตั้งแต่4โมงครึ่งนะจนถึงเกือบ2ทุ่มนะก็ไฟก็ยังไม่มาเห็นแจ้งมาก่อนหน้านี้ล่าสุดนี่นะคะล่าสุดคุณบุญธรรมแจ้งกลับมาแล้วว่าไฟติดแล้วไฟมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราก็ประสานเพิ่มเติมไปกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าแจ้งว่าได้มีการประสานไปที่การไฟฟ้าของสามพรานแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กำลังจะมาดูเพิ่มเติมให้เพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนค่อนข้างตกหนักในหลายพื้นที่ในตรงบริเวณทรงคนองสามพรานนะแล้วตอนนี้ก็มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยไฟกลับมาแล้วนะคะคุณบุญธรรมแจ้งมายินดีด้วยหลังจากที่อยู่ในความมืดมาหลายชั่วโมงนะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะนะคะได้รับแจ้งมาว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก4ทุ่มคุณสุรางคนางเจ้าหน้าที่จากศูนย์ทางด่วนพบโทรศัพท์นะคะพบโทรศัพท์เครื่องนึงเป็นโทรศัพท์ Oppo สีดำอยู่ในเคสสีส้มค่ะก็เป็นข้อมูลที่แจ้งเรามานะแต่จริงๆเนี่ยคือโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่นะคะรปภ.เนี่ยพบเจอตั้งแต่ช่วงวันที่9นะคะช่วงเย็นวันอังคารที่9นะคะประมาณ5โมงนะคะไปเก็บโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยได้จากตรงบริเวณสนามหน้าห้องน้ำสาธารณะนะคะตรงด่านนะคะตรงด่านเก็บนะคะก็ไปเก็บมาได้ตอนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนก็เก็บโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้อยู่ที่ด่านบางแก้ว3นะคะเผื่อใครเป็นเจ้าของนะไปลงรถเข้าห้องน้ำนะคะอาจจะทำตกไว้เป็น Oppo นะเครื่อง Oppo เครื่องสีดำอยู่ในเคสสีส้มค่ะถูกพบเจอตรงบริเวณสนามหน้าห้องน้ำสาธารณะตั้งแต่วันที่9ตอน5โมงเย็นแล้วทางรปภ.ก็ไปฝากเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเพิ่มเติมมาว่าตอนนี้เก็บรักษาไว้ให้อยู่ตรงด่านบางแก้ว3นะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ก่อนหน้านี้เราได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปนะเรื่องกรณีที่เกิดเหตุฆาตกรรมหญิงเมียนมานะคะที่ในซอยราชวิถี7นะคะตอนนี้ทางรองผู้กำกับสอบสวนสน.พญาไทค่ะพันตำรวจโทบารมีวงอินตายังอยู่ระหว่างการตรวจที่เกิดเหตุนะคะพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานนะคะเขาก็มีการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าห้องที่เกิดเหตุเนี่ยมีชายชาวเมียนมาอยู่นะคะแล้วก็อยู่ด้วยกัน4คนนะอยู่ด้วยกัน4คนหญิงที่เสียชีวิตเนี่ยคาดว่าจะมาพักภายหลังแต่ยังไม่ทราบลักษณะการเกิดเหตุว่าเกิดยังไงนะคะยังอยู่ระหว่างการติดตามผู้ชายคนนี้นะคะมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณสุรางคนางกันก่อนนะคะหัวหน้าด่านเก็บเงินด่านบางแก้ว3นะคะสวัสดีค่ะคุณสุรางคนาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเก็บโทรศัพท์ได้เหรอคะ
1: อะไรนะคะ
0: เก็บโทรศัพท
1: ์เป็นน้องรปภ.ที่ด่านนะคะ
0: ค่ะเก็บได้ตั้งแต่ตอนไหนนะคะ
1: เมื่อวันที่9ประมาณ5โมงเย็นนะคะ
0: อืมค่ะเขาไปเจอมันตกอยู่ใช่ไหมคะ
1: ตกอยู่หน้าห้องน้ำสาธารณะค่ะ
0: ค่ะแล้วโทรศัพท์
1: เป็นของผู้ใช้บริการ
0: อืมอาจจะเป็นใครที่มาแวะเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโทรศัพท์มันเปิดหรือปิดเครื่องอยู่คะตอนนี
1: ้โทรศัพท์เปิดแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวาน1วันแบตเตอรี่น่าจะหมดค่ะตอนนี้เครื่องปิดไปแล้วโทรศัพท์อยู่ที่ทำงานด้วย
0: ดับไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้1วันคือไม่มีเสียงเรียกเข้าเลยใช่ไหมคะเงียบกริบ
1: วันที่เก็บได้มีสายเรียกเข้า1ครั้งจาก Messenger ค่ะไปดูแต่ว่าพอรับสายแล้วติดต่อกันไม่ได้อ่ะค่ะ
0: อืมค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็แบตน่าจะหมดไปแล้ว
1: แบตหมดแล้วก็ยังไม่ได้ลองชาร์จดูค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นของผู้ใช้บริการ
0: น่าจะลองชาร์จดูนะคะเผื่อมีใครอาจจะโทรเข้ามาอีกก็ได้นะเพราะว่าถ้ามีคนพยายามติดต่อตั้งแต่วันที่หายจะบอกว่า Messenger แต่ว่ามันคุยกันไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนั้น
1: มีเข้ามาสายเดียวเลยค่ะวันนั้นเพราะว่านั่งรออยู่วันนั้นเข้าเวรอยู่นั่งรอกันจนดึกเลยค่ะแล้วก็ไม่มีเลยมีเข้ามาสายนั่งสายเดียวแล้วก็พยายามติดต่อกลับไปทาง Messenger แล้วคนที่โทรมาค่ะแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับเหมือนกันเหมือนไม่ได้แอดเพื่อนกันนะคะก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องประมาณนั้น คาดว่า
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เก็บไว้ที่ตรงบริเวณด่านที่ทำงาน
1: อยู่ที่ห้อง71ค่ะอยู่ที่ห้องของห้องหัวหน้าพนักงานนะคะอยู่ที่อาคารด่าน
0: ค่ะค่ะได้ตอนนี้เราก็มีการประกาศเพิ่มเติมไปด้วยเผื่อเจ้าของเขาได้ยินนะจะได้ไปรับได้ที่ตรงบริเวณด่านเก็บเงินที่ด่านบางแก้ว3นะคะ
1: ค่ะขึ้นไปนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองชาร์จดูก็ได้ค
0: ่ะลองชาร์จดูนะคะเผื่ออาจจะโทรมาหรือบางคนอาจจะแบบยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าหาไม่เจออะไรแบบเนี้ยเผื่อมีใครโทรเข้ามาอีกนะคะฝากคุณสุรางคณาด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะพอดีเมื่อวานหยุดงาน1วันก็เลยไม่ดูเลยแล้วก็เก็บไว้ในตู้เซฟอะค่ะพอดีวันนี้ไปรับเวรก็คือมันดับไปแล้ว
0: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราช่วยประกาศไปด้วยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณสุรางคณาค่ะหัวหน้าด่านเก็บเงินด่านบางแก้ว3นะคะก็มี1สายโทรเข้ามาแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็คือรอนะรอการติดต่อกลับมาก็ไม่มีใครติดต่อมานะคะแล้วพอเอิญเมื่อวานทางคุณสุรางคณาก็บอกว่าเก็บไว้ในตู้นะแบตมันน่าจะหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานเดี๋ยวจะชาร์จให้นะคะเดี๋ยวชาร์จเผื่อมีใครโทรเข้าไปอีกนะเจ้าของอาจจะเพิ่งรู้ตัวหรือเปล่านะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับข้อมูลตรงนี้ถ้าใครนึกได้นะโทรศัพท์เราหายอ๋ออาจจะไปตกตรงบริเวณแถวๆด่านนะคะตรงหน้าด่านเพราะว่าไปลงเข้าห้องน้ำอะไรแบบนี้ลองติดต่อไปนะคะที่ด่านบางแก้ว3นะคะโทรศัพท์ Oppo เครื่องสีดำเคสสีส้มนะคะเจ้าหน้าที่เก็บไว้ให้ไปที่สายของเหนือ40123ค่ะอาสาบรรเทาสาธารณภัยร่มใสนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมเหนือ40123คร
0: ับ ค่ะเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุตรงรัชดาท่าพระนะคะ
2: ใช่เป็นรถยนต์เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับแต่ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาดับไฟเรียบร้อยแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ดับไฟเรียบร้อยแล้วเป็นรถอะไรอะคะ
2: เป็นรถเก๋งครับ
0: เป็นรถเก๋งเสียหายเยอะไหมคะมีใครเป็นอะไรไหม
2: เสียหายเฉพาะหน้าห้องเครื่องยนต์ครับ
0: อ๋อหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะ
2: ใช่
0: เป็นรถไฟฟ้าหรือรถน้ำมันนะคะ
2: เป็นรถน้ำมัน
0: เป็นรถน้ำมัน
2: รถแก๊สกับรถน้ำมัน
0: อ๋อแก๊สกับน้ำมันนะคะแล้วยังไงอยู่ๆมันเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาคะเจ้าของรถได้แจ้งไหมคะ
2: เขาบอกว่ามันได้กินเหม็นไหม้มาพอได้กินเหม็นไหม้มาแล้วก็มีประกายไฟออกมาจากห้องเครื่อง
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยแต่พอดีว่าแถวนั้นมีรถดับเพลิงของอาสาเขาอยู่ใกล้ๆพอดีเขาก็เลยเอารถน้ำขนาดเล็กออกมาระงับเหตุได้ทัน
0: ค่ะ
2: ครับก็ไม่ลุกลามเยอะเท่าไหร่ลุกลามเฉพาะแค่หน้าห้องเครื่อง
0: ค่ะแต่ก็เสียหายแหละขับต่อไม่ได้แล้ววันนี
2: ้ใช่ใช่ใช่ก็หางแถวตอนนี้ก็น่าจะอยู่ตรงเลยเทอร์มินอลพระราม3ไปนะครับ
0: ค่ะ
2: เพราะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงทางลงพระราม3พอดีทางลงพระราม3ก่อนจะถึงรัชดาภิเษกซอย5ครับ
0: ค่ะ
2: ครับจะอยู่ช่องเลนซ้ายพอที่มันช้าที่มันช้าก็คือว่าเขาชะลอดูนะครับ
0: พอเห็นรถเกิดเพลิงไหม้ก็ชะลอดูอันนี้คือเป็นเส้นรัชดาท่าพระในฝั่งขาออกใช่ไหมคะที่มุ่งลงจากสะพานมาค่ะแล้วเคลื่อนย้ายรถไปหรือยังคะตอนนี้หรือว่ายัง
2: ไม่ได้เคลื่อนครับ
0: ค่ะก็แต่คือเพลิงสงบแล้วแต่ตัวรถยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนตอนนี้เขาอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาคะบนขาออกซ้าย
2: ฝั่งซ้ายเลยครับ
0: ค่ะพอลงมาตรงนั้นมันก็จะใกล้ๆกับป้ายรถเมย์ไหมคะลงจากสะพาน
2: ใช่ใกล้ๆกับป้ายรถเมย์
0: ค่ะแล้วมากันกี่ท่านคะสำหรับเจ้าของรถคันนี้ในรถ
2: มาเป็นสองท่านครับ
0: สองท่านนะปลอดภัยดีทั้งคู่ค่ะ
2: ปลอดภัยดี
0: แล้วยังไงต่อคะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอรถยกหรือรถสไลด์อะไรยังไง
2: รอรถยกมาอะไรมาก็คืออยากจะให้ อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าไม่ต้องชะลอดูนะครับก
0: ็
2: คือให้วิ่งเลนขวาเลนเดียวไปเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็คือให้วิ่งเลนขวาไปเลยครับพอถ้าเลยจุดเกิดเหตุมาแล้วอ่ะมันจะโล่งแล้วไงครับ
0: มันจะช้าตอนลงสะพานมาแล้วก็มาเจอกับจุดนี้แหละคนก็ชะลอดูด้านซ้ายเอ๊ะเกิดอะไรมันก็เลยติดยาวขึ้นไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรงนั้นไหมคะเนี่ย
2: มี
0: ก็มีเจ้าหน้าที่ก็ช่วยด้วย
2: มูลที่ปอตึง
0: ค่ะ
2: แล้วก็เขาเปิดสัญญาณไฟกั้นบางจุดเกิดเหตุไว้ครับเพ
0: ื่
2: อให้รถเบี่ยง
0: ค่ะ
2: เบี่ยงเลนขวาเนื่องจากเดี๋ยวจะไปเหยียบสายดับเพลิงอะครับ
0: อ๋อสายดับเพลิงยังไม่ได้เก็บด้วยนะคะอยู่ตรงนั้นนะ
2: ยังไม่ได้เก็บครับ
0: ค่ะได้เดี๋ยวจอสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์ลงมาแล้วก็ให้เกาะขวาไปขวาเลยไม่ต้องชะลอ
2: ใช่ครับให้เกาะขวาไว้เลยครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ต้องชะลอดูครับถ้าชะลอดูแล้วมันจะทำให้ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ครับ
0: เห็นภาพแล้วตอนนี้ก็คือข้างหน้าห้องเครื่องนี่ก็ไหม้หมดเลยด้านหน้านะคะ
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ได้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะตรงรัชดาท่าพระขาออกนะตรงลงสะพานจากพระราม3มาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางเดอะมอท่าพระว่าอย่างนั้นเถอะนะพอมาลงมาไม่ไกลทางด้านซ้ายตรงแถวๆใกล้ๆกับป้ายรถเมย์มันเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะคะรถเก๋งเนี่ยมีไฟไหม้เจ้าหน้าที่ดับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายฉะนั้นถ้าใครนะคะผ่านเส้นทางนี้นะคะลงสะพานมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเบี่ยงนะคะเบี่ยงขวาไปก่อนเลยนะคะเบี่ยงขวาแล้วก็ไม่ต้องชะลอดูนะบางคนเห็นไฟวับวับปุ๊บวับปุ๊บวับรถเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ตรงนั้นก็เอ๊ะอะไรชะลอนิดนึงไหนขอดูหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นไปเลยค่ะผ่านตรงนั้นไปเลยนะคะมันจะได้ไม่ติดขัดกันเป็นหางแถวยาวๆนะผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปก็สามารถใช้การได้เคลื่อนตัวตามกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เราได้รับแจ้งเพิ่มเติมมาดีว่าคนที่นั่งรถคันนี้มา2คนไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะมีแต่รถเท่านั้นที่เสียหายเดี๋ยวต้องรอรถยกมายกไปนะคะขับต่อไม่ได้แล้วมันไหม้หมดนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันพอพูดถึงเรื่องรถนี่นะคะอันนี้เนี่ยเวลารถมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบนี้มันทำให้นึกถึงว่าเราควรจะทำประกันภัยรถยนต์ไว้นะคะเพื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยมันจะได้มีตัวช่วยนะอันนี้เชิญชวนเลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้ทำนะในเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์เชิญชวนมาทำกับทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเนี่ยร่วมกับทางจสร้อยค่ะเราได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้คนที่ขับรถดีนะคะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับไปนะแล้วก็เรียกว่าเป็นการคืนกำไรให้สังคมด้วยนะสำหรับโครงการนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกค่ะจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ต้องถือว่ามากมายเลยทีเดียวนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับสมาชิกที่จะได้รับการได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นะคะในการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งซึ่งประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งรถอะไรทำได้บ้างนะคะก็จะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะอันนี้สามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้ซึ่งสมาชิกเองเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปอีกด้วยนะคะและในกรณีที่ผู้ที่ทำประกันรถยนต์กับทางโครงการแล้วเวลาไปเกิดอุบัติเหตุแล้วตัวเองเป็นฝ่ายถูกนะทางโครงการเขาก็มีรถสำรองให้เอายืมไปใช้ระหว่างที่ต้องไปซ่อมนะคะเอาไปใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันค่ะใครสนใจอยากเข้าร่วมโครงการหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องเบี้ยประกันนะคะรายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888นะคะสำหรับเบี้ยประกันภัยประเภท1ตรงนี้ผ่อน 0% ได้นานถึง6เดือนด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เชิญชวนเพื่อนสมาชิกจสร้อยนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้เข้าโครงการหรือว่ายังไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์นะลองพิจารณาดูกับโครงการนี้นะคะคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะในเรื่องของคนหายทางคุณสิริพรพงอารีนะคะ น้องสาวมาแจ้งกับทางจสร้อยบอกว่าพี่ชายค่ะพี่ชายชื่อคุณสุรศักดิ์พงอารีอายุ55ปีหายไปนะคะพี่ชายของคุณสิริพรเนี่ยสูงประมาณ170เซนผิวดำแดงผมสั้นเกลียนรูปร่างท้วมๆนะคะแล้วก็จุดสังเกตก็คือจะเดินกระเพกกระเพกข้างซ้ายนะคะที่สำคัญเห็นบอกว่าคุณสุรศักดิ์เนี่ยเคยผ่าตัดสมองมานะมีการทานยาประจำวันแล้วก็มีในเรื่องของอาการทางจิตเวชเล็กน้อยแต่ยังพูดคุยรู้เรื่องค่ะนะคะยังคุยกันรู้เรื่องอาจจะย้ำคิดย้ำทำหน่อยหายออกไปนี่ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะคะทางคุณสิริพรบอกว่าเดินหายออกจากบ้านที่พหลโยธิน1นะคะพหลโยธินซอย1เดินออกไปตอนบ่ายสองไม่ทราบว่าพี่ชายเนี่ยเดินหายไปไหนจนกระทั่งถึงเวลานี้ก็คือยังไม่ได้กลับมาที่บ้านนะคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ออกไปนะคะก็คือใส่กางเกงขาสั้นสีเทานะคะแล้วก็ใส่เสื้อโปโลลายขวางค่ะเป็นเสื้อลายขวางๆแดงขาวน้ำเงินนะคะโปโลขวางแดงขาวน้ำเงินแล้วก็สวมกางเกงขาสั้นสีเทานะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงบ่ายสองของวันนี้นะคะอ้อเหรอโอ้โหนี่พอพูดไปปุ๊บนี่ข้อมูลล่าสุดมานะคะหลังจากติดต่อกลับไปเพิ่มเติมเห็นบอกว่าเจอแล้วค่ะนะคะเจอแล้วพี่ชายเดินไปที่ร้านอาหารที่ซอยพหลโยธินซอย2แต่กลับบ้านไม่ได้ทางร้านติดต่อมาเมื่อสักพักนี้โอเคยินดีด้วยนะคะคุณสิริพรดีใจด้วยนะทางร้านช่วยดูแลให้เห็นบอกว่าไปอยู่ตรงซอยพหลโยธินซอย2เป็นร้านอาหารนะคะน่าจะเดินไปร้านอาหารประจำที่ไปทานเหรอคะก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าทางร้านติดต่อมานะคะทางร้านติดต่อมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้วโอเคได้ยินดีกับคุณสิริพรแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะสำหรับเรื่องนี้ไปดูกันต่อนะนอกจากเรื่องราวต่างๆเรารับแจ้งข้อมูลเรื่องราวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจรอุบัติเหตุเหตุการณ์คนหายนะคะของหายเก็บของได้อันนี้คุณสามารถอัปเดตแจ้งกับจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะผ่านโทรศัพท์2หมายเลขด้วยกันนะดอกจัน1808แล้วก็หมายเลข1137นะคะ2หมายเลขนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันของจสร้อยด้วยอันนี้ถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆนะณเวลานั้นนะแล้วคุณมีแอปพลิเคชันของเราคุณสามารถกด SOS แจ้งมาได้เลยนะคะแจ้งมาเราจะทราบพิกัดที่โทรศัพท์เครื่องที่คุณติดต่อมาเนี่ยเราจะทราบทันทีนะว่าอยู่ตรงไหนเราจะได้ประสานงานเพิ่มเติมไปกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ไปให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดอย่างทันท่วงทีไม่ต้องไปควานหาว่าอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะบางทีเวลาตกใจนะการให้ข้อมูลมันอาจจะไม่ครบถ้วนหรือว่าอาจจะผิดพลาดนะคะก็ใช้วิธีการจับ GPS เนี่ยแหละนะมันจะได้ช่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะโหลดติดโทรศัพท์ไว้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับแอปพลิเคชันของ JS100 ค่ะไปที่สายของคุณพันธ์กันค่ะคุณพันธ์บอกว่าอยู่เส้นจรัญนะสวัสดีค่ะคุณพันธ์
3: สวัสดีครับคุณสารุตาครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงตอนนี้
3: สัญญาณไฟแดงบางขุนนท์ครับผมติดสัญญาณไฟแดงบางขุนนท
0: ์อืมค่ะ
3: ทางแถวนี่อยู่แยกบรมเลยครับผม
0: อุ้ยสัญญาณไฟแดงมันทำให้รถติดยาวอย่างนั้นเลยเหรอ
3: ยาวเลยครับผมแต่ว่าข้างหน้ามันก็ไม่มีอะไรครับแต่ขอนด้านมันก็เล็กน้อย
0: ค่ะค่ะก็คืออันนี้ค
3: ือ
0: ติดตามรอบสัญญาณไฟหรือเปล่าคะ
3: ใช่ใช่ครับไฟแดงมันแบบปล่อยนิดเดียวแดงน
0: ิดเดียวสักกี่วิกี่วิไฟแดง
3: เดี๋ยวนะครับมันร้อยเจ็ดวิ
0: ร้อยกว่าวิน้ำมัน
3: แต่ไม่รถมันเยอะจังอะวันนี้จะดันขาเข้าในโอ้ยาวเลยครับ
0: อ๋อตอนนี้ฝนหยุดแล้วใช่ไหมคะสำหรับเส้นจรัญ
3: ครับฝนไม่มีนะครับ
0: อาจจะหลบฝนไงพอฝนหยุดก็กลับพร้อมกันไงคุณพันธ์
3: การไม่มีส่วนครับ
0: เป็น
3: ปล่อย
0: ค่ะ
3: หากับคันก็จะจำได้ดีครับผม
0: ค่ะ
3: มองแรงแรงบุลม
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ได้ได้ขอบคุณมากเลยคุณพัน
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ คุณพันธ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับเส้นจรัญสนิทวงขาเข้าตรงแยกบางขุนนนท์ถึงแยกไฟฉายนะคะรถค่อนข้างเยอะเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันดูยังใช้กันได้นะอันนี้ติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่รถอาจจะเยอะหน่อยอย่างที่ดิฉันบอกไปฝนหยุดเลยกลับพร้อมกันก็เลยดูเหมือนว่าจะมาเยอะในช่วงค่ำคืนนะคะตอนประมาณ2ทุ่มกว่านั่นเองนะขอบคุณสำหรับข้อมูลที่อัปเดตเพิ่มเติมมาด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีในเส้นทางถนนพหลโยธินขาออกเห็นบอกว่ารถเยอะเหมือนกันนะช่วงก่อนถึงราบ11นะคะรถค่อนข้างเยอะนะสอบถามเพิ่มเติมไปละทางสน.พหลโยธินเขาบอกว่าไม่มีอะไรนอกจากรถมากอย่างเดียวนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีฝนตกดิฉันว่าน่าจะเป็นประเภทเคสเดียวกันนะตอนฝนตกก็ไม่อยากออกอ่ะไม่อยากไปติดอยู่บนถนนพอฝนซาก็ออกพร้อมๆกันมันก็เลยส่งผลให้ปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ทำให้เคลื่อนตัวช้านะคะพหลโยธินขาออกตั้งแต่แยกเกษตรถึงวงเวียนบางเขนและอุโมงค์บางเขนจะช้าหน่อยนะคะรถค่อนข้างหนาตาแล้วก็ใช้ความเร็วยังไม่ค่อยได้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: จริง

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
6: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
7: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่กระหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
8: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
7: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
9: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
7: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
8: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: กลับไปตามกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่สายของคุณมงคลนะคะเจ้าของร้านที่อยู่ในซอยพหลโยธินซอย2ค่ะที่พบคุณสุรศักดิ์นะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณมงคลเจอคุณสุรศักดิ์ได้ยังไง
1: แต่คือเขาเดินมายังไงไม่รู้เขา
0: คือ
1: ที่จริงอะเขาเคยมาทานทางข้าวที่ร้านนี่แหละ
0: อ๋อมาทานประจำเหรอคะ
1: แต่ครับแต่ตอนนี้เขาก็หลงมาใช่ไหมล่ะหลงมาเขากลับบ้านไม่ถูกก็เลยให้เด็กทางร้านเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเขาที่ซอยลุยชาซอยหนึ่งเนี่ย
0: ค่ะคือเขามาที่ร้านตั้งแต่ตอนกี่โมงคะ
1: ก็ประมาณตั้งแต่หัวค่ำนั่นแหละครับ
0: ตั้ง
1: ประ
0: มาณ
1: ตั้งโมงกว่าเนี่ย
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็บอกว่าใจเขาหายไปตั้งแต่บ่ายๆแล้วนะเขาบอกอ่ะ
0: ค่ะ
1: ตะโกนนั่นแหละ
0: ตั้งแต่บ่ายสองออกจากบ้านไปอ๋อจะมาถึงร้านนี่คือค่ำแล้ว
1: ใช่ใช่ตอนเย็นแล้วล่ะครับ
0: ค่ะ
1: ฝนตกพอดี
0: ค่ะ
1: แหละก็เลยให้เด็กขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเขาที่บ้านเขาที่บริชา
0: ค่ะซอยหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนคุยกับเขานี่คือยังคุยกันรู้เรื่องไหมคะว่าถามตอบไปไหนอะไรยังไง
1: งงเขาก็งงอยู่เหมือนกันแหละเขาเดินมาได้ยังไง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าความจำเขาคงจะไม่ดีแล้วล่ะ
0: ค่ะโอ้แต่ยังจำร้านประจำได้นะคุณมงคล
1: ใช่ใช่ใช่เขาเดินมาหรือยังไงเอ๊ะข้ามถนนไม่ได้ยังไงขาเขาไม่ดีใช่ไหมล่ะ
0: ลุยฝนมาไหมคะที่นั่นฝนตก
1: ใช่พอดีกันรู้จักญาติเขาไงก็เลยเขาเคยมานั่งกินที่เนี้ยคนเนี้ยเขาพาคนนี้มานั่งทานอยู่เนี่ยก
0: ็
1: เลยรู้ไง
0: ก็เลยพาไปส่งถูก
1: ที่ซอยหนึ่งนั่นแหละครับ
0: ค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณคุณมงคลมากๆเลยนะคะเห็นน้องสาว
1: มาที่ร้านในจิ้มจุ่มคนจะทิ้งสองนี่แหละเขาเคยมาไงเขาจะแต่ก็หลงลืมๆมาแหละจำก็จำไม่ถูกอย่างเงี้ย
0: แต่จำร้านได้แต่ว่ากลับไม่ถูกเนาะโอเค
1: ใช่
0: ได้ค่ะต้องขอบคุณคุณมงคลด้วยที่ดูแลนะคะที่ดูแลให้แล้วก็พาไปส่งถึงบ้านเลยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ คุณมงคลนะคะเจ้าของร้านจิ้มจุ่มพหลโยธินซอย2ค่ะไปอุดหนุนกันได้นะถ้าจะอร่อยจริงแหละเพราะไม่งั้นคุณสุรศักดิ์จะจำร้านได้เหรอจำร้านได้แต่จำทางกลับบ้านไม่ได้ซะอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณมงคลด้วยที่ใส่ใจนะมีการพูดคุยซักถามนะคะแล้วก็จำได้ว่าเป็นลูกค้าที่เคยมาทำประจำก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็พาไปส่งนะให้คนในร้านเนี่ยไปส่งถึงบ้านนะคะขอบพระคุณมากจริงๆเนี่ยสังคมเราน่าอยู่ก็เพราะมีคนดีๆแบบนี้แหละที่ไม่เขาเรียกว่านะไม่ละเลยนะไม่เพิกเฉยเห็นแล้วก็ช่วยกันนะคะขอบพระคุณมากๆยินดีกับทางน้องของคุณสุรศักดิ์ด้วยนะคะน้องสาวก็เป็นห่วงนะคุณสิริพรหายตั้งแต่บ่ายสองอ่ะเนี่ยเกือบสามทุ่มแล้วนะคะกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยมาดูเรื่องนี้กันต่อนะคะอีกสักหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นข้อมูลฝากไว้นะคะตอนนี้ทาง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะที่เรียกว่าสมาร์ทมิเตอร์แทนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะอันนี้คือติดตั้งฟรีนะคะให้กับบ้านพักแล้วก็สถานพยาบาลที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลเช่นเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนค่ะทันทีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉินนะคะสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณดิจิทัลระบุพิกัดตรงกลับมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA ทันทีโดยมีทีม MEA คอยเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบตลอด24ชั่วโมงนะคะเมื่อระบบตรวจพบเหตุการณ์ขัดข้องดังกล่าวทีมงานจะประสานงานติดต่อกับญาติหรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยในทันทีค่ะเพื่อส่งทีมช่าง MEA ในพื้นที่เร่งรุดเข้าแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษนะคะภายใต้หลักการรู้เร็วช่วยเหลือเร็วโดยมุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญให้แก่บ้านพักอาศัยที่มีผู้ป่วยเป็นอันดับแรกสูงสุดค่ะเพื่อให้ความปลอดภัยในทุกวินาทีชีวิตและทุกชีวิตมีค่านะคะในการ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของ MEA นะคะมาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ภายใต้โครงการนี้ก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยพร้อมสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งนี้ MEA จะแถลงข่าวเปิดโครงการนะคะพร้อมเปิดรับสมัครในวันที่17 มิถุนายน 2569ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง LINE นะคะ MEA Connect นะคะเป็น LINE @MEA Thailand สัญลักษณ์โล่เขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการเลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงและติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th ค่ะMEA ร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขขานรับนโยบายทำทันที Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยนะคะด้วยโครงการนี้ล่ะค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆใครสนใจนะคะเขาเปิดรับสมัครวันที่17 มิถุนายน 2569นะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามโครงการนี้ได้ผ่านทาง LINE MEA Connect นะคะใน LINE แอดนะอย่าลืมสัญลักษณ์โล่เขียวนะคะเป็นโล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการค่ะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาดูเรื่องราวต่างๆกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะเป็นข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะมีเหตุเกิดขึ้นตรงบริเวณถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกวงสว่างค่ะคุณชัยรัตน์แจ้งข้อมูลมาบอกว่าเห็นเป็นรถจักรยานยนต์แต่ว่าไม่ทราบคู่กรณีนะคะตอนนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์หนูอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะและจุดนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนะคะแต่ส่งผลกับการจราจรแน่นอนนะเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกวงสว่างค่ะณเวลานี้สภาพการจราจรในฝั่งขาออกเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะคะเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังใช้กันได้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะขอบคุณทางคุณชัยรัตน์ด้วยที่อัปเดตข้อมูลมาให้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะเห็นบอกว่ามีรถปิกอัพจอดเสียนะคะตรงบริเวณทางด่วน1จากราบบ่อนไก่มุ่งหน้าก่อนถึงเนินเพลินจิตเล็กน้อยรถเป็นปิกอัพนะคะจอดอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะคะบนทางด่วน1ไม่แน่ใจว่าตอนนี้สามารถขับต่อไปได้หรือว่าเคลื่อนย้ายไปหรือยังนะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆก็จะมีเพื่อนสมาชิกอัปเดตมาตลอดนะอย่างเช่นตรงบริเวณลาดพร้าวนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ลาดพร้าวไปวงเวียนหลัก4มีอุบัติเหตุนะคะส่งผลให้รถเนี่ยติดนะรถติดค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาส่งกำลังใจให้นะใครเดินทางอยู่ตอนนี้เป็นยังไงคะผ่านพ้นจุดตรงนี้ไปแล้วหรือยังนะสำหรับเส้นลาดพร้าวไปหลัก4นะคะท้ายแถวสั้นลงไหมหรือว่ายังติดกันอยู่อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับข้อมูลนะแบ่งปันกันเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันดีขึ้นไหมหรือว่ายังติดขัดตรงไหนนะคะแจ้งจสร้อยได้เดี๋ยวช่วยประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ค่ะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวขอพักกันครู่หนึ่งหลัง21 นาฬิกากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะศาลฎีกาตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตสุภชัยโพสุอดีตส.ส.ภูมิใจไทยปมถือครองที่ป่าดงพทัย220ไร่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ศาลฎีกาพิพากษาตัดสิทธิทางการเมืองสุภชัยโพสุตลอดชีวิตไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีปมถือครองที่ดินป่าดงพทายจังหวัดนครพนม220ไร่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: วันนี้เวลา 10:00 นศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่านายสุภชัยโพสุอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยคดีดังกล่าวปปช.ได้กล่าวหานายสุภชัยครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโครงการที่จัดเพื่อประชาชนบริเวณป่าดงพทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมจำนวน40แปลงรวมเนื้อที่220ไร่มูลค่าประมาณ6,600,000 บาททั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิตามใบจองและไม่มีคุณสมบัติได้รับการจัดสรรที่ดินดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้การเข้าซื้อที่ดินและเกิดขึ้นก่อนการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองแต่การถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องมาจนขณะดำรงตำแหน่งส.ส.และตำแหน่งทางการเมืองอื่นโดยที่ที่ดินดังกล่าวอยู่ในโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และเกษตรกรโดยการซื้อขายสิทธิ์ในที่ดินจึงขัดต่อกฎหมายและเป็นนิติกรรมที่เป็นโมฆะศาลเห็นว่าการยังครอบครองที่ดินจำนวนมากดังกล่าวเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนขัดต่อประโยชน์สาธารณะก่อให้เกิดความขัดกันแห่งผลประโยชน์และไม่รักษาเกียรติจิตศักดิ์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแม้ภายหลังจะมีการสละสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนก็เป็นการดำเนินการภายหลังถูกกล่าวหาแล้วจึงมีคำพิพากษาให้นายสุภชัยโพสุถือเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งตลอดไปไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษานิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: หลังศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม5ปี12เดือนในคดีเจ้อ้อยและให้ชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยทนายเดชากิตติวิทยานันท์ระบุว่าได้ดำเนินการยื่นขอประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาศาลอาญาได้อนุญาตให้ประกันตัวทนายตั้มตีวงเงินประกัน1ล้านบาทโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถของคณะนายดนุษย์นาคสง่านายอำเภอมายอซึ่งเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่บ้านน้ำใสตำบลลุโบยิไรจังหวัดปัตตานีขณะที่กำลังเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางถนนสายชลประทานที่กำลังก่อสร้างซึ่งคณะเดินทางประกอบไปด้วยรถยนต์3คันทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกจำนวน6คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนในการขึ้นตรวจสถานการณ์ในที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
8: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ ีชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่น

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงชั่วโมงนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามจสร้อยอยู่ณเวลานี้นะคะหนึ่งเรื่องนะมันเป็นกระแสที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจำได้แล้วก็บางคนบอกว่าเอ้ยฉันก็อยู่ในกระแสนี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายที่บอกว่าเป็นกระแสนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าแอโรบิกที่สวนลุมนะตอนแรกก็คือมีคนเต้นออกกำลังกายแค่ไม่กี่คนหลังๆกลายเป็นคลิปที่ถือว่าเป็นไวรัลนะคะลงไปในโลกโซเชียลแล้วทีนี้เนี่ยทำให้สวนลุมเกือบแตกว่าอย่างนั้นนะคะเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็ในสวนสาธารณะอื่นๆทั่วกรุงเทพเขาก็กลายเป็นเรื่องฮิตติดลมบนกันไปเลยทีเดียวนะมีการจัดการออกกำลังกายบางที่อย่างห้างสรรพสินค้าเขาก็จัดนะหน้าห้างก็มีการออกกำลังกายอาทิตย์ละ1ครั้งสัปดาห์ละ1ครั้งแบบนี้เป็นเทรนสุขภาพที่ดูแล้วก็ดิฉันว่ามันก็ดีอ่ะเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายเพราะเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะคะนอกจากเรื่องของสภาพร่างกายนะสภาพร่างของเราให้พร้อมนะคะใส่รองเท้าที่มันกระชับหรือว่าชุดที่มันพร้อมออกกำลังกายก็จะประมาณนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็หลายๆที่นะคะเรื่องของการเต้นแอโรบิกกันไปออกกำลังกายรวมไปถึงสายวิ่งต่างๆเวลาไปจะบอกว่าไม่ให้พกสัมภาระสัมภารกอะไรไปเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องพกไปแหละแต่ข้าวของที่พกไปบางทีไม่รู้จะไปไว้ไหนนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันจากทางเจ้าหน้าที่ดีกว่าว่าเราควรจะทำอย่างไรเวลาเราไปออกกำลังกายอุปกรณ์หรือว่าของที่เราพกพาไปเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยไหมนะคะตอนนี้ท่านรองผู้กำกับปราบปรามสน.ลุมพินีอยู่ในสายกับเรานะคะพันตำรวจโทเอกภพพุทธิกุลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองคะท่านรองเอกพลคะตอนนี้ในเรื่องของการออกกำลังกายมันเป็นเทรนอยู่เนาะใครๆก็ไปออกกำลังกายแต่มันมีปัญหาล่าสุดนี้เห็นบอกว่ามีคนเนี่ยถูกเรื่องของการฉกกระเป๋าในพื้นที่ใช่ไหมคะตรงนี้ทางสน.ลุมพินีได้ช่วยดูแลความปลอดภัยยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อครับก็คือตอนนี้ครับสน.ลุมพินีนะครับก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่รปภ.ของสวนลุมพินีตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็บูรณาการกำลังกันนะครับก็คือออกตรวจตาดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่ออกกำลังกายนะครับโดยรอบสวนลุมก็บริเวณร้านแอโรบิกนะครับก็แล้วก็มีการนอกจากเอากำลังเจ้าหน้าที่ไปวอสี่ตรวจตาแล้วเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ครับว่าให้ระมัดระวังสิ่งของอย่างเงี้ยครับใครที่มีสิ่งของมีค่าต่างๆเนี่ยก็ถ้าเกิดจะมาเที่ยวเนี่ยก็ควรเอาไว้ในยานพาหนะในรถจะดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแต่บางคนใช้รถโดยสารประจำทางมารถไฟฟ้าแบบนี้ควรมันจะทำยังไงดีหรือว่าเราควรจะพกติดตัว
1: คนมีกระเป๋าใช่ครับกระเป๋าคาดเอวเงี้ยครับต
0: ้
1: องติดตัวเงี้ยถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะไปออกกำลังกายเนี่ยครับก็ควรจะมีกระเป๋าพกติดตัวนะครับเพราะว่าบริเวณสถานที่ตรงนั้นมันเป็นที่สาธารณะซึ่งคนมาออกกำลังกายจำนวนมากนะครับบางครั้งเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะดูได้ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างอะเนา
0: ะ
1: แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บูรณาการกำลังแล้วก็ประสานงานกับทางสวนลุมที่นี้ก็ทางตำรวจท่องเที่ยวอยู่ตลอดอยู่แล้วครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการฉกชิงวิ่งราวอะไรในพื้นที่หลังๆนี่เป็นยังไงคะยังพบเจออยู่ไหมคะ
1: ในสวนลุมพินีเนี่ยครับก็หลังๆก็ยังไม่พบนะครับก็มีแต่เคสที่เป็นข่าวนั่นแหละครับที่ว่าเขาเหมือนกับพยายามเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าครับซึ่งครั้งนี้ก็ได้มีการเห็นว่าจะเรียกผู้เสียหายมาตอบปากคำไปแล้วนะครับต้องว่ากันตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะก็เป็นเคสเดียวที่ตามข่าวเลยนะคะที่เจ้าของเขาถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะคะ
1: ครับก็ถ้าทางที่ดีนะครับก็คือพกติดตัวนะครับถ้าเกิดจะมาออกกำลังกายเนี่ยก็ควรไม่พกสิ่งของมีค่ามาเยอะครับถ้าเกิดจะพกมาจริงๆก็ควรต้องมีกระเป๋าสะพายติดตัวไว้หน่อยนึงดีกว่าครับผม
0: ค่ะแต่ว่าจะไปเต้นเนี่ยสิจะสะพายกระเป๋าไปเต้นไปเอาวางข้างหน้าดีกว่าใช่ไหมคะสมมติว่าจะเต้นตรงไหนวางตรงนั้นเลยให้อยู่ในสายตาจะดีไหมคะแบบนี้ น่าจะดีกว่า
1: ใช่ครับก็บริเวณลานเนี่ยครับทุกเย็นนะครับที่ตำรวจผมเนี่ยก็จะไปดูอยู่แล้วครับทุกเย็นเลยทุกวันเลยตรงลานหลังพระรูปรอหกครับสถานที่เต้นหลักนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ตอนนี้ใช้กำลังกันกี่นายคะในแต่ละค่ำคืนที่ไปดูช่วยดูแลตรงนี
1: ้ก็บูรณาการกำลังกันหลายส่วนครับทั้งรปภ.ส่วนลุมแล้วก็ทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็หลายนายอยู่ครับก็เดินรอบอะไรเงี้ยครับท
0: ั้
1: งชุดทั้งในและนอกเครื่องแบบครับ
0: ค่ะก็มีการดูแลกันอยู่ตลอดทุกวันที่มีการออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะและทีนี้ในเรื่องของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการในพื้นที่มาออกกำลังกายมาเต้นแอโรบิกมาวิ่งที่รอบสวนลุมตรงนี้มีอะไรที่อยากจะฝากเตือนประชาชนที่จะมาใช้บริการในสถานที่นี้บ้างไหมคะ
1: อ๋อครับก็คือเรื่องแรกครับเรื่องทรัพย์สินอย่างของตัวเองนะครับก็ไม่ควรเอาทรัพย์สินมีค่ามาหรือว่าถ้าเกิดว่าจะติดตัวมาก็อยากให้พกติดตัวนะครับแล้วก็อยู่วางอยู่ในแนวสายตานะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดมีเห็นอะไรผิดสังเกตต่างๆเนี่ยก็ให้ช่วยแจ้งหรือว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปเพื่อตำรวจจะได้ดำเนินการดำเนินคดีหรือว่าติดตามหาตัวคนร้ายต่อไปครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้มีคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่าน YouTube เขาบอกว่าออกกำลังกายอย่าพกทรัพย์สินมีค่าไปแต่บางท่านบอกว่ามันก็เอามานิดเดียวแต่ไม่รู้จะไปไว้ไหนในพื้นที่อะค่ะเวลาไปออกกำลังกายมีหลายช่วงวัยตรงนี้มีคำแนะนำของแต่ละช่วงวัยด้วยไหมคะเรื่องของการเตือนภัย
1: ก็ถ้าใครที่เป็นผู้สูงอายุนะครับก็หลักๆเลยครับเจ้าหน้าที่รปภ.เนี่ยเขาจะอยู่ตามประตูอยู่แล้วครับส่วนทางตรงสวนลุมพินีตรงประตู4ครับหลังพระรูปรอ6เนี่ยจะมีเต็นท์พยาบาลนะครับช่วงเย็นๆนะครับกทม.ก็มีเต็นท์พยาบาลเนี่ยที่พยาบาลดูอยู่ครับเผื่อแบบทางผู้สูงอายุหรืออะไรออกกำลังกายแล้วรู้สึกไม่สบายเงี้ยครับก็ไปหาเจ้าหน้าที่ได้ครับ
0: นะคะมีจุดพยาบาลเตรียมพร้อมไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้สูงวัยได้เลยค่ะก็คาดว่ากระแสนี้ยังจะอยู่ไปอีกนานไหมคะท่านรองผู้กำกับ
1: ครับก็ผมคิดว่าตอนนี้เป็นที่นิยมครับซ
0: ึ่
1: งม
0: ัน
1: ก็เป็นเรื่องดีครับ
0: ค่ะ
1: จะได้ออกกำลังกายครับ
0: ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราได้ไปร่วมออกกำลังกายด้วยบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างครับ
0: ค่ะ
1: มีบ้างครับ
0: เนาะในเรื่องของการดูแลประชาชนก็ออกกำลังกายพร้อมกันกับประชาชนไปด้วยก็ได้นะดิฉันว่านะเห็นมีเป็นคลิปอยู่เหมือนกันนะคะดูเข้าถึงประชาชนดีนะคะขอบพระคุณมากสำหรับการที่ไปช่วยดูแลนะคะสำหรับคนที่มาออกกำลังกายแต่ถ้าสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็คือสามารถเดินไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยอยู่บริเวณนั้นตลอด
1: ใช่ครับคือมีรปภ.ครับรปภ.ส่วนรวมอยู่ตามประตูอยู่แล้วครับอยู่แล้วรปภ.เนี่ยเขาติดต่อกับทางสอนอดุมีโดยตรงอยู่แล้วครับก็เป็นเครือข่ายของเราอยู่แล้วครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านรองผู้กำกับที่มาร่วมพูดคุยเพิ่มเติมกันในจสร้อยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: พันตำรวจโทเอกพลพุทธิกุลค่ะรองผู้กำกับการปราบปรามสน.ลุมพินีนะคะท่านก็บอกว่ามีไปดูแลตลอดในทุกๆวันนะแล้วก็ตั้งแต่มีกระแสฮิตติดลมบนในเรื่องการออกกำลังกายการเต้นแอโรบิกแบบนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เป็นคลิปที่ออกข่าวไปนะในเรื่องของการไปฉกกระเป๋าเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเขาแบบนั้นเพิ่งเกิดนะก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางที่ดีนะในเรื่องของการไปออกกำลังกายพกไปน้อยๆเอาแต่พอใช้อะไรที่จำเป็นนะคะติดตัวไปเพราะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าให้ใส่ไว้ในรถบางทีเราไม่ได้เอารถส่วนตัวมาเนาะใช้รถไฟฟ้าใช่ไหมคะนั่ง MRT หรือนั่ง BTS มาขึ้นตรงสถานีนี้พอดีเป๊ะเดินเข้าสวนลุมสบายๆนะไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถก็อาจจะพกของมาแต่พกให้น้อยนะคะจะได้ปลอดภัยแล้วมีอะไรก็สามารถแจ้งทั้งเจ้าหน้าที่นะคะรปภ.ที่อยู่ในพื้นที่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีได้เลยเขาก็อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเหมือนกันรวมไปถึงผู้สูงวัยถ้ามาใช้บริการแล้วเกิดอาการรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วหน้ามืดจะเป็นลมมีเต็นท์พยาบาลนะคะมีจุดพยาบาลอันนี้ทางกรุงเทพมหานครเขาก็เตรียมพร้อมนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายมีการบูรณาการร่วมกันในการดูแลประชาชนนะคะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับประชาชนจริงๆเดี๋ยวถ้าว่างๆเนี่ยอาจจะแวะไปดูเพราะว่าจริงๆคุณผู้ฟังที่ทำงานของดิฉันนะมีพี่ๆสมาชิกเนี่ยเขาก็ไปวิ่งนะคะไปออกกำลังกายที่สวนลุมเหมือนกันตอนเย็นๆดิฉันก็ฝากเข้าไปแล้วบอกว่าให้ช่วยวิ่งเผื่อด้วยนะคะก็เนี่ยแหละแบบนี้ประมาณนี้ค่ะ ทางนี้เขาคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกขอบคุณสน.ลุมพินีนะคะนะเจ้าหน้าที่ยินดีให้การดูแลเต็มที่เลยสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจุดนี้นะเป็นหนึ่งจุดที่เป็นจุดกำเนิดละกันนะเกิดกระแสไวรัลขึ้นมาในเรื่องของการออกกำลังกายบอกต่อๆกันในโซเชียลทำให้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะชาวต่างชาติก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะมากรุงเทพปุ๊บมาแบงคอกอย่างแรกเลยต้องมาแวะที่นี่เพื่อจะมาออกกำลังกายกันนะคะมาบางคนชุดแบบเนี่ยบางคนรู้สึกว่าชุดไม่ใช่อ่ะชุดไม่ได้แต่ก็เต็มใจมาเต้นนะคะก็ดูสนุกสนานดีเป็นการคลายเครียดด้วยมันมีบางช่วงบางเพลงที่ต้องมีการเต้นเห็นใช่ไหมคะที่จะต้องมีการควงแขนกันซึ่งไม่รู้จักกันหรอกอยู่ข้างๆกันเต้นกันหันหน้าเจอกันอ้าวควงก่อควงหมุนก่อหมุนนะคะก็เป็นภาพแห่งความน่ารักนะไม่จำเป็นต้องรู้จักกันได้มารู้จักกันที่นี่ที่สวนลุมพินีรวมไปถึงสวนสาธารณะอื่นๆในกรุงเทพมหานครนะคะก็มีกิจกรรมแบบนี้นะคุณอยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปร่วมสนุกได้ไปร่วมออกกำลังกายได้ที่นั่นไม่จำเป็นโอ้ต้องนั่งรถแบบไกลๆหลายชั่วโมงเพื่อจะมาที่สวนลุมไม่จำเป็นนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีสวนสาธารณะอยู่กระจายอยู่ทั่วนะคะกระจายอยู่ทั่วเพียงแต่ว่าคุณอยู่ตรงไหนนะก็ลองไปดูว่าเขามีการออกกำลังอาจจะไม่บางพื้นที่เขามีการออกกำลังกายแต่อาจจะไม่ทุกวันอะไรแบบนี้นะคะก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าสวนสาธารณะใกล้ฉันพิมพ์อย่างนี้ก็ได้บ้านอยู่ตรงไหนก็ลองพิมพ์สวนสาธารณะใกล้ฉันลองดูสินะว่ามามีกิจกรรมอะไรบ้างนะแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาก็มีกิจกรรมกันแทบทุกที่นะคะเอาใครเคยไปเต้นแอโรบิกหรือไปวิ่งที่ไหนลองมาเล่าให้ฟังหน่อยนะเพราะว่าจริงๆทั้งหมดมีถึงประมาณ25แห่งด้วยซ้ำมั้งในกรุงเทพนะแล้วก็หลายที่นี่สามารถแบบชิลๆนะมีบรรยากาศดีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เราไปพักผ่อนได้โดยใช้บริการโดยไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มอ่ะเข้าไปสบายๆนะในใกล้ๆของพื้นที่ดิฉันก็มีสวนลุมใช่ไหมคะแล้วก็มีสวนเบญจกิติใกล้นะแถวๆนี้นะคะใครอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นนะดิฉันเชื่อว่ามีกิจกรรมแน่นอนนะในแต่ละพื้นที่สลับสับเปลี่ยนมาดูเพิ่มเติมกันอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนอกจากเรื่องของการออกกำลังกายนะคะมาดูซิว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการจราจรมีข้อมูลอะไรอัปเดตเพิ่มเติมในช่วง3ทุ่มกว่าแบบนี้นะคะยังมีผู้คนเดินทางกันอยู่นะในช่วงเวลานี้นะคะคุณพันธ์คุณพันธ์อัปเดตมาให้นะบอกว่าพุทธมณฑลสาย1เวลานี้นะคะช่วงตัดกับถนนบรมราชชนนีตัดถนนบางแวกนะคะก็คือจากสาย1เนี่ยมุ่งหน้ามาทางเพชรเกษมนะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะสำหรับเส้นนี้สาย1ชิลๆเลยค่ะนะสบายๆไปได้เรื่อยๆทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกแต่ระวังนิดนึงมันมีจุดที่เป็นแนวก่อสร้างนะคะตรงบริเวณวัดตะล่อมเห็นบอกว่ามีบารีเออร์กั้นไว้นะสังเกตก่อนนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมืดนะคะสภาพการเขาเรียกอะไรนะวิสัยทัศน์ในการมองเห็นอาจจะไม่ดีนักเนื่องจากตรงนี้คุณพันธ์บอกว่าค่อนข้างมืดนะมันมีบารีเออร์กั้นไว้นะคะแล้วก็ระวังด้วยตอนนี้ฝนยังตกปล่อยๆอยู่ขอบคุณมากนะคะคุณพันธ์ที่อัปเดตมาให้เพิ่มเติมนะไปถึงแถวนั้นนะคะขอบพระคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมกันอยู่ตลอดนะอันนี้เหมือนเราส่งผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาขอบพระคุณค่ะท่านอื่นๆก็สามารถอัปเดตข้อมูลได้นะโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะคะทางจสร้อยดอกจาน1808หรือกด1137 2หมายเลขนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งข้อมูลนะคะในเส้นทางตรงพระราม2เส้นนี้ก็เป็นสายสำคัญในเรื่องของเส้นทางมุ่งหน้าไปทางจังหวัดภาคใต้ของเรานะประตูเป็นเส้นหนึ่งนะเป็นประตูลงสู่ภาคใต้นะคะสำหรับเส้นพระราม2ตรงนี้มีจุดที่เชื่อมต่อเอาไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูสิอ๋ออันนี้เป็นเส้นวงแหวนรอบนอกนะคะเป็นวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่1ค่ะเป็นโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองนะคะอันนี้เนี่ยผู้ที่เขารับจ้างเนี่ยจะมีการดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนสะพานค่ะบริเวณต่างระดับบางขุนเทียนก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจรนะคะเขาจะมีการปิดเบี่ยงจราจรบนทางยกระดับM82 นะคะตรงทางลงด่านพันท้ายนรสิงห์อันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะ โดยจะให้เบี่ยงไปลงทางด่านพันท้ายนรสิงห์เข้าถนนพระราม2ตรงช่วงกม.ที่16ค่ะเริ่มปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่วันที่9นะคะวันที่9มิถุนายนก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะวันอังคารที่ผ่านมานะที่มีการปิดเบี่ยงจราจรบนทางยกระดับ M82 ลงด่านพันท้ายนรสิงห์ฝั่งขาเข้าโดยเบี่ยงไปลงทางด่านพันท้ายนะคะเข้าถนนพระราม2ตรงกม.ที่16ค่ะจะมีการใช้ทางเบี่ยงแบบนี้ไปจนถึงวันที่24มิถุนายน2569นะคะช่วงเวลาที่เขามีการปิดเบี่ยงจราจรก็คือตั้งแต่3 ทุ่มนะคะเริ่ม3 ทุ่มไปจนถึง4 ทุ่ม3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มจะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนนะคะกลางวันเข้าสู่สภาวะปกติใช้เส้นทางได้เหมือนเดิมแต่กลางคืน3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มจะปิดเบี่ยงจราจรนะคะลงด่านพันท้ายทางฝั่งขาเข้าไปเบี่ยงลงตรงกม.ที่16นะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่24มิถุนายนหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จในเรื่องของการติดตั้งชิ้นส่วนสะพานบริเวณต่างระดับบางขุนเทียนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมถามว่าในสายทางตรงนี้ยกระดับ M82 ขาออกใช้ได้ไหมเปิดใช้งานเป็นปกตินะคะเปิดใช้งานเป็นปกติแล้วก็ใครที่ใช้เส้นทางบนถนนพระรามที่2เนี่ยก็สามารถใช้เส้นพระราม2เข้าด่านบางขุนเทียนไปพระประแดงทดแทนได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่มีการทำงานแล้วก็มีการปิดเบี่ยงจราจรเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเผื่อใครใช้เส้นทางนี้ในช่วงค่ำคืนต้องสังเกตนิดนึงนะว่าฝั่งขาเข้าก็มีการปิดเบี่ยงการจราจรมีการขยับเส้นทางขึ้นลงอะไรยังไงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะพอบอกถึงเรื่องอัปเดตก็อีกสักเรื่องหนึ่งละกันนะที่เมื่อสักครู่เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปกรณีที่ไปพบหญิงชาวเมียนมานะคะเสียชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะที่ซอยราชวิถีซอย7นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็แพทย์นิติเวชได้มีการเข้าตรวจสอบนะคะเข้าตรวจสอบเรื่องของเหตุหญิงเมียนมาเสียชีวิตในห้องพักย่านราชวิถีเบื้องต้นค่ะเห็นบอกว่าคาดว่าถูกทำร้ายร่างกายนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยตำรวจเองก็มีการควบคุมผู้เกี่ยวข้องนำไปสอบปากคำนะคะพนักงานสอบสวนสน.พญาไทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะได้เข้าตรวจสอบอพาร์ตเมนต์นะคะที่อยู่ในซอยราชวิถี7เขตพญาไทหลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงนะเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์นี้จากการตรวจสอบในห้องพักค่ะพบร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีสายไฟที่คาดว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะคะนางสาวธัญญาค่ะหัวหน้างานของนายทีซึ่งเป็นเจ้าของห้องได้มีการเปิดเผยว่าตนเนี่ยเดินทางมาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสื่อสารกับนายทีเนื่องจากเจ้าตัวนะคะที่เป็นผู้ชายเจ้าของห้องคนนี้เนี่ยเป็นชาวเมียนมาพูดไทยได้บางส่วนเท่าที่ทราบก็คือนายทีให้ข้อมูลว่ากลับจากที่ทำงานแล้วจะเข้าห้องแต่เข้าห้องไม่ได้ก็เลยแจ้งเจ้าของหอพักให้มาช่วยไขกุญแจเพื่อเข้าห้องก่อนที่จะพบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนั้นนายทีรู้สึกตกใจอ่ะจึงไปหาหัวหน้างานอีกคนแล้วก็แจ้งตำรวจมาที่เกิดเหตุค่ะสำหรับห้องพักห้องนี้นะคะนายทีเป็นผู้เช่าพักอาศัยหลักส่วนผู้ก่อเหตุคือนายทุยค่ะซึ่งมีสัญชาติเมียนมาเหมือนกันนะคะนายทุยเนี่ยมาขอพักอาศัยอยู่ด้วยมาพักอยู่ประมาณ 2-3 เดือนแล้วส่วนผู้เสียชีวิตรู้จักกับนายซอเลชาวเมียนมาอีกคนนึงนะคะซึ่งนายซอเลก็ได้ฝากผู้เสียชีวิตให้มาพักชั่วคราวที่ห้องพักแห่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่12เนี่ยจะไปทำงานที่อื่นและเห็นว่าผู้เสียชีวิตไม่อยากเดินทางกลับเนื่องจากบ้านของญาติอยู่ไกลขณะที่ผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตไม่รู้จักใครมาก่อนนะคะหลังเกิดเหตุก็มีรายงานค่ะว่านายทุยเนี่ยประสานว่าจะเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.พญาไทแต่จนถึงขณะนี้นะคะยังไม่ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจนะคะเบื้องต้นได้ตำรวจเนี่ยได้มีการควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอัปเดตเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะที่เราได้รับแจ้งเหตุอันนี้เพิ่มเติมเข้ามานะคะต้องรอทางเจ้าหน้าที่แหละว่า เรื่องของการขยายผลนะแล้วก็เรื่องของการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไปด้วยนะคะ นี่อีกหนึ่งเรื่องอีกสักเรื่องดีไหมเรื่องนี้ก็น่าสนใจหลังจากที่หลายคนก็ติดตามข่าวมาว่าซดน้ำซุปเข้าไปแล้วป่วยกันเป็นระนาวไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอสารที่มันอยู่ในน้ำซุปที่เขาบอกว่าใช้ให้ไปซื้อเกลือมาแล้วปรากฏว่าได้ผงๆอะไรมาไม่รู้แล้วก็เอาไปใส่ในน้ำแกงนะน้ำซุปตอนนี้ผลออกมาแล้วนะคะผลของผงปริศนาที่มันอยู่ในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่อุดรเนี่ยค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้เองค่ะทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขค่ะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจตัวอย่างกรณีชาวบ้านรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่งภายในชุมชนพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและมีอาการป่วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็โดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีได้รับตัวอย่างจากโรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนโดยตัวอย่างที่ส่งตรวจจำนวน4ตัวอย่างค่ะประกอบไปด้วยอาเจียนของผู้ป่วย2ตัวอย่างน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูและเนื้อไก่1ตัวอย่างแล้วก็ผงสีขาวไม่ทราบชนิด1ตัวอย่างโดยตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีต้องสงสัยนะคะอาทิสารเคมีกลุ่มไนเตรตไนไตรต์และก็สารไซยาไนด์ค่ะก็มีการตรวจสอบล่าสุดนะคะจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลตรวจยืนยันว่าผงสีขาวพบว่าเป็นสารไนไตรต์ค่ะความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.2 ส่วนผลตรวจตัวอย่างอาเจียนผู้ป่วยพบสารไนไตรต์และก็ไนเตรตนะคะส่วนผลตรวจตัวอย่างน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวตรวจพบปริมาณไนไตรต์ 2.933 มิลลิกรัมต่อลิตรดังนั้นการบริโภคน้ำซุปเพียงประมาณ1ช้อนชาจะทำให้ได้รับไนไตรต์เกินค่าปริมาณที่ยอมรับได้ต่อวันค่ะซึ่งที่เขากำหนดก็คือ4มิลลิกรัมต่อคนต่อวันก็เลยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อรับประทานต่อเนื่องนะคะรับประทานในปริมาณสูงเกินกว่า1ลิตรหรือเทียบเท่ากับก๋วยเตี๋ยว3ชามในครั้งเดียวจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งนี้สารตัวนี้นะคะไนไตรต์ที่เรียกกันว่าเกลือถนอมอาหารหรือผงเพล็กนะคะเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์เช่นกุนเชียงไส้กรอกแหนมแล้วก็หมูยอเพื่อช่วยคงสีชมพูแดงของเนื้อสัตว์แล้วก็มีการไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดค่ะไนไตรต์จึงไม่ใช่เกลือปรุงอาหารและไม่ควรนำมาใช้แทนเกลือบริโภคโดยเด็ดขาดเนื่องจากหากร่างกายรับในปริมาณสูงนะคะมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งออกซิเจนในเลือดทำให้เกิดอาการตัวเขียวคล้ำหายใจหอบเหนื่อยเวียนศีรษะหัวใจเต้นผิดปกติและในกรณีรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่468พุทธศักราช2568ค่ะมีการกำหนดให้ใช้ในตราในการถนอมอาหารของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเรียกว่าต้องใช้ภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอย่างเคร่งครัดค่ะและขณะนี้นะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังคงเร่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดโดยเมื่อผลการตรวจเสร็จแล้วนะคะก็จะรีบแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารและคุ้มครองสุขภาพประชาชนอย่างสูงสุดค่ะอันนี้ฝากถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะควรมีการจัดเก็บและบริหารจัดการสารเคมีก่อนนำไปทิ้งสำหรับผู้บริโภคไม่ควรเก็บสิ่งของที่ไม่ทราบที่มาที่ไปมาใช้ประกอบอาหารแม้จะมีลักษณะคล้ายเครื่องปรุงที่ใช้ประจำในครัวเรือนเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตค่ะนี่ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันนะสำหรับกรณีนี้นะคะอันตรายจริงๆนะจะรับประทานอะไรทีนอกบ้านนี่ดูไม่ปลอดภัยเอาเลยเนาะเดี๋ยวไปที่สายของคุณแป๊ะพระประแดงกันค่ะคุณแป๊ะอยู่ในสายไม่เอ่ย
2: อยู่ครับคุณน้ำปลาครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่บนทางด่วนท่าเรือมุ่งหน้ามาดินแดนครับมันจะมีแท็กซี่จอดเสียอยู่หนึ่งครับอยู่ตรงเนินพระราม4ครับ
0: ค่ะ
2: ก่อนจะลงลาบบอนไก่ครับ
0: ก่อนลงลาบบอนไก่นะเป็นรถแท็กซี
2: ่แต่ไม่รู้จะไม่มองที่ไปไม่เจอครับทำเป็นมันมืดครับแต่คนขับลงมาเปิดประตูอยู่ข้างหล
0: ัง
2: เปิดประตูซ่อมอยู่ข้างหลังอ่ะ
0: แล้วเขาเปิดไฟกระพริบอะไรไหมเปิดสัญญาณไหม
2: เปิดอยู่ครับแต่ทีนี้เขาเปิดประตูคนนั่งนั้นไม่ได้เปิดฝาพวงก็เปิดฝาพวงหลังเปิดอยู
0: ่
2: แต่เขาก็ลงมาซ่อมอยู่ประตูหลังอะครับ
0: ค่ะ
2: เงียบๆซ่อมอยู่ครับ
0: ได้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าเรื่องของการจราจรโอเคตอนนี้ใช้ได้ทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีฝนโปรยโซนนี้ครับ
0: ฝนโปรยๆนะ ค่ะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณ
2: ก็ยังไม่แห้งดีครับ
0: อืมๆ
2: ของเก่าครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
2: ขอฝากก็ไม่แค่นี้นะครับ
0: ค่ะแจ้งศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะคะคุณแป๊ะพระประแดง
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณแป๊ะพระประแดงด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกับตลอยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกับตลอยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะไปที่สายของคุณชัยรัตน์กันค่ะบอกว่าอยู่งามวงวานแล้วนะตอนนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอะไรครับลืมแล้วเนี่ย
0: ธานุตราค่ะ
1: ธานุตรา
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีผู้ฟังจอสร้อยเมื่อสักครู่ผมมาจากประชาชื่น
0: อืมค่ะเป็นยังไงบ้าง
1: ประชาชื่นนนทบุรีแถวมอธุรกิจนะครับ
0: ค่ะ
1: เช่นนั้นเขาจะมีซ่อมถนนหรือเปิดฝาท่ออะไรสักอย่างหนึ่ง
0: อืมค่ะ
1: ในธุรกิจมาจะมีอยู่ประมาณ 2-3 จุดก็คือให้ข้ามไปวิ่งอีกฝั่งหนึ่ง
0: อ๋อเบี่ยง
1: นะตอนนี้รถน้อยแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: การจราจรไม่มีปัญหา
0: ค่ะ
1: เดินมอก็ไม่มีปัญหา
0: อ
1: ืมตอนนี้จะไปนู่นเลยทีนี
0: ้ไปถึงไหนคะเนี่ย
1: ปากน้ำภาษีเจริญ
0: อืมกลับมาแถวภาษีเจริญนะคะจากงามวงวานนะโอ้ยไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
1: แต่ลายเลี้ยวซ้ายมาได้สักประมาณ50เมตรก็จะเจอ2ช่องซ้ายปิดนะ
0: ค่ะ
1: เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเปิดแนวฝาท่อหรือทำอะไรสักอย่างอะครับผมมีไฟเตือนสว่างสบายเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้อืมค่ะส่วนใหญ่เวลาเขาจะเปิดผิวจราจรเนี่ยที่ทำงานก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มกว่า4ทุ่มประมาณนี้แหละนะคะ
1: ช่วงตี4หรือตี5ประมาณน
0: ี้มันจะอยู่ประมาณนี้แหละ
1: แต่ผมดูเป็นบางที่นะเหมือนมันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกเหมือนกับพักน้ำอะไรมันลึกนะ
0: อืมอันนี้ต้องระวังนะคะแต่เขามีสัญญาณไฟอะไรชัดเจนใช่ไหมคะคุณชัยรัตน์
1: ชัดเจนมาก
0: ค่ะ
1: เลยมาแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้กำลังจะข้ามสะพานพระราม5ฝนไม่ยอมเลิกนะมันลงเลย
0: ยังปล่อยๆใช่ดูจากเรดาร์นี่คือยังแบบว่ากระจายตัวอยู่เลยแต่มันจะไม่หนักน่าจะอยู่ทั้งคืนแน่แหละคุณชัยรัตน์คืนนี
1: ้น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้ผมกลับบ้านก่อนฝนนะ
0: กับพร้อมน้องฝนน่ะดิฉันว่า
1: ครับผม
0: อืมค่ะ
1: เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวไปถึงแถวภาษีเจริญเดี๋ยวจะแจ้งกลับหลังไมค์อีกทีนึง
0: ได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอย่างที่บอกนะคุณชัยรัตน์บอกว่าแถวงามวงวานแครายยังมีฝนอยู่เลยก็อย่างในที่เห็นในเรดาร์เมื่อสักครู่นี้เลยค่ะนะคะเรื่องของฝนเนี่ยยังไม่จากไปไหนน้องฝนอยู่กับเราทั้งคืนแน่นอนเพราะว่ากระจายตัวทั่วบริเวณแต่ว่าไม่หนักนะตกปล่อยๆยุ้มยิ้มย้อมแย้มแบบนี้ไปทั้งคืนนะคะอ่ะพอพูดถึงว่าหลัง4ทุ่มนะมันจะมีเรื่องของการเปิดหน้างานทำงานคืนนี้ย้ำอีกทีละกันนะคะการประปานครหลวงค่ะจะหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวคืนนี้นะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงตีห้าค่ะเขาหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมประตูระบายเป็นประตูน้ำระบายอากาศคลองบางขุนนนท์คลองวัดใหม่ภาวนาคลองวัดเจ้าอามและก็คลองวัดไก่เตี้ยถนนบางขุนนนท์นะคะถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งเลขที่นะคะตรงแยกบางขุนนนท์นะคะคลองบางกอกน้อยแล้วก็ถนนบรมราชชนนีฝั่งเลขที่ตั้งแต่ซอย33ไปจนถึงซอย55นะคะถนนบรมราชชนนีฝั่งเลขคู่ซอย20จนถึงซอย44ถนนบางขุนนนท์ถนนชักพระถนนชัยพฤกษ์นะอันนี้ก็คือในส่วนที่ดิฉันเอ่ยชื่อไปทั้งหมดนะคะคืนนี้น้ำประปาจะไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลนะคะตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปเลยนะ4ทุ่มจนถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นค่ะตามรายชื่อที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะเพราะว่าทางกปน.เนี่ยเขาจะหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะจะต้องมีการซ่อมแซมประตูระบายน้ำประตูน้ำเป็นประตูน้ำระบายอากาศนะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้รายงานอัปเดตกันอีกทีนะคะเตือนกันอีกทีก่อน4ทุ่มเผื่อใครยังไม่อาบน้ำนะอยู่ในพื้นที่นั้นสำรองน้ำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหลัง4ทุ่มน้ำมันจะไหลอ่อนนะนี่ก็เพิ่มเติมไว้1เรื่องนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการขอรับบริจาคเลือดนะคะที่คุณมณีรัตน์แจ้งมาบอกว่าขอรับบริจาคเลือดให้นางเรียมรื่นพิทักษ์อายุ81ปีนะคะเป็นเลือดที่ค่อนข้างหายากกรุ๊ป ORH negative นะคะตอนนี้เนี่ยคุณเรียมเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางบัวทองค่ะก็คุณมณีรัตน์ก็แจ้งมาบอกว่าคุณเรียมเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะกระดูกต้นขาหักก็เลยทำให้เสียเลือดจำนวนมากแล้วมีความจำเป็นจะต้องได้รับเลือดซึ่งมันเป็นหมู่เลือดที่ค่อนข้างหายากนะคะฉะนั้นถ้าใครพร้อมนะคะสามารถบริจาคให้ได้ในเรื่องของการบริจาคเลือดนะคะมีกรุ๊ปเลือด ORH negative เนี่ยนะคะ ก็ฝากด้วยนะไปช่วยเหลือผู้ป่วยกันสามารถไปบริจาคได้นะคะนั่นก็คือไปติดต่อที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นนะคะหรือจะไปที่ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลรัฐแห่งอื่นๆก็ได้เช่นกันที่อยู่ใกล้กับบ้านท่านก็ไปได้เหมือนกันแต่ขอว่าเป็นธนาคารเลือดของโรงพยาบาลรัฐนะคะแล้วก็ระบุค่ะว่าจะมาขอบริจาคเลือดให้กับนางเรียมรื่นพิทักษ์อายุ81ปีที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางบัวทองนะคะอันนี้ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยถ้าใครมีหมู่เลือดหายากนี้อาจจะต้องขอความกรุณาในเรื่องของการไปให้การช่วยเหลือด้วยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยต้องเรียกคุณยายไหมคุณยายเรียมรื่นพิทักษ์อายุ81ปีนะกระดูกต้นขาหักแล้วเสียเลือดไปจำนวนมากนะคะแล้วมันต้องได้รับเลือดอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเผื่อใครมีกรุ๊ปเลือดนะคะกรุ๊ปเดียวกันอันนี้สามารถช่วยเหลือคุณยายเรียมได้นะคะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่แจ้งเรามาเราก็ช่วยประสานนะคะอัปเดตแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้นะในกรณีนี้มีเรื่องของการเดินทางไหนดูซิคุณนิกอันนี้คุณนิกแจ้งมาบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุที่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าช่วงกลางสะพานข้ามแยกบรมค่ะนะคะตรงนั้นเนี่ยมีรถจักรยานยนต์เสียหลักแล้วก็ล้มขวางอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะเผื่อใครกำลังเดินทางอยู่ระวังด้วยบนสะพานข้ามแยกบรมนะคะในฝั่งขาเข้ามีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะตรงนี้เรื่องของสภาพการจราจรยังไม่เป็นปัญหานะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ขอบคุณมากนะคะคุณนิกที่แจ้งมาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าช่วงกลางสะพานข้ามแยกบรมค่ะส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้นะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะแพลนบีมีเดียชี้แจงไม่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูกอ้างถึงในโซเชียลสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ย้ำ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: Plan B Media โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงถึงกรณีข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยยืนยันบริษัท Plan B Media และบริษัทย่อยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่อ้างถึงในสังคมออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคู่สัญญาและไม่ได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้ได้รับคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาผู้ร่วมค้าผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการในกรณีที่มีการกล่าวถึงการลงทุนหรือการดำเนินการของบุคคลใดในฐานะส่วนบุคคลหรือในนามนิติบุคคล บุคคลอื่นบริษัทขอเรียนว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นๆโดยแยกต่างหากจากการดำเนินงานของ Plan B Media และมิได้เป็นการดำเนินการในนามของบริษัททั้งนี้ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดบริษัทจึงขอให้ประชาชนนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อมูลจากช่องทางการของบริษัทและข้อมูลที่ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอธิบดีกรมการปกครองสั่งลุยต่อวันที่2กวาดล้างโรงแรมเถื่อนภูเก็ตจับเพิ่ม4แห่งรวม7แห่งใน2วันย้ำไม่ปล่อยให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบแฝงตัวในธุรกิจท่องเที่ยวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปฏิบัติการจัดระเบียบสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายหลังเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ต3แห่งล่าสุดขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมได้อีก4แห่งส่งผลให้ตลอด2วันที่ผ่านมาดำเนินคดีกับสถานประกอบการที่กระทำความผิดได้รวมทั้งสิ้น7แห่งทั้งนี้การรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าสถานประกอบการเป้าหมายมีการเปิดให้บริการห้องพักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติประชาสัมพันธ์รับจองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในลักษณะเดียวกับโรงแรมแต่ว่าไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมการปราบปรามโรงแรมเถื่อนดังกล่าวไม่ใช่เพียงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนเท่านั้นแต่ยังเป็นการจัดระเบียบภาคการท่องเที่ยวสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ช้างศึกทีมชาติไทย U19 ถล่มกัมพูชา U19 ไป4-0ทะลุเข้าชิงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนดันแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030โดยมูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทพร้อมย้ำนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศดูฟรีคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศช้างศึก U19 ถล่มกัมพูชา U19 ไป4-0ทำให้เขารอบชิงชนะเลิศจะไปรอพบทีมชนะระหว่างอินโดนีเซียหรือออสเตรเลียในวันที่13มิถุนายนเวลา 20:15 น.โดยโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปี Head Coach U19 เผยว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมไทยเข้ารอบชิงครั้งนี้ได้คือความเข้าใจเกมของนักเตะถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องในหลายๆส่วนทางทีมอินโดนีเซียและออสเตรเลียต่างก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งซึ่งไทยก็ได้ศึกษาสไตล์การเล่นไว้แล้วด้านบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนหรือโมโนคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2ครั้งคือในปี2026และ2030รวมถึงฟุตบอลรายการอื่นๆของฟีฟ่าทั้งหมดตลอด4ปีด้วยมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,305 ล้านบาทโดยฟุตบอลโลกครั้งนี้จะถ่ายครบ104แมตช์ผ่านแอปโมโนแม็กและจะมีการแบ่งถ่ายทางฟรีทีวี 40-50 แมตช์ที่อาจจะเป็นช่องโมโน29พร้อมย้ำนัดเปิดสนามและนัดชิงประมาณ 2,305 ล้านบาทโดยฟุตบอลโลกครั้งนี้จะถ่ายครบ104แมตช์ผ่านแอปโมโนแม็กและจะมีการแบ่งถ่ายทางฟรีทีวี 40-50 แมตช์ที่อาจจะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บปะป่ะแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
1: ใหญ่
2: ก
1: ้
2: อยเตอร์
1: มา
2: จุด
1: จ
2: ้า
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ของเต็มเยอะสิบแล้วกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราส่งไม่มีบริบาลค่ากรรมอย่างเรามีที่พักปั่นแน่ๆ
3: ช
2: ื่อ
3: หน
2: ู
4: เมร
3: ี
4: ใช่
3: ไ
4: หม
3: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
4: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
5: ามสกุลเมรีอ๋อนามสกุลนามสกุลตังปอ
4: ตังเปา
5: เอตัง
3: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
3: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
6: จดไว้ให้ผู้ใหญ
0: ่แล้วผู้ใหญ่มากเลยที่เราใส่ผู้ใหญ่ให้ชุดไทยรักษาบันทึกไว้ด้วย
6: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
7: ขอบคุณแม่ท่าน

0: หรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10 ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้เนี่ยช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5 ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง

0: และที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำผันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
1: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวครับถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
2: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

0: สหวานมันเค็มจากสสส.
1: กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลาหลัง4ทุ่มนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องมาแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบก่อนนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาจะมีการทดลองใช้ในวันที่15มิถุนายนนั่นก็คือวันจันทร์หน้านะคะเริ่มทดลองใช้15จนถึง30มิถุนายนนั่นก็คือการจราจรตรงบริเวณสะพานสังฮีนะคะลงมานะคะลงมาจากสะพานสังฮีแล้วก็เป็นการเดินรถนะตรงแยกสังฮีค่ะตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของการทดลองนะคะทดลองวันที่15เป็นต้นไปถามว่าเขาจะเดินรถอะไรยังไงนะคะสำหรับเส้นทางนี้อย่างแรกก็คือตรงบริเวณที่แยกสังฮีนะคะช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะไปจนถึง7โมงเช้านะคะก็จะเป็นช่วงที่ขอให้รถเนี่ยเข้าถนนขาวนะคะเข้าถนนขาวนะแล้วก็เลี้ยวขวานะคะออกสังคโลกนะคะซ้ายถนนสามเสนไปออกแยกสังฮีเพื่อแก้ปัญหาในช่วงเวลาช่วงเช้าอะค่ะตอน7โมงถึง7โมงครึ่งนะคะก็จะเป็นการใช้เส้นทางนะเอารถออกข้ามสะพานแล้วก็มีการจัดทิศทางเดินรถแล้วก็พื้นที่รับรถนะคะเพื่อที่จะตรงไปทางหน้ามอตรงหน้ามอค่ะตรงหน้ามอนี่ก็คือห้ามเลี้ยวขวานะคะห้ามเลี้ยวขวานะห้ามเลี้ยวขวาให้ขึ้นนะคะก็คือจะเป็นไปทางถนนขาวนะคะไปทางหน้า SGนะคะทางนั้นเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งส่วนนะในเรื่องของการเดินทางมีการทดลองใช้ในวันจันทร์นะอันแรกเลยเลี้ยวขวาเป็นเวลาเฉพาะเวลาก็คือราชวิถีเลี้ยวขวาหน้าโรงเรียนเซนคาเบียนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาตีห้าครึ่งจนถึง7โมงเช้านะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งตอนบ่าย2ถึง4โมงเย็นกับการทดลองนะคะที่เขาจะเลี้ยวขวาเฉพาะเวลาของถนนสามเสนนั่นก็คือเลี้ยวขวาขึ้นสังฮีนะคะช่วง7โมงจนถึงบ่าย2และอีกช่วงหนึ่งก็คือ4โมงเย็นนะคะไปจนถึงตีห้าอันนี้ที่สามเสนนะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานสังฮีอันนี้ก็แบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็จะเป็นการทดลองดูก่อนว่ามันจะสามารถใช้การได้ดีอะไรยังไงขนาดไหนในช่วงเวลาวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะอย่าเพิ่งงงนะดิฉันอ่านไปก็งงไปเหมือนกันเอ๊ะแต่ถ้าคนใช้ประจำนะคะดูจากภาพตามเส้นทางตรงนี้นะตรงบริเวณแยกสังฮีที่เขาทดลองเนี่ยมันจะมีเลี้ยวขวาเป็นเวลานะคะเฉพาะเวลาจากราชวิถีมาเนี่ยเลี้ยวขวาไปหน้าเซนคาเบียนช่วงตีห้าครึ่งถึง7โมงหลังจาก7โมงไปไม่ได้แล้วนะบ่าย2นะคะถึง4โมงเย็นนี่เลี้ยวขวาเฉพาะเวลาถนนสามเสนก็เหมือนกันนะเลี้ยวเฉพาะเวลาเหมือนกันสามเสนเลี้ยวขวาขึ้นสังฮีช่วง7โมง1นาทีเป็นต้นไปจนถึงบ่าย2และอีกรอบหนึ่งคือ4โมงเย็นนะ4โมง1นาทีจนถึงตีห้าครึ่งเป็นแบบนี้นะคะทดลองดูก่อนถ้ามันเวิร์กก็คงจะใช้งานระบบนี้ต่อไปอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทางจราจรสน.สามเสนนะเผื่อเพื่อนสมาชิกจะต้องใช้เส้นนี้นะคะเขาจะมีการปรับนะทดลองเรื่องของช่องการเดินรถที่แยกสังฮีค่ะก็เลยเอามาอัปเดตอีกรอบนึงแล้วกันนะเผื่อใครจะได้เตรียมตัวว่าเอ๊ะมันจะยังไงดีฉันจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ก่อนหน้านี้เนี่ยติดกระจุยเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของการทำงานนะบนผิวการจราจรนะเรื่องของปริมาณรถที่เข้ามาในพื้นที่ด้วยแล้วก็เรื่องการจำกัดการเลี้ยวการใช้ถนนอะไรแบบนี้มันก็เลยดูวุ่นวายแล้วก็จะมีท้ายแถวค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะมาดูในช่วงชั่วโมงนี้กันนิดนึงนะก่อนหน้านี้เราก็อัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศกันอยู่ตลอดเวลาชั่วโมงนี้ไม่ดูก็ไม่น่าจะได้นะมาดูอีกทีนึงละกันว่าช่วงเวลา4ทุ่มกว่าๆแบบนี้เรื่องของกลุ่มฝนก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีฝนกระจายตัวเบาๆนะส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆรอบนอกนะคะบางขุนเทียนประมาณนี้นะแล้วก็จะมีในพื้นที่ใกล้เคียงก็คือปริมณฑลนะคะพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะคะสมุทรสาครบ้านแพ้วก็จะเป็นกลุ่มฝนเล็กๆอะค่ะดิฉันว่าไม่น่าจะตกเยอะแต่กลุ่มฝนในจุดอื่นๆที่ดูอยู่รอบนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอยุธยานะคะสระบุรีเนี่ยกระจายแบบนี้เลยนะก็ค่อนข้างจะทั่วถึงเรียกว่าเป็นกลุ่มกว้างๆแล้วกันนะแต่ใกล้ๆกรุงเทพนี่อาจจะมีประปรายแถวบางขุนเทียนนะสมุทรสาครอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีทางด้านบนนะ นนทบุรีนะคืนนี้น่าจะนอนหลับสบายนะเรื่องของฝนนะตกทั่วถึงไปหมดเลยนะคะอากาศเย็นลงก็ดีอย่างนึงนะพูดถึงถ้าฝนตกเนี่ยมันก็จะช่วยชะล้างเรื่องของฝุ่นละอองไปนะช่วงนี้เราจะไม่เป็นกังวลกับฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมคะก็สบายสบายนะเรื่องของฝุ่นไม่มีมารบกวนแต่ทีเนี้ยปัญหาเรื่องของหวัดเรื่องของโรคภัยต่างๆมันอาจจะมีมาก็ได้ฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จสร้อยห่วงใยอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับเรื่องของสุขภาพนะเมื่อสักครู่ดิฉันพูดถึงสมุทรสาครไปใช่ไหมมีอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ฟังวันนี้นะที่สมุทรสาครเองมันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องนะคะเป็นแหล่งประมงทุกคนก็รู้อยู่ใช่ไหมปรากฏว่าเรื่องของปัญหาปลาหมอคางดำยังไม่จบนะคะจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องแหละแล้วมันก็จะ เหมือนกับว่าแพร่กระจายนะคะขยายพันธุ์ได้เยอะช่วงหนึ่งนะแล้วมันก็จะเงียบๆไปแต่ว่าช่วงหลังนี่มีมาอีกแล้วในหลายพื้นที่อย่างก่อนหน้านี้ดิฉันเคยรายงานไปว่าที่พัทยาใช่ไหมที่เอาแหไปจับเนี่ยได้มาหลายกิโลเลยนะคะตอนนี้ที่สมุทรสาครเองในเรื่องของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำก็เยอะนะคะในคลองส่งน้ำต่างๆคลองเล็กคลองน้อยเนี่ยจากที่ได้ไปดูในภาพนะตามเพจต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของปลาหมอคางดำคนไปตกปลากันเยอะเลยทีเดียวนะมันขึ้นมาหายใจปุ๊บปั๊บปุ๊บบางคนสังเกตบอกว่ามันจะชอบหายใจผิวน้ำเราจะเห็นว่าเหมือนน้ำสั่นๆลองไปดูใกล้ๆจะเป็นฝูงปลาหมอคางดำซึ่งตอนนี้ค่ะมันแพร่ระบาดในหลายจังหวัดนะคะเขาก็เลยมีแนวทางเขาคิดแนวทางแก้ไขกันนะแล้วก็เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะจังหวัดสมุทรสาครเองนะคะประมงจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเขาพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูการทำงานของภาคเอกชนค่ะที่เข้ามาช่วยรับซื้อปลาหมอคางดำเพื่อนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นการช่วยลดปริมาณปลาในแหล่งน้ำและบ่อเพาะเลี้ยงไปพร้อมๆกันค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ทางประมงจังหวัดสมุทรสาครนายพเดิมรอดอินค่ะนำคณะสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไปเยี่ยมชมบริษัทสิริแสงอารัมพีจำกัดเป็นโรงงานผลิตปลาป่นนะเป็นรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครเลยทีเดียวค่ะปัจจุบันเนี่ยเขาก็เปิดรับซื้อปลาหมอคางดำจากเกษตรกรชาวประมงและประชาชนทั่วไปนะคะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ10บาททางผู้บริหารบริษัทค่ะดร.ปรีชาสิริแสงอารัมพีก็บอกว่าการรับซื้อรอบนี้เนี่ยกำหนดโควต้าไว้1ล้านกิโลกรัมโดยเปิดรับซื้อมาได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ค่ะแต่ขณะนี้มีปลาหมอคางดำเข้าสู่โรงงานแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมค่ะคุณผู้ฟังก็เกือบครึ่งนึงของเป้าหมายแล้วนะคะสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการแพร่ระบาดเนี่ยมันยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่จริงๆนะคะหากเขาบอกว่าหากซื้อครบ1ล้านกิโลกรัมแล้วเนี่ยบริษัทก็พร้อมเดินหน้ารับซื้อต่อเพื่อช่วยลดปริมาณปลาหมอคลังดำที่อยู่ในระบบอย่างต่อเนื่องโดยโรงงานมีศักยภาพรองรับวัตถุดิบได้ถึงวันละประมาณ 150,000 กิโลกรัมค่ะแล้วก็เปิดรับซื้อจากทุกพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดทั้งสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการเพชรบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยรับซื้อหมดเลยใครจะเอาไปขายได้เลยนะไปที่โรงงานนี้ปลาหมอคางดำที่รับซื้อมานะคะก็จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตปลาป่นซึ่งมีคุณค่าทางโปรตีนใกล้เคียงกับปลาทั่วไปก่อนส่งต่อให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ทั่วประเทศเทความร่วมมือรับซื้อวัตถุดิบดังกล่าวค่ะถือเป็นการเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นวัตถุดิบที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้านนายพเดิมรอดอินประมงจังหวัดสมุทรสาครมองว่าโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในลักษณะนี้เป็นแนวทางที่เห็นผลชัดเจนเพราะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้จำนวนมากขณะเดียวกันก็ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวประมงโดยไม่ต้องใช้งบประมาณภาครัฐจำนวนมากเหมือนในอดีตค่ะนอกจากนี้นะคะจากข้อมูลการรับซื้อเนี่ยยังพบว่าปัจจุบันปลาหมอคางดำที่เข้าสู่โรงงานส่วนใหญ่มาจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและบ่อเกษตรกรรมมากกว่าปลาที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติในสัดส่วนประมาณ2ต่อ1สะท้อนว่าปลาหมอคางดำที่สะสมอยู่ในบ่อมันยังมีจำนวนมากและเกษตรกรเริ่มหันมาจับปลาออกจากบ่อมากขึ้นหลังมีการรับซื้อในราคาที่จูงใจค่ะขณะเดียวกันนะคะในแหล่งน้ำธรรมชาติจังหวัดสมุทรสาครยังอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มชาวประมงเรืออวนรุนซึ่งได้รับการผ่อนปรนจากกรมประมงให้สามารถจับปลาหมอคางดำได้โดยในช่วงแรกค่ะสามารถจับปลาได้วันละ 3-4 ตัน แต่ปัจจุบันตอนนี้นะคะเหลือประมาณ300ถึง400กิโลกรัมต่อวันแสดงให้เห็นว่าปริมาณปลาหมอคางดำในธรรมชาติเริ่มลดลงจากการกำจัดอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ที่จับปลาหมอคางดำได้สามารถนำมาขายที่โรงงานได้นะคะในราคากิโลกรัมละ10บาทอันนี้เขาบอกว่าใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปที่โรงงานก็สามารถขายผ่านแพปาที่เข้าร่วมโครงการได้เหมือนกันค่ะแต่ที่แพปาเนี่ยเขาจะรับในราคากิโลกรัมละ8บาทนะคะส่วนต่าง2บาทเป็นค่ารวบรวมแล้วก็ค่าขนส่งโดยทางประมงจังหวัดสมุทรสาครยังฝากถึงภาคเอกชนรายอื่นๆว่าปลาหมอคางดำเนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกนำไปทำปลาป่นเพียงอย่างเดียวยังสามารถนำไปแปรรูปหรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้ตามแต่ศักยภาพของแต่ละธุรกิจค่ะภายใต้กฎหมายและมาตรการควบคุมของกรมประมงเพราะมองว่าหากมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมมากขึ้นก็จะช่วยเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตแล้วก็ลดภาระของภาครัฐและเร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำให้เห็นผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะโมเดลที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครในวันนี้ก็ไม่ใช่เพียงการรับซื้อปลาเพื่อไปทำปลาป่นแต่เป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนเกษตรกรชาวประมงที่ช่วยกันนะช่วยกันเปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจพร้อมเดินหน้าลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะโอ้เขาตั้งเป้าไว้นะว่าจะกำจัดนะเจ้าปลาหมอคางดำนี่ประมาณ1ล้านกิโลกรัมที่โรงงานเขาจะรับนะตอนนี้เขาไป 400,000 กิโลแล้วนะคะอย่างที่ประมงจังหวัดเขาบอกคุณผู้ฟังมันไม่จำเป็นต้องไปทำปลาป่นอย่างเดียวดิฉันก็เคยเล่าก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันสามารถเอาไปแปรรูปทำอย่างอื่นได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำปลาน้ำปลาค่ะนะคะใช้ปลาหมอคางดำนี่แหละเอามาหมักนะเอามาทำซึ่งก็มีการทำไปแล้วจริงๆนะคะทำแล้วนะไม่ใช่ไม่ทำเริ่มแล้วก็ที่สมุทรสาครนี่อีกเช่นกันแหละค่ะนะคะแต่ก่อนจะไปฟังว่าเขาทำอะไรยังไงใช้โลโก้ยี่ห้อน้ำปลาว่าอะไรเราไปที่สายของคุณชาติชายกันก่อนคุณชาติชายนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณชาติชายคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าทำกระเป๋าสตางค์หล่นหรอหรือยังไง
2: เขาเป็นเงินปึ้งหนึ่งอะครับของเป็นปึ้งแบงค์ร้อยอะครับ
1: ค่ะไม่ได้อยู่ในกระเป๋านะ
2: ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าครับมันหล่นออกจากกระเป๋าครับ
1: หล่นออกจากกระเป๋าเป็นเงินสดแบงค์ร้อยทั้งหมดเท่าไหร่คะเยอะไหม
2: หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งครับ
1: หมื่นหนึ่งก็เป็นปึกเลยนะเรามัดไว้ไหม
2: มัดไว้ครับ
1: มัดไว้ค่ะรู้ตัวว่าหายตอนไหนคะ
2: ประมาณ2ทุ่มอะครับพอดีกินข้าวอะไรเสร็จก็มานั่งนับเงินอีกทีนึงว่ามันหายครับคาดว่าน่าจะตกในรถครับ
1: รู้ตัวตอน2ทุ่มคาดว่าน่าจะตกในรถแล้วไปใช้รถตอนกี่โมงคะ
2: ผมขึ้นจากตลาดมินบุรีมาประมาณ5โมงครึ่งครับ
1: 5โมงครึ่งอ๋อตั้งแต่เย็นเนาะจากตลาดมีนค่ะใช้แท็กซี่จำหมายเลขทะเบียนจำสีจำอะไรได้ไหมคะ
2: เป็นเขียวเหลืองครับแต่ทะเบียนจำไม่ได้เลยครับ
1: จำได้แต่สีเขียวเหลืองนะคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วจ่ายเงินใช้ผ่านแอปไหมเผื่อจะมีชื่อคนขับ
2: จ่ายเงินสดเลยครับ
1: โอ้จ่ายเงินสดด้วยนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ก็คือเงินมัดเนี้ยแบงค์ร้อยเนี่ยเรามัดไว้เป็นปึกหรือว่าเป็นม้วนๆอะไรยังไง
2: เป็นปึกเลยครับ
1: เป็นปึกเนาะใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอย่างนี้เหรอคะ
2: กระเป๋าสะพายข้างครับ
1: กระเป๋าสะพายข้าง
2: ครับ
1: คาดว่าน่าจะหล่นจากกระเป๋าสะพายข้างบนแท็กซี่เหรอ
2: ใช่ครับคาดว่าน่าจะหล่นตอนจ่ายตังค์ตอนลงรถอะครับนั่นน่าจะ
1: แล้วไม่ได้รูดกระเป๋าอย่างนี้หรอคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ช่วงเวลาประมาณ5โมงครึ่งนั่งจากตลาดมีนไปลงที่ไหนคะ
2: ลงสุขสวัสดิ์ร้อยครับ
1: สุขสวัสดิ์ซอย100
2: ใช่ครับ
1: ลงจากรถตอนประมาณกี่โมงระยะทางไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
2: ลงจากรถก็ประมาณทุ่มไม่เกินทุ่ม15ครับ
1: ไม่เกินทุ่ม15แล้วก็เข้าบ้านไปทำกิจวัตรรับประทานข้าวแล้วจะมานับสตางค
2: ์ใช่ครับ
1: โอ้ค่ะเงินอันนี้จะขอโทษนะเงินอันนี้คือจะเอาไปทำธุระอะไรหรือเปล่าคะถึงได้เอาไปเป็นมัดแบบนี
2: ้อ๋อ พอดีผมไปขายรถมาครับ
1: โอ้ตายแล้วขายรถมาไม่ได้ร่วงหมดใช่ไหมปึ้งเดียวนะที่เหลือยังอยู่ในกระเป๋านะ
2: ไม่ได้ร่วงหมดครับ
1: ค่ะค่ะแล้วอันนี้คุณชาติชายไปแจ้งความหรือยังคะ
2: อ๋อไปมาแล้วครับ
1: แจ้งความเรียบร้อยแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเผื่อถ้าสมมติว่าพี่แท็กซี่เขียวเหลืองเป็นผู้ชายอายุเยอะไหมคนขับสังเกตไหมคะ
2: ประมาณ40ถึง50ต้นครับ
1: อืม40กว่าถึง50นะคะได้คุยกันไหมได้มีการพูดคุยกันในรถระหว่างมา
2: ก็มีพูดคุยกันปกติครับ
1: อืมค่ะค่ะแต่ว่าเราจ่ายเงินสดผ่านเงินสดมันก็เลยไม่มีชื่อคนรับเงินเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: ได้ค่ะคุณชาชายเดี๋ยวเราช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่อพี่แท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะได้ยินข้อเสียงนี้ได้ยินเรื่องนี้อาจจะพอนึกได้ว่าไปรับผู้โดยสารจากตลาดมีนนะช่วงตอนประมาณ 5:30 แล้วก็มาส่งที่สุขสวัสดิ์ซอย100นะคะก่อน
2: ใช่ครับ
1: ก่อนทุ่ม15ประมาณนั้นเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ได้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราอัปเดตกันเพิ่มเติมนะคะ
2: ครับผมครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วยกันตามหานะคะเป็นเงินปึ้งนึงนะเป็นเงินสดนะคะที่มัดไว้เป็นแบงค์ร้อยอ่ะมัดไว้เป็นปึกนะคะประมาณ 10,000 บาทแล้วไปขายรถมานะแล้วปรากฏว่าสตางค์ตกน่าจะตกบนรถแท็กซี่คาดว่าเป็นแบบนั้นนะคะเพราะใช้บริการแท็กซี่จากตลาดมีนนะคะกลับมาที่สุขสวัสดิ์ซอย100ถึงบ้านเนี่ยตอนประมาณก่อนทุ่ม15ประมาณนั้นแต่ว่าเข้าบ้านทำธุระประจำวันอะไรเรียบร้อยรับประทานข้าวเรียบร้อยจะมานั่งนับเงินอ้าวมันหายไปมัดนึงนะคะก็คือแบงค์ร้อยทั้งหมดเลยพี่แท็กซี่ขาพี่แท็กซี่เขียวเหลืองที่รับผู้โดยสารผู้ชายคนหนึ่งนะคะจากตรงตลาดมีนบุรีแล้วไปส่งช่วงตอนประมาณ 5:30 นะคะแล้วไปส่งที่สุขสวัสดิ์ซอย100ดูในรถให้หน่อยเช็คให้หน่อยนะว่ามันมีปึ้งเงินหล่นอยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะฝากด้วยนะกรณีนี้เนี่ยเจ้าของเขาไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยค่ะพบเจอยังไงแจ้งกลับจสร้อยได้เลยนะคะจะขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ก่อนละกันสำหรับเคสนี้นะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประสานแล้วก็แจ้งเรามานะในเรื่องของของหายนะคะหรือว่าถ้าคุณเก็บของได้คุณก็แจ้งเรามาได้เหมือนกันเผื่อมันจะต้องบอกว่าอย่างนี้มันจะมีทั้งที่ของหายแล้วก็เก็บของได้บางครั้งเนี่ยแจ้งกันคนละวันคนละเวลาแต่พอเรามาดูข้อมูลไล่ไทม์ไลน์ดูข้อมูลมันตรงกันปุ๊บจับแมชกันได้มันก็เจอเจ้าของทันทีนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเก็บได้หรือทำหายพบเจอหรือว่ามีคนเก็บแล้วฝากคุณมานะคุณสามารถแจ้งจสร้อยได้เลยเดี๋ยวเราช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องปลาหมอใช่ไหมปลาหมอคางดำบอกว่าที่สมุทรสาครเขารับซื้อกิโลละ10บาทเดี๋ยวดิฉันไปตกปลาเมื่อไหร่ดิฉันเห็นคลองแถวแถวบ้านไม่ไกลจากบ้านเนี่ยมีปลาหมอคางดำอยู่เหมือนกันมันขึ้นมาฮุบอากาศนะคะกิโลละ10บาทไม่น้อยนะคนตกเก่งๆเนี่ยได้หลายตังค์เลยนะสำหรับเรื่องของการทำธุรกิจตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจอย่างนึงในเรื่องของการช่วยกันนะกำจัดที่เขาเรียกว่าปลาต่างถิ่นมันไม่ใช่สัตว์ร้ายนะคะต้องบอกว่ามันไม่ได้แบบว่าดุนะคนบอกอุ้ยปลาหมอคางดำกลัวเดี๋ยวมันเป็นเขาเรียกว่าปลาเอเลี่ยนใช่ไหมพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บคนก็จะกลัวว่าเฮ้ยมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มันจะมีเชื้อมีไม่ใช่ไอสัตว์เอเลี่ยนนั่นมันคือสัตว์ต่างถิ่นที่มันมาทำลายเรื่องของระบบนิเวศในถิ่นที่อยู่ของเรานะคะมันจะมาทำลายปลาตัวอื่นเพราะว่ามันเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยลงไปปากคลองไปชายทะเลมันก็อยู่ได้มันแข็งแรงปรับตัวได้แล้วขยายพันธุ์แพร่พันธุ์ได้เร็วมันก็เลยเป็นเหมือนเอเลี่ยนนั้นไม่ต้องไปกลัวมันนะคะรับประทานได้นะอันนี้นอกจากทำปลาป่นอย่างที่เล่าไปทางสมุทรสาครเองเขาก็มีการทำน้ำปลาแล้วนะคะบอกว่ากรอกน้ำปลาจากปลาหมอคางดำขวดแรกกรอกลงขวดแล้วจ้านะคะภายใต้แบรนด์หับเผยสมุทรสาครค่ะโดยทางเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครนะคะพันตำรวจโทประวุฒิ วงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกวิชาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาหมอคางดำภายใต้แบรนด์หับเผยสมุทรสาครค่ะโดยมีนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นในศาลจังหวัดสมุทรสาครผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยคณะผู้บริหารนะคะก็ได้ไปช่วยกันกรอกน้ำปลาลงขวดนะคะเป็นน้ำปลาหับเผยสมุทรสาครเป็นปฐมฤกษ์ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าโดยมีการหมักน้ำปลาตามสูตรชาววังตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะปี2568เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครควบคู่กับการสร้างทักษะวิชาชีพและโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังค่ะนายประเดิมรอดอินประมงจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะคะหลังจากทุกภาคส่วนได้ช่วยกันขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องแล้วทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาครได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็มีการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกเดือนค่ะครอบคลุมพื้นที่10คูคลองคลองละ5จุดนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนนี้มันก็มีปริมาณลดลงเขาบอกว่ามีประมาณเฉลี่ยประมาณ40กว่าตัวต่อพื้นที่100ตารางกิโลเมตรนะคะซึ่งตามกฎของกรมประมงเนี่ยเขากำหนดไว้ว่า10ถึง100ตัวต่อ100ตารางกิโลเมตรอันนี้ก็ยังเรียกว่า40ตัวนะคะต่อพื้นที่100ตารางกิโลเมตรเนี่ยขออภัยตารางเมตรค่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะระดับปานกลางก็เรียกว่าควบคุมประชากรปลาหมอได้อย่างเห็นผลนะคะอันนี้ก็ได้มีการจัดทำออกมาเป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาตรงนี้เนี่ย เขาบอกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของโครงการจริงๆเนี่ยเขาจะมีการแปรรูปนะคะเป็นน้ำปลาภายในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเขาทำไว้นะคะ40องค์ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นก็คือน้ำปลาหมอคางดำสูตรชาววังอันนี้เขาได้สูตรนะคะจากการหมักมาจากเพชรบุรีใช้ระยะเวลาหมักตั้งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้1ปีเต็มๆน้ำปลาก็หอมนะคะแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อมโดยการเปิดตัวในครั้งนี้เป็นการเปิดน้ำปลาขวดแรกอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็มีการทดลองชิมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะเจ้าน้ำปลาหับเผยเนี่ยจะถูกแจกจ่ายให้กับเรือนจำทั่วประเทศรวมทั้งมอบให้กับทางกรมทหารสื่อสารที่1ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินเพื่อให้กำลังพลได้นำไปใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยการลงแขกนะคะไปในคลองไปช่วยกันจับปลาหมอคางดำส่วนในอนาคตเนี่ยจะมีการอาจจะมีการต่อยอดนะคะพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็ขยายโอกาสทางการตลาดต่อไปค่ะนี่ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าต่อเนื่องให้ฟังนะหลังจากที่บอกว่าทางภาคเอกชนเขาก็ร่วมด้วยนะตอนนี้รับซื้อไปทำปลาป่นนะคะ1ล้านกิโลกรัมก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีนะคะช่วยกันหลายๆทางสัตว์ต่างถิ่นจะได้หายไปจากระบบนิเวศของเรานะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ
3: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
4: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
5: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
3: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
4: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
5: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุ มีรถจำนองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
5: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะเมื่อสักครู่ได้เล่าให้คุณฟังถึงวิธีการกำจัดนะคะเจ้าสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของเรานั่นก็คือเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะแต่ว่าคำหนึ่งที่ดิฉันก็ติดใจเหมือนกันนะสำหรับปลาหมอคางดำที่เอาไปทำเป็นน้ำปลาชื่อยี่ห้อน้ำปลาคือหับเผยหับเผยหับเผยใครรู้บ้างว่ามันคืออะไรนะไหนๆก็หลายคนเคยถามว่าเมื่อไหร่จะย้อนอดีตนะกลับขึ้นมโนแอร์ไปเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังอ่ะวันนี้มาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะคำว่าหับเผยเนี่ยมันเป็นคำโบราณไม่ใช่คำปัจจุบันนะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครถ้าพูดถึงว่าเป็นคำโบราณแต่ว่าเรายังเห็นได้ที่ไหนบ้างนะคะนอกจากบนขวดน้ำปลาที่เล่าไปเมื่อสักครู่มันจะมีถนนอยู่เส้นหนึ่งชื่อว่าถนนหน้าหับเผยนะคะถนนหน้าหับเผยอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆนะคะกระทรวงยุติธรรมใกล้ๆกับศาลหลักเมืองมันจะเป็นถนนเล็กๆนะคะขั้นอยู่เรียกว่าถนนหน้าหับเผยโดยคำว่าหับเผยเนี่ยมันเป็นคำที่มีความสัมพันธ์กับกรมราชทัณฑ์ค่ะนะคะเป็นคำโบราณที่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้กันเขาบอกว่าหับเผยเนี่ยมันคือคุกที่คุมขังนักโทษที่มีโทษสถานเบานะที่เรียกว่าละหุโทษนะก็เขาก็ใช้คำนี้เพราะว่าคำว่าหับเนี่ยมันเป็นสองคำนะหับนะกับเผยหับแปลว่าปิดเผยแปลว่าเปิดนะคะตรงนี้นี่เองค่ะเลยเป็นที่มานะคะในพื้นที่โดยรอบที่เป็นคุกเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีผู้คุมขังนักโทษที่เรียกว่าพระธรรมรงค์อยู่ด้วยซึ่งพื้นที่ตรงนี้นี่แหละนะเขาก็จะมีการเปิดปิดเป็นเวลาเหมือนกันเช่นเดียวกับตัวคุกที่จะต้องมีการเปิดปิดเป็นเวลาเขาก็เลยใช้คำว่าหับเผยก็คือเปิดแล้วก็ปิดนะเวลาเช้านะคะเปิดประตูก็จะเรียกว่าเผยเวลาเย็นปิดประตูก็จะเรียกว่าหับนะคะเวลาเปิดปิดตรงนี้เมื่อก่อนเรียกประตูหับเผยนะประตูเปิดปิดประตูเรือนจำสุดท้ายก็เหลือแค่คำว่าหับเผยเฉยๆนะคะอันนี้ก็เป็นที่มานะที่มาของชื่อน้ำปลาเนื่องจากเขาไปทำที่ในเรือนจำนะคะก็เลยเอาชื่อที่เป็นชื่อดั้งเดิมพอพูดถึงคำว่าหับเผยตรงนี้มันจะทำให้รู้ว่าสื่อไปถึงราชทัณฑ์นะคะก็เป็นที่มาของชื่อค่ะเอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆสั้นๆตามสัญญานะคะอ่ะไปที่สายของคุณเบญนฤทธิ์กันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณเบญนฤทธิ
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน
1: คุณผู้ฟังด้วยนะคะที่อยู่ยามดึกอยู่ที่สัตตราเนี่ยนะค่ะอยู่กันหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันมีตกมันเป็นละอองละอองไง
0: อืม
1: ใช่ไหมฮะก็อาจจะแบบ
0: เคลิ้ม
1: วันนี้เปิดพัดลมเคลิ้มนอน
0: ฟังดิฉันเล่าเรื่องน้ำปลาก็เคลิ้มแล้ว
1: เออแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้ยอยู่ตรงน้ำปลาหับเผยไงทำจากปลาหมอคางดำคุณเบญฤทธิ
1: ์เหรออ
0: ืมเขาทำแล้วได้แล้ว
1: จะดีเหรอเนี่ย
0: เนี่ยเห็นไหมเป็นอีกคนแล้วที่เข้าใจว่ามันเป็นปลาที่รับประทานไม่ได้มันเป็นปลาเหมือนปลาทั่วไปเพียงแต่ว่ามันแพร่ขยายพันธุ์เร็วไปหน่อยแล้วมันทำลายสัตว์น้ำของไทยก็เลยต้องกำจัดมัน
1: ก็ดีนะมันก็เป็นการระบายอย่างหนึ่งเนาะแต่มันก
0: ็ลดปริมาณมันลงไป
1: เออก็ว่ากันไปเนา
0: ะ
1: ก็ว่ากันไปก็นั่นแหละ
0: แล้วตอนนี้อยู่ไหนละตอนนี้อยู่ไหนละ
1: ตอนนี้เมื่อกี้เนี้ยตอนที่ช่วงที่คุณบอกว่าน้ำปลาอยู่ตรงช่วงวัดวัชรธรรมสาธิตก็คือใช้ถนนวันนี้ใช้ถนนภายในซอย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ใช้ให้เล่นในซอยวัชรธรรมสาธิตเนี่ยนะฮะจะกลับบ้านนั่นแหละฮะมาจากศรีนครินทร์ทีนี้เนี่ยก็มาใช้ทางลัดตรงนี้ที่จะออกซอยสุวินและเพื่อน
0: อ
1: ่ะซอยนี้ต่างๆน่าจะบ่อยๆนะเวลามีคนรายงานเส้นดูลำสุกอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เพื่อนนะฮะก็นี่แหละก็เห็นอุบัติเหตุรถเพิ่งชนกันอยู่ตรงพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดรถที่มาจะวิ่งมาจากทางด้านของปากซอยอุดมสุข51หรือว่าซอยสุวินและเพื่อนเนี่ยที่จะตรงไปเหมือนจะตรงไปวัดเชธรรมนั่นแหละรถก็คือชนกันตรงแยกเลยคือรถคันนี้รถเก่งคันนี้เขาเหมือนจะเลี้ยวขวาที่จะไปออกสุพรรณจังหวัดพงหรือว่าออกศรีนครินทร์แต่มาเหตุการณ์ก่อนก็คือชนกับรถจักรยานยนต์และเห็นมีคนเจ็บด้วยแต่เจ็บไม่เยอะหรอกเห็นเจ็บเราไปนั่งน่าจะเป็นวัยรุ่นนะเป็นวัยรุ่น
0: แ
1: ล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงมุมตรงทางโค้ง
0: อ๋อยังนั่งได้
1: ใช่แต่ว่ารถจักรยานยนต์รถเขาก็เอาไปแอบอยู่ตรงทางฟุตบาทนี่แหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละแต่ว่ารถที่จอดขวางอยู่เนี่ยจะเป็นรถเก๋งซึ่งเขาอาจจะจอดอยู่เพื่อรอป ประกันหรือเปล่าจัดฝ่าอะไรไม่แน่ใจหรือว่ารอใครมาทำแผนในเรื่องของการที่ว่าใครผิดใครถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แต่ว่าด้วยความที่เขาจอดอยู่ตรงนี้มัน
0: ขวาง
1: รถม
0: ัน
1: จะเลี้ยวยังไงแหละเพราะขวางอยู่อ่ะนี่เลยฮะก็จะเลี้ยวลำบากก็เมื่อกี้นฤทธิ์มาจากทางด้านของสุภาพงศ์อ่ะก็เหมือนจะเลี้ยวลำบากนะคุณฐานุตราเลี้ยวเหมือนจะเลี้ยวทางปาร์ตูวิลเพื่อนอ่ะเลี้ยวลำบากมากเพราะว่าเขาขวางอยู่ตรงกลางทางเลี้ยวเลยอ่ะ
0: มีท้ายโผล่มามันทำให้เราเลี้ยวไม่ได้ใช่ไหมตีวงไม่ได
1: ้พูดง่ายขวางลำเลยอ่ะพูดง่ายนะไปไม่ได้เพราะซอยมันแคบๆไงซอยตีอย่างนั้นแหละ
0: มันเป็นสวนกันตรงเนี้ย
1: ใช่แล้วก็อย่างนึงมันแต่ซอยเนี้ยคุณเวลาช่วงเช้าช่วงเย็นนี่เด็ดนะ
0: เด็ดเลยเหรอ
1: ที่บอกว่าเด็ดนี่คือเลยไหมติด
0: เด็ดไม่ออกเลยติดพันกันอยู่ตรงนั้น
1: ไม่ออกเลยคุณเส้นเนี้ยเวลานะสุดฤทธิ์สุดเด็ดอ่ะ
0: ดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้เลยนะได้แต่ฟังเหมือนกันนะแต่ก็ไม่อยากไปเด็ดอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกว่าจะใช้เวลานาน
1: เห็นว่าเป็นซอยแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้โหซอยเนี้ยขอบอกเลยว่าเด็ดมากเพราะว่าเป็นซอยที่แบบไปสามารถไปทะลุศรีนครินทร์ได
0: ้
1: อะไรอย่างเงี้ยมาทางด้านของกรุงศรีได้ไปออกขุนวิทได้ไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: มันก็จะไม่รัดแล้วสิเพราะมันใช้เวลานานอ
1: ่
0: ะ
1: มันก็ดีกับทางหลักไง
0: เป็น
1: ช
0: ่วง
1: เวลาที่มันแบบพีกอ่ะที่มันติดเดี๋ยวพีกอ่ะม
0: ัน
1: ก็ชดได้นะคุณ
0: ถึงแม้ว่าจะติดก็จะดีกว่าน
1: ี่แต่บางทีนะจะใช้ทางลัดนะกลับกลายเป็นทางล็อกคุณ
0: ทางลัด
1: คุณเคยนะเพราะว่าจะไปออกสุขุมวิทใช่ไหมแล้วไปใช้ทางเนี้ยบางทีนะโอ้โหติดแบบเคยติดอยู่เป็นเกือบชั่วโมงอ่ะตอนนี้บางทีแบบมีอยู่ครั้งนึงอ่ะไม่รู้มันเกิดเหตุอะไรสักอย่างเนี่ยแหละปฏิบัติอะไรภายในซอยนี่แหละโอ้โหโดนล็อกแล้วแบบไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะอื
0: ม
1: ก็นี่แหละก็คือจุดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแล
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวว่าน่าจะสักพักนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดรถเก๋งคันนี้ไม่ยอมเคลื่อนย้ายนี่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องคือถึงแม้ว่าจะดึกแต่ก็เกิดปัญหาเรื่องสภาพจราจรได้นะคุณ
0: ตอนนี้ประสานเพิ่มไปทางสน.พระโขนงให้แล้วสำหรับเหตุตรงนี
1: ้ช่วยมาดูนิดนึงว่าเขายังไงกันอีกจุดนึงนะฮะคุณฐานุตราที่อยากจะรายงานเพิ่มเติม
0: ค่ะ
1: ศรีนครินทร์ขาเข้าเนี่ยรถที่มาจากด้านของแยกศรีอุดมแล้วก็มาใช้เป็นสะพานขั้นแยกที่เหนียวคือหน้าพาราไดซ์นั่นแหละ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้
1: ขวาที่ตะวังนิดนึงพอลงมาแล้วเนี่ยนะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยจอดรถทำงานอยู่ใต้สถานี BTS ใต้สถานีรถไฟฟ้าสวนหลวงก็คือตรงนี้แหละก็คือพอลงปุ๊บเนี่ยเพราะว่าเวลารถที่ตักลงแล้วใช้ความเร็วสูงเนี่ยรถมันจะส่งไปเร็วพอส่งไปเร็วเนี่ยอาจจะไม่ทันเห็นว่าเออรถเขามีจอดกับทำงานอยู่เลนขวา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใต้สถานีรถไฟฟ้าสวนหลวงสายสีเหลืองนะฮ
0: ะ
1: นั่นแหละเขาก็ไม่รู้ก็ทำอะไรตรงใต้สถานีกันแหละเขามีเห็นมีเป็นรถเหมือนยก
0: กี่คันรถกี่คันตรงนั้นที่จอดอยู
1: ่คันเดียว
0: คันเดียวนะ
1: เดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ถนนโล่งรถไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความเป็นห่วงก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดใครวิ่งมาก็ระวังนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดเหตุเหมือนเมื่อวานนี้ที่ว่าตรงเส้นตัวนาคูมสามคุณรถปิกอัพอะที่ไปชนอัดกับไอตัวของรถรถอะไรรถบัสคนงานใช่ไหม
0: รถกระบะดิฉันจำได้ติดตาเลยสีชมพู
1: ใช่ไหม
0: อัดเข้าไปรถบัสใหญ
1: ่นี่แหละฮะนี่จะบอกว่าอย่างนึงคุณถึงตารถใหญ่ๆพวกนี้เวลาที่จอดตามริมทางอะข้างทางอ
0: ะ
1: ทำไมไม่เอาอะไรที่มันเป็นสัญญาณไฟที่เป็นคุณเคยเห็นกระบองไฟไหมที่เวลา
0: เรา
1: ปภที่ก็
0: โบกมีไฟแว๊บแว๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บอย่างนั้นเหรอ
1: เนี่ยอาจจะติดไปตรงนั้นก็ได้อาจจะไม่กี่บาทมั้งนี่ที่ว่าน่ะ
0: ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุง
1: ไม่คือมันต้องมีสัญญาณแต่ละคนบางทีเขาได้เห็นได้ให้รู้สึกอันนี้รถจอดอยู่นะเพราะว่าบางรถบางคันอย่างรถนาริสเนี่ยปิ้นเนี่ยมืดตื้อนะเวลาเนี่ยน่ะเวลาขับอ่ะบางทีแทบจะไม่เห็นเลยนะมันก็อาจจะเป็นที่รถเราด้วยแหละที่เราไปติดปิ้นสมมติขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจอดรถอย่างนั้นน่ะแล้วคุณมีสัญญาณในเรื่องของตรงนี้โดยเฉพาะรถใหญ่รถบรรทุกรถพ่วงอะไรพวกนี้ไปจอดอยู่อ่ะเพราะว่าเขาเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์ที่จักรยานยนต์อะไรเงี้ยก็ไปชนท้ายกันเสียชีวิตกันเยอะนะ
0: มันก็ต้องทั้งสองฝ่ายนะคุณเบนาริสดิฉันพูดแบบเป็นกลางเนาะมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายแหละว่าคนขับเองใช้ความเร็วทำก็อย่าประมาทหนึ่งนะไอคนจะจอดพักระหว่างไหลทางเขาก็มีสิทธิ์จอดถ้ามันมีไหลทางแต่คุณก็จะต้องทำด้วยความรอบคอบอาจจะอย่างที่คุณเบนนริศพูดอะว่ามันจะต้องมีสัญญาณอะไรบอกคนอื่นเขาด้วยลงมาอาจจะเห็นไฟแวบๆกระพริบ
1: จะได้แล้วที่สำคัญแล้วก็จะเสริมนิดนึงว่าเวลาขับเนี่ยถ้าเกิดเราไม่นั่นปุ๊บเนี่ย เราต้องคอนเซ็ปต์เรื่องของเส้นทางคือมองไประยะข้างหน้าเนี่ย
0: ค
1: ืออย่าทำอย่างอื่นนะเวลาขับกลางคืนเนี่ยอย่าท
0: ำอ
1: ื
0: ่นถูกต้อง
1: อย่าดู
0: ไม่ว่าจะขับกลางคืนกลางวันนั่นแหละไม่ได้ทั้งนั้น
1: ไม่คืนกับกลางคืนต้องเขาเรียกนะต้องเขาเรียกว่าอะไรเพ่งจ้องเป็นกรณีพิเศษหน่อยไงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยกลางวันก็โอเคอะไรเงี้ยเห็นแต่ว่ากลางคืนนี่เป็นอะไรที่แบบมันต้องแบบต้องเขาเรียกอะไรต้องระมัดระวังให้เพิ่มมากขึ้นน่ะจาก 100% อาจจะต้องระวังให้มากไป 200% ก็ยังว่าได
0: ้
1: อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออนี่แหละก็ฝากกันเอาไว้เตือนกันไว้เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีคนที่จะเดินทางกันอยู่นะทุกเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะได้อยู่กับคุณฐานุตาไปจนถึงชั่วโมงเนาะ
0: อยู่เกินชั่วโมงก็ได้โอ้โหอยู่กันไปยาวๆจสร้อยอยู่ไปตลอดกะละปวสารดีไหมเฮ้ย
1: ใช่ไหม
0: ถามเลยพอดีกว่ายิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่นะคุณเป็นอะไรอัน
1: นี้จังก็ขอตบท้ายด้วยอันนี้จังไม่เที่ยงแล้วกันไม่มี
0: ขอบคุณค่ะ
1: อะไรอยู่เป็นถาวรนั้นบนโลกใบนี้นะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เกิดดับหมดอะไรประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: นะฮะก
0: ็
1: เดี๋ยวไปพักกันเราสองคนนะ
0: เราไปพักกันนะตอนนี้
1: มาติดตามในเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคุณรัตรา
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณเบนาริสเขาบอกให้ดิฉันไปพักได้ละงั้นเดี๋ยวฉันไปพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงหลัง5ทุ่มนะคะเป็นอีก1ช่วงชั่วโมงที่ดิฉันหานุตาจะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังตรงนี้นะมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของสภาพการจราจรมาเพิ่มเติมให้ได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทางเพจของซูมระยองนะเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนว่าจะมีอุบัติเหตุนะมีอุบัติเหตุที่จังหวัดระยองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุของรถนะคะกระบะที่มันตกลงไปข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นผู้หญิง1รายตรงจุดนี้ค่ะสยามระยองได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะเป็นเส้นทางถนนสาย36ในฝั่งขาออกเมืองระยองก่อนที่จะไปขึ้นทางต่างระดับหนองบอนในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะที่ให้การช่วยเหลือนะคะก็มีได้รับบาดเจ็บกันไป1รายนะ1รายเจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้ปลอดภัยนะสำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรนะคะถึงได้พลัดตกลงไปแบบนี้นะคะในพื้นที่ด้านข้างทางเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดเราจะเห็นว่าเอ๊ะเหมือนกับข้างทางทำไมมันมีเหมือนพวกร่องกลางถนนนะคะหรือว่าพงหญ้ามันถามว่ามันเป็นข้อดีอย่างนึงมันก็ดีนะดิฉันว่ามันเป็นจุดที่มันช่วยซับแรงกระแทกได้เหมือนกันแล้วตอนเกิดเหตุรู้สึกว่าในพื้นที่ยังมีฝนโปรยปรายอยู่นะคะสำหรับ เส้นทางนะในพื้นที่จังหวัดระยองคืนนี้นะค่ำคืนนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะจะได้ปลอดภัยกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ถามว่ามีตรงไหนอีกที่มีเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวถ้ามีจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องของการเดินทางตอนนี้ก็ยังเดินทางกันอยู่นะหลายคนบอกว่ายังไม่ถึงบ้านเลยจ้ายังขับรถอยู่เลยยังเดินทางอยู่เลยอัปเดตข้อมูลเข้ามาที่จอสร้อยได้เลยนะคะเราจะได้แชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบไปพร้อมๆกันด้วยนะก่อนหน้านี้นี่เหมือนกับว่าตรงงานวงวานขาออกเองก็มีอุบัติเหตุนะคะที่เราได้แจ้งคุณผู้ฟังไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะว่าตรงเชิงทางขึ้นอุโมงค์เกษตรนะคะมีอุบัติเหตุเป็นเหตุของรถชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายอาจจะทำให้เรื่องของการจราจรเนี่ยช้าหน่อยนะคะสำหรับบริเวณนั้นนะตอนนี้ไม่แน่ใจเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะคะถ้าใครผ่านแถวนั้นพอดีก็อัปเดตเพิ่มเติมกันมาได้นะส่วนสายทางอื่นๆนะคะสายทางอื่นๆนี่ยังไม่ได้รับแจ้งนะยังไม่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมไม่เป็นไรระหว่างนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปพร้อมๆกันกับเราละกันนะในชั่วโมงที่แล้วเราก็คุยเรื่องในประเทศไปแล้วเรามาดูเรื่องต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะมาดูตอนนี้ค่ะล่าสุดนี่เห็นบอกว่าเพนทากอนเนี่ยมีการสั่งล็อกดาวน์พื้นที่นะคะทางการสหรัฐค่ะมีการสั่งล็อกดาวน์พื้นที่หลายชั้นของตึกกระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนทากอนแล้วก็มีการอพยพผู้คนนะคะออกจากอาคารค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารอันตรายโดยทางสำนักข่าว CNN ค่ะได้มีการรายงานอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าว3คนกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิ่นว่าตึกกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนนะคะถูกสั่งล็อกดาวน์พื้นที่หลายชั้นพร้อมทั้งมีคำสั่งให้อพยพเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นๆออกมาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับสารอันตรายค่ะโฆษกเพนทากอนนะคะชอนพาเนลก็มีการยืนยันค่ะว่าระบบภายในอาคารเพนทากอนเนี่ยตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพอากาศซึ่งทำให้จำเป็นต้องดำเนินมาตรการป้องกันไว้ก่อนจนกว่าเราจะสามารถควบคุมนะคะระบุเรื่องของความรุนแรงของสถานการณ์ได้ทางกระทรวงกำลังดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันตามมาตรฐานซึ่งรวมถึงการออกคำสั่งให้หลบภัยณที่ตั้งสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะทีมเผชิญเหตุสารอันตรายได้เข้าประจำจุดแล้วและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ที่อยู่ภายในอาคารส่วนทางด้านร้อยเอกเจมี่จิลนะคะโฆษกหน่วยดับเพลิงระบุว่าทีมเผชิญเหตุสารอันตรายของสำนักงานคุ้มครองความปลอดภัยเพนทากอนกำลังเร่งจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวค่ะโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงเขตอาร์ลิงตันเคานตี้ขณะที่หน่วยดับเพลิงและบริการการแพทย์ฉุกเฉินอาร์ลิงตันโพสต์ข้อความบนโลกออนไลน์ระบุว่า ทีมจัดการวัตถุอันตรายของหน่วยดับเพลิงอาร์ลิงตันเคาน์ตี้กำลังปฏิบัติหน้าที่ณอาคารเพนทากอนซึ่งกำลังเกิดเหตุสารอันตรายค่ะทั้งนี้2แหล่งข่าว2แหล่งนะคะก็ได้มีการบอกกับทาง CNN ว่าพื้นที่ชั้น2ถึงชั้น5บริเวณระเบียงทางเดินที่4ถึง7ของอาคารเพนทากอนอันกว้างขวางถูกสั่งล็อกดาวน์แล้วขณะที่แหล่งข่าวรายที่3เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในอาคารกำลังสวมหน้ากากกันแก๊สพิษและชุดป้องกันสารเคมีแบบเต็มรูปแบบค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นกับทางตัวอาคารเพนทากอนนะคะเขาอพยพคนออกนะคะรับมือกับเหตุสารอันตรายแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นสารอะไรนะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าน่าจะมีรายงานเพิ่มเติมนะคะสำหรับเรื่องนี้นี่ก็เลยนำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของต่างประเทศนะทีนี้พูดถึงเรื่องของต่างประเทศเรามาดูประเทศจะเรียกประเทศเพื่อนบ้านดิฉันก็ประเทศใกล้บ้านแล้วกันดีไหมนะดิฉันว่าดีนะคะเขาออกมาพูดอีกแล้วนะมีทางสำนักข่าว MRG ออนไลน์ก็ได้มีการให้ข้อมูลนะบอกว่าฮุนเซนที่เป็นผู้รักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชาค่ะได้ประกาศมาตรการเข้มงวดต่อผู้ค้าที่นำเข้าเนื้อแช่แข็งจากไทยค่ะพร้อมกับเตือนว่าจะมีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้านะคะในการปราศัยกับสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดบันเตเมนเจยวันนี้ค่ะฮุนเซนก็ได้มีการกล่าวว่าเขาเนี่ยจะเรียกผู้ค้ามาซักถามเป็นการส่วนตัวเพื่อระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ขนส่งเนื้อแช่แข็งจากไทยเข้ามาในกัมพูชาค่ะมีการเสริมนะคะว่าจะทางการเนี่ยจะพยายามระบุตัวผู้ค้าทั้งหมดที่นำเข้าสินค้าจากไทยนอกจากนี้ฮุนเซนยังกล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นการตอบสนองต่อการกระทำของไทยระหว่างที่ข้อพิพาทชายแดนยังคงดำเนินอยู่และเขาก็ยังกล่าวหาค่ะว่าไทยเนี่ยใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อกัมพูชาผ่านการขู่ว่าจะตัดไฟฟ้าและระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามฮุนเซนได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าแม้ไทยเนี่ยจะปิดพรมแดนที่ติดกับกัมพูชามาเกือบ1ปีแต่กัมพูชาก็ไม่ได้เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปทานอย่างมีนัยสำคัญในทางตรงกันข้ามค่ะไทยเองเนี่ยแหละที่สูญเสียรายได้จากการส่งออกมายังกัมพูชาประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอันนี้คุณเซนเขาเป็นคนพูดนะเป็นคนพูดนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดใกล้ๆบ้านเราเลยเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะว่าเขาพูดออกสื่อแบบนี้เนาะไม่เป็นไรอยากพูดอะไรพูดไปยังไงพรมแดนไทยกับกัมพูชาก็ปิดไม่เปิดปิดไว้นะคะมาดูข่าวคราวในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมกันบ้างนะนอกจากเรื่องราวเหล่านี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเพิ่มเติมนั่นก็คือตอนนี้ค่ะทางองค์การสหประชาชาตินะคะเขาได้มีการระบุในเรื่องของจำนวนผู้พลัดถิ่นเขาบอกว่าในวันนี้นะคะได้มีแถลงออกมาว่าเมื่อปีที่แล้วจำนวนผู้พลัดถิ่นลดลงเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษค่ะเนื่องจากมีคนจำนวนมากเลือกที่จะกลับบ้านนะคะแม้ว่าสภาพแวดล้อมมักจะไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคงก็ตามโดยหน่วยงานด้านลี้ภัยของสหประชาชาติระบุว่าสิ้นปี2025นะคะก็คือเมื่อปีที่แล้วหรือว่าถ้าเป็นปีพ.ศ.ของเราก็คือพุทธศักราช2568นะเขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยมีผู้พลัดถิ่นจากบ้านเรือนโดยบังคับอยู่ที่จำนวน117.8 ล้านคนลดลง5,400,000 คนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นนะคะหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าจำนวนผู้คนที่ถูกบังคับให้หนีภัยสงครามความรุนแรงและการกดขี่ข่มเหงยังคงสูงเกินกว่าจะยอมรับได้และเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อลดการพลัดถิ่นในระยะยาวอย่างมากในอีก10ปีข้างหน้าค่ะ ในรายงานประจำปีนะคะสำนักข่าวข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้มีการอธิบายว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นที่ลดลงนั้นเนี่ยเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศที่เดินทางกลับบ้านเกิดค่ะโดยรวมแล้วนะคะมีผู้พลัดถิ่น 14.7 ล้านคนที่เดินทางกลับไปยังถิ่นกำเนิดของตนในปี2025ตามรายงานดังกล่าวค่ะซึ่งรวมถึงผู้ลี้ภัย 4.4 ล้านคนที่ข้ามพรมแดนกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนนับเป็นจำนวนผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับประเทศมากเป็นอันดับ2นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลมาเมื่อ60ปีที่แล้วนะคะบราฮัมซาลิหัวหน้าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเจนีวาว่ามากกว่า 90% ของผู้ลี้ภัยเดินทางกลับประเทศในปีที่แล้วนั้นกระจุกตัวอยู่ในอัฟกานิสถานซูดานและซีเรียค่ะแต่เขาก็ย้ำนะคะว่าการเดินทางกลับเหล่านี้จำนวนมากไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่ปลอดภัยและมั่นคงแต่เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันค่ะได้มีการกล่าวเตือนว่าคนเหล่านั้นเดินทางกลับไปยังประเทศที่มีความไม่มั่นคงยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายและบริการขั้นพื้นฐานและโอกาสทางเศรษฐกิจยังคงขาดแคลนค่ะการส่งกลับที่ไม่ปลอดภัยไม่ใช่ทางออกมันเสี่ยงที่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการพลัดถิ่นครั้งใหม่ค่ะในรายงานวันพฤหัสบดีนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าในบรรดาผู้พลัดถิ่นณสิ้นปี2025มีจำนวน 41.5 ล้านคนที่ถูกจัดว่าเป็นผู้ลี้ภัยซึ่งรวมถึงเกือบ 5.4 ล้านคนที่หนีข้ามพรมแดนเพื่อเป็นผู้ลี้ภัยในระหว่างปีด้วยค่ะ160ของผู้ลี้ภัยใหม่เหล่านั้นหนีมาจาก8ประเทศในจำนวนนั้นมีเกือบ1ล้านคนที่มาจากซูดานนะคะที่ถูกทำลายจากสงครามแล้วก็อีกเกือบ8แสนคนหนีมาจากยูเครนค่ะรายงานนี้ยังชี้ให้เห็นนะคะถึงวิกฤตการณ์หลายอย่างที่ผลักดันให้เกิดการพลัดถิ่นครั้งใหญ่ตั้งแต่ต้นปีรวมถึงสงครามในตะวันออกกลางที่สหรัฐและอิสราเอลเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งระบุว่าทำให้ประชาชน 3.2 ล้านคนต้องพลัดถิ่นจากบ้านเรือนในอิหร่านเพียงประเทศเดียวนะคะพลัดถิ่นไปแล้ว 3.2 ล้านคนและในเลบานอนค่ะการโจมตีของอิสราเอลตั้งแต่เดือนมีนาคมทำให้ประชาชนมากกว่า1ล้านคนต้องพลัดถิ่นจากรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติความขัดแย้งในอิหร่านและเลบานอนค่ะกระตุ้นให้ผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้นเดินทางกลับบ้านเกิดตั้งแต่ต้นปีโดยมักอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยรวมไปถึงประเทศซีเรียแล้วก็แอฟกานิสถานด้วยอยู่ในสภาวะเดียวกันนะคะการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้ลี้ภัยเป็นสิ่งจำเป็นค่ะขณะเดียวกันสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของพื้นที่สำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้ลี้ภัยในปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนผู้ลี้ภัยที่ต้องการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3อยู่ที่ 2.9 ล้านคนค่ะจำนวนสถานที่สำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เคยสูงถึง 188,800 แห่งในปี2024ซึ่งเรียกว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ4ทศวรรษนะคะแต่ในปีที่ผ่านมาจำนวนลดลงมากกว่าครึ่งเหลือเพียง 81,800 แห่งที่สามารถจะเป็นสถานที่สำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่นะคะรายงานระบุโดยชี้ให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงอย่างมากของจำนวนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐอเมริการับไว้เรียกว่าช่องว่างระหว่างสถานที่และความต้องการนั้นมันมีมหาศาลและก็กำลังกว้างขึ้นค่ะทางซาลินะคะอดีตประธานาธิบดีอิรักซึ่งเคยเป็นผู้ลี้ภัยมาก่อนก็ได้เตือนบอกว่าการพลัดถิ่นโดยบังคับนั้นยืดเยื้อมากขึ้นเรื่อยๆบ่อยครั้งเนี่ยกินเวลาหลายปีนะคะหรือว่าหลายสิบปีเลยทีเดียวปัจจุบันผู้ลี้ภัย 70% อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่ยืดเยื้อค่ะเขากล่าวเน้นย้ำนะคะว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆสนับสนุนโครงการริเริ่มใหม่ที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนหลายล้านคนให้พ้นจากการพลัดถิ่นระยะยาวและการพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมออกแบบมาเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินไม่เคยมีจุดประสงค์ว่าจะช่วยเหลือผู้คนหลายชั่วอายุคนไปตลอดกาล เขายังกล่าวอีกนะคะว่าโครงการริเริ่มใหม่นี้มีเป้าหมายที่จะลดจำนวนผู้ลี้ภัยที่พลัดถิ่นระยะยาวลงครึ่งหนึ่งในอีก10ปีข้างหน้าค่ะโดยการพัฒนาโอกาสสำหรับการกลับประเทศโดยสมัครใจการตั้งถิ่นฐานใหม่และวีซ่าเพื่อมนุษยธรรมค่ะเขาแสดงความหวังว่าประเทศต่างๆจะให้ความร่วมมือโดยตระหนักว่ามีหนทางที่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสำนักข่าว AFP ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่ายิ่งสงครามมีมากขึ้นเท่าไหร่นะคะอย่างที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เห็นน่ะว่าตอนนี้สถานการณ์สงครามมันยังยืดเยื้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งรัสเซียยูเครนนะคะอิหร่านนะคะกับทางสหรัฐนะรวมไปถึงทางอิสราเอลกับเลบานอนอะไรอย่างเงี้ยมันยังยาวนานยืดเยื้ออยู่ไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นผู้ลี้ภัยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้ประเทศที่3ที่ไหนล่ะจะสามารถรองรับได้ทั้งหมดแบบนี้ก็มันก็เลยมีสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผู้พัดถิ่นถูกบังคับให้กลับไปยังถิ่นฐานเดิมของตนแต่กลับไปก็อย่างที่บอกมันไม่มีความมั่นคงเอาซะเลยเนื่องจากมันยังไม่ปลอดภัยทั้งในเรื่องของสถานที่นะคะหรือว่าความมั่นคงในด้านต่างๆก็เลยยังเป็นที่กังวลกันอยู่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะว่ามีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะในปัจจุบันก็ประเทศไทยเองก็เป็นเหมือนอีกพื้นที่นึงนะที่เราก็มีการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหรือว่าผู้พัดถิ่นมาแล้วก็บางส่วนเราก็ผลักดันให้กลับไปยังประเทศของตัวเองเหมือนกันนะคะสลับสับเปลี่ยนระหว่างที่มีเรื่องข่าวคราวมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะระหว่างนี้ดิฉันก็ขอไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็การเดินทางรวมไปถึงข้อมูลในแต่ละพื้นที่นะคะว่าณเวลานี้เนี่ยมันมีเรื่องของเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะก่อนหน้านี้มีการแจ้งข้อมูลด้วยเหมือนกันนะคะว่ามีอุบัติเหตุของในพื้นที่ตรงเรียบคลองหนึ่งนะคะถนนเรียบคลองหนึ่งนะเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันนะตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา 52/1ที่ปทุมนะคะปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1รายนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะเป็นเรื่องระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะชนกันก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะมีผู้เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุค่ะก็เป็นอีก1เคสที่เกิดขึ้นส่วนในพื้นที่อื่นๆตอนนี้เราก็ยังตามกันอยู่นะในพื้นที่ต่างจังหวัดเองเหมือนกันนะมันจะมีในเรื่องของน้ำท่วมนะคะเรื่องของดินสไลด์นะในหลายเส้นหลายที่เหมือนกันฉะนั้นจังหวัดที่มีความเสี่ยงอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของสภาพอากาศเองนะเรื่องของฟ้าฝนต่างๆนะคะเราก็ต้องติดตามอยู่ตลอดเวลานะพอพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวขอมาอัปเดตเรื่องสภาพอากาศกันนิดนึงละกันในช่วงกลางดึกวันนี้นะคะเรื่องของอากาศในวันพรุ่งนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะจากทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งข้อมูลไว้นะคะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เองเนี่ยกรุงเทพมหานครเองก็ยังมีฝนนะประมาณ 45% นะ 45% ค่ะก็ฝนเนี่ยถามว่ามีต่อเนื่องไปไหมยาวถึงสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงฤดูฝนไงมันก็จะมีฝนยิงยาวแบบนี้นะคะถึงอาทิตย์หน้าเลยนะถึงอาทิตย์หน้าเลยฉะนั้นพกร่มนะคะพกร่มไว้จะได้ไม่เปียกนะรวมไปถึงบางท่านที่บอกขับขี่รถจักรยานยนต์ชุดกันฝนค่ะเตรียมไว้เลยใต้เบาะนะใส่ไว้ก่อนฝนมาปุ๊บเราจะได้ใส่ชุดกันฝนได้แล้วก็ถ้าฝนมันหนักจริงๆแรงมากๆก็ไม่ต้องขี่ออกไปนะคะหาที่หลบฝนก่อนนะแล้วรอให้ฝนซาก่อนค่อยเดินทางต่อเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ฝนฟ้ามันแรงฝนหนักฟ้าแรงว่าอย่างนี้เถอะนะคะนึกถึงกรณีเคสที่เกิดเหตุฟ้ามันผ่าลงมาแล้วไปโดนไรเดอร์คนนั้นนะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันฉะนั้นถ้าฝนตกแรงๆยังไงก็อย่าพึ่งเดินทางนะอย่าพึ่งเดินทางต่อนะคะสำหรับเรื่องสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยอย่างที่บอกยังมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนนะคะที่จะตกมากในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมันยัง ังมีร่องมรสุมพาดผ่านนะคะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะคะเรียกว่าเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตรงนี้ค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเตรียมระวังในเรื่องของอันตรายจากเรื่องของฝนที่มันตกหนักนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของฝนที่ตกสะสมอยู่ด้วยนะฝนยังตกสะสมอยู่ด้วยยังไงก็ต้องระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านอันนี้ต้องระวังให้เยอะๆเลยค่ะส่วนทางภาคใต้นะคลื่นลมเองก็แรงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนะคะคลื่นเนี่ยอาจจะสูงได้ประมาณ2เมตรอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยค่ะคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนตรงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรยังไงชาวเรือก็ต้องระมัดระวังนะคะชาวเรือที่เดินเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยความระมัดระวังทั้ง2จุดเลยนะคะออกเดินเรือได้แต่หลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงในเรื่องของบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นะคะนี่ก็เป็นลักษณะอากาศโดยรวมของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะแต่ละพื้นที่อย่างภาคเหนือเองฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ70นะคะภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ค่ะส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เหมือนกันภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะอันนี้เป็นอุณหภูมินะคะที่ไม่ใช่อุณหภูมิเป็นการคาดการณ์เรื่องของฝนนะคะว่ามันจะมีปริมาณเยอะน้อยขนาดไหนในพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้มีการรายงานไว้ก็เอามาแจ้งให้ทราบอีกทียังไงพรุ่งนี้ฝนก็ตกอย่าลืมพกร่มค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
5: ่
4: ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะมีข้อมูลมาเพิ่มเติมให้คุณฟังได้รับทราบกันด้วยนะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ละกันนะคะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นสถานที่จัดสอบนะคะในช่วงเวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงนะทางกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีผู้เข้าสอบนะคะจำนวน850คนค่ะวันเสาร์1วันแล้วครึ่งวันเช้านะคะจะมีผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่นะคะ850คนส่วนวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เวลา 9:00 น.ครึ่งจนถึง 11:30 น.ค่ะอันนี้จะเป็นการสอบของทางกรมการปกครองนะคะจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบเนี่ย 11,746 คนก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะประกอบข้อมูลตรงนี้เพื่อที่ใครจะเดินทางนะจะได้แบบเผื่อเวลาไว้เพราะว่าคนเข้าไปในพื้นที่ตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเยอะจริงๆนะ2วันเลยนะเสาร์กับอาทิตย์วันเสาร์ประมาณ850คนวันอาทิตย์เนี่ย 11,746 คนนะคะแจ้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ก่อนวางแผนการเดินทางกันล่วงหน้าได้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้เนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะเขาก็ได้มีในเรื่องของการก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินนะตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะว่ามีความจำเป็นจะต้องมีการปิดจุดกลับรถตรงบริเวณใต้สะพานนพรัตน์ราชธานีซึ่งในการปิดจุดกลับรถนะคะหรือว่ามีการปิดการจราจรตรงนี้เนี่ยเขาจะปิดไป2ช่องนะ2ช่องซ้ายพื้นราบในฝั่งขาเข้าถนนรามอินทราค่ะฝั่งที่มุ่งหน้าหลัก4นะคะแล้วก็จะมีปิดอีก2ช่องนะปิดจราจร2ช่องทางด้านซ้ายพื้นราบในฝั่งขาออกนะคะคือปิดทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะในฝั่งขาเข้านะคะอย่างที่บอกไป2ช่องซ้ายพื้นราบถนนรามอินทรามุ่งหน้าหลัก4แล้วก็ปิด2ช่องซ้ายพื้นราบฝั่งขาออกถนนรามอินทรามุ่งหน้ามีนบุรีนะคะเขามีการทำงานเริ่มมาตั้งแต่วันอังคารที่9มิถุนายนยาวๆไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ค่ะช่วงเวลาที่จะมีการปิดการจราจรนะคะก็จะเป็นช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงตี4ในทุกๆวันนะคะ4ทุ่มถึงตี4แบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อดำเนินการก่อสร้างงานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินค่ะใครที่ใช้เส้นทางนะคะสำหรับใครที่เดินทางถนนรามอินทรานะแล้วต้องการไปหลัก4ก็คือให้ใช้2ช่องจราจรขวานะบนสะพานนพรัตน์ราชธานีแทนคนที่อยู่บนรามอินทราแล้วก็จะไปทางฝั่งมีนนะคะอันนี้ก็ใช้2ช่องจราจรทางขวาบนสะพานนพรัตน์ราชธานีแทนเหมือนกันนะคะก็คือใช้2ช่องขวาเนื่องจากซ้ายเขาปิดทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะส่วนใครที่เดินทางบนถนนรามอินทราที่จะไปหมู่บ้านแกรนด์แบงคอกบุรวัตรนะคะตรงนี้เนี่ยบอกเจ้าหน้าที่อาสาจราจรประจำจุดได้เลยเดี๋ยวเขาจะได้เปิดช่องให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางเข้าออกนะคะอมรินีมอลล์ก็ให้ใช้ทางเข้าออกฝั่งสวนสยามทดแทนค่ะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะเป็นการไฟฟ้านครหลวงที่แจ้งข้อมูลมาเนื่องจากต้องมีการทำงานในช่วงเวลาค่ำคืนนะคะช่วง4ทุ่มจนถึงตี4ก็เลยจะต้องมีการปิดจุดกลับรถตรงบริเวณใต้สะพานนพรัตน์ราชธานีนะคะนี่ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลตรงนี้นะเพิ่มอีก1จุดนะคะจะได้ปรับตัวกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เขาเริ่มวันแรกเนี่ยวันอังคารที่9มิถุนายนนะวันนี้วันพฤหัสนี่สับสนหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะเผื่อใครยังไม่ชินนะเราก็เลยมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตรงจุดนี้ค่ะไปที่สายของคุณพิสิทธิ์กันนะคะคุณพิสิทธิ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ผมพอดีขึ้นทางด่วนตรงพระราม4มุ่งหน้าดินแดง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่ากลับมาได้ประมาณสัก100เมตรออกจากด่านเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเจอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยสูงประมาณ170ครับเดินอยู่บนทางด่วนนะครับมีสะพายเป้สีดำ
0: ค่ะ
1: นุ่งเกงสีดำแล้วก็เสื้อขาวมนต์นะ
0: คร
1: ับ ก็เดินชิดข้างขอบทางด้านซ้าย
0: เดิน
1: คนเดียวฮะ
0: ค่ะเดินไปนะเดินไปกับรถอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเดินไปในทิศทางเดียวกับรถนะ
1: ใช่ครับผมคิดว่ามันอันตรายมากเลยเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ รถที่เขาแซงซ้ายมาเนี่ยอาจจะเฉี่ยวชนมาทำให้แกเสียชีวิตได
0: ้
1: นะครับจากทางดุ่มช่วยดูให้หน่อยนะครับ
0: ได้ค่ะคุณพิสิทธิ์ตอนที่คุณพิสิทธิ์รายงานเข้ามานี่เราก็ประสานไปที่ศูนย์ทางด่วน1ให้แล้วนะแจ้งศูนย์ทางด่วนให
1: ้อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยก็ช่วยผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้เดินนี่นะครับ
0: อันตรายเนาะ
1: ใช่ครับเจ้าฝ่าร้อยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากไว้หน่อยนะช่วงกลางวันเนี่ยทำไมรถติดล้อมเยอะเกินแล้วก็มันทุกดินหล่นเรี่ยราดตลอดเลยถนนเส้นทางสาทรมุ่งหน้าไปขึ้นสะพานตักสินอะเยอะฮะ
0: สาทรมุ่งหน้าตักสินเนาะเห็นเยอะเลยเหรอคะจากเหมือนจากในเมืองออกไปทางนู้นนะค่ะ
1: ต่อดินก็หล่นตลอดทางเลยนะตอนนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะได้รับผลอันตราย
0: ค่ะ
1: ฝากหนุ่มหน่อยนะครับ
0: ค่ะได้อย่างนี้คุณพิสิทธิ์ถ้ากลางวันคุณพิสิทธิ์พบเจอปุ๊บโทรแจ้งเราอีกครั้งหนึ่งกลางวันก็ได้แต่อันนี้ที่ฝากเรื่องไว้ก่อนได้เลยนะคะสำหรับเรื่องที่ฝากไว้เผื่อเดี๋ยวจะถามเจ้าหน้าที่เพิ่มแต่ถ้าเห็นเหตุตรงหน้าเลยโทรเข้ามาแจ้งเรานะคะ
1: ครับ
0: ผมค่ะแล้วตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วคะเนี่ย
1: พอดีผมกำลังจะเดินทางไปสนามบินครับ
0: อ๋อโล่งดีนะรถโล่งนะคะไม่เยอะนะ
1: ไปนั่งขับเลยถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ถือว่าดีเลย
0: ค่ะ
1: หลับสบาย
0: หลับสบายอย่าเพิ่งหลับนะคะห้ามหลับนะเดินทางอยู
1: ่ต้องไม่หลับครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ฝากขอบคุณจอสร้อยด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ที่นั่งคอยให้บริการกับประชาชนทั่วไป
0: ค่ะ
1: นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: โชคดีทุกท่านนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่สี
1: ขอบคุณและเป็นตอนนี้ก่อนนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณพิสิทธิ์นะคะกำลังจะเดินทางไปสนามบินนะก็เลยใช้ทางด่วนแล้วปรากฏว่าไปเจอนะคนขึ้นไปเดินบนทางด่วนอยู่ฝั่งเดียวกับรถนะคะเดินไปตามรถนี่แหละนะคะตรงบริเวณเลยด่านพระราม4ไปประมาณสัก100เมตรตอนที่เจอนะคะเดินอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเพื่อนสมาชิกที่ใช้เส้นทางทางด่วน1นะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะขึ้นจากด่านพระราม4ไปไม่ไกลระวังด้วยไม่แน่ใจว่าเขาเดินถึงตรงไหนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทางด่วนทราบเรื่องแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพิสิทธิ์ที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้ทราบกันนะดิฉันชอบมากเลยแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้วอวยพรให้ด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะอ่ะมาดูเพิ่มเติมกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้จริงๆตอนแรกมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยแต่น่าจะดิฉันอาจจะพูดมากพูดยาวไปนะคะอาจจะไม่ทันกับช่วงเวลาที่เหลือเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าวันนี้ใช่ไหมอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณเสมาก็รายงานเพิ่มเติมไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของฟุตบอลโลกนะได้ติดตามกันอย่างแน่นอนก็แจ้งกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะได้ดูแน่ๆ นะคะแล้วก็จะมีมากกว่า40แมตช์ขึ้นไปที่ทางช่องฟรีทีวีจะมีการฉายนะคะให้เราได้ติดตามกันนะส่วนในเรื่องของการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของแพ็กเกจที่คนจะดูติดตามนะคะสำหรับคอบอลจริงๆอยากดูทุกแมตช์ไม่อยากพลาดอะไรเลยอันนั้นก็อาจจะต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมนะคะแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยทางบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนที่ร่วมกับ Monomax เนี่ยเขาก็ได้คว้าลิขสิทธิ์มาในปี2026นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงปี2030ด้วยนะคะเรียกว่ายังไงก็ต้องได้ดูแน่นอนนะ104แมตช์อย่างเป็นทางการในปี2026ไม่พลาดแน่นะคะอันนี้ก็ถือว่าดูเต็มรูปแบบผ่านใน Monomax นะคะซึ่งวันนี้วันแรกนะวันนี้วันแรกมีพิธีเปิดด้วยหลายคนบอกนะอยากดูบอลก็ไปติดตามได้นะคะเริ่มวันนี้เขาบอกว่ามีทั้งแมตช์ย้อนหลังนะคะแล้วก็ไฮไลท์แบบจัดเต็ม Exclusive ในที่ไทยที่นี่นะคะสำหรับ Monomax ก็สามารถไปสมัครแพ็กเกจได้ถ้าใครอยากแบบดูแบบเต็มที่นะอย่างที่เขาบอกอะแล้วเขาก็จะมีเรื่องของตารางการแข่งขันนะคะโปรแกรมการถ่ายทอดสดอัปเดตอยู่ตลอดเวลาซึ่งคืนนี้นะคะก็เขาจะเริ่มนะคู่แรกนี่ก็คือของวันศุกร์ใช่ไหมตีเป็นวันศุกร์ที่12มิถุนายนเม็กซิโกนะคะพบกับแอฟริกาใต้ตอน 2นาฬิกานะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะจะเป็นเกาหลีใต้กับเช็กเกียตอน9โมงนะคะตอน9โมงอันนี้ก็ติดตามกันได้ใครที่ชื่นชอบนะคะในเรื่องของฟุตบอลนะเชื่อว่าหลายท่านนี่ก็รออยู่แล้วบอกวันที่มีการแข่งขันเยอะมากๆนะดิฉันว่าตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ยโอ้โหนะวันอาทิตย์นี่ก็4คู่นะคะวันจันทร์5คู่สำหรับเรื่องของตารางการแข่งขันโปรแกรมการถ่ายทอดสดนะคะสนใจไปดูตารางเพิ่มเติมกันได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรออยู่นะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าคุณระพีก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลเหมือนกันใช่ไหมรอฟังรายงานสดฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็แวะมาส่งไปนอนแล้วเหรออ๋อค่ะหลับฝันดีแล้วกันนะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะที่อยู่กันในค่ำคืนนี้นะคะในเรื่องของการเดินทางกับจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรในคราวๆต่างๆเนี่ยเรายังมีอัปเดตนะตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณสามารถติดตามได้ทั้งทาง FM 100นะคะทาง YouTube ในช่อง JS 100 Radio Official ที่เราไลฟ์ให้คุณดูได้ตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆของจสร้อยค่ะอัปเดตกันได้ตลอดเวลานะส่วนค่ำคืนนี้ก่อนจะจากกันไปปิดท้ายปลายชั่วโมงนะคะคุณพัคเคอินบอกว่ารอเชียร์เยอรมันเห็นไหมแต่ละคนเขามีแฟนในใจนะมีบางคนบอกว่าปีนี้ไม่ดูแลอิตาลีไม่ได้แข่งไม่ดูคุณระพีบอกว่าเชียร์อะไรเชียร์นอร์เวย์กับอังกฤษได้แล้วแต่ความชอบดูได้เลยนะคะก็ใครชอบใครรักใครก็ไปเชียร์กันนะมาปิดท้ายปลายชั่วโมงค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุประจำวันที่จสร้อยได้รับแจ้งกันเข้ามาค่ะ
2: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะคะจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาทั้งหมด41รายด้วยกันค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต2รายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
2: อ
0: ั
2: ปเดต Extend 24 hoursสนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบพระคุณทุกการติดตามนะเชียร์บอลกันให้สนุกนะคะเชียร์ให้เป็นกีฬานะคะเน้นย้ำเราเชียร์กีฬากันนะแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะกับธานุตราในสัปดาห์หน้าแต่ว่าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุ ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

พที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพครองพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียดท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่

มีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอนาประชาราษฎร์ได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนปะทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไป
0: ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่าง

0: หลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหานจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยนี่นี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: และวันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยะตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยะอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยะให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: ในงานที่เขาจะใส่
2: ตัดได้ได้สิตัดได้แต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องการตัดก็ต้องการอันนี้ตัดนะครับเส้นทางนี้เลยนะ
0: บ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงาน
2: เขาตรงนี้แต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ไหนบ่อปลาไม่เราก็ไม่รับฟันเขา
0: หน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
2: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

ะเลร้อยรัฐประชาชาติหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวล้อล้อมชีวิตวัฒนธรรมสงบงามเป็นเอกลักษณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน

เป็นเวลาหลายนาทีกว่ารถไฟจะข้ามพ้นสะพานแห่งนี้นี่อาจจะเป็นเครื่องวัดง่ายๆที่บอกให้เราตระหนักถึงความกว้างใหญ่ของแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งไหลผ่านนครหลวงของประเทศเวียดนาม

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงที่กว้างใหญ่ไพศาลและอุดมสมบูรณ์เป็นถิ่นที่อยู่หนาแน่นของชาวเวียดนามมาแต่อดีตกาลภายในฮานอยยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปถึง5แห่งเป็นแหล่งทำมาหากินพักผ่อนหย่อนใจและโยงใยความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างชาวฮานอยกับสายน้ำกระทั่งชื่อเดิมของเมืองนี้คือทังลองก็ยังมีความหมายว่าเมืองมังกรทอง

ชีวิตชีวาของนครในสายน้ำจะเห็นได้ในงานวันเฉลิมฉลองเอกราชเวียดนาม2กันยายนประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีของกรุงฮานอยและประเทศเวียดนามถูกบันทึกไว้ในขบวนแห่แต่ละชุด

0: าคุณภาพเยาวชนด้วยกีฬาและการออกกำลังกายเป็นประเด็นสำคัญในกิจกรรมวันนี
1: ้
0: กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดพาเอาสิ่งใหม่จากตะวันตกที่กระฉับกระเฉงและเปิดเผยมากขึ้นมาสู่สตรีเวียดนามรุ่นใหม่

ากรุกคนการละเล่นพื้นเมืองเก่าแก่ของเวียดนามยังมีการอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาเอกลักษณ์ของเวียดนามแต่โบราณซึ่งนำเอาบางแง่มุมของวัฒนธรรมจีนมาผสมผสาน

ขณะที่เด็กรุ่นใหม่กำลังตื่นเต้นกับของเล่นที่เป็นเศษซากจากสนามรบนี่คือพิพิธภัณฑ์สงครามที่เสมือนจะตอกย้ำไม่ให้พวกเขาลืมเลือนรอยอดีตของคนรุ่นปู่รุ่นพ่อ

ชื่อกรุงฮานอยปรากฏอยู่ในพงศาวดารเวียดนามในฐานะที่เป็นนครหลวงที่ใหญ่โตและเก่าแก่มานานนับพันปีตั้งแต่สมัยที่เวียดนามตกอยู่ใต้อำนาจของจักรพรรดิจีนและรับอวัฒนธรรมจีนมาใช้โดยเฉพาะตัวอักษรเวียดนามใช้ตัวอักษรจีนมานานก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรโรมันเช่นในปัจจุบันศิลาจารึกด้วยอักษรจีนนับร้อยหลักเหล่านี้เป็นหลักฐานบอกเล่าประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของเมืองหลวงฮานอยที่นี่คือสำนักอักษรศาสตร์แห่งกรุงฮานอยสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลเมื่อ500ปีมาแล้วเป็นสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นขุนนางระดับจองหวนของราชสำนักเวียดนามใครที่สอบผ่านและมีความสามารถทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมก็จะได้รับการจารึกชื่อไว้บนแผ่นศิลาให้เป็นที่ประจักษ์ไปชั่วลูกชั่วหลาน

0: คุณลุงท่านนี้เพียรพยายามมาอ่านรายชื่อในศิลาจารึกทุกครั้งที่ท่านมีเวลาว่างเพราะมีหลักฐานจากบันทึกประจำตระกูลระบุว่าคุณปู่ทวดของท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นจอหงวนในสมัยราชวงศ์เหวียน
1: ในประเด็นในหนึ่งเป็นคุณเบียร์ดีเต้นองค์ปู่ซอยองค์ปู่คือบุญเลยนะปู่เต้นนะวุ้ยวันนี้นี้ยิ้มสีว่าใครใครใครเล่ห์เอาเล่ห์ชุดchúng tôi chưa tìm thấy được nhưng mà trong gia đình tôi thì đã tìm thấy được rồi à bảo chúng tôi đây
0: ธรรมเนียมการจารึกชื่อจองหวนสิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2423ปรากฏมีศิลาจารึกรวม82หลักจารึกชื่อจองหวนไว้รวมทั้งสิ้น 1,234 ท่านฮานอยผ่านการเวลาในประวัติศาสตร์เวียดนามมาหลายยุคชุมชนเก่าแก่ทางทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำแดงที่เรียกว่าเขตฮานอยเก่าแห่งนี้คือประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของกรุงฮานอยในสมัยที่ฝรั่งเศสมีอำนาจเหนือดินแดนเวียดนามเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมาได้มีการสร้างศูนย์กลางการค้าขึ้นบริเวณริมแม่น้ำแดงด้วยผังเมืองที่จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบมีถนนในเขตนี้ทั้งสิ้น36สายโดยกำหนดให้ถนนสายหนึ่งก็ขายสินค้าประเภทหนึ่งประตูด้านทิศตะวันออกเป็นประตูเมืองฮานอยเก่าเพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่เรียกกันว่าประตูขุนนางเจืองเป็นด่านเก็บภาษีอากรและเป็นจุดตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าในเขตนี้ปัจจุบันสภาพการค้าในเขตฮานอยเก่าเปลี่ยนแปลงไปแต่กระนั้นก็ยังปรากฏร่องรอยของถนนการค้า36สายในอดีตโฟหังเจียวถนนขายเสื
2: ่อ
0: วันนี้มีสินค้าอื่นๆมาวางขายแต่ก็ยังมีบางร้านสืบทอดกิจการขายเสื่อจากบรรพบุรุษมานาน 3-4 ชั่วอายุคนชาวฮานอยเองก็ยังเคยชินอยู่ว่าถ้าจะซื้อเสื่อหรือกระเป๋าเสื่อกกต้องมาที่โฟหังเจียวโฟหังหมาถนนขายผลิตภัณฑ์จากกระดาษถึงวันนี้ตลอดทั้งสายก็ยังขายสินค้ากระดาษเหมือนเดิมและยิ่งคึกคักมากในช่วงเทศกาลงานบุญเช่นเทศกาลไหว้พระจันทร์ของเล่นสำหรับเด็กในวันไหว้พระจันทร์มาชุมนุมกันที่นี่หน้ากากการ์ตูนอันละ300ดองหรือ2บาท50สตางค์หัวสิงโตอันละ5บาทมงกุฎกระดาษอันละ3บาทคุณแม่คนนี้ซื้อโคมดาวแดงอันละ 1,000 ดองหรือราว4บาทให้ลูกไว้ใส่เทียนจุดฉลองตอนกลางคืนโฟละนงถนนขายยาสมุนไพรโบราณผ่านการเวลามานานนับร้อยปีถนนสายนี้ก็ยังเป็นที่พึ่งพิงของชาวฮานอยที่เจ็บไข้ได้ป่วย
3: Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
4: Cháu hôm nay 30 tuổi.
3: 30 tuổi rồi.
0: Cụ ุณหมอคิงเฟืองวัย78ปียึดอาชีพเป็นแพทย์แผนโบราณมาตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้ก็ยังมีความสุขกับการตรวจไข้และจัดยาสมุนไพรให้ลูกค้าคุณหมออาศัยอยู่ที่ร้านเลขที่49ถนนละนงมานานกว่า50ปีแล้ว
3: ฟูในหลักที่ฟูของ người Trung Quốc tỉnh Phúc Kiến là một người Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến sang làm thuốc ở đây rất nhiều, vì thế người ta gọi là phố Phúc Kiến. Sau đến chính phủ Việt Nam thì mới lấy cái tên một vị lương y có danh tiếng thì gọi là Lãn Ông, tức là ông lười. Về vấn đề thầy thuốc ấy, thì tôi làm với chính phủ đã được nghỉ rồi nhưng mà vẫn không được nghỉ, là vì cái theo cái tục, cái thông lệ đó, người Việt Nam đó thì người ta bảo rằng là thầy già con hát trẻ, đi chữa thuốc thì người ta phải tìm ông thầy già thế này, thế mà đi xem hát thì người ta xem cái cô hát trẻ.
0: Lạ Nông เป็นชื่อหมอสมุนไพรเรืองนามในตำนานที่ชาวเวียดนามเคารพนับถือคุณหมอเฟืองได้รจนาบทกวีถึงท่านละนงไว้บทหนึ่งว่าละนงเป็นคนที่มีความขี้เกียจเป็นเลิศ
3: เลื่อยเดือกยืงเจ๋มไม่เงยเลื่อยยันเลื่อยเลยกะเลื่อยเจยLười nền trung đỉnh không ưa chuộng lười trốn các đài chẳng tới lui, lười thấy ngại vàng phường đỉnh hót, lười nhìn bệ ngọc cánh chia phôi, lười mạng ngân kiếm vui lòng mẹ, lười để tìm phương cứu bệnh đời
0: ก็ตามถนนการค้าหลายสายในเขตฮานอยเก่าก็เปลี่ยนแปลงสินค้าไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงโฟหังดาวถนนขายลูกท้อวันนี้มีแต่เสื้อผ้านานาชนิดที่ทั้งผลิตในเวียดนามและข้ามาจากประเทศไทยโฟหังโยถนนขายน้ำมันมีเพียงร้านเติมแก๊สไฟแช็ก 2-3 ร้านนอกจากนั้นก็กลายเป็นคลังแห่งรองเท้าสตรีนับหมื่นคู่

จากะถนนขายอาหารทำจากปลามาถึงวันนี้ไม่มีอะไรขายเพราะได้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยไปเสียแล้วปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามพยายามรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์โครงสร้างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเขตฮานอยเก่าไว้โดยอนุญาตให้ดัดแปลงสภาพภายในตัวอาคารเพื่อการอยู่อาศัยได้เท่านั้น

านที่งามสง่าด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบยุโรปหลังนี้มีอายุเก่าแก่กว่า70 ปีในอดีตเป็นทำเนียบของข้าหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาปก

จจุบันกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามดัดแปลงเป็นที่ทำการศูนย์ข่าวต่างประเทศโดยอนุรักษ์โครงสร้างภายนอกแบบเก่าไว้เช่นเดียวกับอาคารโรงละครแห่งชาติก็เป็นตึกยุโรปอีกแห่งหนึ่งในจำนวนหลายๆตึกที่เชิดหน้าชูตากรุงฮานอยไม่ต่างไปจากศิลปะการแสดงที่จัดแสดงขึ้นที่นี่

งกล่อมลูกของชาวเวียดนามใต้แต่โบราณอวดความไพเราะของพิณน้ำเต้าหรือพิณสายเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีพัฒนาการมาจากดนตรีวณิพกจนกลายมาเป็นคีตศิลป์แห่งราชสำนักกระแสเสียงแห่งพิณน้ำเต้าเป็นที่เลื่องลือจนเกิดภาษิตสอนใจสตรีเวียดนามบทหนึ่งว่าพิณน้ำเต้านั้นใครดีก็ปล่อยให้เขาฟังไปคนเดียวเราเป็นหญิงอย่าพึงยินเสียงของมันจนปล่อยกายปล่อยใจไปเพราะความเคลิบเคลิ้ม

ระบำชุดวันงานของหมู่บ้านนาฏศิลป์พื้นบ้านของชาวเวียดนามแห่งลุ่มแม่น้ำแดงแสดงออกถึงความสนุกสนานเบิกบานใจหลังการเก็บเกี่ยว

เนื้อหาสะท้อนความรักและความหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดโดยดัดแปลงมาจากบทกวีที่อุปมาอุปไมยไว้ว่าคนเราล้วนมีบ้านเกิดเมืองนอนเพียงแห่งเดียวเฉกเช่นมีแม่เพียงคนเดียว

0: ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกปุ้งเข้าไป
8: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
11: ในช่วงวันที่10ถึง11มิถุนายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนส่วนในช่วงวันที่12ถึง16มิถุนายน69ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือในช่วงวันที่10 11และ14 15มิถุนายน69ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่10 11มิถุนายน69ส่วนในด้านตะวันตกของภาคกลางในช่วงวันที่13ถึง15มิถุนายน69ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
12: สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

เขียวหวานลูกโตๆกิโลกรัมละ 2,500 ดองหรือประมาณ10บาทกล้วยหอมเขียวหวีใหญ่ๆหวีละ8บาทมะเขือเทศลูกละบาทแอปเปิ้ลจากเมืองจีนกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งกรัมละไม่ถึง50สตางค์ตลาดเช้าเล็กๆริมทางกลางกรุงฮานอยแม้จะอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแต่กระนั้นก็ยังเป็นดัชนีชี้ภาวะค่าครองชีพของเมืองนี้ได้ดีเหมือนตลาดอื่นๆดอกไม้สดมีตั้งแต่ราคากำละ3บาทถึงกำละ20บาทวันนี้ขายดีเป็นพิเศษเพราะประเพณีสำคัญที่สุดในรอบปีของชาวเวียดนามเวียนมาถึงอีกแล้ววันนี้จึงเป็นวันหยุดราชการแต่บางคนที่มีอาชีพอิสระก็ถือโอกาสหยุดพักผ่อนไปทำบุญร้านตัดผมลมโชยที่ถนนกวางจุงจึงดูเงียบเหงาไปสักหน่อยเพราะมีช่างมาเปิดร้านไม่กี่เจ้าจากปกติเกือบ20เจ้า

ชาวเวียดนามรับอิทธิพลลัทธิขงจื้อมาจากจีนแต่โบราณจึงยึดถือกันว่าทำบุญสักกี่ครั้งในรอบปีก็ไม่เท่าทำบุญวันศาสตร์จีนหรือวันไหว้บรรพบุรุษและอุทิศส่วนกุศลให้ผีไม่มีญาติเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะเขตชานกรุงฮานอยงานวันศาสตร์จีนจัดกันเออกระเริกที่สุดคุณย่าคุณยายในเสื้อผ้าชุดสีน้ำตาลมุ่งหน้าสู่ศาลเจ้าของหมู่บ้านท่านเหล่านี้ถือได้ว่าบวชชีโดยไม่โกนศีรษะเรียกว่าบวชบ้านหมายถึงถือศีลกินเจอยู่กับบ้านครั้นถึงวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาก็นุ่งห่มชุดประจำชาติเวียดนามหรือชุดอาวสายสีน้ำตาลออกมาทำบุญกันซีดาฟัดคำสวดในภาษาเวียดนามหมายถึงอมิตรพุทธการไม่เบียดเบียนกันคนจากต่างหมู่บ้านมาพบกันก็สวดมนต์อำนวยพรให้แก่กันเยี่ยงพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดพิธียังไม่เริ่มก็เอาน้ำชาหมากพลูมาเลี้ยงดูกันบางคนทำพิธีไหว้บรรพบุรุษที่บ้านแล้วก็ยังมาร่วมงานนี้ด้วยถือเป็นงานบุญที่ใหญ่ที่สุดอันจะเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับการสละกิเลสในจิตใจด้วยการให้ทานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษและผีไม่มีญาติเริ่มขึ้นชาวเวียดนามเรียกว่ารามถังเบยหมายถึงงานวันที่15เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งถือเป็นวันไถ่บาปให้กับดวงวิญญาณทุกดวงในปรภพผู้นำขบวนพิธีอัญเชิญเครื่องบวงสรวงธูปเทียนผลไม้และเครื่องกระดาษส่งไปให้บรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติทั้งหลาย

0: ศีลฝัด
1: บทสวดมนต์กล่าวอัญเชิญดวงวิญญาณมารับเครื่องบรรณาการพิธีกรรมและเครื่องแต่งกายมีอิทธิพลวัฒนธรรมจีนเข้ามาผสมผสานสะท้อนภาพประวัติศาสตร์เวียดนามที่รับวัฒนธรรมและคติความเชื่อจากจีนเป็นส่วนใหญ่นี่กล่าวได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่ใช่วิถีแห่งพุทธแต่ข้อผสมผสานอยู่ในงานประเพณีของชาวพุทธเหมือนกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปในไทยลาวและกัมพูชาในอดีตประเพณีศาสตร์จีนในเวียดนามเคยซบเซามานานเพราะรัฐบาลสังคมนิยมมีนโยบายห้ามการโฆษณาชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนาใดๆแต่พร้อมๆกับนโยบายใหม่ที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจการเมืองมากขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเทศกาลศาสตร์จีนของชาวเวียดนามก็กลับมาจัดกันเอิกเกริกอย่างนี้อีกครั้ง

ดินเรือชาวตะวันตกสมัยโบราณยอมรับว่าชาวเวียดนามเป็นชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องทะเลชาติหนึ่งในตะวันออกไกลประชากรเวียดนามตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในเขตไม่เกิน50ไมล์จากทะเลเกลือและปลาเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารของพวกเขามาตั้งแต่อดีตกาลชายทะเลซัมสันห่างจากกรุงฮานอยลงมาทางใต้ราว200กิโลเมตรแหล่งทำการประมงเรื่องชื่อของจังหวัดแทงหัวชาวประมงที่นี่ยังคงใช้เรือทำมาจากไม้ไผ่ลำใหญ่ผูกรวมกันคล้ายแพแจวออกไป

ังไม่ทันดันอวนขึ้นพ้นจากน้ำบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็จดจ้องจะประมูลปลากันแล้วจนบางทีก็ถึงกับทะเลาะเบาแว้งกันเป็นปกติเหมือนที่ท่าปลาอื่นๆ

ซัมสันเป็นเมืองในหุบเขาริมทะเลมีประชากรอยู่หนาแน่นราว 50,000 คนชายฝั่งทะเลซัมสันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเวียดนามปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือน 15,000 คนทั้งที่เป็นชาวเวียดนามและจากกลุ่มประเทศสังคมนิยม

ศาลเจ้าเล็กๆบนเนินเขาริมทะเลอนุรักษ์รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบเวียดนามโบราณเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากแดนไกล

ถึงแม้การท่องเที่ยวจะ

0: ลผลิตจากทะเลปีละ 1,000 ตันมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดแทงหัวส่วนใหญ่ส่งไปขายยังตลาดในประเทศและบริการนักท่องเที่ยวของซัมเซินเอง
1: มานะ

ครอบครัวชาวประมงกว่า 3,000 คนรวมตัวกันในรูปสหกรณ์ประมงพื้นบ้านเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเครื่องมือหาปลาเป็นสมบัติของสหกรณ์สมาชิกมีสิทธิ์นำออกไปทำมาหากินแล้วแบ่งผลกำไร 30% ให้สหกรณ์เอกลักษณ์ที่เลื่องชื่อของสหกรณ์ประมงซัมเซินก็คือที่นี่ยังอนุรักษ์วิธีทำประมงแบบพื้นบ้านโบราณไว้มากที่สุดเป็นแห่งเดียวของเวียดนาม

ันนี้คลื่นลมไม่ดีนักสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ออกเรือไปหาปลาจึงหันมาหาลำไพ่พิเศษยามว่างด้วยการออกช้อนกุ้งฝอยตามชายฝั่งไปขายให้โรงงานน้ำปลาใช้เครื่องมือเก่าแก่ที่เรียกกันว่ากาแควมันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพชนที่คนรุ่นนี้ยังใช้ได้อย่างคุ้นเคยกาแควหมายถึงไม้ไผ่ลำยาวประมาณ4เมตรใช้สำหรับเดินในทะเลเพื่อดันอวนช้อนกุ้งประกอบเครื่องมือกันแล้วแต่บางคนก็ไม่แน่ใจกับคลื่นลมวันนี้เท่าใดนักแต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นรายได้พิเศษดีกว่านอนรอลมฟ้าอยู่ในบ้าน

มือหนึ่งถืออวนอีกมือหนึ่งถือไม้กาแคว2อันไว้ใส่2ขายืนในน้ำแม้คลื่นลมจะแรงไปหน่อยก็ต้องลองดู

ินลุยคลื่นไปจนน้ำลึกถึงไหล่จึงสวมขาไม้ไผ่จนทรงตัวได้ในน้ำก็เริ่มเดินดันอวนตักกุ้งฝอยขึ้นมาพละกำลังโดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อขากับประสบการณ์และการตัดสินใจเป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะนี่ไม่ใช่การลงไปลอยคอเล่นในน้ำแท้ที่จริงคือต้องยืนต้านกระแสน้ำแล้วดันอวนไปในลักษณะนี้นานเป็นชั่วโมงทุกๆปีในเดือนพฤษภาคมชาวประมงซัมเซินจะจัดการแข่งขันช้อนกุ้งฝอยด้วยกาแควกันเป็นที่สนุกสนานถือได้ว่าเป็นบททดสอบหนึ่งของลูกผู้ชายซัมเซิน

0: ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมฤดูกุ้งฝอยชุกชุมตามชายฝั่งบางคนอาจช้อนได้ถึง60กิโลกรัมส่งขายโรงงานน้ำปลาได้ราคากิโลกรัมละ3บาทแต่วันไหนคลื่นลมไม่เป็นใจก็อาจได้แค่กิโลเดียวหรือไม่ได้เลย
1: Trời sóng quá không được. Không phải cái mùa đánh mồi chứ, nhưng mà hôm nay là tại ngay không được chứ.
0: อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือประมงพื้นบ้านอื่นๆกาแคลก็นับว่าดีที่สุดสำหรับการช้อนกุ้งฝอยในสภาพที่ชายฝั่งทะเลเป็นอ่าวและในเงื่อนไขที่พวกเขา

ไม่สามารถหาเครื่องมือทันสมัยซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาแทนได้ไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้ามรดกแห่งท้องทะเลชิ้นนี้จะตกทอดถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขาหรือไม่ความพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้อาจทำได้เพียงนำมันไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือบันทึกไว้เป็นตำนานในความทรงจำของคนรุ่นนี้เท่านั้น

ามกล่าวว่าชายฝั่งทะเล 3,300 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้คือเงื่อนไขสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ชาวเวียดนามเชื่อมโยงเวียดนามกับโลกภายนอกนักเดินเรือโบราณขนานนามแผ่นดินนี้ว่าเป็นระเบียงของมหาสมุทรแปซิฟิกถึงแม้ในยามคลื่นลมวิปริตพายุฝนจะกระหน่ำซัดเข้าระเบียงบ้านก่อนที่อื่นแต่ความเป็นผืนแผ่นดินแห่งทะเลและแม่น้ำที่อุดมไปด้วยทรัพยากรก็เสมือนเป็นของขวัญที่ธรรมชาติประทานให้เวียดนามเป็นการทดแทนเหลือเพียงแต่ว่าของขวัญล้ำค่านี้จะได้รับการพัฒนาให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากเพียงใด

ุนเขาให้กำเนิดสายน้ำสายน้ำเอื้อความอุดมแก่แผ่นดินทะเลเชื่อมโยงแผ่นดินสู่โลก

าวบ้านที่นี่คุ้นเคยที่จะใช้เท้าแจวเรือมากกว่าใช้มือนี่เป็นวิธีหาปลาอีกแบบหนึ่งของชาวเวียดนามใต้ในแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งแม่น้ำไส้ง่อนไหลผ่านเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของแผ่นดินอินโดจีนกรุงไส้ง่อนอดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต้หรือกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบัน

ช่วงเวลาในอดีตที่เคยตกอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสทำให้เมืองนี้มีการจัดผังเมืองอย่างดีเยี่ยมมีถนนร่มรื่นมีสถาปัตยกรรมถอดแบบจากกรุงปารีสในยุครุ่งโรจน์หลายแห่งจนถึงวันนี้แม้จะผ่านศึกสงครามและการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงมาอยู่ภายใต้อำนาจรัฐสังคมนิยมแต่รอยอดีตยังไม่ลบเลือนวังแห่งอิสรภาพอดีตเป็นสำนักงานผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำเวียดนามใต้ต่อมาใช้เป็นทำเนียบอดีตประธานาธิบดีโงดินเดียมของเวียดนามสมัยประชาธิปไตยปัจจุบันถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการปฏิวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตึกรัฐสภาของเวียดนามใต้เก่าวันนี้กลายเป็นสำนักงานคณะกรรมการประชาชนกรุงโฮจิมินห์และยังคงเป็นอาคารที่เชิดหน้าชูตาอดีตนครหลวงเก่าแก่แห่งนี้

ถนนเวียนเวยากธุรกิจการค้าที่แม้จะซบเซากว่าในอดีตแต่นโยบายใหม่ของรัฐบาลสังคมนิยมซึ่งเปิดกว้างทางการค้ากับประเทศทุนนิยมก็ทำให้ถนนสายนี้เริ่มคึกคักขึ้น

ายโฆษณาสินค้ากลับมาติดตั้งเรียงรายตามอาคารใหญ่แทนป้ายปลุกใจปฏิวัติซึ่งค่อยๆลดน้อยลงในช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจ 4-5 ปีที่ผ่านมาทำเนียบยาโลหรือคฤหาสน์มังกรโครงสร้างอาคารเป็นแบบยุโรปแต่หลังคาประดับประติมากรรมรูปมังกรตามความเชื่อว่าชาวเวียดนามสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าบนสวรรค์กับพญามังกรซึ่งเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวประวัติและผลงานของโฮจิมินห์วีรบุรุษของชาวเวียดนามทำเนียบแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไส้ง่อนซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง

จากจุดนี้อีกไม่ไกลนักแม่น้ำโขงก็จะไหลออกทะเลจีนใต้ภายหลังการเดินทางมายาวไกลกว่า 4,200 กิโลเมตรความกว้างของแม่น้ำตรงนี้จึงวัดได้ถึงกว่า2กิโลเมตรหลังจากไหลผ่านประเทศไทยลาวและกัมพูชาเมื่อมาถึงแผ่นดินเวียดนามตอนใต้แม่น้ำโขงก็แบ่งแยกออกเป็นหลายสาขาชาวเวียดนามแต่โบราณจึงเรียกแม่น้ำโขงว่ากิวเลวหมายถึงพญามังกรทั้ง9ปริมาณน้ำถึง 500,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของแม่น้ำโขงได้พัดพาเอาตะกอนแม่น้ำจำนวนมหาศาลมารวมอยู่ที่ปากแม่น้ำก่อให้เกิดดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและอุดมไปด้วยฮิวมัสอันเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารเมืองเกินเธอศูนย์กลางของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงหัวเมืองใหญ่อันดับ2ของเวียดนามใต้รองจากไส้ง่อนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเกินเธอสาขา1ของแม่น้ำโขง

ชาวบ้านที่นี่ใช้เรือในการเดินทางมากกว่ารถเพราะมีคลองซอยธรรมชาติแยกออกจากแม่น้ำใหญ่ไหลเข้าไปในเรือบสวนไร่นาเสมือนเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงไปทั่วร่างกายกล่าวกันว่าชาวเกินเธอสามารถเดินทางไปค้าขายที่ไส้งอนได้โดยแจวเรือไปตามคลองซอยเล็กๆนี้แม้ว่าหนทางจะห่างกันถึง300 กิโลเมตรก็ตาม

ื้นบ้านก็มีอยู่ว่าประชาชนในย่านนี้ไม่มีวัฒนธรรมในการฝังศพด้วยเหตุที่ผืนแผ่นดินมีน้อยกว่าผืนน้ำหากมีคนตายก็จะเอาใส่เรือพายเข้าไปในป่าลึกแขวนไว้กับต้นไม้จนศพแห้งเหลือแต่กระดูกจึงกลับมาเก็บกระดูกไปทำพิธีที่บ้านถึงวันนี้พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงก็ยังคงเป็นแผ่นดินทองของการทำมาหากินพืชผักผลไม้โดยเฉพาะผลผลิตข้าวถูกส่งไปเลี้ยงประชาชนในเขตภาคเหนือซึ่งผลิตข้าวไม่พอบริโภคจนกระทั่งปีพุทธศักราช2532ภายหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจซึ่งทำให้ชาวนามีกำลัง

ประเทศไทยข้าวส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมะนาวผลใหญ่ๆอิ่มน้ำผักกระเฉดสดๆจากไร่กล้วยหอมเขียวหวีโตๆและผลไม้นานาชนิดมาชุมนุมกันที่นี่ทุกเช้า

ตลาดน้ำฟุ่งเห็ด30กิโลเมตรจากตัวเมืองเกินเธอภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงพ่อค้าคนกลางจะมาซื้อพืชผักผลไม้จากที่นี่เพราะเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรจากเจ็ดคลองในละแวกนี้จากตลาดน้ำฟุงเห็ดขึ้นชื่อว่าหวานและมีปริมาณน้ำตาลสูงมักถูกส่งไปโรงงานน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมเนื้อหวานหารับประทานได้ง่ายจนได้ชื่อว่าเป็นผลไม้บำรุงผิวพรรณของสาวๆชาวใต้ค้าขายกันแต่เช้าใครหิวก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือกับแบงหมี่หรือขนมปังฝรั่งเศสใส่หมูยอคอยบริการถึงที่พืชผักผลไม้ที่นี่ล้วนเป็นผลผลิตที่งอกเงยขึ้นจากดินตะกอนแม่น้ำโขงที่ธรรมชาติประทานให้ชาวเวียดนามอย่างสมบูรณ์คนนี้เป็นแม่ค้าคนกลางมาหาซื้อผลไม้ไปขายในแต่ละปีผลผลิตทางการเกษตรจากดินแดนนี้จะส่งไปเกื้อหนุนเวียดนามภาคกลางและภาคเหนือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งภาคใต้ยังขาดแคลนอยู่มาก

ุงเห็บเป็นจุดบรรจบของคลอง7คลองซึ่งไหลไปลงสาขาของแม่น้ำโขงตลาดน้ำที่นี่จึงเกิดขึ้นจากความต้องการทางการค้าของเกษตรกรเป็นตลาดน้ำพื้นบ้านที่มีมานานจนคนรุ่นนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าเริ่มติดตลาดกันมาตั้งแต่สมัยไหนทุกเช้าช่วง6นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกาเรือผลไม้200ถึง300ลำจะหมุนเวียนกันมาค้าขายรัฐบาลเวียดนามปล่อยให้เป็นตลาดการค้าเสรีเป็นผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องจากความสมบูรณ์ทูลผลของแม่น้ำโขงหากพิจารณาดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในโซนร้อนเหมือนกันที่นี่ก็มีพืชผลไม่ต่างกับไทยเลยจะผิดกันบ้างก็เพียงแต่รสชาติเท่านั้นจึงกล่าวได้ว่าดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงคือสวรรค์ของผลไม้เมืองร้อนอีกแห่งหนึ่งของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์

0: ริมฝั่งคลองฟุงเห็บตลาดสินค้าเบ็ดเตล็ดบนบกก็มีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้เลือกมากมายแม่ค้าตลาดน้ำค้าขายได้กำไรก็ขึ้นมาหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่นี่แต่ที่ขึ้นชื่อเห็นจะเป็นเต่ากับงูซึ่งคนเวียดนามถือเป็นยาอายุวัฒนะและใช้ประกอบเป็นอาหารบำรุงกำลังกันมาตั้งแต่โบราณเท่าแก่ร้านอาหารคนนี้มาหาซื้องูไปบริการลูกค้า
1: 16,000 กิโลข้างในดิบักข้างในดิทำกันเลยทำกันก็บ่เนียว
2: กิโลสาวอ่ะ
1: ของจักๆเนี่ยตอนบักของตัวนำสาวของหลัวไง
3: chúng
1: tôi về món rắn đó, thì chúng tôi sẽ làm về rắn hầm xả, không ăn rắn rất bổ. Còn rùa chúng tôi làm rùa nướng, không rùa thì có chữa bệnh được, thể là bồi dưỡng cho thịt. Một dĩa khách sạn chúng tôi thì thường rắn á, chúng tôi tính khoảng 5.000 đồng. Còn rùa đó thì chúng tôi tính một dĩa thường là khoảng 7.000.

ลาดน้ำฟุ่งเข็มเปรียบเสมือนมรดกแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่แม่น้ำโขงมอบให้ชาวเวียดนามพื้นที่ 98% หรือกล่าวได้ว่าแทบทุกตารางนิ้วของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงชุ่มฉ่ำด้วยน้ำอุดมไปด้วยปุ๋ยธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกจึงปรากฏว่าพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของเวียดนามและนับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกมาแต่โบราณ

ทุกปีในฤดูน้ำลดราวเดือนเมษายนหรือเดือนที่3ในปฏิทินจันทรคติชาวเวียดนามแห่งลุ่มแม่น้ำโขงจะทำพิธีบูชาส่งน้ำเพื่อรำลึกถึงบุญคุณอันใหญ่ยิ่งของแม่น้ำและแสดงความผูกพันอันแนบแน่นของพวกเขากับมหานาทีสายนี้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีApplication ที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติด App มี No Limit ชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 Application ก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เดียนเบียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแถงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติ

0: ขนาดเจือเลยฮวานเลยให้เมฮวากระเด้อันนั้นอีเน่ฮวานเลยพวกเกี่ยวน่ะ
1: จากแม่สู่ลูกจากพี่ถึงน้องวิถีแห่งวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดถึงกันเสมือนเป็นหน้าที่หนึ่งของลูกผู้หญิงผู้ไทยดำในการสืบสานจารีตแห่งบรรพชน

ที่อยู่ในถิ่นนี้แต่ดั้งเดิมเรียกชื่อดินแดนที่ราบลุ่มในหุบเขาแห่งนี้ว่าเมืองแถงหมายถึงเทพนครหรือเมืองเทวดาแต่คนทั่วไปรู้จักเมืองนี้จากภาษาเวียดนามคือเมืองเดียนเบียนฟูหมายถึงหัวเมืองชายแดนเพราะนี่คืออาณาเขตประเทศเวียดนามส่วนที่เป็นชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศลาวเป็นถิ่นฐานแต่นานมาของชาวผู้ไทดำชนเผ่าหนึ่งในกลุ่มตระกูลคนไทยหรือไต

0: ืองเดียนเบียนฟูมีประชากร 130,000 คนเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมคือชาวผู้ไทยดำที่เหลือเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆและชาวเวียดนามซึ่งเพิ่งเข้ามาตั้งรกรากในระยะ50ปีที่ผ่านมาตลาดเช้าเมืองเดียนเบียนฟูเป็นศูนย์รวมของชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยดำแสดงออกอย่างชัดเจนที่เครื่องแต่งกายและภาษาพูดพวกเขาใช้ภาษาเวียดนามพูดกับชาวเวียดนามแต่ยังคงใช้ภาษาไทยดำเมื่อพูดกันเอง
1: กินข้าวเจ้าวะคะเนี่ย
0: เราสามารถใช้ภาษาไทยอีสานพูดคุยกับพวกเขาด้วยคำถามพื้นฐานง่าย
1: ๆเดี๋ยวนี้บอกกินข้าวเหนียว
2: มีก็กินข้าวเหนียวผู้มีเราก็กินข้าวเจ้า
0: ชาวผู้ไทยดำหรืออีกชื่อหนึ่งว่าไทยทรงดำหมายถึงกลุ่มชนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้นเป็นชุดประจำเผ่าปัจจุบันอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกทำให้สีเสื้อของสาวๆผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนฟูเริ่มมีสีสันฉูดฉาดเข้ามาปะปนทุกคนก็ยังนุ่งผ้าถุงสิ้นสีดำมีถุงย่ามและเปียวหรือผ้าโพกหัวสีดำซึ่งถักทอขึ้นเองสวมใส่ทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วลามแล้วไม่ติดการจำแนกสตรีผู้ไทยดำที่แต่งงานแล้วกับที่ยังเป็นโสดจะสังเกตได้จากทรงผมของพวกเธอเท่านั้นทิเมิงผู้ไทยดำบ้านหนองอึ่งแต่งงานมีลูก3คนแล้วผมที่ไว้ยาวถึงเอวมาตั้งแต่เริ่มเป็นสาวก็ถูกรวบขึ้นเป็นผมเกล้าสูงเรียกว่าตั้งเกล้าแล้วเสียบปิ่นปักผมซึ่งไทยดำเรียกว่าหมานเกล้าหมายถึงตัวเก็บผมเกล้าทำจากเหรียญเงินฝรั่งเศสเป็นที่นิยมกันมากในหมู่สตรีผู้ไทยดำมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนามและบังคับให้ประเทศเมืองขึ้นใช้เงินตราฝรั่งเศสในช่วงเกือบร้อยปีที่ผ่านมาแต่นั้นชาวไทยดำก็เลิกตีเงินทำหมานเก้าแล้วหันมาใช้เหรียญเงินแทนจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแฟชั่นยอดนิยมแม้ว่าจะต้องไปหาซื้อเหรียญเงินมาในราคาแพงก็ตามเช่นเดียวกับกูบหรือหมวกยวนก็เป็นสิ่งที่ผู้ไทยดำรับวัฒนธรรมเวียดนามมาภายหลัง
3: หวายเอาตังค์มานั่งให้เอ็มสางหัวปีมาสับเป็นคนหายกลุ่มหัวเจ้าฟองแฮนต้องไปสางให้เตือเถียนให้มึงไหวหนามาตั้งนี้ให้มึงเป่งเถียนไปมึงไม่ได้เอามึงสองมือมาเป่งจริงกับสองมือนี
0: ่ลูกคนเล็กบ้านนี้กำลังโตเป็นสาวแม่จึงสอนให้รู้จักวิธีมวยผมหรือที่พวกเขาเรียกว่าขอดผมตามแบบฉบับของสาวผู้ไทยดำที่ยังไม่แต่งงาน
3: จังผู้สาวหัวนาจีบมันทักแกรอฝูมึงยังน่ะจีบฟูมึงคือได้อาหัวเสะควายพวกเปียวอีค่ะมันจันกว่าได้มาเถียนนี่ เสียจำเองเลยนะตั้งตั้งติ่งเขียนตั้งสลังนี้เต่งของมันจำก็จำเฮงนี่นักกลุ่มไหนไม่ได้ไปตั้งนั่นพี่นาพวกเสียนั่นนี่เอาแฟนของมันได้เถียนถือไว้เอาไว้ขนาดถือนี
0: ่แต่ถ้าดูการแต่งกายของผู้ชายไทยดำวันนี้ก็เป็นการยากที่จะเห็นความแตกต่างจากผู้ชายเวียดนามทั่วไปจะมีเพียงคนแก่ๆเท่านั้นที่ยังมีเสื้อสีดำสวมใส่ไม่ต่างไปจากชนเผ่าอื่นๆที่ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าตนไว้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด

0: 很不害吗？不害下面
1: 都蛮奇怪的，你们害。
2: Okay. แม่ลูกลูกผู้ไทยดำกลุ่มนี้นั่งแช่อยู่ในคลองข้างคันนาเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงแล้วพวกเขากำลังทำอะไรกันตูแหตูปูหมายถึงจับหอยเสียบและปูนาเอาไปแกงกินแต่วันนี้ยังไม่ได้ปูเลยได้แต่หอย
3: เป็นหาขึ้นไว้ปีนี้ไปดาว
2: สาวนี้สตรีผู้ไทยดำไม่มีธรรมเนียมนอนพักกลางวัน
3: เราเขากะหาเกี้ยนเองเหรอดอก
2: ว่างเว้นจากการทำงานในไร่นาพวกเธอยังต้องฝึกฝนงานเพื่อจะเตรียมตัวเป็นแม่บ้านคุณแม่บ้านนี้กำลังสอนให้ลูกสาวรู้จักวิธีต้มเหล้าข้าวเหนียวเพราะธรรมเนียมชาวไตดำถือว่าสาวเซียวเหล้าบ่แจบพ่อชายบ่มักหมายถึงสาวใดต้มเหล้าไม่ได้รสชาติก็ไม่มีผู้ชายมาหลงรัก
3: จิ้มเดาไอ้ดิต้องไปร้านหน่อยนึงเลยไอ้จิ้ม
1: เมื่อกี้ไม่ไอ้เราหร
3: อเดาเกียร์เต็มกัน
4: เซียวเตอรี่เช็ดพ่อดูก่อน
1: เต่าเสี่ยวตัวนี้สาวหิงใหญ่แต่กี
4: ้โพเหล่าอีแจ๊บหิงลงไปเลยนั่งไป
1: แต่หอมกว่าเราเขาเนื้อเขาหอนเขา
3: แน่น
2: ชื่อเมืองเดียนเบียนฟูเป็นที่เลื่องลือในฐานะที่เป็นสมรภูมิรบดุเดือดระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับขบวนการกู้ชาติเวียดนามในสงครามเดียนเวียนฟูช่วงปีพุทธศักราช2490

ความพยายามสกัดกั้นการขยายตัวของอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามทำให้ฝรั่งเศสตัดสินใจเข้ายึดครองเมืองเดียนเบียนฟูต่อสู้กับกองทัพเวียดมินภายใต้การนำของโฮจิมินห์และนายพลวัวเหวียนเกียบการสู้รบอย่างดุเดือดบนเนิน A1เป็นจุดแตกหักสุดท้ายที่ทำให้กองทัพฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

นับเป็นสงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้โลกจารึกชื่อสมรภูมิรบเดียนเบียนฟูมาจนถึงวันนี้แต่แท้ที่จริงชื่อเมืองเดียนเบียนฟูหรือเมืองแถงเป็นที่รู้จักกันมานานในวงวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีในฐานะที่เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนชาติที่พูดภาษาตระกูลไทยลาวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมมาช้านานกลุ่มหนึ่งของโลกพงศาวดารชนชาติไทยลาวทั้งที่อยู่ในดินแดนอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรล้านนาไทยอาณาจักร12ปันนาและอาณาจักรสุโขทัยก็กล่าวอ้างถึงความเกี่ยวพันกับชาวผู้ไทยดำเมืองแถงว่าล้วนเป็นญาติพี่น้องที่เกิดจากคันมารดาเดียวกันปัจจุบันเมืองเดียนเบียนฟูมีฐานะเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อยผู้ไทยดำซึ่งมีชาวเวียดนามอาศัยปะปนกันแต่ก็สามารถจำแนกได้ชัดเจนจากลักษณะการตั้งบ้านเรือนบ้านติดพื้นดินอย่างนี้เป็นบ้านชาวเวียดนามแต่การยกเรือนสูงเพื่อมีที่ไว้เก็บของและผูกวัวควายเช่นนี้เป็นบ้านผู้ไทยดำไม่ต่างไปจากบ้านของกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั่วไป

0: ในการปกครองท้องถิ่นของเมืองเดียนเบียนฟูก็มีชาวผู้ไทยดำที่มีการศึกษาสูงเข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการปกครองเมืองเช่นในลอวันแองรองประธานปกครองเมืองเดียนเบียนฟูคนปัจจุบัน
1: คนไทยหลับในยุคหนังเมืองเดียนเบียนฟูเขาเลยมี43คนห้อยเขาละเจ็ดละจู่เอ๋วละเจ็ดหน้าเจ็ดให้ละมีคนละทำยาใกล้มากต่อแม่เขาโตเมืองแทงนี่แล้วแต่เจ้าละเมืองแทงตื้อแต่ใหญ่ฟ้องมาละชิงฝูเขาแค่ละเดียนเบียนฝู
2: ไปคอยนางไปแค่
0: ไหนในกวางวันถ่ายชาวบ้าน 30,000 ดำรงตำแหน่งประธานสภาประชาชนเมืองเดียนเบียนฟูวันนี้แม้จะทิ้งเรือนสูงมาสร้างบ้านใหม่ตามแบบบ้านคนเวียดนามแต่ก็ยืนยันความเป็นสายเลือดผู้ไทยดำด้วยการประดับตัวอักษรภาษาไทยดำไว้ให้เห็นเด่นชัด
3: เต้เจ้าดอสื่อไต้ลำนี่คือมีไหลสื่อยุ่งเย็ดสื่อยามกันเนี่ยมีโสบึงโสบึงมือบึงเบือนเนี่ยความคับเนี่ยก็เป็นสื่อยุ่งสื่อนี่ถ้าว่าใครเป็นว่าจั่วข่อยนี่ก็เถียงยั่งถ้าว่ากายนั่นให้ใครปึ้งลูกปึ้งหลานน้อยแล้วเฮ้ยเป็นชาวบุหูเดียวเนี่ยหลังมาเฮ้ยเป็นเฮือนมันจียั่งอยู่เหิงเอเช่นฟ้องหลังมาแมนมันเอเม็ดเสียเพิ่งลูกเพิ่งหลานชาวฮู้โอ้แต่เจ้าเขาก็มีสื่อใต้หลำนั่นนี่อันนั้นเฮือนนี่เฮือเจ็ดปีความเกี่ยวว่าปีเหมาถิ่นความใต้หลำนอกระบายให้ปีตัวล่วงเช่นข่อยแต่แต้มซะเฮือเจ็ดปีตัวล่วงหรือว่าปีต่างเฮือนนี
4: ่250เรื่อง
0: ปัจจุบันไม่มีโรงเรียนสอนภาษาไทยดำชาวไทยดำรุ่นใหม่เรียนภาษาเวียดนามเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและเพื่อโอกาสในการเรียนให้สูงขึ้นจึงมีแต่ผู้ใหญ่ผู้ไทยดำบางคนเท่านั้นที่ยังเขียนภาษาไทยดำได้เราได้ให้คุณถ่ายเขียนให้ดู
3: กว้างเลยวันเลยถ่ายบ้าน30,000สา30,000เฮือนเมืองแทงติ่งลายเจ้าเฮ้ยสื่อใต้ลำดิจันดอยน่ะความกว่าความใต้ลำจื้อข่อยก็แต่เจ้าข่อยกะฮาเต้จัวปอจัวแม่กะฮาเป็นใต้ลำ

จารณาจากภูมิประเทศเมืองเดียนเบียนฟูก็นับว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานทำกินยิ่งนักเพราะเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบทุกด้านจึงเป็นพื้นที่รับน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

เดือนกันยายนรวงข้าวชูช่อเหลืองอารามอยู่ในท้องทุ่งเป็นสัญญาณบอกการเวลาว่าในไม่ช้าฤดูเก็บเกี่ยวและงานรื่นเริงแห่งพี่น้องผู้ไทยดำกำลังจะมาถึง

ืนดอยนับร้อยปกคลุมอาณาเขตภาคพยัพกว้างใหญ่พื้นนาไพศาลปกแผ่ชีวิตบริบูรณ์

เบียนเบียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแถงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติไทย

ืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยดำเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะในวงล้อมของเทือกเขาสลับซับซ้อนมีแม่น้ำสายสำคัญ2สายไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ดินแดนนี้เป็นถิ่นฐานอันไพบูลย์ของต้นตระกูลผู้ไทยดำมาช้านานจากจุดกำเนิดบนเทือกเขาสูงน้ำยุมไหลผ่านเมืองแถงทางทิศเหนือน้ำหลัวพาดผ่านพื้นที่ด้านใต้นี่คือแหล่งน้ำหลักที่พี่น้องผู้ไทยดำฝากผีฝากไข้ไว้เพราะนอกจากจะไหลไปหล่อเลี้ยงนาข้าวกว้างใหญ่แล้วพวกเขายังใช้ดื่มกินเลี้ยงชีวิตความผูกพันกับทุ่งนาและท้องน้ำก่อให้เกิดภาษิตผู้ไทยดำบทหนึ่งว่าได้กินข้าวอย่าลืมเสื้อนาได้กินปลาอย่าลืมเสื้อน้ำมีความหมายว่าจงอย่าลืมบุญคุณของผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในไร่นาและแม่น้ำที่เอื้อความบริบูรณ์แก่ชีวิตผู้ไทยดำเสมอมา

95% ของชาวผู้ไทยดำมีอาชีพทำนาแต่ดั้งเดิมพวกเขาปลูกข้าวเหนียวกินเป็นอาหารหลักเยี่ยงกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั้งหลายแต่ภายหลังเมื่อได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากชาวเวียดนามผู้ไทยดำเดียนเบียนฟูก็หันมาปลูกข้าวเจ้าซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าข้าวเหนียวและหันมากินข้าวเจ้าในชีวิตประจำวันแทนส่วนข้าวเหนียวได้กลายเป็นอาหารในพิธีกรรมและงานฉลองเท่านั้น

0: ที่บ้านในลอวันเกียวผู้ชายดำบ้าน 30,000 วันนี้แม่บ้านต้องหุงข้าวเหนียวกันเป็นการใหญ่เตรียมไว้สำหรับพิธีฉลองข้าวใหม่งานรื่นเริงประจำปีของผู้ชายดำภายหลังเหน็ดเหนื่อยจากฤดูการเก็บเกี่ยวมาแรมเดือนพ่อบ้านเป็นฝ่ายยกสำรับมาทำพิธีเส้นผีเรือนเป็นลำดับแรกชาวผู้ไทยดำนับถือผีเรือนหรือผีปู่ย่าตายายการเส้นผีเรือนก็เพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษต้องอดอยากและมีพลังอำนาจดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ครอบครัว
1: ชินอต่อปูว่าหลานกามเอ้ยสังผู้สังหลานมันนี้เราเป็นบามือดีเว้นจัน
0: ทุกๆบ้านจะจัดที่อยู่ให้ผีเรือนอันถือเป็นเขตที่บุคคลนอกครอบครัวจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะเป็นที่เก็บรักษาถุงใต้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตชาวไทยดำถุงใต้เป็นสัญลักษณ์แทนขวัญและกำลังใจชีวิตและวิญญาณผู้ไทยดำแต่ละคนจึงต้องมีถุงใต้ประจำตัวหนึ่งถุงนำมาแขวนรวมกันไว้ให้ผีเรือนปกปักรักษาผีเรือนจึงถือเป็นสรณะสูงสุดของชาวผู้ไทยดำเมืองแถงชนเผ่าที่พุทธศาสนายังเผยแพร่ไปไม่ถึงมาตั้งแต่อดีตกาลเส้นผีเรือนแล้วก็เตรียมงานฉลองข้าวใหม่กันได้งานฉลองต่างๆตามธรรมเนียมผู้ไทยดำจะจัดขึ้นภายในบ้านเท่านั้นพิธีฉลองข้าวใหม่จัดขึ้นปีละครั้งช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวกลางเดือนตุลาคมบ้านที่ได้ผลผลิตข้าวดีมักเป็นเจ้าภาพแล้วเชิญเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมงานกับข้าววันนี้มีแกงหน่อไม้ปลาย่างไก่ต้มหมูปิ้งเต้าหู้ต้มเค็มกินกับข้าวเหนียวและที่ขาดไม่ได้คือเหล้าข้าวเหนียวรสเด็ด
1: ไอ้นายยามคะนี่ไอ้ปลาต้มของมื้อเลยน่ะ
0: ได้เวลาเชิญแขกขึ้นเรือนบรรดาผู้มาร่วมงานต้องเข้าแถวตามธรรมเนียมไทยดำแต่ดั้งเดิมและจะต้องแต่งชุดผู้ไทยดำสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้นห้าวหันมั่นยืนคำอวยพรแก่กันให้มีอายุมั่นขวัญยืนห้าวหัน
1: สุขมานางตั้งหัวเ
2: นี่ยนางตั้งหัวยิ้มใจมันว่ากันเมื่อไหร่เรา
3: จะหาหันเมื่อไหร่เพราะส่งขายกันเลยอ่ะ
1: มือดีเว้นจันทร์ให้น้อยลูร้านแล้วก็ยี่ฟ้าตุ้งเข้ามาเอ๊ะให้น้อยแค่ไอ้พ่อแม่มาเก็บทอมหอมวันนั่งนางลูกนางล้านเต้นขาขังพ่อแม่ไอ้อีน้องนุ่งดูหลานชูคุณเขาก็หาวขันเนี่ยนึก
4: น้องไอ้สิบอลหาวที่หันที่หมาที่ขืนเลาะขนา
1: ดเออเอาเอ้ยแม่ยาแม่ยาอี
0: เล่าบ่อแห้งบ่อห้าวหันมั่นยืนภาษิตเก่าแก่ที่ทำให้เกิดเป็นธรรมเนียมของชาวไทยดำว่าเมื่อยกแก้วเหล้าแล้วต้องดื่มจนหมดหรือจนแห้งแก้วถึงจะดีบางก็สูบยาสูบจากบ้องไม้ไผ่หรือที่เรียกว่าควันแก้วซึ่งไทยดำรับมาจากชาวเวียดนามการใช้ตะเกียบคีบกับข้าวก็เป็นวัฒนธรรมการกินอาหารที่ชาวผู้ไทยดำเพิ่งรับจากชาวเวียดนามมาผสมผสานกับการใช้มือปั้นข้าวเหนียวกินเหมือนเดิม
5: มาเอาน้ำเยอะขึ้นดิน้ำเยอะเชื่อ
6: ผสมใจข้าวเนาะ
5: bắt đầu làm việc cái gì? Làm chưa?
6: Chưa.
5: Đi ra làm
6: được rồi đấy. Thôi là phải sống trái thân đâu.

อิ่มหนำสำราญแล้วก็ชวนกันเต้นรำเรียกกันว่าเต้นแสวงหมายถึงการจับมือกันเซิงหรือรำกันเป็นวงนักภาษาศาสตร์สันนิษฐานว่านี่คือที่มาของคำว่าแซ่ซ้องในภาษาไทยปัจจุบันการเต้นแสวจะปรากฏในงานรื่นเริงของชาวผู้ไทยดำเช่นงานฉลองบ้านใหม่งานแต่งงานบางทีก็ถึงกับเต้นกันทั้งวันใครเหนื่อยก็นั่งพักดื่มเหล้าแล้วก็เข้าไปร่วมวงใหม่อีกคนละหลายรอบบ้างก็ว่านี่แหละคือการรำวงหรือรำเป็นวงแบบดั้งเดิมแท้ๆของชนชาติไทย

แม้บริเวณใจกลางเมืองจะถือเป็นย่านชุมชนและศูนย์กลางการค้าที่เจริญที่สุดของเดียนเวียนฟูแต่ชีวิตที่นี่ก็ดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างไม่เร่งรีบหรือแข่งแย่งแข่งขันกันเท่าใดนักชาวเวียดนามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตัวเมืองพวกเขาเกือบทั้งหมดเป็นครอบครัวของอดีตนักรบในสงครามเดียนเวียนฟูเสร็จสิ้นสงครามเมื่อราว40ปีที่แล้วก็ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนี้เลยจนถึงบัดนี้วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยดำในฐานะเจ้าของถิ่นฐานแต่ดั้งเดิมกับชาวเวียดนามผู้มาใหม่ก็ผสมกลมกลืนกันไปภายใต้กรอบประเพณีที่ต่างฝ่ายต่างรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้โดยมีคณะกรรมการปกครองเมืองเป็นองค์กรกลางในการปกครองในคณะกรรมการปกครองเมืองเดียนเบียนฟูมีตัวแทนชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำร่วมกันบริหารงานดูแลทุกสุขของชนทั้งสองชาติอย่างเสมอภาค

พิพิธภัณฑ์สงครามเดียนเบียนฟูอนุสรณ์สถานของการสู้รบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีทั้งชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน

ลาดเช้าเดียนเบียนฟูเป็นเสมือนจุดนัดพบที่ชาวเวียดนามกับผู้ไทยดำประชากรส่วนใหญ่ของเมืองนี้นำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแม่ค้าชาวยวนเอาปลามาขายตกกิโลกรัมละ 2,800 ดองเวียดนามหรือราว13บาทแม่ค้าผู้ไทยดำขายหน่อไม้แห้งผักชีมะแตงหรือฟักพืชผักจากท้องไร่ท้องนา

ดยจะได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษเช่นได้รับการรักษาพยาบาลฟรีศึกษาเล่าเรียนฟรีแม่บ้านชาวผู้ไทยดำกลุ่มนี้หาบแฝกมุงหลังคามาขายหาบมาจากบ้านแช่ไกลออกไปจากตัวเมืองถึง3กิโลเมตรแม้ว่าจะต้องบุกป่าฝ่าดงไปเกี่ยวหญ้าคามาทำเป็นแฝกแล้วหาบเข้ามาในเมืองอีกเป็นชั่วโมงแต่ราคาขายก็เพียงตับละ150ดองหรือประมาณ1สลึงเท่านั้นแต่นั่นก็ดูเหมือนเป็นราคาแห่งน้ำพักน้ำแรงที่พวกเขาพึงพอใจในฐานะที่มันเป็นรายได้พิเศษเอาไว้ซื้อกะปิน้ำปลากลับบ้านตลาดในตัวเมืองเดียนเบียนฟูจึงเสมือนเป็นประตูบานเดียวที่เปิดรับอวัฒนธรรมจากโลกภายนอกมาสู่วิถีชีวิตผู้ไทยดำสีเสื้ออาจเปลี่ยนไปจากสีดำแบบดั้งเดิมแต่หลายๆคนก็ยังคงเดินเท้าเปล่าและดำรงชีวิตเฉกเช่นบรรพชนผู้ไทยดำดำเนินมา

างไรก็ตามแม้ชาวผู้ชายดำจะเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่เมืองนี้มาก่อนแต่ปัจจุบันพวกเขาก็ยังอยู่ภายใต้นโยบายชนชาติส่วนน้อยของรัฐบาลเวียดนาม

0: ฉะนั้นเนาะ
1: การขับลำหรือการร้องเพลงของผู้ไทยดำไม่ได้มีเฉพาะในงานรื่นเริงเท่านั้นหากแต่ผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากงานในไร่นาขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำหรับการเกี่ยวพาราศีระหว่างหนุ่มสาว
2: รถไถรถไถอาดวันนี
3: ้โอ้
1: ชาวผู้ไทยดำเดียนเบียนฟูยังไม่เคยรับอิทธิพลทางลัทธิศาสนาใดๆเนื้อหาในบทเพลงของพวกเขาจึงไม่สลับซับซ้อนและไม่ผูกพันกับเรื่องราวทางศาสนาเหมือนชนเผ่าไทยอื่นๆการขับลำของผู้ไทยดำจะมีบทขึ้นต้นว่าหะเอ่ยแล้วตามด้วยคำร้องซึ่งมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันร้องโต้ตอบกันลงท้ายด้วยการร้องขานรับกันเป็นหมู่เรียกว่าเอาหาวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกับที่ได้ร่วมกันลงแรงอาบเหงื่อต่างน้ำสร้างผลผลิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกันมา

ีพุทธศักราช 2533 เมื่อความเชื่อตามทฤษฎีเดิมที่ว่าต้นตระกูลคนไทยอพยพย้ายถิ่นลงมาจากเทือกเขาอันไตได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามหลักฐานและข้อมูลใหม่หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจพื้นที่มณฑลกวางสีของจีนและเขตแดนตอนเหนือของเวียดนามซึ่งรวมถึงเขตผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนฟูในฐานะที่ควรจะเป็นถิ่นกำเนิดของกลุ่มภาษาตระกูลไทยลาวในปัจจุบัน

เวียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแทงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่ง

แม้ว่าในปัจจุบันเมืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยดำจะมีสถานะเป็นเพียงอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งทางชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามแต่ทว่าภายใต้ผืนแผ่นดินของเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษแห่งชนชาติผู้ไทยดำผู้สร้างบ้านแปลงเมืองแถงก่อนที่ชื่อเดียนเบียนฟูจะปรากฏขึ้นภายหลัง

0: ชาวพูดไทดำเรียกภูเขานี้ว่าภูอูวา10กิโลเมตรจากตัวเมืองเดียนเบียนฟูได้มีการขุดค้นพบกลองมโหระทึกที่บริเวณเชิงเขาเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2533ก่อให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าบริเวณนี้ควรจะเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวพูดไทยดำสอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านเมืองแถงที่ว่าภูอูวาเป็นที่ฝังพระศพของพระราชธิดาแห่งพระมหากษัตริย์ของชาวพูดไทยดำเมื่อ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว
1: Cái lịch sử văn hóa của người Thái thì ở đây cũng có từ lâu đời và có thể nói là từ thế kỷ thứ 11 thì đã có cái nền văn hóa và cái tiếng nói riêng về văn học riêng thì người Thái cũng đã có.
0: หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเดียนเบียนฟูเท่าใดนักเรียกกันว่าบ้านสามหมื่นเป็นชื่อที่ตรงกับชื่อเมืองในพงศาวดารของชาวพูดไทยดำคือเวียงสามหมื่นราชธานีของขุนหล่อคำปฐมกษัตริย์ของชาวพูดไทยดำพงศาวดารระบุว่าขุนหล่อคำได้ตั้งตนเป็นใหญ่ที่เวียงสามหมื่นมีไพร่ฟ้าจำนวน 33,000 คนภายหลังได้เจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองใหญ่เรียกว่าเมืองแถง

0: ัจจุบันเหลือเพียงแนวคันดินที่ยังไม่ได้รับการบูรณะขุดแต่งสันนิษฐานว่านี่คือกำแพงเวียง 30,000 ในอดีตชาวบ้าน 30,000 เองก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายจากชาวเวียง 30,000 นั่นเอง
1: บ้าน 30,000 เต้เจ้าเต้หลายพ่อแม่ฮาวามาสิมีสักแค่ 30,000 จก 60,000 หล่องบ้านเมืองเต้เจ้าหึมบ้านยะเมืองหลวงเอโกนหิงซึ่งพ่อแม่ก็เจียนมาก็ให้บ้าน 30,000 ซินเถอะใช่บ้าน 30,000 แม่นบ้านนั้นอยู่อันกลางตั้งมาเลยเนาะอยู่นาเลยเนาะจริงดุ๋งอันแม่นเว้นแม่นบ้าน 30,000 แทนบ่เฮ็ดง่ายไปบ่อนเด้อบ่เฮ็ดเปลี่ยนบ่อนเด
0: ้อสถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นองค์กรทางวิชาการของรัฐบาลเวียดนามที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆในเอเชียอาคเนย์รวมทั้งกรณีศึกษาเรื่องชาวผู้ไทยดำ
2: อันนี้เห็นชัดเลยครับว่าเป็นเชื้อไทยคือข้อที่หนึ่งเรื่องบ้านอยู่เป็นทรงปัญญาบ้านทรงปัญญาก็อย่างบ้านยกพื้นอย่างของเราสูงขึ้นนะฮะ
0: อาจารย์เหวียนจีทงนักวิชาการประจำสถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นลูกครึ่งลาวเวียดนามท่านเกิดที่แขวงสวรรณเขตในประเทศลาวต่อมาเดินทางมาศึกษาระดับมัธยมในเมืองไทยที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจบปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วจึงเดินทางกลับไปทำงานรับราชการในกรุงฮานอยมาจนถึงวันนี้ปัจจุบันอาจารย์เหวียนจีทงเป็นผู้ที่มีบทบาทในฐานะบรรณาธิการผู้เรียบเรียงพจนานุกรมไทยเวียดนามและเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชนชาติผู้ไทยดำท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์เดินทางไปศึกษาวิจัยชีวิตวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยดำในเขตภาคเหนือของเวียดนาม
2: แล้วก็การทานข้าวอย่างนี้นะข้าวเหนียวนะส่วนมากทานข้าวเหนียวไม่ข้าวเจ้าหรอกที่จริงไทยจริงๆนะข้าวเหนียวเพราะว่าอะไรครับที่จริงข้าวเหนียวนะเวียดนามก็ที่จริงก็ถือเป็นเมื่อก่อนกินข้าวเหนียวเมื่อมาเปลี่ยนเป็นข้าวเจ้ามาตอนหลังนี่เองผมว่านะตามความเห็นของผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวเจ้านี่เมื่อประชาชนไอ้ population มันระเบิดขึ้นประชาชนมากนะฮะประชากรสูงขึ้นมันก็ต้องการข้าวมากขึ้นข้าวเจ้านี่มีผลิตผลมากกว่าข้าวเหนียวส่วนที่จริงแล้วเราทานข้าวเหนียวนะครับถ้าผมเกิดที่ลาวที่สอนเขตก็มาโตที่ไทยแล้วก็ได้รับการศึกษาที่ไทยแล้วก็กลับมาลงมาก็ไปหลังสุดถึงจะทำการวิจัยนี่ก็ไปพบชาวไทยดำนะฮะที่ผมไม่ได้ไปที่ดินเป็นฟูไม่พบที่ดินฟูแต่ไปพบที่นู่นในห่างลินเซินนับ1 2 3 4เหมือนอย่างเราดีใจเลยครับ คืออย่างน้อยที่สุดเอ๊ะอย่างนี้คนเข้าใจกันได้นะฮะแล้วก็เขาขายของอะไรพวกนี้คุยกันได้สนุกดีนะฮะก็รู้สึกว่าคล้ายๆว่าเราไปพบพี่น้องโดยเฉพาะผมมานี่ผมมาคนเดียวไม่มีญาติโยมที่ไม่มีใครพอมาเจอคนพูดภาษาไทยอย่างนี้ได้ผมก็ดีใจจริง
3: ๆไปยามบ้าน
2: ก็รู้สึกดีใจมาก
3: ได้เลยคร
2: ับเหมือนกับเราไปเจอเพื่อนของญาติมิตรกันจริง
3: ๆว้าวว้าว
2: ตอนนี้ถ้าหากว่าคิดว่าต้นตอของไทยเราอยู่ที่นี่ผมก็ก่อนศตวรรษที่3ทั้งเยอะก่อนรามคำแหงเยอะใช่ไหมครับ
4: ป้าเคยเรียนคิว
0: ศาสตราจารย์โตงอกแทงเป็นนักวิชาการชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมชนชาติผู้ไทยดำ
4: ตôi nghĩ rằng họ là một trong những dân tộc những nhóm Thái giữ được nhiều yếu tố Thái cổ nhất tôi nghĩ là như thế còn họ có phải là con cháu của những người gốc gác các tộc Thái không thì tôi không dám đảm bảo nhưng mà theo truyền thuyết mà tôi được biết bởi vì tôi có sống tôi không đi được nhiều nhưng mà tôi đến Sâm Nưa tôi đến tỉnh Hô Phan tôi có sang bên Choang rồi tôi có tiếp xúc với lại những người ở Sip Sòng Pà Na về rồi tôi cũng đã được đến Savannakhet thì một số những cái tộc mà người Lào người ta gọi là Puthay ấy, thì đều nói rằng họ có nguồn gốc từ Mường Thẻn
0: อนา เขตเมืองแถงหรือเบียนเบียนฟูในสมัยหนึ่งมีชื่อเรียกว่าแคว้น12จุไทยหรือ12ผู้ไทยหมายถึงดินแดนที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่ใน12เมืองใหญ่ๆกินอาณาบริเวณตอนเหนือของเวียดนามติดต่อกับเขตใต้สุดของจีนต่อมาแคว้น12จุไทยถูกแบ่งออกเป็น2ภาคคือภาคที่ติดกับพม่าและจีนเรียกว่าแคว้น12ปันนาเป็นอาณาจักรของชาวไตลื้อปัจจุบันคือเขตปกครองตนเอง12ปันนา

เดิมดินแดน12จุไทยมีสถานะเป็นเมือง3ฝ่ายฟ้าคือขึ้นกับจีนบ้างเวียดนามบ้างลาวบ้างตามแต่สถานการณ์ภายหลังดินแดนนี้จึงตกเป็นของเวียดนามในปีพุทธศักราช2431ในขณะที่12ปันนาตกเป็นของจีนไปในที่สุดจนถึงปัจจุบันนอกจากชาวไตลื้อและชาวผู้ไทยแล้วยังมีกลุ่มชนที่เกี่ยวดองทางภาษาและวัฒนธรรมกับคนไทยอีกหลายกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตแดนตอนใต้ของจีนและตอนเหนือของเวียดนามเช่นชนชาติจ้วงชนชาติปู่ยีชนชาติต้งชนชาติซุยชนชาติหลีและชนชาติเกอหลาชนชาติเหล่านี้อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไทยแต่รับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานค่อนข้างมากจึงกล่าวได้ว่ายังคงเหลือเพียงชาวผู้ไทยดำในเวียดนามเหนือและชาวไตลื้อ12ปันนาในภาคใต้ของจีนที่มีเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนไทยในประเทศไทยโดยเฉพาะไทยล้านนาในภาคเหนือและไทยอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนเกิดข้อสันนิษฐานว่าพวกเขาคือต้นตระกูลของคนไทยและภาษาไทย

0: ในพงศาวดารล้านช้างของชาวลาวซึ่งถือเป็นกลุ่มชนในตระกูลไทยหรือไตอีกกลุ่มหนึ่งระบุไว้ว่าต้นตระกูลของชาวลาวคือขุนบูลมหรือขุนบรมตำนานขุนบรมกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาที่พระยาแถนส่งมาดูแลโลกมนุษย์ให้มีอันนุ่งอันกินโดยลงมาครองเมืองแถงต่อจากขุนลอคำขุนบรมมีโอรส7พระองค์เมื่อโอรสเติบใหญ่ก็ส่งไปก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้น7แห่งคือขุนลอโอรสองค์ที่1ไปก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางขุนยี่ผาลานโอรสองค์ที่2ไปก่อตั้งอาณาจักร12ปันนาขุนสามจูสงไปสร้างบ้านแปลงเมืองณดินแดนหัวพันทั้ง5ทั้ง6ปัจจุบันคือแขวงซำเหนือของลาวขุนสายผงไปสร้างเมืองโยนกซึ่งต่อมาเป็นอาณาจักรล้านนาไทยขุนง่วอินไปสร้างเมืองอโยธยาขุนลกกลมไปสร้างเมืองในดินแดนรามันสันนิษฐานว่าต่อมาเป็นเมืองหงสาวดีในดินแดนพม่าและขุนเจ็ดเจืองโอรสองค์ที่7ไปสร้างเมืองพวนหรือเมืองเชียงขวางบริเวณดินแดนทุ่งไหหินในลาวปัจจุบันถึงแม้เรื่องราวดังกล่าวจะเป็นเพียงตำนานแต่ก็ได้สะท้อนความเชื่อที่ว่ากลุ่มชนในตระกูลไทยลาวที่อยู่ในอาณาจักรต่างๆในดินแดนสุวรรณภูมิก็ล้วนเป็นญาติพี่น้องร่วมบรรพบุรุษเดียวกันศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนหรือเสถียรโกเศศนักปราชญ์ของไทยได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องของชาติไทยตอนหนึ่งว่าดินแดนเหล่านี้ถ้าไม่พูดถึงการแบ่งแยกอาณาเขตเป็น4ประเทศโดยลักษณะทางการเมืองแล้วก็จะเป็นแผ่นดินติดต่อถึงกันโดยตลอดเท่ากับเป็นผืนเดียวกันซึ่งมีชนชาติไทยอาศัยอยู่มากดร.วิลเลียมคลิฟตันดอทหรือหมอดอทมิชชันนารีชาวอเมริกันซึ่งเข้ามาทำงานเผยแพร่ศาสนาในจังหวัดเชียงรายช่วงปีพุทธศักราช2452ถึง2466หรือราว80ปีมาแล้วท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจใฝ่รู้เรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาติไทยจนถึงกับได้ออกเดินทางไปสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนภาษาและวัฒนธรรมชนเผ่าไทยในเอเชียตั้งแต่เมืองเชียงตุงในพม่าไปจนถึงมณฑลยูนนานไกวเจาหวางสีหวางตุ้งในประเทศจีนรวมถึงดินแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนามนับเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรทำให้ท่านได้ประสบการณ์และข้อสรุปตอนหนึ่งว่าการเดินทางไปพบผู้คนตามเส้นทางดังกล่าวท่านสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ด้วยภาษาเดียวคือภาษาไทย
1: ในหลักฐานทั้งหลายที่เรานักประวัติศาสตร์นอกประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งนักภาษาศาสตร์ด้วยก็เห็นตามแก๊สนี่กับคุณชมเรนที่นั่งอยู่นี่นะครับว่าคนไทยเข้ามาจากทางเวียดนามต่อกับกวางสีนะ
0: อย่างไรก็ตามแม้ผลงานการสำรวจของหมอดอทจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่เด่นชัดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยแต่ก็ได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงวิชาการประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาโดยเฉพาะได้สร้างความตื่นตัวในบรรดานักประวัติศาสตร์ชนชาติอย่างมาก
2: ได้เคยเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว
3: งานของหมอดอทนี่นะคะคือท่านจริงๆแล้วเวลาที่ท่านเขียนหนังสือนี้ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าถ้าในแง่ของข้อมูลว่ามีคนชนชาติไทยอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วก็คิดว่าเป็นการที่กระตุ้นนะฮะให้คนไทยทั้งหลายทราบว่ามีคนที่มีความเป็นไทยหรือมีลักษณะความเป็นอยู่มีภาษาเหมือนกันกับเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเป็นการที่กระตุ้นทำให้เกิดการค้นคว้าต่อมาแต่ว่าที่ท่านสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเรามีแหล่งกำเนิดอยู่แถวเสฉวนอะไรพวกนั้นเนี่ยที่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นตอนที่นักวิชาการก็ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยหลักฐานที่จะยืนยันได้นะคะสำหรับตรงนี้ดิฉันคิดว่าเราก็ต้องพิจารณาข้อเสนอของท่านแต่ข้อมูลนี้ดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไปอยู่ข้างหลังด้วย
1: ผมเอาเดี๋ยวเข้าห้อง
2: ยังไม่โควิด
3: เราเหมือนเอาของมาให้
4: ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมฤตทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

0: หยุดเร็วหยุด
1: การสงน้ำพระและผู้เฒ่าเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาแล้วจึงรับพรเพื่อถือเป็นสิริมงคลสำหรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินกองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: ศาลเจ้าพ่อหินกองหรือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: ไปต้องช่วยไปต้องช่วย
2: โอ้โหนั่นแม่ช้างไป
0: หลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งปล่อยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยพอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมฤตถวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาถวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันทสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

ระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงห์ขอนนี้เอง

0: ู้ยาตายายเขาที่เข้าไปยู่ก้นก้นจากที่ผมพ้นไปนั้นเขาว่ามันยังเป็นเคสเทยเขาว่ามันพอถือเข้าตนาซี่นั้นไปยู่สิ่งข้อนนั้นจะมองเห็นเขี้ยวเลยและสุดลูตาเลยเขาว่าอย่างยู่ในเคสเทยก็สงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันยู่พ่อแม่ก็พาผมไปน้องชายนะยังครบเดียวมานะพอไปถึงนูอยู่สองปีก็สงครามท้อยสงครามท้อยก็เรือบินที่ว่ามันอีกหลายมาแต่นู้นยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นเป็นสนุกที่เขายิงกันไปแบบนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาแล้วก็เราตั้งรกรากอยู่ยาดมาตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดไปก็สักร้อยสี่สิบปีมันจะถึงปีนี
1: ้แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู
0: ่เจ้านายเขาก็คุมไม่ถึงเหมือนเคยปกครองตัวเองก็ยุ่มายุ่มาก็บวชก็อยู่ไว้นี้เนี่ยซึกแล้วก็ประมาณสักอายุ20กว่านี่ก็บังเกิดทหารชนกลุ่มหน่อยนี่สองคนสามคนอยู่ในป่านี่ทีนี้มันก็เห็นว่าไอ้คนนี้มีอาวุธเยอะก็จะเข้าไปวางอำนาจได้ว่ากันนะเข้าไปจุดไปเผาฆ่ากำนันยิงชาวบ้านคนในติโต้สู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวคือกรองอยู่3ปีก็อยู่ไม่ได้ก็ท้อยทำมา17ครอบครัวก็ตรงนี้มาผมที่ว่าหัวดีๆหัวรุนแรงที่ว่าเคยไม่ลงคนพวกนี้ก็ตามเก็บหมดก็ตรงนี้เข้ามาในเมืองไทย
1: บัตรประจำตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นเครื่องหมายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขอนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

กล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกระจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคอคอดกระที่มีลักษณะคอดกิวแคบลงในบริเวณจังหวัดระนองพาดไปยังจังหวัดชุมพรก่อนที่แผ่นดินจะทอดตัวยาวขวางกั้นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้คอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมาลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกระแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับสองมหาอำนาจนี้เองภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมาลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคอดกระได้บางส่วน

เรือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังกลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดน่านน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับข้างอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

หากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

ตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสในอดีตพื้นตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัด

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป็งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

ตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมระเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

พราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวนคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปาดังเบซาแหลมมลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของเมืองหาดใหญ่

นายเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสายหนึ่งผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสายหนึ่งไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

ที่นี่ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกที่สำคัญสินค้าเข้าได้แก่หอยแครงสดผลไม้ไม้แปรรูปเครื่องจักรเครื่องยนต์สินค้าออกที่สำคัญคือยางพาราและปลาสด

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

าดังเบซาตำบลเล็กๆในอำเภอสะเดามีอาณาเขตติดกับรัฐเปอร์ลิสเป็นระยะทาง40กิโลเมตรแนวรั้วพรมแดนบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหลักเขตมีผลให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษี

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถพิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถพิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมดสองเส้นแต่เราก็ยังหนีได้ก็ยังหนีพ้นไปไม่ว่ายางเราจะระเบิดหรืออะไรก็ตามทีเราต้องในเมื่อรถยังเครื่องยังติดล้อยังหมุนก็ต้องขับพยายามหนีให้ได้ต้องหนีให้ได้ตรงพวกนี้มันเสี่ยงอยู่ว่าเคยนะเพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
0: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสารร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี่ของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
2: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยเราคนไทย
1: ได้ในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานตั้งโรงงานไปแล้วก็ไม่เอาเข้ามานี่เอาเข้ามานี่มันได้กว่าจะออกได้แต่ละชิ้นมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: เคยโดนอะไรบ้างไหมคะ
1: เคยโดนจับครับจับไปข้องครับบางทีเวลามาถึงตรงแบกข้องวิ่งครับมันหยิกอยู่ติงข้องวิ่งยอมจับข้องอ่ะไม่ยอมจับคนต้องจับคนไปแล้วมันลำบากเราต้องไปเสียกับเราเลยประกันเลยเรา
0: บริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
3: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในลักษณะของกระบวนการลักลอบที่เป็นกระบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าเป็นส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาและปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
4: ไม่บอกมันมาเจอเมียแล้ว
5: อย่าได้ยิ่งไรอีกจ้ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปรามอีกนานเท่าไหร่ที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเป็นของตัวเองทั้งนั้นครับไม่ได้เช่าของเขาแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองมันท้าท่านสูงท่านมีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

พื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิถีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

มื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดนปิดเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจัย

ส่วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยทั้งนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง

0: การสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี่ว่าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

ตลอดลำน้ำสารวินมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆยึดเป็นที่มั่นของตนไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนกลุ่มน้อยท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกที

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสาละวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสาละวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสาละวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนักแม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ตลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะหนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ป่าดิบชื้นอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเปรียบประดุจห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดรอมนุษย์เข้ามาค้นคว้าบ่อยครั้งที่ป่าพื้นนี้ได้ต้อนรับนักวิชาการผู้แสวงหาดังเช่นคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ตลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตแต่การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีให้เห็นอยู่เสมอรายได้ที่ไม่แน่นอนและความแปรปรวนของท้องทะเลเป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องฝากความหวังและกำลังใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เทคโนโลยีการจับปลาที่ทันสมัยประกอบกับการประมงของไทยมีการแข่งขันกันสูงส่งผลให้ปลาในหน้าน้ำไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วการออกไปจับปลานอกหน้าน้ำไทยจึงเป็นทางออกในวันนี้

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่งนี้เหมือนดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

เส้นกั้นอาณาเขตของประเทศมักจะถูกกำหนดขึ้นจากสันปันน้ำร่องน้ำลึกพื้นราบและท้องทะเลแต่ข้อกำหนดเหล่านี้หาใช่เส้นแบ่งแยกคนออกจากกันไม่ยังคงมีการไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ชายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุม

ประมาณกันว่ามีกับระเบิดเหลืออยู่นับ10ล้านลูกที่พร้อมจะทำงานได้ทุกเมื่อไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า

จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

0: ร้าง
1: แปลงอุทธิสาเจดีย์ศรีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกัน
0: นี
1: ้และน้ำของและน้ำนาน

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

0: เอ็ดกระบองสิบสองพระโตสิบ
1: ส
0: ามสิบสี
1: ่วังควงจำได้แล้ว
2: งานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอนาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายแต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว่านรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: ขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศกรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกันปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็น2หมู่บ้านแม่เท่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
1: จะปลาอยู่บ่เดี๋ยวเอาของมาฝากเอาส้มมะม่วงมาฝากจะปลาเป็นว่าได้จ้าป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับรีบอเป็นห่วงนะเอาแล้วเราเห็นจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีกไปบ้านน้องมันหนุ่งคนใดอยู่บอขันอีกไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
2: ไปบ่ได้เขาอีกกินดองกันบ่ถ้าไปไปบ่ได้
1: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซาดดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีเนลให้ลาวเป็นเอกราชนะให้ลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเติมกันข้ามไปพอดียังข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปพอจึงได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี่เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นก็เฮ็ดเข้ามาส่งพี่สาวกินคือยังได้คุยกับแม่นี่แล้วครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สากไม้พุ่นถ้าขาดหนักก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
0: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้าง แต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

0: ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดนะตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพอเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยเรื่องประเพณีบ้านนาคานี้นั้นมีน้ำเหืองกีดกันหญิงยูแต่ศิลปะประเพณีความหักแหงถูกต้องปองดองกันนี้บ่มีอย่างอีกกีดกันเขาได้เขาถูกกันดีพออยู่พุ่นลูกอยู่พี่ลูกอยู่พี่พออยู่พุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสถาปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวไพร่ข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์ประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11 สิงหาคมพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเงื่องน่ะลงแต่คนที่เข้ามาผมบ่ให้เข้ามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพุทธรูปอยู่ในตีนถาดน้อยๆนี่นี่แบบนี้ได้ตั้งพันกว่าลูกขนออกมาไหว้ทางนี่ผมจังได้ปิดประตูนี่จังเมื่อจังกลับบ้านเมื่อกระบอนานพ่อพุทธโมงดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคำทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วพระธาตุล้มพระธาตุล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งไปฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยตุ้มเลยได้ครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นแหละไปทั้งไตเว้นออกไปเมืองเล่าฮับเป็นสามทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนนี่เวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันนะธาตุพนมอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

0: การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนหลังการต่อเติมโดยกรมศิลปากรเพียง30กว่าปียอดเจดีย์น้ำหนักมหาศาลได้กดทับฐานพระธาตุองค์เดิมให้พังทลายเป็นซากอิฐซากปูนเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าอีกไม่นานความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
1: บ2ครับบ2
0: ดอนแตงเป็นเพียง1ใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ.2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้นเกาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเกือบ20ปีผ่านไปความหมางเมินระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงลดน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดงานสมโภชองค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตุนับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าข้าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นข้าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปี องค์พระธาตุพนมยังคงเป็นศรีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมืองสามองค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและข้าโอกาสพระธาตุ

0: ทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือน3พระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
1: ขาแดงพองเอ้ย
2: ให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจเงียบจังเลยให้เจ้าได้สมมุติมาตรฐานะให้เจ้ามันเยอะ

0: สำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
3: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: วันที่10ถึง11มิถุนายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนส่วนในช่วงวันที่12ถึง16มิถุนายน69ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือในช่วงวันที่10 11และ14 15มิถุนายน69ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่10 11มิถุนายน69ส่วนในด้านตะวันตกของภาคกลางในช่วงวันที่13ถึง15มิถุนายน69ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

ลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูว่าสุไหงโกลกซึ่งแปลว่าแม่น้ำคดแม่น้ำโกลกเกิดจากเขาเยลีในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอสุไหงโกลกแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2452กำหนดให้ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษด้วยความคดเคี้ยวของแม่น้ำลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดการกัดเซาะการงอกของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกอยู่เสมอนับจากพุทธศักราช2454ถึง2521เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำน้ำโกลกถึง56จุดแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติตราบใดที่ยังคงยึดเอาร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตอำเภอตากใบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกะลันตันซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสยามเมื่อไทยเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษในรอสอ228ในครั้งนั้นได้มีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกอวัชชลธาราสิงเหในอำเภอตากใบมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นแผ่นดินไทยวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินวัดชลธาราสิงเหแต่เดิมเรียกว่าวัดเจ๊เหตามชื่อของหมู่บ้านนับเป็นวัดทางพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำตากใบซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโกลกเมื่อไหลผ่านอำเภอตากใบสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2403ก่อนการเสียดินแดนถึง49ปีความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปกรรมในวัดนี้บ่งบอกได้ว่าเมื่อครั้งโบราณกาลพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรนี้

แต่ในวันนี้เมื่อชุมชนพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนมุสลิมวัดโชลธาราสิงห์เหจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆในบริเวณชายแดนที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

0: หมู่บ้านตะโลมาเนาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวมุสลิมเล่ากันว่าชาวบ้านที่นี่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากปัตตานีในสมัยที่ทัพไทยยกทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยมีท่านวันฮูเซนเป็นผู้บุกเบิกสร้างหมู่บ้านและมัสยิดมัสยิดแห่งนี้จึงชื่อว่าวาดีลฮูเซนมัสยิดวาดีลฮูเซนสร้างขึ้นมากว่า300ปีแล้วมีลักษณะแตกต่างไปจากมัสยิดอื่นๆเพราะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและมลายูโดยเฉพาะรูปทรงของหลังคาที่ไม่ได้เป็นรูปโดมเหมือนมัสยิดทั่วไปมัสยิดที่มีหลังคาแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอิทธิพลของศิลปะแบบอาหรับยังเข้ามาไม่ถึงดินแดนแถบนี
1: ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีน
0: หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของมัสยิดหลังนี้คือการสร้างอาคารทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้เขียนด้วยลายมือมีลวดลายสวยงามกล่าวกันว่าวันฮูเซนเป็นผู้เขียนขึ้นเองและแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีอัลกุรอานฉบับพิมพ์
1: صدق الله العظيم

ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโกลกในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันเช่นในอดีตแต่ลำน้ำสายนี้หาได้ขวางกั้นวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้

เสียงกลองบานอดังกระหึ่มไปไกลเหมือนจะประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้บานอเป็นกลองขนาดใหญ่นิยมเล่นกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเช่นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสและรัฐกะลันตันของมาเลเซียคณะบานอมักจัดการแข่งขันประชันเสียงกันในงานเฉลิมฉลองเช่นงานนิกะและพิธีเข้าสุนัตในปัจจุบันคณะบานอเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเพราะไม้และหวายขนาดใหญ่อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองบานอหาได้ยากขึ้นทุกที

คลองหลุมแบบนี้เรียกว่ากรือโต๊ะมีเรื่องเล่ากันว่าการเล่นกรือโต๊ะมีมาแต่โบราณกาลโดยเกิดจากการนึกสนุกของเด็กเลี้ยงควายที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้ไผ่พาดปากหลุมเมื่อตีแล้วเกิดเสียงดังจึงใช้เป็นสัญญาณในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายต่อมาครือโต๊ะได้พัฒนามาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้ตาแปรมาขุดเป็นหลุมแล้วทำใบหรือลิ้นเสียงให้มีเสียงสูงกลางต่ำอย่างละอันส่วนไม้ตีก็จะพันด้วยยางพาราครือโต๊ะคณะหนึ่งจะมีอยู่7ใบจึงต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย7คนเสียงของครือโต๊ะจะดังและก้องไปไกลเป็น10กิโลเมตรในสมัยก่อนจึงใช้ส่งสัญญาณภายในหมู่บ้านเช่นใช้บอกเวลาหรือนัดหมายแต่ในปัจจุบันกรือโต๊ะเป็นการแข่งขันในเทศกาลเฉลิมฉลองการแข่งขันกรือโต๊ะจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเวลาสายของอีกวันการตัดสินจะพิจารณาจากความก้องกังวานของเสียงและจังหวะที่พร้อมเพรียงในการตี

ลิเกฮูลูหรือลิเกฮูลูเป็นการละเล่นกลอนเพลงโต้ตอบกันกล่าวกันว่าการแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกในท้องที่เหนือแม่น้ำปัตตานีซึ่งเรียกกันว่าทิศฮูลู

0: ลิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายลำตัดในภาคกลางแต่ร้องเป็นภาษามลายูกลอนที่โต้ตอบกันนั้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนั้น
1: Adot ingo, dudot ingo, adot mati

ลิเกฮูลูเป็นที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในรัฐกาลันตันซึ่งมีการว่าจ้างคณะลิเกฮูลูของไทยไปแสดงอย่างสม

ในขณะที่ลิเกฮูลูได้รับความนิยมอย่างสูงดาระซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมกำลังจะหมดไปตามอายุไขของผู้แสดง

0: โต๊ะทองเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดารามาตั้งแต่วัยรุ่นและเลิกเล่นไปเป็นเวลา50ปีแล้ว
1: ไอ้ตอนนั้นคนนิยมมากตกตำบนเดียวถ้าไม่มีดาราแล้วก็มันเหงาเงาหมดในงานเห็นบ่อยอ่ะไม่ตกขึ้นนะเดี๋ยวคนงานที่นั้นหารับไปที่นั้นงานนี้มารับที่นี้ไม่ได้ตกขึ้นสนุกกันสนุกหรอกไม่ใช่อาชีพเรื่องดนตรีไม่มีเลยมีแต่ละมันน่า

ดาระมีต้นกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามายังจังหวัดสตูลโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายในแหลมมลายูภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาอาหรับพื้นเมืองปนมลายูและชวาการเล่นดาระจะใช้ผู้ชายล้วนโดยแต่งตัวคู่รำอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นหญิงดาระแตกต่างไปจากความบันเทิงชนิดอื่นของชาวมุสลิมเพราะเนื้อหาของเพลงเป็นการกล่าวสรรเสริญนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า

ามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งมีองค์อัลเลาะห์เป็นพระศาสดาและมีนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจะไม่นำชื่อของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวในทางสนุกสนานดาระซึ่งเคยเล่นกันเพื่อความรื่นเริงจึงเปลี่ยนมาเล่นเฉพาะในงานพิธีนิกะแต่ในที่สุดดาระก็เลือนหายไปเพราะความเคร่งครัดของอิสลามิกชนในปัจจุบันประกอบกับมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดาระในวันนี้เหลืออยู่เพียงที่อำเภอควนโดนแห่งนี้

านการเวลาอันเนิ่นนานอารยธรรมที่ผสมผสานของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายล้วนโยงใยชีวิตสองฝากฝั่งเข้าสู่กันเพราะเส้นเขตแดนหาใช่เส้นแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน

ณฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลเป็นเส้นแบ่งพรมแดนธรรมชาติทะเลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอรู้จักกันในนามแห่งอันดามัน

อาณาเขตทางทะเลถูกกำหนดขึ้นเพื่อแสดงอำนาจอธิปไตยของรัฐระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่งถือเป็นทะเลอาณาเขตของไทยซึ่งชาติใดจะละเมิดมิได้

เมื่อมองจากยอดเขาบูคิดบูเตะตำบลปูยูจังหวัดสตูลตรงไปยังยอดเขาสูงสุดบนเกาะลังกาวีแนวเล็งนี้คือเส้นแบ่งพรมแดนทั้งแผ่นดินและผืนน้ำระหว่างไทยกับมาเลเซีย

0: บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายยูซบอยู่ในหมู่ที่3ของตำบลปูยูถือว่าเป็นบ้านสุดท้ายของประเทศไทยเพราะมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเปอริสของมาเลเซียสภาพโดยทั่วไปในตำบลปูยูเป็นป่าชายเลนชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงชีพด้วยทรัพยากรจากชายฝั่ง
1: ได้ก็ประมาณวันร้อยจะ80บาท
0: สภาพโดยทั่วไปในตำบลปูยูเป็นป่าชายเลนชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงชีพด้วยทรัพยากรจากชายฝั่ง

0: ัยว่าตรงนี้มันไม่มีร้านค้าของเบ็ดเตล็ดค่าใช้จ่ายก็ไม่มากถ้าจะหนักก็ช่วงไปมาเลยเพราะกับข้าวนี่ถ้าจ่ายมาเลยหนัก
1: ชาวบ้านที่นี่ซื้อของใช้ในครัวเรือนจากมาเลเซียเพราะมีถนนลูกรังไปถึงตลาดที่ปากน้ำเปอร์ลิสในขณะที่การเดินทางไปยังตัวเมืองสตูลไปได้ทางเรือเท่านั้นและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางไปกลับถึง300บาทป่าชายเลนในบริเวณนี้จัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่5จังหวัดสตูลพื้นที่บางส่วนถูกทำลายไปจากการตัดไม้โกงกางเพื่อเผาถ่านและจากการถางป่าเพื่อทำนากุ้งไม้โกงกางและไม้สแสมจำนวน 31,999 กล้าถูกปลูกขึ้นโดยข้าราชการและนักเรียนเพื่อทดแทนป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ตำบลตำมลังในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าชายเลนในจังหวัดสตูลถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่ถึง1ใน4ของป่าชายเลนทั่วประเทศคิดเป็นพื้นที่เกือบ 250,000 ไร่

0: ัตว์เหล่านี้อาศัยป่าชายเลนเป็นที่พักพิงและขยายพันธุ์ความสมบูรณ์ของป่าจึงมีผลโดยตรงต่อปริมาณสัตว์น้ำประมงอาชีพหลักของชาวใต้ความสามารถของเรือประมงไทยเคยติดอันดับโลกมาแล้วแต่นับจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งมาเลเซียที่ขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไปเป็น200ไมล์ทะเลหรือเท่ากับ 370.4 กิโลเมตรในปีพุทธศักราช2523ในขณะที่ประเทศไทยขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้เพียง100ไมล์ทะเลหรือ 185.2 กิโลเมตรเพราะข้อจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์เรือประมงไทยซึ่งเคยจับปลาได้สะดวกในทะเลหลวงกลับถูกจำกัดพื้นที่ในการจับปลาเพราะทะเลซึ่งเคยเป็นทะเลหลวงกลับกลายเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเพื่อนบ้านไปหมดสิ้นประกอบกับการที่ทรัพยากรชายฝั่งหน้าน้ำไทยก็ลดน้อยลงทุกทีชาวประมงหาปลาได้ยากขึ้นจึงต้องยอมเสี่ยงละเมิดหน้าน้ำของประเทศเพื่อนบ้าน
1: ทางมาเลยปลาก็เหมือนไทยแต่ว่าปลาเขาปลาแต่ปลาเขาจะเยอะกว่าปลาทางกุ้งก็จะเยอะกว่าบอกเขามีระเบียบกฎเขาห้ามดีกว่าเมืองไทยฮะแบบเมืองไทยก็ไม่ว่ามาเลยไฟปันไม่มีนะเขาห้ามไม่มีไฟปันแต่เมืองไทยมีนะเพราะไฟปันนี่ปลาเล็กปลาน้อยเข้าไฟปันหมดเราทีอ้วนตาทีตาเล็กๆอย่างเงี้ยมันจับหมดจับปลูกหมึกลูกอะไรเล็กๆจับหมด
0: ใต้กงสุริยารุ่งเรืองทำประมงมา30ปีและเป็นใต้กงมา12ปีแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลไทยมาตลอดเรือเกียรติเจริญชัย25ออกจับปลาในหน้าน้ำอันดามันโดยมีใต้กงสุริยาทำหน้าที่ควบคุมเช่นเคยการลงอวนครั้งแรกในคืนนี้ทำได้ไม่ดีนักเพราะกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางลูกเรือทั้ง50ชีวิตจึงต้องสาวอวนขึ้นมาเพื่อลงอวนใหม่

รืออวนล้อมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอวนดำทำงานโดยการล้อมฝูงปลาด้วยอวนขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่แล้วเดินเรือเป็นวงกลมรอบฝูงปลาเมื่ออวนบรรจบกันก็จะทำการชักรวบเชือกสายมารจากห่วงมารให้ปิดเข้าหากันเพื่อมิให้ปลาเล็ดลอดออกไปได้ตามด้านล่างการจับปลาด้วยเรืออวนล้อมนั้นจึงจำเป็นต้องรู้แหล่งของฝูงปลาโดยสังเกตจากสีและประกายของน้ำทะเลซึ่งต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัวของใต้กงเรดาร์โซนาร์ซาวเดอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความสำคัญในการช่วยค้นหาตำแหน่งของฝูงปลาไต่กงจะรู้ว่ากลุ่มก้อนที่ปรากฏบนจอนั้นคือปลาชนิดใด

กว่าจะสาวอวนเสร็จแสงเงินแสงทองก็โผล่พ้นขอบฟ้าเรือจะกลับเข้าฝั่งเพื่อนำปลามาที่แพปลาคัดขนาดและส่งเข้าห้องเย็นทันที

ลูกเรือจะเตรียมพร้อมเพื่อออกทะเลอีกครั้งในตอนบ่ายพวกเขามีเวลาอยู่บนฝั่งไม่มากนักเพราะชีวิตของชาวประมงฝากไว้กับฟากฟ้าและผืนน้ำแห่งอันดามัน

การแบ่งเขตหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันตกนั้นมีข้อกำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าเกาะที่มีชื่อว่าเกาะลังกาวีพร้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของแนวกึ่งกลางของช่องแคบระหว่างเกาะตารุเตาและเกาะลังกาวีและหมู่เกาะทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะลังกาวีจะเป็นส่วนของอังกฤษ

0: เพราะเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลและยังต้องเผชิญกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทำให้มีคลื่นลมแรงการเดินทางจึงเป็นไปอย่างยากลำบากและอันตรายนี่กระมังที่เป็นสาเหตุให้เกาะตะรูเตาถูกเลือกให้เป็นที่กักกันนักโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายพุทธศักราช2479โดยใช้ทะเลต่างกำแพงคุกนักโทษหลายพันคนถูกส่งมาคุมขังในคุกธรรมชาติแห่งนี้ในระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2489
1: เรามีนักโทษกักกันนักโทษธรรมดาและนักโทษการเมืองสามประเภทแล้วก็นักโทษหญิงอันที่อยู่จะรู้ดังสมัยผมแรกรับข้าราชการนะแต่ทีนี้ก็สำหรับโทษหญิงเขาไม่ได้จ่ายออกไปทำงานนะครับก็คงอยู่ในหมวดที่ควบคุมอยู่เรื่อยๆไปนะทำงานไม่เต็มเล็กเล็กน้อยแต่ผู้ชายเนี่ยจ่ายทำงานทั่วไปทำงานเกษตรกรรมทำงานสวนงานตัดปนถากไม้สร้างถนนจากที่ดังมาตูวาวนะเพื่อซ่อมแซมให้มันดีขึ้นแล้วก็จ่ายไปอยู่ในอ่าวต่างๆเช่นอ่าวพันเตนะอ่าวลาเปดแล้วก็คลองละหมาดที่ว่าที่มีสะพานยาวลงมาเนี่ยนี่นะครับอันนั้นเป็นหน่วยใหญ่คลองละหมาดนั่นเป็นที่สำหรับทำการประมงเพื่อหาปลาไปเลี้ยงนักโทษเมื่อก่อนนอกจากนั้นก็แจกจ่ายให้เจ้าพนักงานแบ่งปันให้เจ้าพนักงานรับประทาน

ครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแปรรูปทรัพยากรจากป่าดิบกลางทะเลแห่งนี้ไว้ดำรงชีพ

0: ต้มเกลือก็มันผมเห็นที่นักโทษมันทำกันมันก็ใช้ไอ้สังกะสีนี่นะครับเอาน้ำเค็มมาตักใส่แล้วก็ต้มเคี่ยวก็เป็นเกลือไปนั่นทำรับประทานกันเองไอ้ที่ทางการทำไม่เคยทำมีนักโทษครับคิดประดิษฐ์คิดมาเองสัตว์ก็มีควายมีหมูไอ้เสือนี่ไม่ปรากฏว่ามีมีกระจงพวกนี้กระจงละมาครับกระจงนะพวกนักโทษดักมาขายไปที่ข้าออกไปขายถึงสตูลกระจงที่ดูกันที่นี่ผิดกันกระจงที่เกาะตัวใหญ่ครับ
1: ความโหดร้ายจากสภาพธรรมชาติในป่าดิบชื้นอันชุกชุมด้วยไข่หรือเต่าสังกสีเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งที่ยังพบเห็นได้บนเกาะตะรุเตาโดยเฉพาะที่อ่าวสนซึ่งนิวรเปียใหม่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่านิวรอาศัยบนเกาะตะรุเตามานานก่อนที่จะดำรงสถานภาพเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในปีพุทธศักราช2517เต่าหญ้ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกเขาฟูมฟักอย่างเอาใจใส่แม้ว่ามันจะมีโอกาสรอดถึงวัยเจริญทันเพียง1ใน100เท่านั้น
2: กว่าจะถึง

0: ปีมันกว่าจะโตถึง10ปีเนี่ยอวนลากนี่ครับอ่าวทุนอ่าวเนี่ยอ่าวปันตีตะลุเตาเนี่ยแหละครับอวนลากติดแล้วเต่ามันธรรมดามันขึ้นมาหายใจตอนประมาณสัก30นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งมันขึ้นมาหายใจนะครับแต่มันถ้ากล้าถุงอวนลากนะครับกล้าถุงอวนลาก4ชั่วโมงอวนลากกว่าจะเอาขึ้นก็ตายหมดครับเนี่ยผมสงสารจริงๆเต่าทะเลตอนนี
1: ้ลูกเต่าย่านับร้อยตัวลืมตาดูโลกหลังจากที่ใช้เวลาฟัก60วันทันทีที่มันออกจากไข่ก็จะมุ่งหน้าเดินลงทะเลและว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อไปผจญกับชีวิตในทะเลลึกโดยไม่กลับเข้าฝั่งอีกเชื่อกันว่าเมื่อมันอายุ10ปีก็จะกลับมาผสมพันธุ์และวางไข่ในสถานที่ซึ่งมันลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรมันจะจำทะเลอันดามันที่มันเกิดและมีชีวิตรอดถึงวันนั้นหรือไม่เพื่อกลับมาวางไข่ดำรงเผ่าพันธุ์เหมือนกับที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: อร่อยใจจ้อยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
0: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

ราวเดือนเมษายนฝูงนกนานาชนิดเริ่มเข้ามาทำรังวางไข่และเลี้ยงลูกน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาเสียงร้องของลูกนกปลุกให้ป่าเสม็ดที่เงียบเหงากลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ลูกนกกระสาแดงเริ่มเติบโตพอที่จะเดินซุกซนไปตามกิ่งไม้ได้แล้วแม่นกกาบบัวก็ยังคงกกไข่ของมันอยู่บนยอดต้นเทียบทุกๆปีฝูงนกกาบบัวจะอพยพลงมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียหนีความหนาวเย็นลงมาจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ภายในป่าแห่งนี้แม่นกจะเฝ้ากกไข่ของมันจนกว่าพ่อนกที่ออกไปหากินในหนองน้ำจะกลับมาการผลัดเปลี่ยนกันกกไข่และหาอาหารจะดำเนินไปจนกว่าลูกนกจะฟักเป็นตัว

นอกจากปลาที่มีมากในท้องน้ำนี้จะเป็นอาหารของนกกาบบัวแล้วมันยังเป็นอาหารยังชีพของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นอกเหนือไปจากการหาปลาชาวบ้านยังได้เก็บจูดที่ขึ้นอยู่ที่ชายน้ำมาสานเสื่อและดัดแปลงเป็นของใช้ภายในบ้านจูดหรือกระจูดเป็นพันธุ์พืชประเภทกกที่ชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังโดยเฉพาะบริเวณป่าพรุรอบๆทะเลน้อยจัดเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีมากจนดูเหมือนจะไร้ค่าแต่ชาวบ้านก็รู้จักนำมาตากให้แห้งและย้อมสีและนำไปสานเป็นเสื่อและเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างชาญฉลาด

ในที่สุดก็พัฒนาจนสามารถนำออกขายเป็นสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูนกที่นี่ทะเลน้อยจึงเป็นหัวใจของระบบนิเวศแห่งนี้แม้ว่าน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพลุทางเหนือของทะเลน้อยจะชะเอาความเป็นกรดของดินพลุลงมาทำให้ค่าความเป็นกรดของน้ำสูงกว่าปกติแต่ก็ยังคงรักษาสภาพป่าพลุและป่าเสม็ดเอาไว้ได้บริเวณนี้จึงเป็นแห่งเดียวของทะเลน้อยที่จะพบนกอพยพขนาดใหญ่มาชุมนุมกัน

แม้น้ำที่มีความเป็นกรดสูงกว่าปกติจะตกตะกอนอินทรีย์สารให้จมลงบนผิวดินเบื้องล่างทำให้น้ำในบริเวณนี้ดูใสสะอาดแต่ก็ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดไม่สามารถทนอยู่ได้คงมีแต่ปลาบางชนิดเท่านั้นที่พอจะเอาตัวรอดได้

ในขณะที่พ่อแม่นกคือผู้ล่าตัวฉกาจบนผิวน้ำแต่ไข่และลูกนกในรังก็อาจตกเป็นเหยื่อของนกกาได้เช่นกันนี่คือกฎการควบคุมประชากรของธรรมชาติที่ยังพบเห็นได้ในทะเลสาบสงขลาเพราะเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งเดียวในบริเวณนี้ชาวบ้านทะเลน้อยจึงได้ใช้น้ำที่นี่ในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งนอกจากนกอพยพขนาดใหญ่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าเสม็ดฝั่งตะวันตกอันเป็นที่ตั้งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วทะเลน้อยยังเต็มไปด้วยกอบัวและไม้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารของนกน้ำหลายชนิดในจำนวนนี้นกพริกและอีโก้งมีจำนวนมากกว่านกชนิดอื่นๆด้วยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกอวัชพืชน้ำจึงถูกดัดแปลงให้เป็นรังที่จะให้กำเนิดลูกนกในอนาคต

พียงระยะเวลา 1-2 เดือนแอ่งน้ำนี้ก็เต็มไปด้วยลูกนกพริกและอีโก้งวิ่งเล่นคอยติดตามแม่ที่เดินหาอาหารอยู่ไม่ไกลจากรังของมันเมื่อความแห้งแล้งมาเยือนน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุลงมามีปริมาณน้อยลงพื้นน้ำที่มีความลึกเพียง 2-3 เมตรก็ยิ่งตื้นมากขึ้นในปีที่มีความแห้งแล้งมากน้ำทะเลที่อยู่ห่างไกลออกไปถึง90กิโลเมตรก็สามารถรุกเข้ามาในทะเลน้อยโดยผ่านคลองนางเรียมนี้เองเมื่อน้ำเค็มหนุนเข้ามาได้วัชพืชน้ำและปลาน้ำจืดต่างก็ล้มตายไปความเงียบก็ย่างกรายเข้ามาเยือนแม้ความตายของฝูงปลาและวัชพืชน้ำจะเป็นการหยุดชะงักของเผ่าพันธุ์แต่นี่เป็นเพียงกระบวนการจำกัดประชากรของธรรมชาติเมื่อฤดูฝนหวนกลับมาใหม่หน่อชีวิตและฝูงปลาที่หนีรอดมาได้จะเริ่มต้นเผ่าพันธุ์ของมันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดทะเลน้อยก็จะเป็นที่ชุมนุมของสัตว์น้อยใหญ่เช่นเดิมวัฏจักรแห่งชีวิตในทะเลน้อยดำรงอยู่เช่นนี้มานานหลายศตวรรษแล้วและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ทะเลน้อยเป็นระบบนิเวศน้ำจืดที่แตกต่างจากแหล่งน้ำจืดทั่วๆไป

แม้ทะเลน้อยจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนและนกจำนวนมากแต่ทะเลน้อยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำกว่า 9,000 ตารางกิโลเมตรในเขตจังหวัดพัทลุงสงขลาและบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้คนอาศัยอยู่รอบทะเลสาบถึง 1,250,000 คนเพราะความกว้างใหญ่ของทะเลสาบสงขลาทำให้ดาวเทียมที่ขึ้นไปโคจรอยู่รอบโลกสามารถถ่ายภาพทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจนภาพถ่ายจากดาวเทียมนี้แสดงให้เห็นว่าทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยท้องน้ำถึง4ส่วนคือทะเลน้อยที่อยู่ลึกเข้าไปในจังหวัดพัทลุงทางตอนบนทะเลหลวงและทะเลสาบเป็นส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดและส่วนที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยลงมาด้านล่างคือทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของทะเลสาบสงขลา

วงน้ำที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นแอ่งรับน้ำฝนและน้ำจากลำคลองหลักถึง14สายและจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงและมีกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดที่เป็นเสมือนกำแพงธรรมชาติขนาดใหญ่ขวางกั้นลมมรสุมที่พัดผ่านอ่าวไทยทำให้มีฝนตกชุกในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้านหน้าของเทือกเขานั่นเองปริมาณน้ำฝนและน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาจึงเป็นตัวการสำคัญในการผลักดันการรุกเข้ามาของน้ำทะเลจากอ่าวไทยทางด้านล่างของทะเลสาบเมื่อน้ำจืดและน้ำเค็มมีแรงผลักดันกันเช่นนี้ก็ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งมีแรงดันจากน้ำจืดน้อยกว่ามีความเค็มสูงเกือบเท่าน้ำทะเลใน

0: ชาวบ้านรอบๆทะเลสาบสงขลาส่วนนี้จึงมีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่สัตว์น้ำที่จับขึ้นมาได้ก็มักจะเป็นสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งหัวมันและปลาทะเลหลายชนิดแต่ยิ่งลึกเข้าไปแรงดันของน้ำจืดก็ยิ่งมีมากขึ้นความเค็มของน้ำก็จะลดลงทุกทีจนในที่สุดทะเลน้อยซึ่งเป็นแอ่งน้ำด้านในสุดก็มีสภาพคล้ายบึงน้ำจืดด้วยเหตุที่น้ำทะเลสามารถรุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลาได้กระแสน้ำจึงได้นำพาลูกกุ้งและปลาทะเลหลายชนิดเข้ามาเจริญเติบโตในทะเลสาบทะเลสาบสงขลาจึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้ำกร่อยที่สามารถอยู่ได้ในระดับความเค็มของน้ำระดับหนึ่งจึงมีอยู่อย่างชุกชุมในบริเวณทะเลสาบซึ่งอยู่ด้านล่างของทะเลหลวงพื้นน้ำในส่วนนี้โดยเฉพาะบริเวณอำเภอปากพยูนจึงเต็มไปด้วยเครื่องมือหาปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดท่าเรือและแพปลาที่นี่จึงมีสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
1: นี่กุ้งนี่ลูกปลาตัวนี้ดับเข้มขึ้นนี่เดี๋ยวว่าได้กินถ้าดับเข้มไม่ขึ้นไม่ได้กินอยู่แล้ว
0: ลึกเข้าไปในทะเลหลวงเวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดของทะเลสาบสงขลาทั้งระบบความเค็มก็ค่อยๆเจือจางลงเรื่อยน้ำในทะเลหลวงจึงเป็นส่วนสำคัญที่ชาวอำเภอระโนดจะใช้ในการปลูกข้าวเพื่อให้ต้นข้าวมีชีวิตอยู่ได้จนกว่าฝนจะตกใน 3-4 เดือนข้างหน้าและเมื่อฤดูฝนมาถึงแรงผลักดันของน้ำจืดมีสูงขึ้นน้ำเค็มก็มีอันต้องถอยร่นลงไปสัตว์ทะเลพากันกลับออกสู่อ่าวไทยบ้างก็แพร่กระจายอยู่ทางตอนล่างของทะเลสาบสงขลาความเค็มของน้ำในทะเลสาบสงขลาจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดปีวัฏจักรความเค็มของน้ำนี้เองจึงเป็นตัวกำหนดชนิดของสัตว์น้ำและอาชีพของผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่รอบๆทะเลสาบแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและเป็นที่หลบคลื่นลมในอ่าวไทยได้ดีบริเวณทะเลสาบสงขลานี้จึงเป็นที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแต่อดีตกาลร่องรอยเตาเผาที่พบอยู่ในบริเวณหมู่บ้านสถิงหม้ออำเภอสถิงพระและเครื่องปั้นดินเผาหลายยุคหลายสมัยที่พบกระจายอยู่ในบริเวณนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชุมชนในอดีตจนนักโบราณคดีเชื่อว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นเมืองท่าและเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศในสมัยโบราณมาก่อนเมื่อราชทูตจีนชื่อจางชุ่นในสมัยของพระเจ้าเอียงตีตรงกับพุทธศักราช1150เดินทางผ่านมายังคาบสมุทรสถิงพระก็ได้ขนานนามดินแดนนี้ว่าเชียโฮกอันมีความหมายว่าดินแดงซึ่งก็อาจจะเรียกจากพื้นที่บริเวณเขาหัวแดงซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปัจจุบันร่องรอยความเจริญของเมืองสถิงพระอาจจะดูได้จากเจดีย์บนเนินเขาวัดพระโคอีกแห่งอันเป็นเจดีย์ที่แลดูคล้ายมหาเจดีย์บรมพุทโธในอินโดนีเซีย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากคุปตะผสมปาละของอินเดียด้วยหลักฐานทางศิลปะวัตถุหลายชิ้นทำให้นักโบราณคดีบางท่านเชื่อว่าเมืองสถิงพระเคยรุ่งเรืองมาก่อนในสมัยพุทธศตวรรษที่11ถึง13ซึ่งก็อาจหมายถึงการถือกำเนิดของทะเลสาบสงขลาที่มีมานานไม่ต่ำกว่าพันปีมาแล้วแต่จากแผนที่อาณาจักรสยามที่วาดโดยชาวฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2229แผ่นดินทางทิศตะวันออกของทะเลสาบสงขลาในขณะนี้เป็นเพียงหมู่เกาะใหญ่น้อยเพียง5เกาะเรียงถัดกันลงมาเรียกว่าภูโลทันทลัมและในการต่อมาก็คือบริเวณเกาะใหญ่ๆในปัจจุบันหากยึดเอาแผนที่นี้เป็นหลักทะเลสาบสงขลาก็มีอายุเพียง300ปีเท่านั้นโดยเกิดจากเกาะน้อยใหญ่เหล่านี้ที่เป็นตัวขวางกับการไหลของน้ำจนเกิดการทับถมกันจนเป็นแผ่นดินทางด้านตะวันออกและมีแอ่งน้ำอยู่ภายในดังเช่นทุกวันนี้แม้กำเนิดของทะเลสาบสงขลายังไม่อาจตัดสินได้อย่างแจ่มชัดแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนในอดีตที่มีต่อคาบสมุทรสถิงพระและเวิงน้ำแห่งนี้

ป็นเวลาเนิ่นนานที่ผู้คนในอดีตได้ใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกันกับฝูงนกอพยพที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่จะต้องหวนกลับมาทำหน้าที่สืบสานเผ่าพันธุ์ของมันในท้องน้ำแห่งนี้

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: Road safety, life safety, ถนนปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย
2: มากกว่าปลอดภัย คือพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ
3: SOS จสร้อยสวัสดีค่ะ
4: เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณเกียรติศักดิ์นะครับ
5: ครับเป็นถนนเทพรัตน์บางนาตราดขับขี่ในมาในช่องทางด่วนนะครับอาจจะเสียหลักแล้วไปชนกับเสาหม้อนะครับ
2: ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับ
6: อยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาค่ะไม่พูดกับใครถามเขาก็ไม่ตอบก็เลยโทรแจ้งไปอะค่ะ
7: อยู่ๆก็แขนขาขยับไม่ได้ครับคิดได้ที่ในเครื่องมี JS100 เนี่ยผมก็เลยลองกดดูก็คือแบบไวมาก
3: ต้องการความช่วยเหลือกด SOS หรือโทร1137ด้วยใจเพื่อสังคม34ปีจสร้อยความปลอดภัยพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เมื่อคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ JS100 Application ช่วยคุณได้ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานฟังก์ชันแรก Radio ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกคุณสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดทุกข่าวสารการจราจรอย่างแน่นอนหรือฟังเพลงบรรเลงผ่อนคลายเพลงลูกทุ่งโดนใจหรือเพลงสากลเพราะๆได้ครบที่นี่เลยถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ผ่านแอปพลิเคชันกดปุ่มแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือคุณอย่างทันเวลาตลอด24ชั่วโมง
2: เกณฑ์บัตรคนจนยกเลิกเงื่อนไขใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีเร่งสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์ก่อน17กรกฎาคมนี้ย้ำช่วยผู้เดือดร้อนจริงไม่จำกัดงบประมาณคุณมาวินพานุรักษ์ระเหียนครับ
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการมีมติยกเลิกเงื่อนไขการนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีออกจากเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569โดยเงื่อนไขอื่นยังคงเดิมและจะนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดทบทวนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะสรุปและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิภายในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ถือบัตรเดิมยืนยันสิทธิแล้วกว่า 11.28 ล้านคนจาก 13.2 ล้านคนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 10.8 ล้านรายพบข้อมูลผิดพลาดส่วนใหญ่แก้ไขแล้วเหลือเพียง200รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปดูแลโดยตรงในส่วนของกลุ่มตกหล่นและกลุ่มฐานข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐรวมกว่า 2.5 ล้านรายอยู่ระหว่างการตรวจสอบคาดแล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้อีกทั้งกระทรวงการคลังย้ำว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้เข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึงไม่ได้ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ถูกจำกัดด้วยงบประมาณมาวินพานุรัตน์รายงาน
2: การมอบโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมให้กับเด็กเป็นหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในปัจจุบันได้12มิถุนายนของทุกปีตรงกับวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO กำหนดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการใช้แรงงานเด็กและร่วมกันขจัดการละเมิดสิทธิเด็กในทุกรูปแบบโดยวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2545เพื่อผลักดันให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและไม่ถูกบังคับให้ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือพัฒนาการของตนเองสำหรับประเทศไทยถือเป็นหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่182ว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544และจะทำนโยบายระดับชาติเพื่อป้องกันคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์จากแรงงานแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายแรงงานการขยายโอกาสทางการศึกษาและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนแต่หน่วยงานด้านแรงงานยังคงเฝ้าระวังโดยเฉพาะปัญหาแรงงานเด็กในกลุ่มเปราะบางทำให้ประเทศไทยยังคงต้องเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กทุกคนได้เติบโตอย่างสมวัยได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตอิตคลินบุญประเสริฐเรียบเรียง และมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศ
0: สายน2527
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
9: นำแกงพร

0: เลยนะ
1: เอ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

0: กคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัด
0: มันติดเพราะอะไรคุณสมพงษ
1: ์เมื่อสักพักที่ผ่านมาประมาณสัก20นาทีให้หลังนะครับผมเลยด่านเก็บเงินศรีรัตน์มาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตรงนั้นมันจะเป็นทางแบบมันจะเป็นทางร่วมที่ขึ้นมาจาก
0: ประจิม
1: ด้วย
0: ประจิมรัตยา
1: ผมมานี่ก็คือเห็นเป็นรถ6ล้อเล็กไม่6ล้อก็4เล็กผมมองไม่ทันแต่เป็นบรรทุกของมาเต็มคันแล้วทีนี้เป็นยางหลังเขาระเบิดครับผม
0: มีคนลงมาหรือเปล่า
1: ฮะ
0: มีคนลงมาหรือเปล่าครับ
1: ตอนที่ผมมานี่เจ้าหน้าที่กำลังหาวิธีจะยกอยู่ก็คือเขามีรถไปของเจ้าหน้าที่ทางด่วนนี้อยู่3คันแล้วก
0: ็
1: มีรถยกขนาดตัวใหญ่ของทางด่วนนั่นแหละเขาพยายามกับหัวย้อนมาเพื่อจะถอยหลังเข้าไปยกแต่ผมคิดว่าของมันน่าจะหนักอ่ะ
0: อืม
1: นี่แหละตัวปัญหามันที่เกิดอยู่ตรงนั้นนะครับผม
0: อันนี้ผ่านมาสักพักหนึ่งหรือยังครับเนี่ย
1: ใช่ครับผ่านมาประมาณสักกี่สิบกว่านาทีได้นี่แหละครับ
0: อ๋อล่าสุดเลยนะคุณสมพงษ์แล้วก็คุณสุภกรเมื่อครู่ด้วยตอนนี้เราสอบถามไปกับทางศูนย์ทางด่วนเพิ่มเติมมานะครับว่ารถคันนี้จอดเสียเป็นบรรทุก4ล้อจอดเสียตั้งแต่ตีห้าล่าสุดย้ายพ้นการกีดขวางแล้วน่าจะเนี่ยอัปเดตล่าสุดเลยเพิ่งย้ายนะครับ
1: ใช่น่าจะเพิ่งเคลื่อนย้ายเพราะว่ารถยกมันต้องกลับหัวไงครับมันต้องขวางการจราจร
0: อ่
1: ะ
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่ามันต้องยกดึงถอยหลังลงมาใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะ
0: ถ้
1: า
0: เดิน
1: ห
0: น้าไม่ได้เพราะมันต้องล้อหลัง
1: นั่นแหละมันน่าจะใช้เวลาตรงนั้นแหละนานครับเพราะว่ามันก็เลยเกิดเป็นทางด่วนสะสมเพราะตอนที่ผมมารถก็เริ่มเยอะเพราะว่าก็ต้องหักหลบกันนะครับผม
0: ก็ประมาณสัก6โมงนิดเนาะตอนที่คุณ
1: ใช่ครับเกือบ6โมงนิดนึงครับผมตอนที่ผมผ่านมาแต่ตอนนั้นเขารถยกยังไม่ได้เข้าไปยกก็คือรถยกเนี่ยกำลังถอยหลังเข้าไปตอนที่ผมผ่านมานะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าต้องถอยหลังเข้าไปเพราะว่ามันเป็นล้อหลังตาสมมองเห็นรถเอียงกระเทเร่อยู่นะ
0: เขาลักษณะคือเขาเอียงขวางไงเหรอฮะขวางถนนใช่ไหม
1: เอียงไปทางซ้ายครับผม
0: เป็
1: นล้อหลังแต่พอตาสายตาผมนี่มองมันเป็นล้อหลังเนี่ยเพราะว่ามันเอียงผมไม่รู้ว่ามันล้อระเบิดหรือว่าเป็นพวกจับเกี่ยวกับระบบข้างช่วงล่างมัน
0: ตั
1: ดหรือเปล่าอะไรเผาเกลืออะไรหรือเปล่าพวกนี้แหละครับ
0: แต่ถ้าเป็นบนทางด่วนแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาจะไปถึงไวและยิ่งถ้าเป็นช่วงเช้าด้วยก็จะต้อง
1: เจ้าหน้าที่ไปถึงไวครับผม
0: อ๋อใช่อยู่ใกล้กันด้วยไง
1: คร
0: ับ ครับโอ้ได้เลยตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยคุณสมพงษ
1: ์ผมมาส่งผู้โดยสารที่สถานทูตญี่ปุ่นแล้วผมก็ตอนนี้ข้ามสาทรหนีแล้วผมฝนในเมืองฝนตกผมกลัวรถติดผมก็ไม่รีบออกมาครับผม
0: เอาแล้วติดตั้งฝนตกตั้งแต่ตอนไหนที่ใช้เส้นทางมาเนี่ย
1: ตอนนี้ถนนก็ยังเปียกอยู่ครับแยกวิทยุเนี่ยถนนวิทยุเนี่ยคือในเมืองตอนนี้ถนนก็ยังเปียกอยู่ครับฝนก็ไปปล่อยลงมาเรื่อยๆแต่ถนนนี่เปียกเยอะสาทรขาเข้านี้รู้สึกว่าจะติดยาวแล้วมองไม่เห็นได้แถวเลย
0: อ๋อใช่ใช่

0: ช่นะครับก็ด้านขาเข้านะของกรุงธนเนี่ยก็เริ่มติดแล้วด้านบนสะพาน
1: มาซิกซี่ขึ้นทางด่วนมาก็นั่นแหละครับติดปัญหาตรงนั้นแหละถ้าพักแล้วน่าจะเคลื่อนตัวได
0: ้ตอนนี้คลายแล้วหัวแถวที่เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วเดี๋ยวท้ายก็รออีกนิดนึง
1: เกิดจากตรงนั้นแหละ
0: ได้เลยขอบคุณมากคุณสมพงษ์ที่ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทั้งคุณสมพงษ์และก็ทางคุณสุภกรที่เป็นผู้จ้างด้วยเดี๋ยวคุณสุภกรน่าจะฟังอยู่น่าจะได้อัปเดตข้อมูลกันแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจน่าจะหลุดได้แล้วนะคุณสุภกรน่าจะผ่านตรงจุดดังกล่าวได้แล้วเพราะว่าเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยตอนนี้คลายตัวเร็วเลยนะครับนะเร็วเลยใครตามหลังมานะครับก็เดี๋ยวจะดีขึ้นนะคุณผู้ฟังใจเย็นนิดนึงตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายแล้วนะครับทางด้านของทางพิเศษศรีรัตน์เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับด้านฝั่งขาเข้านะครับช่วงตั้งแต่บริเวณหน้าด่านประชาชื่นนะครับที่จะต่อเนื่องนะเข้ามาทางด้านของทางพหลโยธินตรงเนี้ยนะฮะหรือว่าต่อเนื่องไปทางต่างระดับพญาไทตรงเนี้ยนะครับก็จะมีปริมาณรถมากซะหน่อยเพราะว่ามีรถไปจอดเสียเป็นรถ4ล้อนะครับรถ4ล้อนะซึ่งเสียตั้งแต่นู่นแหละช่วงตีห้าละตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทางด่วนเขาอัปเดตเพิ่มเติมกันให้ส่วนทางคุณวิภาวดีนะครับรายงานเข้ามาบอกว่าวงแหวนอุตสาหกรรมในด้านขาเข้าช่วงระหว่างภูมิพล1ต่อเนื่องทางลงพระราม3การเคลื่อนตัวยังได้นะครับคุณผู้ฟังแต่ที่เพิ่มเติมคือเชิงทางลงสะพานเชิงทางลงถนนพระราม3มีคนที่ดูเหมือนน่าจะเป็นคนเร่ร่อนหรือเปล่าลักษณะเขาสวมเสื้อกล้ามนะครับใส่กางเกงสีดำเดินสวนทางรถในช่องทางขวาด้วยนะครับเดินย้อนขึ้นสะพานนะครับเดินย้อนขึ้นสะพานเพราะฉะนั้นท่านใดที่มาจากสะพานภูมิพล1จะลงถนนพระราม3ตอนนี้รถยังคล่องตัวลดความเร็วหน่อยนะครับเลนขวาคุณมีคนเดินสวนทางขึ้นไปอันตรายมากๆระวังด้วยเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่สน.แบงค์ยี่เรือนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกสมพรกุลหงนะครับรองสารวัตรจราจรสน.แบงค์ยี่เรือสวัสดีครับรองสารวัตร
3: ครับผมสวัสดีครับของแบงค์ยี่ขันครับผม
0: ขออภัยฮะแบงค์ยี่ขันเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
3: ช่วงนี้ปริมาณรถหนาแน่นนะครับขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าท้ายแถวอยู่แยกอรุณตลอดเวลาเนื่องจากว่ามีฝั่งรอบในมีฝนตกครับผม
0: ครับ
3: ทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมสะสมตอนนี้ก็อยู่ประมาณทางลงต่างระดับสิรินธรบรมขาเข้าครับ
0: ยาวกว่าปกติไหมครับรองสารวัตรปกติทุกวันเนี่ย
3: ยาวปกติไหมก็น่าจะประมาณเดิมครับแต่ว่ารถสะสมเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมครับผม
0: ครับ
3: เนื่องจากว่าขึ้นประมาณถึงเก้าเนี่ยเลยเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
0: อ๋อครับ
3: ครับผม
0: แล้วจุดอื่นนี่มีปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นหรือยังครับในพื้นที
3: ่ในพื้นที่โดยทั่วไปก็หนาแน่นครับหนาแน่นก็เคลื่อนตัวได้ตามสภาพครับผม
0: ในตอนนี้ฝนยังพรำๆอยู่ไหมครับเนี่ย
3: มีครับในพื้นที่มีฝนแต่ว่าด้านรอบในน่าจะมีฝนตกหนักครับผมบางพื้นที่ครับผมทำให้มีปัญหาต่อเนื่องออกมาครับผ
0: มถนนก็ยังเปียกลื่นอยู่ใช่ไหมครับรองสารวัตร
3: ในพื้นที่ของยี่ขันนี่ยังแห้งครับฝนลงน้อยครับลงไม่หนาไหมครับ
0: คร
3: ับผมยังเคลื่อนพื้นที่ถนนนี่ยังใช้การได้ดีครับผม
0: แต่ก็ยังเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องเลยนะสำหรับปริมาณรถในช่วงนี้นะ
3: ครับผมปริมาณรถเข้ามาเติมมา
0: เมื่อสัก10นาทีที่ผมเข้าไปดูนี่ยังไม่เยอะขนาดนี้นะนี่ครับพวกผ่านไป10นาที
3: เปลี่ยนเริ่มสะสมแล้วครับผมเพราะว่าข้างบนสะพานเนี่ยน้ำเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็รถก็เลยช่วงเวลารถเติมมาครับผม
0: ครับผมครับมีอุบัติเหตุมีรถจอดเสียบ้างไหมครับในพื้นที่
3: ครับ18-10ไม่มีครับผมในเขตพื้นที่ไม่มีครับผมเรียบร้อยดีครับปริมาณรถอย่างเดียวครับผม
0: ครับได้ครับขอบพระคุณครับรองสารวัตร
3: ครับผมครับผมยินดีครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับร้อยตำรวจเอกสมพรกุลหงรองสารวัตรจราจรสน.บางยี่ขันนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันให้คือรถเพิ่มไวมากนะครับตอนนี้รถเพิ่มไวมากๆนะครับวันศุกร์ด้วยไงคุณผู้ฟังแล้วก็มีฝนพรำๆลงมานะครับฝนตกคุณผู้ฟังรายงานได้เพิ่มเติมได้นะครับฝนตกที่ไหนบ้างตกระดับไหนนะครับ มากไหมช่วยกันรายงานช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับที่จอสอร้อยณตอนนี้นะที่ผมดูจากเรดาร์6:30 นที่ผ่านมานะครับก็ยังรายงานว่ามีฝนตกเล็กน้อยนะครับที่เขตหนองจอกแนวโน้มเนี่ยบอกว่าลดลงนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือฝนสูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบังนะครับ 13.0 มิลลิเมตรครับ 13.0 มิลลิเมตรนะฮะคือในกรุงเทพจุดอื่นๆเนี่ยฝนพรำๆตกเล็กน้อยอะครับตกแบบลงเม็ดนะครับเป็นละอองละอองบางจุดก็มีอย่างนั้นนะครับก็ตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับมีฝนตกตลอดเลยนะครับตื่นเช้ามาวันนี้หลายๆท่านออกจากบ้านนะครับบางท่านเพิ่งตื่นมาอาจจะเอ้าฝนตกเหรอเมื่อคืนนะครับถนนเปียกนะถนนลื่นทีเดียวนะครับยังไงก็ใช้ความระมัดระวังนะกับการขับขี่ด้วยนะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนก่อนหน้านี้นะครับคุณสิรินาถนี่แจ้งมาบอกว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าบริเวณวงเวียนบางขุนกองนะฮะเมื่อช่วง6:07แจ้งมาบอกว่าสัญญาณไฟสีแดงเนี่ยกระพริบทั้ง4ด้านสัญญาณเป็นไฟแดงกระพริบทั้ง4ด้านนะครับที่แยกวงเวียนบางขุนกองก็เลยฝากให้จสร้อยนะครับประสานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้หน่อยนะครับเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายแล้วก็ปริมาณรถที่มากขึ้นด้วยนะครับในเช้าวันนี้ใครที่ใช้เส้นทางราชพฤกษ์นะครับนะทุกด้านคุณผู้ฟังช่วยสังเกตให้หน่อยบริเวณช่วงแยกวงเวียนบางขุนกองสัญญาณไฟยังกระพริบแดงหรือเปล่านะทางคุณศิรินาถนี่แจ้งมาเมื่อช่วง6:07บอกว่ากระพริบแดงทั้ง4ด้านนะครับล่าสุดเป็นอย่างไรฝากอัปเดตเพิ่มเติมกันคุณหนุ่มชาวดงครับรายงานอุบัติเหตุบางขุนเทียนด้านฝั่งขาออกบริเวณทางรถไฟมีเอ้ารถไฟชนคนนะครับนะแจ้งมานะจากคุณหนุ่มชาวดงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้ามแล้วก็ทางกู้ภัยอยู่บริเวณที่เกิดเหตุแล้วนะครับบางขุนเทียนนะครับด้านขาออกบริเวณทางรถไฟนะครับนะมีเหตุนะเบื้องต้นนี่บอกว่ารถไฟชนคนนะครับเดี๋ยวยังไงเราตรวจสอบเพิ่มเติมกันตอนนี้การจราจรคุณหนุ่มชาวดงบอกว่าก็เคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุแต่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็ต้องฝากเป็นข้อมูลก่อนนะเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะครับช่วงนี้นะครับ6:38อยู่เส้นทางไหนเดินทางกันอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของฝนเนี่ยนะครับมีตกลงมาระดับไหนนะครับถนนยังเปียกลื่นหรือเปล่าคุณฟังช่วยรายงานกันได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับ
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
9: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: คุณฟังต้องเผื่อเวลาเดินทางนะครับรถเริ่มเพิ่มขึ้นรวดเร็วนะครับในเช้าวันศุกร์ประกอบกับถนนเปียกลื่นหลายคนก็ยังไม่กล้าใช้ความเร็วนะครับเพราะว่าเนื่องจากฝนที่ยังตกพรำๆบางพื้นที่แล้วก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับตอนนี้บรมราชชนนีด้านขาเข้าท้ายแถวเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงโค้งเหนือโค้งสายใต้แล้วนะครับนะฮะแล้วก็ทางด้านของสิรินธรเข้าแยกบางพลัดเนี่ยเริ่มดีขึ้นด้านบนสะพานสังฮีเนี่ยพยายามเร่งระบายรถในฝั่งขาเข้าให้อยู่นะครับตอนนี้ท้ายก่อนเข้าแยกเนี่ยดูสั้นลงเล็กน้อยนะครับจากช่วงก่อนหน้านี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในฝั่งขาเข้านะครับท้ายเกือบถึงใต้ BTS วงเวียนใหญ่หนาแน่นนะครับช่วงด้านบนสะพานลงสาทรเหนือยังเคลื่อนตัวดีนะครับสีลมขาเข้าก็ยังไม่มีปัญหาสาทรใต้ก็ยังเดินทางได้นะครับส่วนทางด้านของรัชดานะครับรัชดาท่าพระนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถมากขึ้นนะครับตั้งแต่เนี่ยช่วงตลาดสะพานข้ามแยกตลาดพลูนะครับมาทางด้านของแยกรัชดาราชพฤกษ์เนี่ยนะหรือท่าพระลงมาเนี่ยรถมากนะครับส่วนขึ้นสะพานพระราม3ปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ท้ายนี่สะสมช่วงเหนือแยกมหาสวรรค์นะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานพระปกเกล้าในด้านขาเข้านะครับจากวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องเข้าแยกบ้านแขกเนี่ยรถแน่นๆเต็มๆเลยนะครับหัวแถวก็คืออยู่หน้าโรงเรียนศึกษาแนวรีส่วนด้านลงมาจากทางฝั่งพระนครเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเส้นทางเลี่ยงนะครับลาดย่านะฮะคลองสารนะครับหรือว่าไปทางท่าดินแดงเข้าสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ลงจากสะพานพระปกเกล้าเข้าสมเด็จเจ้าพระยาก็ยังคล่องตัวนะครับนะก็จะมีปริมาณรถด้านขาเข้าที่เยอะนะฮะส่วนทางด้านของวงแหวนตะวันตกนะครับปริมาณรถยังไม่มากเท่าไหร่นะจะมีชะลอตัวช้านิดนึงช่วงต่างระดับบางใหญ่นะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางด้านของวงเวียงบางขุนกองโดยรอบแยกวงเวียงบางขุนกองเนี่ยสัญญาณไฟยังมีปัญหาหรือเปล่าท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้แต่ว่ารถไม่ติดนะครับนะวงเวียงบางขุนกองราชพฤกษ์นะครับหรือว่านะในฝั่งขาออกเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เช้าวันนี้ก็เริ่มมีอุบัติเหตุรายงานเข้ามานะครับทั้งก่อนหน้านี้ที่คุณสุภกรแล้วก็ทางคุณสมพงศ์ที่ช่วยกันเพิ่มเติมให้ก็คือทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์นะครับที่จะต่อเนื่องในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างโค้งหมอชิดใหม่นะครับต่อเนื่องมาทางเชื่อมกับวงแหวนรอบนอกนะครับซึ่งก็มีรถที่ไปจอดเสียเป็นรถบรรทุก4ล้อแต่ก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางตอนนี้รถอาจจะยังเยอะอยู่นะครับก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับปริมาณรถก็จะเยอะหน่อยนะฮะส่วนทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับดูการเคลื่อนตัวนะของทางศรีนครินทร์กันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังศรีนครินทร์ด้านขาเข้าเนี่ยโอ้ยังถือว่าดีนะครับเช้าวันนี้การไฟฟ้าปากน้ำสีเทพานะเข้ามาทางสีเอี่ยมยาวๆได้ถึงสีนุชเลยนะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเข้าพัฒนาการเริ่มมีรถมากชะลอตัวช้านะครับแต่ไม่ถึงกับหยุดนิ่งมีท้ายสะสมช่วงตรงข้ามกับธัญพาร์คข้ามทางรถไฟหัวหมากยังเคลื่อนตัวได้นะครับเนี่ยหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยเข้าสีกรีธาไปลำสาลียังคล่องตัวเลยนะครับแลกแยกลำสาลีนี่รถยังน้อยนะครับส่วนรางกำแพงด้านขาออกก็จะมีชะลอเข้าขออภัยขาเข้านะครับรางกำแพงด้านขาเข้าเนี่ยจะมีด้านบนของสะพานข้ามแยกลำสาลีที่รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็มาชะลออีกทีช่วงด้านบนของยกระดับรางกำแพงด้านขาเข้าแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับตอนนี้ยังถือว่าใช้การได้นะครับด้านขาออกนี่คล่องตัวเลยนะลาดพร้าวครับทางฝั่งขาเข้ามีชะลอตั้งแต่ช่วงลาดพร้าว101เข้ามหาดไทยหลุดจากตัวนี้มาได้ยังคล่องตัวนะครับนะช่วงมหาดไทยเข้าไปทางใต้เลียบทางด่วนรามินทราต่อเนื่องซอยจันทิมา80เข้ารัชดาลาดพร้าวเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับณเวลานี้นะก่อน 7:00 น.เนี่ยลาดพร้าวยังดีแต่ว่าถ้าเลย 7:00 น.ไปแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องอัปเดตกันอีกทีนึงด้านฝั่งกับการขาออกคล่องตัวนะครับส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์ครับสาย7ในฝั่งขาเข้านี่ก็ยังไม่ติดนะคุณผู้ฟัง อาจจะเริ่มมีปริมาณรถบ้างนะครับช่วงต่างระดับร่มเกล้าในด้านขาเข้าแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆไม่ติดนะครับปริมาณรถมากเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณไก่กันหน่อยอยู่ทางราชพฤกษ์สวัสดีครับคุณไก่
2: ค่ะพอดีเห็นถามเรื่องสัญญาณไฟ
0: มาจากราชพฤกษ์
2: นะคะที่มาจากรัตนาธิเบศรนะคะ
0: ค
2: ลองไฟพอดีไม่ได้วนวงเวียนนะคะแต่เห็นตรงเลี้ยวซ้ายมาก่อนที่เข้านครเห็นสัญญาณไฟ3สัญญาณไฟใช้ได้แล้วนะคะก
0: ็
2: เลยมองว่ามันน่าจะใช้ได้ทั้งหมดแล้ว
0: อ๋อครับ
2: ค่ะก็คือสัญญาณปกติแล้วแต่ว่าที่จะแจ้งเพิ่มคือตรงสะพานข้ามหน้าคลองอะไรสักคลองนึงค่ะก่อนที่เรามาจากราชพฤกษ์เนี่ยค่ะที่จะเลี้ยวเข้านครอินทร์นะคะคนสะพานคิดว่าเขาน่าจะเข็นมาไกลแล้วค่ะมันมีมอเตอร์ไซค์อะค่ะน่าจะเสียแล้วคนขับเป็นผู้ชายนะคะแต่คนที่นั่งข้างบนรถมอเตอร์ไซค์คิดว่าน่าจะเป็นเด็กแล้วก็ไม่แน่ใจตัวเล็กๆเขาใส่พอดีเขาใส่เสื้อฮูดคลุมอะค่ะแล้วเขาใช่แล้วเขาเข็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่บนสะพานนะคะ
0: สะพานข้ามคลองตรงนั้นเป็นอ้อมนนเน
2: า
0: ะก่อนถึง
2: ไม่แน่ใจว่า
0: ก่อนถึง
2: อะไรแต่ว่า
0: ตัดกับนครอินทร์
2: ก็คือจะถึงที่จะเลี้ยวซ้ายเข้านครอินทร์เลยอะค่ะ
0: ขาเข้าเนาะขาเข้าใช่ไหม
2: ขาเข้าค่ะใช่ขาเข้าน
0: ะครับข้ามคลองอ้อมนน
2: ดูให้หน่อยนะคะเพราะว่าน่าสงสารอยู่
0: เขาอยู่ช่องทาง
2: เขาเป็นเด็กอะค่ะไม่แน่ใจว่าเขาตัวเล็กๆอยู่แล้วก็ใส่เสื้อฮูดคลุมหมดเพราะฝนตกปล่อยๆอะค่ะ
0: เขาอยู่ถนนด้านในด้านนอกครับในช่องหลัก
2: เลยมันเป็นถนนอันเดียวค่ะข้ามสะพานมันอยู่บนสะพานเลยค่ะ
0: อ๋อ
2: มันเป็นสะพานข้ามคลองอะค่ะมันไม่มีทางอื่นนอกจากสะพานจะข้ามมาทางนี้ได
0: ้
2: ก็คือไม่มีช่องอะไรทั้งสิ้นมันเป็น
0: อ๋อใช่ขออภัยถูกต้องเพราะว่าช่วงข้ามสะพานเนี่ยก็คือจะเหลือคู่ขนานเท่านั้นเอง
2: ใช่ค่ะไม่มีค่ะมีแค่สองเลนแค่นั้นแล้วเขาก็เข็นอยู่เป็นสายสุดก็ริมหน่อย
0: ได้
2: ฝากดูหน่อยนะคะ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทางคุณไก่ด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้เพราะว่ากรณีของสัญญาณไฟบริเวณวงเวียนบางขุนกองนะครับที่เมื่อเช้าเนี้ยนะ 6:07 น.คุณสิรินาถแจ้งมาว่าสัญญาณไฟกระพริบแดงนะครับล่าสุดนะที่คุณสี่คุณไก่ใช้เส้นทางนี้บอกว่าน่าจะได้รับการแก้ไขแล้วนะครับน่าจะแก้ไขแล้วใช้ได้แล้วนะครับทางสภ.โมกเหล็กครับแจ้งอุบัติเหตุมิตรภาพด้านฝั่งขาออกมิตรภาพด้านฝั่งขาออกก่อนถึงโรงเรียนโมกเหล็กวิทยาเล็กน้อยเหตุเกิดเมื่อช่วง4:00 น.นะครับเป็นเหตุรถบรรทุกน้ำมันชนกับรถกระบะขวางทุกช่องทางครับเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ต้องทำความสะอาดผิวการจราจรด้วยนะฮะเป็นรถบรรทุกน้ำมันชนกับรถกระบะตั้งแต่4:00 น.มิตรภาพด้านขาออกก่อนถึงโรงเรียนโมกเหล็กวิทยาเล็กน้อยก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับการจราจรที่บอกว่าเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเวลา6:32 น.รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุขัดข้องที่สถานีสีลมครับฝั่งมุ่งหน้าปลายทางสถานีหลัก2ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขนะครับทำให้เกิดความล่าช้าครับประมาณ 5-10 นาทีก็ให้ผู้โดยสารเผื่อเวลานะครับนะทางรถไฟฟ้า MRT ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับสายสีน้ำเงินนะครับเกิดเหตุขัดข้องที่สถานีสีลมมุ่งหน้าปลายทางสถานีหลัก2นะครับก็กำลังดำเนินการแก้ไขนะอาจจะมีความล่าช้านะครับใครที่ฟังจส100ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับอาจจะมีเพื่อนๆเราไหมที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับนะฮะส่วนอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับการจนาพิเศษด้านขาออกบริเวณก่อนถึงต่างระดับฉิมพลีเล็กน้อย2:25 น.นะครับที่ผ่านมามีรถปิกอัพบรรทุกของเสียหลักพลิกตะแคงช่องทางคู่ขนานเลนกลางย้ายพ้นแล้วนะครับตรงนี้ย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยคุณอรุณีครับแจ้งมาบอกว่าพัฒนาการด้านขาออกเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงระหว่างแยกพัฒนาการมุ่งหน้าสน.ประเวศเห็นบอกรถติดมา15 นาทีแล้วครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้วยฝั่งกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ครับ นะฮะเดี๋ยวฝากท่านใดที่พอจะทราบสาเหตุพัฒนาการด้านขาออกช่วงแยกพัฒนาการไปสนประเวศเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่จัดหางานชลบุรีสนธิกำลังบุกไซต์งานก่อสร้างรวบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้25คนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยา